0: ศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังนี้วันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเวลา 17:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังชานหน้าพระอุโบสถทรงพระสุรายทรงเจิมเทียนที่ทรงพระราชอุทิศแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วทรงประเคนพัดยศตั้งพระภิกษุและสามเณรปริยนพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกออกจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกทั้ง2วันสำนักพระราชวังวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: รัฐบาลน้อมนำพระราชดำริสืบสานรักษาและต่อยอดมาเป็นแนวทางพัฒนาพื้นที่หุบกระพงและห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรีเน้นการบริหารจัดการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคและพลิกฟื้นแผ่นดินให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน
2: ์วันนี้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามการก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่และอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้ตามโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีพร้อมน้อมนำพระราชดำริสืบสานรักษาและต่อยอดมาเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำคัญในครั้งนี้ครอบคลุมการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่หุบกระพงและห้วยสายใต้การบริหารจัดการระบบน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคและการขยายเขตระบบไฟฟ้าในพื้นที่แก้มลิงลำห้วยใหญ่ตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบอ่างเก็บน้ำเพื่อพลิกฟื้นผืนดินให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอให้ทุกหน่วยงานได้ตระหนักและเร่งดำเนินการตามแผนงานแล้วเสร็จพร้อมน้อมนำพระราชดำริมาพัฒนาประเทศโดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการน้ำให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดและเป็นโมเดลนำร่องสำหรับพื้นที่อื่นๆต่อไป
3: แผนที่หุบกระพงและห้วยสายใต้และทั้งสองอ่างเก็บน้ำตลอดภูมิทัศน์ต่างๆทุกท่านคงจำได้ว่าผมก็พูดไว้ว่าถ้าเป็นไปได้ต้องทำสองโครงการนี้เป็นแซนด์บ็อกซ์เพื่อที่เราจะได้ยกโมเดลนี้ไปในทุกพื้นที่เลยที่เราต้องการพัฒนาด้านสถานที่หรือพื้นที่เหล่านั้นเพื่ออำนวยเราเพียงแต่ไปดูในเรื่องของสภาพทางภูมิศาสตร์ท่านไปได้เราก็ยกโมเดลนี้ไปเลย
2: ด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการพัฒนาระบบแหล่งน้ำรองรับการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรด้วยการนำน้ำบาดาลจากพื้นที่ห้วยทรายเหนือส่งมายังอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้ซึ่งเป็นน้ำสะอาดสามารถบริโภคได้พร้อมเตรียมก่อสร้างหอถังน้ำ2จุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดมากขึ้น
4: พยายามเรียกรัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่กรมป่าไม้ในเรื่องพันไม้ต่างๆไม้สวยงามไม้ดอกต่างก็เรื่องน้ำหรือเรื่องความสำคัญก็แจ้งทางท่านที่ดีกรมน้ำบาดาลกับกรมทรัพยากรน้ำแล้วจะกลับไปประชุมกันแล้วก็จะเร่งรัดเป็นพิเศษทำลายให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ทันแล้วก็ให้ต้นไม้สมบูรณ์
2: นอกจากนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจต้องฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มพื้นที่สีเขียวซึ่งมีแผนปลูกไม้หลากสีพร้อมติดตั้งระบบน้ำหยดเพื่อเพิ่มอัตราการรอดในพื้นที่แห้งแล้งผลิตน่าขวัญแสนสุขรายงาน
0: โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ปิดลงทะเบียนแล้วมีผู้ได้รับสิทธิ์กว่า26ล้านสิทธิ์ส่วนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนหรือผู้ที่ตกหล่นรัฐบาลอาจใช้กลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได
5: ้นายวินิจพิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าภาพรวมการลงทะเบียนรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ถือว่าประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้โดยมีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไปกว่า26ล้านสิทธิ์จากกรอบเดิมที่ตั้งเผื่อไว้30ล้านสิทธิ์ซึ่งรัฐบาลไม่มีนโยบายขยายระยะเวลาโครงการเนื่องจากเป็นมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเฉพาะหน้าไม่ได้มุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจในวงกว้างสำหรับงบประมาณที่เหลือกว่า 16,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังจะดึงเม็ดเงินดังกล่าวกลับเข้าสู่ระบบเพื่อนำไปพิจารณาปรับใช้กับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ที่กำลังรอการอนุมัติจากคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างทั่วถึงส่วนกลุ่มประชาชนกว่า6ล้านคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือผู้ที่อาจตกหล่นรัฐบาลกำลังพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ซึ่งอาจจะพิจารณาใช้กลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ามาช่วยรองรับเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได
6: ้โครงการนี้มีความจำเป็นจริงๆว่าที่ถูกออกแบบเนี่ยออกแบบมาเพื่อการคำนวณที่รัฐสามารถช่วยได้นะครับท่านที่ไม่สามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ส่วนใหญ่เท่าที่เราดูก็จะไปอยู่ในโครงการของประชารัฐซึ่งเรายืมกลไกมาอยู่แล้วเราให้ในเดือนหนึ่งเรากะว่าเดือนหนึ่งจะช่วยเบาภาระท่านได้ 1,000 นะฮะของส่วนลดเนี่ย4เดือนก็เดือนละ 1,000 ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่ต้องการความช่วยเหลือก็ใช้หมดท่านที่คิดว่าเดือนนี้จำเป็นน้อยก็แบ่งกลับมาเงินไม่ได้ไปไหนครับเงินก็ไปเป็นแปลงเป็นความช่วยเหลืออื่นๆในเรื่องอื่นสำหรับคนที่ได้รับความเดือดร้อน
5: นางธนิวรรณกุลมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยเชื่อมั่นโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ที่กำลังจะเริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ์ในวันที่1มิถุนายนนี้จะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพประชาชนและกระตุ้นยอดขายให้ร้านค้ารายย่อยได้เป็นอย่างดี
7: เงินประมาณ 1,600 เนี่ยมันก็อาจจะช่วยได้สักครึ่งเดือนแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นเชื่อว่าบรรดาสตรีทฟู้ดซึ่งตอนนี้ยอดขายซึ่งเขาควรจะได้ต่ำวันละประมาณ 5,000 บางคนเนี่ยเหลือ 2,000 3,000 เขาก็อาจจะขยับไป 6,000 7,000 8,000 อะเนี่ยแน่นอนมันมาอยู่แล้วเพราะว่าจำนวนคนใช้ทั้ง30ล้านคนมันช่วยได้อยู่แล้ว
5: ส่วนประชาชนที่เดินทางโดยรถสาธารณะนายกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกเปิดเผยว่าขอสมกเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิ์โครงการสามารถชำระค่าโดยสารรถเมล์ขอสมกผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์สามารถเริ่มใช้จ่ายบนรถเมล์ขอสมกได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้ขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ไปยังกลุ่มรถโดยสารสาธารณะอื่นๆอีก6กลุ่มได้แก่รถจักรยานยนต์รับจ้างรถ3ล้อรถแท็กซี่รถ2แถวและผู้ประกอบการรถร่วมเอกชนโดยจะใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการไทย AI Passport เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสโดยเตรียมเปิดตัวเดือนหน้านายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงกระบวนการดำเนินงานของโครงการไทย AI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทสำหรับจัดหาเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จำนวน12โมเดลเพื่อให้ประชาชน5ล้านคนเข้าถึงการใช้ AI ระดับโปรเป็นระยะเวลา1ปีซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตในเรื่องความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยกระทรวงดียืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนปกติไม่ได้เร่งรัดมีความครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายโปร่งใสตรวจสอบได้อีกทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก็เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของกรมบัญชีกลางซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการ Upskill Reskill ที่ใช้เงินนอกงบประมาณจึงไม่มีเงื่อนไขที่จะต้องให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามมาตรา23ในพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพ.ศ. 2560อย่างเข้มงวดทั้งนี้เตรียมจะเปิดตัวในเดือนหน้าโดยมุ่งเน้น4กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนนักศึกษาภาคแรงงานบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปเมื่อคำนวณความคุ้มค่าแล้วจะตกรายละประมาณ27บาทต่อเดือนเท่านั้น
0: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งกวาดล้างสินค้าไม่ได้มาตรฐานและนำเทคโนโลยี AI ตรวจจับสินค้าอันตรายที่จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อปกป้องผู้บริโภคนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งกวาดล้างสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานทั้งบนแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำที่คุกคามความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนขณะเดียวกันได้มอบหมายให้สมอ.เร่งยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยเพื่อรับมือกติกาการค้าโลกใหม่ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้านนายเอกนิตรมยานนท์เลขาธิการสมอขานรับนโยบายด้วยการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ตรวจจับสินค้าอันตรายที่จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเข้มงวดเพ ื่อปกป้องผู้บริโภคและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในเวทีโลกอย่างยั่งยืน
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทาง

0: 21ด่านทางพิเศษศรีรัฐจำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัฐยาจำนวน10ด่าน
1: รัฐบาลเตรียมผลักดันให้มีอาสาพยาบาลชุมชนกว่า 10,000 อัตราเพื่อช่วยดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางในชุมชนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขมุ่งมั่นผลักดันให้มีอาสาพยาบาลชุมชนหรืออสพ.จำนวน 10,000 คนปฏิบัติงานเชิงรุกร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและกลุ่มเปราะบางโดยอสพ.1คนจะดูแลกลุ่มเป้าหมาย24รายออกเยี่ยมบ้านตามแผนการดูแลรายละ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์และให้การดูแลในการตรวจวัดสัญญาณชีพประเมินอาการเบื้องต้นทั้งนี้จะเปิดรับสมัครผ่านช่องทางแอปพลิเคชันหมอพร้อมเว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและเว็บไซต์สถาบันพระบรมราชชนกในช่วงไตรมาสที่3ถึง4ของปีนี้โดยผู้สมัครจะต้องอยู่ในช่วงอายุ 22 ถึง 70 ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหากผ่านการคัดเลือกจะทำสัญญา2ปี
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลย้ำขณะนี้ปิดให้ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040แล้วเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสสร้างเพจปลอมส่ง SMS หรือทักแชทหลอกว่าช่วยลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040โดยให้ประชาชนกดลิงก์และกรอกข้อมูลส่วนตัวขอให้ประชาชนโปรดระมัดระวังเพราะโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นและได้ปิดลงทะเบียนแล้วหากพบข้อความที่ให้กดลิงก์ให้เพิ่มเพื่อนไลน์ส่วนตัวขอให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าเป็นกลลวงของมิจฉาชีพทั้งนี้หากถูกหลอกหรือพบเพจผิดปกติแจ้งความออนไลน์ได้ที่ thaipoliceonline.go.th โทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาจะประชุมพิจารณาและตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อเสนอขยายระยะเวลาหยุดยิงกับอิหร่านออกไปอีก60วันเพื่อให้ผู้แทนเจรจาของทั้งสองฝ่ายมีเวลาในการหาทางยุติสงครามอย่างเป็นการถาวรอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาทำเนียบขาวของสหรัฐแจ้งว่าการประชุมดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าอิหร่านต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสำคัญ2ข้อได้แก่การที่อิหร่านต้องยุติการปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยทันทีและไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมใดๆส่วนอีกข้อคือการที่อิหร่านต้องให้คำมั่นว่าจะไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามเงื่อนไขดังกล่าวเป็นข้อเรียกร้องที่รัฐบาลอิหร่านยังไม่ยอมรับและกล่าวหาว่าถ้อยแถลงของประธานาธิบดีทรัมป์เป็นความพยายามสร้างภาพว่าสหรัฐจะได้รับชัยชนะ
6: นายมาร์ครูทเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เปิดเผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวานนี้โดยประณามเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของรัสเซียตกใส่อาคารที่พักอาศัยสูง10ชั้นในเมืองกาลาตีทางตะวันออกเฉียงใต้ของโรมาเนียจนทำให้เกิดเพลิงไหม้และมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย2รายพร้อมระบุว่าพฤติกรรมประมาทของรัสเซียเป็นอันตรายต่อทุกคนและนาโต้พร้อมที่จะปกป้องดินแดนพันธมิตรทุกตารางนิ้วซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของบรรดาผู้นำยุโรปที่ต่างออกมาประณามการกระทำดังกล่าวของรัสเซียพร้อมให้คำมั่นจะยืนหยัดเคียงข้างพันธมิตรในยุโรป อย่างไรก็ตามนางมาเรียซาคารูวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกมาโต้ว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่โดรนรัสเซียลุกล้ำน่านฟ้ายุโรปล้วนไม่มีมูลความจริง

0: ขณะที่นายดมิทรีเมเรเวฟรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติรัสเซียเตือนบรรดาผู้นำยุโรปว่าจะมีโดรนบินหลงเข้าไปในประเทศของพวกเขาอีกและประชาชนในยุโรปอาจจะไม่ข่มตาหลับได้
1: องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกแล้วอย่างน้อย900รายและมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยัน125รายขณะเดียวกันพบผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาชนิดนี้ที่ได้รับการยืนยันแล้ว17รายและพบผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยว่ามีสาเหตุจากเชื้อไวรัสดังกล่าวอีกกว่า220รายWHO ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการตรวจพบเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวแต่เนิ่นๆแต่การระดมและการระดมความร่วมมือของคนในชุมชนนั้นยังคงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยชีวิตขณะที่กระบวนการรักษาเฉพาะและวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวที่มีประสิทธิภาพยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการประเมิน
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026ในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกแพ้กับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น 1-2 เกม 21-19 19-21 20-22 หยุดเส้นทางรายการนี้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกแพ้กับหวังซี่ยี่มืออันดับ2ของโลกจากจีน 1-2 เกม 11-21 21-9 13-21 ตกรอบไปเช่นกันและคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ38ของโลกแพ้กับยูอิชิชิโมกามิกับสยากะโฮบาระจากญี่ปุ่น 1-2 เกม 19-21 23-21 และ 16-21 ส่งผลให้นักแบดมินตันไทยตกรอบรายการนี้ทั้งหมดแล้วการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่3ที่สนามเวลโดมหัวหมากในวันแรกของการแข่งขันอภิสราศรีมงคลนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากทีมพราม19โชว์ความแข็งแกร่งคว้าแชมป์ไปครองถึง4รายการประกอบด้วย Elimination รุ่นประชาชนหญิง Elimination รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิง Scratch รุ่นประชาชนหญิงและ Scratch รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงขณะที่คิรินรุ่นประชาชนชายแชมป์เป็นของจายอังสุธาสาวิทจากทีม Fisherman Friend พระราม3ส่วนคิรินรุ่นเยาวชนชายแชมป์เป็นของจิรวิทย์แสนใสจากทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแอนรู้ใจและสแครดรุ่นเยาวชนหญิงแชมป์เป็นของศิรพัฒน์สอนศรีสวัยทีมฟิตเทอร์แมนเฟรนวัดนงน้อยโรงเรียนถาวรานุกูลจังหวัดสมุทรสงครามติดตามผลการแข่งขันทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์สมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th ด้านพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเตรียมเฟ้นหานักปั่นฝีมือดีเสริมทีมชาติไทยเตรียมสู้ศึกใหญ่ประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพพร้อมวางโปรแกรมเก็บตัวนักกีฬาทีมชาติอย่างเข้มข้นลุยศึกเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันวิลแชร์ฟันดาบระดับโลกรายการพาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพเบรเดนตัน2026ที่รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกานักกีฬาวิลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยได้อีก2เหรียญรางวัลจากประเภทดาบเอเป้ชายคลาส B ซึ่งได้เหรียญเงินจากจิติพัฒน์เจริญตาและเหรียญทองแดงจากวิสิตกิ่งมะนาวเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมระดับเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหัวชนะอิมจีโฮมือวางอันดับ1ของรายการ 6-2 และ 6-4 คว้าแชมป์สนามแรกของปีนี้ไปครองได้สำเร็จพร้อมรับคะแนนสะสม200คะแนนด้านหญิงเดี่ยวสรุดาสุดตาเยาวชนทีมชาติไทยชุดปัจจุบันโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันเอาชนะอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ของรายการ 6-2 และ 6-0 คว้าแชมป์พร้อมคะแนนสะสม200คะแนนพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและยังมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรและเวลา 20:29 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรและเวลา 13:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.1
3: นาทีกับกปท.หากผู้ขับรถเจอของหล่นกลางถนนอย่าเพิ่งตกใจมาดูวิธีรับมือให้ปลอดภัยทั้งคนและรถกันค่ะอย่าเบรกจนล้อล็อกรถที่มี ABS กดเบรกต่อเนื่องและค้างไว้เพื่อควบคุมทิศทางรถที่ไม่มี ABS ให้แตะเบรกซ้ำๆเพื่อชะลอความเร็วเลี่ยงการขับคร่อมวัตถุควรหลีกเลี่ยงการขับคร่อมสิ่งของเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับช่วงล่างของรถยนต์เบี่ยงรถหลบสิ่งกีดขวางอย่างถูกวิธีเปิดไฟเลี้ยวเช็คกระจกข้างให้ชัวร์แล้วค่อยๆเบี่ยงออกเลนข้างๆอย่างระมัดระวังเช็คสภาพรถทันทีหลังขับผ่านหาที่ปลอดภัยจอดรถเพื่อตรวจสอบจุดต่างๆเช่นคราบน้ำมันความผิดปกติของช่วงล่างยางรถหรือฟังเสียงผิดปกติขณะขับและที่สำคัญหากพบความเสียหายควรนำรถเข้าศูนย์บริการทันทีกรมการขนส่งทางบกชวนผู้ขับรถมาช่วยการเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่อย่างปลอดภัยรับมือสิ่งของขวางทางเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและทุกคนบนท้องถนนค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าย่างกรายย่างกรายประกอบด้วยคำว่าย่างกับกรายย่างหมายถึงยกเท้าก้าวไปหรือเดินเช่นกว่าเธอจะย่างเท้าออกจากบ้านเราก็ต้องรอเป็นเวลานานคำว่ากรายเป็นคำกริยาหมายถึงเดินอย่างมีท่าทางด้วยการทอดแขนไปข้างหน้าและข้างหลังอย่างช้าๆเช่นนางละครค่อยๆกรายออกมาจากหลังม่านหรือหมายถึงเดินเฉียดเข้าไปใกล้ๆเช่นนึกสงสัยว่าเขามุงอะไรกันพอกรายเข้าไปดูถึงรู้ว่ามีคนมาขายของลดราคาเมื่อรวมคำว่าย่างกับคำว่ากรายเป็นย่างกรายจะหมายถึงเข้าไปที่หรือเหยียบย่างไปที่เช่นตั้งแต่มาทำงานที่นี่ฉันไม่มีเวลาย่างกรายไปไหนเลย
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยตอนที่3ขอบที่ราบสูงโคราชทางทิศใต้ประกอบด้วยทิวเขาสันกำแพงและพนมรงรักซึ่งเอียงเทไปทางทิศเหนือขอบแอ่งทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นทิวเขาในประเทศลาวส่วนขอบที่ราบสูงทางทิศใต้มีเนินเขาหินภูเขาไฟชนิดบาซอลกระจายในพื้นที่ที่ราบสูงโคราชถูกแบ่งด้วยทิวเขาภูพานและเนื่องจากการยกตัวของที่ราบสูงโคราชทำให้เกิดแอ่งย่อยทางด้านเหนือคือแอ่งย่อยอุดรสกลนครภายในแอ่งประกอบด้วยแม่น้ำสายสั้นๆที่เกิดจากภูเขาภูพานไหลลงสู่แม่น้ำโขงทางทิศตะวันออกติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการเฝ้าระวังผลกระทบจากฝนที่ตกหนักจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ทางตะวันตกของประเทศค่ะ
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
9: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนให้ระวังผลกระทบจากฝนที่ตกหนักจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ทางตะวันตกของประเทศที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงในขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมกักเก็บน้ำในช่วงนี้เพื่อเตรียมเผชิญภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโยด้วยติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
11: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับ
11: ครับท่านรองครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้ออกประกาศเตือนฝนตกหนักในช่วงนี้ไปจนถึงวันที่1มิถุนายนครับอยากทราบว่ามีพื้นที่ไหนที่เสี่ยงได้รับผลกระทบหนักบ้างแล้วก็ประชาชนต้องเตรียมพร้อมรับมือยังไงบ้างครับ
12: ครับกรมได้ประกาศตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับไปยาวไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนะครับโดยนะฮะตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เป็นลมพัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงของฤดูฝนนะครับก็เริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะครับแล้วก็จะส่งผลให้มีฝนตกมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในพื้นที่ที่มี รับลมมรสุมก็จะเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับภาคเหนือฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันออกนะสามโซนนี้นะครับก็จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่แรงขึ้นในช่วงพิเรียดดังกล่าวนะครับซึ่งอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ตรงนี้เป็นหลักนะครับส่วนพื้นที่อื่นๆก็มีโอกาสที่จะมีฝนตกได้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งภาคกลางนะฮะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันออกไอ้ฝั่งตะวันตกครับก็จะมีโอกาสที่จะมีฝนตกได้มากขึ้นในช่วงนี้รวมถึงนะครับในทะเลอันดามันนะครับก็จะมีคลื่นที่แรงขึ้นความสูงขึ้นก็อาจจะถึง 2-3 เมตรนะครับบางพื้นที่ที่มีพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยก็อาจจะสูงไปถึง3เมตร4เมตรนะครับส่วนทางอ่าวไทยนะฮะคลื่นก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะประมาณ2เมตรก็อาจจะต้องระมัดระวังในช่วงนี้เป็นพิเศษนะครับสำหรับนะฮะพื้นที่ที่คาดว่านะฮะน่าจะมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ100มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงนะครับก็จะมีจังหวัดประมาณแถบที่ได้แจ้งก็คือหนักๆเลยก็น่าจะมีทางด้านฝั่งตะวันตกนะครับแถบกาญจนบุรีนะครับภาคเหนือก็โซนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็อยู่แถวระนองพังงา
1: ครับ
12: โซนนี้ก็จะมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับเราอยู่ในเกณฑ์ที่ระดับ60ถึง100มิลลิเมตรได
1: ้ครับ
12: รวมถึงนะฮะรวมถึงภาคตะวันออกจังหวัดตราดด้วยหนึ่งจังหวัดนะครับ
1: ก็ทางจังหวัดเหล่านี้ครับโดยเฉพาะจังหวัดที่มีพื้นที่ภูเขาสูงอาจจะต้องระวังเรื่องดินสไลด์เรื่องน้ำท่วมแบบนี้ด้วยใช่ไหมครับ
12: ใช่ครับเพราะเนื่องจากว่าล็อตที่แล้วที่มันมีการตกอ่ะก็จะเห็นว่าแถวเพชรบูรณ์แถวแม่ฮ่องสอนนะครับในโซนเนี้ยมันได้รับตัวน้ำฝนเนี่ยไปลงไปสะสมในพื้นดินเริ่มมีการอิ่มตัวเพราะฉะนั้นถ้ามีการตกเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงเวลานี้มันก็จะทำให้โอกาสที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินคนถล่มในพื้นที่ลาดชันในโซนที่มีการสะสมของน้ำฝนปริมาณน้ำฝนมากๆนะครับก็จะมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ถัดมาเมื่อเรามองว่าผลสะสมในวันที่2นะฮะวันที่2ก็คือถึงวันที่30เนี่ยพื้นที่ที่มีความเสี่ยงก็จะเพิ่มเติมนะฮะไปอีกนะในช่วงโซนที่จังหวัดเลยจังหวัดอุดรจังหวัดชัยภูมินะฮะกลุ่มตรงนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นในช่วงวันที่2ของการประกาศนะครับคือวันที่30
1: คร
12: ับก็โซนนี้ก็จะเพิ่มพื้นที่มากขึ้นเนื่องจากอาการตกกระจายตัวของฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นอีกวันที่3นะครับประมาณวันที่31
1: ครับ
12: ฝนที่ตกสะสมมาอีกก็จะเพิ่มพื้นที่แอเรียเข้ามาอีกโดยเฉพาะยิ่งภาคกลางฝั่งตะวันออกฮะเพชรบูรณ์ส่วนเหล่านี้เป็นพื้นที่ที่รับลมมรสุมนะครับในแถบเขานะครับก็จะมีปริมาณฝนเกินกว่า100มิลลิเมตรเพิ่มขึ้นนะฮะจะมีเพิ่มจังหวัดแถบจังหวัดเลยนะครับอาจจะมีจังหวัดอีสานล่างแถบจังหวัดนคร
1: ศ
12: รีมานะแล้วก็สุรินทร์พื้นที่เหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะมีปริมาณฝนเกินกว่า100มิลลิเมตรได้พื้นที่เดิมก็ยังคงอยู่นะฮะกระนองนะ
1: กาญจนบุรีมากขึ้น
12: แม่ฮ่องสอนเนี่ยก็ยังตกต่อเนื่องอยู่นะครับวันที่4ถึง1มิถุนาเนี่ยนะครับก็พื้นที่ที่ยังตกก็ยังคลุมอยู่ในโซนเดิมก็คือว่าทางใต้ตกนะครับแล้วก็เหนือตอนบนรวมถึงอีสานฝั่งตะวันตกนะครับแถบเดิมเลยนะฮะเมืองเลยเพชรบูรณ์นะฮะโซนนี้นะครับแล้วก็จังหวัดตราดนะครับปริมาณฝนสะสมก็อัพไปถึง150มิลลิเมตรได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่เป็นแถวชัยภูมิแถวเพชรบูรณ์แถวนี้นะฮะเขาจะใช้เขาเรียกใช้ประโยชน์ของพื้นดินในการปลูกพืชที่มีรากค่อนข้างตื้นนะครับก็จะทำให้การอุ้มน้ำอุ้มดินนะฮะมันไม่ค่อยแข็งแรง
1: ครับ
12: เมื่อมีการตกของฝนมากขึ้นปริมาณน้ำฝนเนี่ยก็จะเกิดการชะล้างหน้าดินนะครับแล้วก็อาจจะเกิดเรื่องของดินคนถล่มหรือน้ำป่าไหลหลากในโซนพื้นที่เหล่านี้ได้มีโอกาสเสี่ยงค่อนข้างมากกว่าโซนอื่นๆนะครับขอใ ทางพี่น้องประชาชนเนี่ยในโซนเหล่านี้โดยเฉพาะถ้าคนที่เป็นภูเขาสูงมีความลาดชันนะฮะอาจจะมีความเสี่ยงในประเด็นเหล่านี้นะครับก็ขอให้ระมัดระวังในช่วงพีเรียดนี้ด้วยครับ
11: ครับวางง่ายๆก็คือทางลมมรสุมตัวนี้มันจะมาจากฝั่งตะวันตกเพราะมันเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็คือประเทศเราเนี่ยฝั่งตะวันตกก็ระวังเอาไว้ว่ามันจะค่อยๆขยับเข้ามาลึกขึ้นลึกขึ้นเรื่อยๆในแต่ละวันที่ทางกรมอุตุได้ประกาศนั่นเองครับผมก
12: ็ใช่ครับ
11: ให้ดู
12: ช่วงแรกอาจจะไม่ได้ตัวไอ้ลมมรสุมมันจะไม่แรงมาก
11: ครับ
12: ช่วงวันที่ถัดมามันก็จะค่อยๆแรงขึ้นแล้วก็พื้นที่ชั้นในอ่ะ
11: ก็จะ
12: ตกมากขึ้นใช่ครับตกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
11: ครับครับผมแต่ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่ร้อนหรือจะเป็นฝนเนี่ยครับเราก็ต้องระวังผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ด้วยใช่ไหมครับ
12: ใช่ครับเอลนีโญเนี่ยมันก็จะมีฝนที่ตะกบได้ออกข่าวอยู่เป็นประจำพยายามทำความเข้าใจกับประชาชนคือมันจะมีผลหลังประมาณกลางเดือนปลายเดือนมิถุนาไปแล้วนะครับช่วงนี้มันยังเป็นต้นฤดูนะเพราะต้นฤดูเนี่ยมันช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างมีข้อระหว่างช่วงที่เป็นกลางเนี่ยไปสู่ช่วงที่เป็นเอลนีโญและก็จะเริ่มเอ็กซ์ตรีมขึ้นในช่วงปลายปีรวมถึงต้นปีหน้าอันนั้นคือช่วงที่มันพีคสุดจริงๆถึงให้เรามาระวังว่าน้ำต้นทุนที่เราจะได้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็สัปดาห์นี้นะฮะให้ประชาชนพยายามกักเก็บถ้ากักเก็บได้กักเก็บเลยครับเพราะว่าในช่วงที่เป็นฝนทิ้งช่วงเนี่ยตกฝนจะตกน้อยลงอยู่แล้วคร
11: ับ
12: ในช่วงนั้นจะแล้งอยู่แล้วฝนจะตกเดิมอาจจะ5วันมาตกครั้งนึงถ้าเจอเอฟเฟคของลาลิยาอาจจะเป็น10วันถึงจะมีฝนมาตกลงมาแล้วตกไม่ได้ทุกพื้นที่ด้วยจะตกแค่บางพื้นที่แค่นั้นเองนะครับพื้นที่อยู่นอกชุมทานเนี่ยต้องระมัดระวังในการใช้น้ำหรือถ้ามีบ่อน้ำมีอะไรเก็บก็ให้พยายามกักตูนให้เต็มอ่ะเตรียมที่จะมารอฝนที่จะกลับลงมาในช่วงประมาณไปปลายสิงหาคมฮะถึงฝนกลับมาก็จริงแต่เอฟเฟคที่ผมเรียนนะว่าตัวลานิเอลนีโญเนี่ยมันก็จะพีคในช่วงนั้นเลยจะทำให้ฝนนี่ตกช่วงนั้นอ่ะน้อยกว่าค่าปกตินะครับอาจจะไม่ได้กระจายทั้งประเทศที่เป็นเหมือนกับร่องมาพาดผ่านที่ตกทั่วเลยอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นรวมถึงพายุหมุนเขตร้อนก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่ประเทศไทยที่เราประเมินไว้ในแค่1ลูกซึ่งเดิมนั้นถ้าเป็นช่วงที่มันปกติมันจะเข้าประมาณ2ลูกถึง3ลูกนะครับมันก็จะมีตัวที่จะมาเพิ่มฝนได้ในปัจจัยนี้นะครับตัวนี้ก็อาจจะต้องเตรียมความพร้อมแล้วก็ระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่นอกชุมทานนะครับตรงนี้ไม่รู้จะเอาน้ำอย่างไหนมาใช้แหละนะครับอาจจะต้องมีการเตรียมการใช้น้ำอย่างประหยัดรวมถึงอาจจะต้องดูเรื่องของน้ำใต้ดินน้ำอะไรที่จะเอามาใช้เพื่อชดเชยในช่วงนั้นเพื่อจะรอฝนกลับมาเติมนะครับ
11: ครับผมก็ตามที่ท่านรองอธิบดีได้ว่าไว้นะครับคือช่วงนี้แม้จะมีฝนตกหนักก็ตามเนี่ยก็ขอให้พี่น้องประชาชนแล้วก็เกษตรกรเนี่ยนอกจากจะระวังภัยหรือระวังอุทกภัยที่มากับฝนเนี่ยก็ต้องใช้โอกาสนี้ในการกักตุนน้ำไว้ด้วยเหมือนกันเพื่อที่ว่าเดี๋ยวพอช่วงปลายปีเนี่ยปรากฏการณ์เอลนีโญมาเนี่ยมันจะแรงยาวก็ถ้าเกิดกักตุนไว้ก็จะช่วยได้เยอะครับผมก็ต้องติดตามนะครับประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีการเล่าถึงสภาพอากาศในแต่ละช่วงเราจะได้เตรียมพร้อมรับมือในแต่ละช่วงถูกนั่นเองครับผม
12: ครับช่วงนี้ก็ขอให้ติดตามเป็นใกล้ชิดนิดนึงนะครับเพราะตอนนี้กรมมีประกาศเรื่องอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ในบางพื้นที่เพิ่มขึ้นนะครับก็รอประกาศดูแล้วกันว่าโซนไหนจังหวัดไหนที่มันมีโอกาสเสี่ยงตามที่ผมได้เรียนไปเมื่อกี้เบื้องต้นครับ
11: ครับตามนั้นเลยครับท่านรองอธิบดีครับวันนี้ครับผมต้องขอขอบคุณนะครับท่านณัฐวุฒิแดนดีท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาที่มาบอกเล่าข้อมูลดีๆให้เราได้ฟังกันแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าแต่ละช่วงสภาพอากาศเป็นอย่างไรเพื่อจะได้รับมือได้ทันท่วงทีครับก็วันนี้เวลาหมดแล้วขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านรองอธิบดีครับ
12: สวัสดีครับ
13: สิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามอาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ
14: ่ผมบันแก้วฉ่ำเป็นนักกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับย้อนไปดูการทุจริตที่มีความเสียหายจำนวนมากประวัติบุคคลที่เขาทุจริตก็มีการยักยอกมีการทุจริตเล็กๆน้อยๆแหละเป็นจุดเริ่มต้นเช่นการเอาปากกาทรัพย์สินเอาเครื่องมือของธนาคารไปใช้ส่วนตัวเอากระดาษ A4 นะครับไปพิมพ์ที่บ้านเป็นความย่ำใจทำความผิดพื้นที่ใหญ่กว่าได้เราต้องสร้างกลไกให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบถ้าประชาชนเขารู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของส่วนราชการอย่างนั้น มีส่วนร่วมคิดร่วมทำจะช่วยป้องกันการปฏิบัติหน้าที่มีให้ทุจริตได้มากครับผม
13: เริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเล็กๆส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
15: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
16: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
15: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
17: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมสนับสนุนและทรงรับงานหัตถกรรมพื้นบ้านกระจูดไว้ในโครงการศิลปาชีพเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและยกระดับสู่อาชีพที่สร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนแก่ประสบกรณิกรในจังหวัดนราธิวาสมาจนถึงปัจจุบันติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานค่ะ
18: กระจูดพืชพื้นถิ่นในพื้นที่ชุ่มน้ำทางภาคใต้ที่กลายเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมโครงการศิลปาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้โดยทรงตั้งกลุ่มจักสานกระจูดขึ้นเพื่อให้มีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและตรงตามความต้องการของตลาดสำหรับในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีกลุ่มนัดจะมีกระจูดของนายไซฟูดีนและนายนัสรุนซิแตคนรุ่นใหม่สองพี่น้องที่ตั้งใจสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปาชีพตามแนวพระราชดำรินายไซฟูดีนซิแตเล่าว่าเติบโตมากับงานกระจูดจากคุณยายและคุณแม่ซึ่งเป็นครูศิลปาชีพจึงซึมซับภูมิปัญญาท้องถิ่นตั้งแต่เด็กและมักติดตามไปถ่ายทอดความรู้ในพื้นที่ต่างๆทำให้ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคและการสอนงานกระจูดสามารถสร้างโอกาสให้ผู้คนมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงครอบครัวประสบการณ์นี้จึงเป็นแรงบันดาลใจโดยร่วมกับน้องชายมุ่งสืบสานและต่อยอดงานศิลปาชีพให้คงอยู่ต่อไปด้านนายนัสรุนซิแตครูศิลปาชีพกล่าวเสริมว่าอยากให้ทุกคนเห็นคุณค่างานกระจูดซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนเดิมใช้สารเสื่อแลกข้าวสารเป็นอาชีพหลักก่อนที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะทรงส่งเสริมให้พัฒนารูปแบบและลวดลายให้ประณีตยิ่งขึ้นพร้อมต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นกระเป๋าและจัดการประกวดเพื่อยกระดับฝีมือชาวบ้านพระมหากรุณาที่คุณดังกล่าวช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นอย่างมาก
19: สมเด็จพระพันปีหลวงก็ได้มาส่งเสริมเสือก็เป็นเสือที่มีลวดลายที่ปราณีตเข้ามาพระองค์ท่านก็ส่งเสริมให้มีการอาสาเป็นกระเป๋าไว้ใช้ในโอกาสต่างๆไว้จากการประกวดพัฒนาฝีมือจนจากชาวบ้านที่ยากจนได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาซื้อที่ดินสร้างบ้านนำเงินมาส่งเสียลูกได้เรียนหนังสือ
18: ปัจจุบันกลุ่มนัดจะมีกระจูดมีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่ว่างงานและเด็กช่วงปิดเทอมเข้ารับการอบรมงานกระจูดเพื่อสร้างอาชีพและรายได้และมีส่วนร่วมในการทำงานของกลุ่มพร้อมรับงานจากหลายแหล่งเช่นคาเฟ่ดิออร์คาเฟ่แบรนด์เนมระดับโลกช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนทำให้คนในพื้นที่มีรายได้เลี้ยงครอบครัวและเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพหัตถกรรมท้องถิ่นมากขึ้นนายนัสรุนกล่าวด้วยว่างานหัตถกรรมกระจูดจังหวัดนราธิวาสกำลังได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของไทยหลังได้พัฒนาและต่อยอดสู่เวทีนานาชาติได้อย่างโดดเด่นโดยความร่วมมือกับอาจารย์กรกฎอารมณ์ดีและแบรนด์ระดับโลกอย่างดีออช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีความร่วมสมัยและเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น
19: ผมว่าสมเด็จพระพันปีเป็นทูตระดับโลกในการที่จะผลักดันงานหัตถกรรมไทยไม่ว่าจะเป็นกระจูดไม่ว่าจะเป็นเซรามิกผ้าจนถึงปัจจุบันถึงแม้ว่าท่านไม่อยู่แต่ว่างานของท่านก็ยังเดินตลอด
18: ทั้งนี้กระจูดไม่เพียงเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงมีชีวิตและได้รับการสืบสานโดยคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ชายแดนใต้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานงานศิลปาชีพให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: จังหวัดตรังเดินหน้าโครงการสร้างทักษะการเอาชีวิตรอดจากภัยคุกคามเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อให้บุคลากรทางการศึกษารู้เท่าทันและพร้อมรับมือภัยคุกคามที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในสถานศึกษาขณะนี้ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
20: จากสถานการณ์ปัจจุบันสถานศึกษาต้องเผชิญกับภัยคุกคามหลากหลายรูปแบบที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุในสถานศึกษาความรุนแรงการกลั่นแกล้งการใช้สารเสพติดภัยจากบุคคลภายนอกหรือแม้กระทั่งภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่บั่นทอนสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และอาจก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงต้นปีที่ผ่านมาซึ่งสะท้อนได้ว่าครูและบุคลากรทางการศึกษายังขาดทักษะการเอาชีวิตรอดในการรับมือและประเมินสถานการณ์กับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาจึงส่งผลให้มีนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนายภูวดลเม่งช่วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต2จึงต้องการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เรียนรู้ทักษะเชิงปฏิบัติในการประเมินเหตุการณ์ภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเหตุนี้จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างทักษะการเอาชีวิตรอดจากภัยคุกคามเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาขึ้น
21: ด้วยเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ยิงและจับตัวประกันของโรงเรียนในจังหวัดสงขลาเหตุคนร้ายคุ้มคลั่งและหลบหนีในพื้นที่ใกล้โรงเรียนจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพังงาครับซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวนะครับเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเกี่ยวกับวิธีการเอาชีวิตรอดจากภัยคุกคามที่ถูกต้องเติมสร้างทักษะการป้องกันตนเองในการประเมินสถานการณ์และการรับมือกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมครับ
20: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะการเอาชีวิตรอดจากภัยคุกคามเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษามีการบรรยายให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมหลักกฎหมายทั่วไปกฎหมายเกี่ยวกับเยาวชนและกฎหมายอาญาว่าด้วยการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายรวมทั้งหลักการเอาตัวรอดจากภัยคุกคามทางสังคมและฝึกปฏิบัติเสมือนจริงเกี่ยวกับการแจ้งเหตุฉุกเฉินการสาธิตการใช้สายรัดห้ามเลือดการเจรจาต่อรองสถานีหนีซ่อนสู้และการซ้อมแผนเผชิญเหตุ
21: สำหรับรูปแบบกิจกรรมนะครับได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากตำรวจภูธรจังหวัดตรังและชุดปฏิบัติการพิเศษศรีตรังนะครับซึ่งการอบรมดังกล่าวประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันหนึ่งก็คือภาคทฤษฎีเป็นการให้ความรู้ในเรื่องของการป้องกันอาชญากรรมหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนที่2คือภาคปฏิบัติแล้วก็3ก็คือในเรื่องของการซ้อมแผนเผชิญเหตุที่เกิดเหตุการณ์ยิงในสถานศึกษานะครับ
20: ทั้งนี้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะการเอาชีวิตรอดจากภัยคุกคามเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดตรังมีความรู้ความเข้าใจมีสมรรถนะและทักษะเกี่ยวกับวิธีการเอาชีวิตรอดจากภัยคุกคามอย่างถูกต้องมีความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามเพิ่มขึ้นและสามารถปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุได้อย่างถูกต้องตลอดจนสามารถนำความรู้และทักษะการป้องกันตนเองไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมทั้งยังสามารถถ่ายทอดและขยายผลให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้สถานศึกษามีความเสี่ยงด้านความไม่ปลอดภัยลดลงอย่างเป็นรูปธรรมยอยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
0: สหพันธ์แบดมินตันโลกเตรียมปรับระบบการนับคะแนนจาก21เหลือ15คะแนนต่อเกมเริ่มใช้ปี2027ท่ามกลางเสียงสะท้อนจากนักกีฬาไทยที่มองทั้งโอกาสความเข้มข้นและความท้าทายของเกมติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
2: ภายหลังสหพันธ์แบดมินตันโลกมีมติเอกฉันท์ปรับเปลี่ยนระบบการนับคะแนนการแข่งขันจากเดิม21คะแนนต่อเกมเหลือ15คะแนนต่อเกมโดยยังคงแข่งขันในรูปแบบชนะ2ใน3เกมเช่นเดิมซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดภาระทางร่างกายของนักกีฬาและป้องกันอาการบาดเจ็บสะสมจากการแข่งขันที่ใช้เวลานานซึ่งจะช่วยยืดระยะเวลาการแข่งขันในระดับอาชีพของนักกีฬาให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยกติกาใหม่นี้จะเริ่มบังคับใช้ในปี2027ทั้งนี้นักกีฬาแบดมินตันไทยต่างแสดงความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแตกต่างกันออกไปโดยหมิวพรปวีช่อชูวงศ์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมืออันดับ8ของโลกเปิดเผยว่ารูปแบบการฝึกซ้อมและการแข่งขันอาจไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนักแต่จะต้องให้ความสำคัญกับทุกคะแนนมากขึ้นพร้อมมองว่าเกมการแข่งขันจะมีความเข้มข้นมากกว่าเดิมและในมุมมองของนักกีฬาการปรับกติกาครั้งนี้จะช่วยยืดอายุการเล่นได้อย่างมาก
3: ละเอียดขึ้นมาทุกคนก็ซ้อมขึ้นซ้อมให้แบบเร่งแน่นขึ้นเหมือนกันอาจจะแบบว่ามันอาจจะมี3อย่างที่อาจจะเกมเร็วไปเลยหรือว่าเกมแบบกุ๊กกิ๊กเสียหรือว่าอาจจะแบบเชี่ยวมาตั้งแต่แบบแต้มแรกคือมันออกได้หลายแบบก็ต้องลองดูในปีหน้าก็คงมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าอาจจะยืดระยะในช่วงอายุของนักกีฬาด้วย
2: ด้านรวงข้าวยาตาวีมินเกตเกลี้ยงกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงกติกามาเป็น15คะแนนต่อเกมทำให้นักกีฬาต้องปรับตัวระหว่างการแข่งขันมากขึ้น
3: จริงหนูเคยตีแล้วนะคะที่เยาวชนโลกก็ค่อนข้างแบบต้องปรับตัวเร็วมากขึ้นเพราะว่าถ้าช้าก็มีโอกาสแพ้ได้เลยค่ะใช่ค่ะก็ต้องแบบออกตัวเร็วขึ้นคล่องตัวขึ้นค่ะช้าไม่ได้เลย
2: ขณะที่โอโมพักพลธีระรัศกุลกล่าวว่าการปรับรูปแบบการแข่งขันมาเป็น15คะแนนต่อเกมส่งผลต่อรูปแบบการเล่นอย่างแน่นอนโดยเฉพาะตนที่ลงแข่งขันทั้งในประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ซึ่งจะช่วยลดภาระและถนอมร่างกายได้มากขึ้นส่วนการแข่งขันประเภทคู่มองว่าเกมจะมีความเขี้ยวและเข้มข้นมากยิ่งขึ้น
22: มา15แต้มผมว่ามีผลครับเพราะว่าอย่างผมตี2อย่างก็น่าจะช่วยเรื่องพละกำลังไปเยอะครับผมส่วนเกมดับเบิ้ลผมว่ามันจะเขี้ยวกันเลยครับผมก็มันไปกลับไวรอดูว่าผมว่าจะเป็นยังไง
2: การปรับกติกาแข่งขันแบดมินตันจาก21คะแนนเหลือ15คะแนนต่อเกมอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการลูกขนไก่โลกทั้งในด้านรูปแบบการเล่นความเข้มข้นของเกมและการดูแลสภาพร่างกายนักกีฬาแต่ท้ายที่สุดแล้วกติกาใหม่นี้จะสามารถช่วยยืดอายุการเล่นของนักกีฬาพร้อมรักษาเสน่ห์และความสนุกของกีฬาแบดมินตันเอาไว้ได้มากน้อยเพียงใดคงต้องติดตามคำตอบจากการแข่งขันจริงหลังเริ่มบังคับใช้ในปี2027ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
23: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดิน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่30พฤษภาคมผมสุรพงษ์มาลีอยู่กับท่านโฆษกรัฐบาลดร.การรัชดาธนาดิเรกที่จะมาเคลียร์ทุกประเด็นสำคัญให้ฟังกันชัดๆทุกสุดสัปดาห์อย่างนี้ครับสวัสดีครับท่านโฆษกรัชดาครับ
2: สวัสดีค่ะท่านที่ปรึกษาสุรพงษ์และท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: ครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่22ถึง26พฤษภาคมท่านโฆษกได้ติดตามท่านนายกรัฐมนตรีไปเยือนฝรั่งเศสด้วยก็ต้องยอมรับนะครับว่าภาพของประเทศไทยปรากฏอยู่บนเรดาร์ของโลกอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งแต่ขณะเดียวกันนะครับก็มีหลายฝ่ายเห็นว่าเอ๊ะมันเป็นเพียงสีสันทางพิธีการทางการทูตหรือเปล่าคำถามที่จะถามท่านโฆษกก็คือเราได้อะไรติดไม้ติดมือเป็นรูปธรรมกลับมาจากการไปเยือนฝรั่งเศสครั้งนี้บ้างไหมครับ
2: แน่นอนค่ะเพราะว่าถ้าไปเยือนฝรั่งเศส5วันถ้าไม่ได้อะไรกลับมาไม่ได้เกิดประโยชน์กับประชาชนท่านนายกไม่ไปนะคะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนว่าการเดินทางไปครั้งนี้เราเรียกว่า working visit คือการไปทำงานลงถึงตอน7โมงเช้าบ่ายโมงครึ่งนัดแรกก็มีการประชุมกับทางทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือที่เราเรียกว่า IEA เลยแล้วหลังจากนั้นก็ UNESCO โปรแกรม5วันเนี่ยเต็มไปด้วยการไปพบปะกับองค์กรที่สำคัญสำคัญนะคะพบปะกับนักลงทุนพบปะกับพี่น้องคนไทยและสุดท้ายท่านนายกก็ได้รับการเลี้ยงรับรองจากประธานาธิบดีมาครองทีนี้คำถามที่อาจารย์สุรพงษ์ถามว่าไปแล้วคนไทยได้อะไรเนี่ยคุยกันทางโทรศัพท์ไม่ได้เหรออย่างไปพบท่านมาครองแบบนี้ ก็ลองคิดภาพดูนะคะว่าถ้าเราอยากจะให้ใครสักคนเนี่ยเขามั่นใจรักเราเหมือนกับไปจีบคนสักคนเนี่ยคุยทางโทรศัพท์อย่างเดียวอ่ะมันจะพอเหรอมันไม่พออยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ประเทศไทยอ่ะถ้าจะกลับมาสู่จอเรดาร์โลกให้เขามั่นใจว่าเป็นประเทศที่น่ามาลงทุนเป็นประเทศที่มีความพร้อมในโครงสร้างพื้นฐานเรื่องกฎหมายที่เรากำลังยกระดับเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD และเรื่องอื่นๆที่เราทำอยู่มันต้องไปคุยต้องเรียกว่ามี eye contact นะคะแล้วก็ต้องมีคนที่ให้ข้อมูลน่าเชื่อถือไปร่วมให้ข้อมูลที่น่าสนใจด้วยเพราะในทริปนี้ก็มีทั้งท่านรัฐมนตรีเอกนิตินะคะท่านรองนายกที่ดูแลเรื่องการเงินการคลังท่านทูตศิหศักดิ์แล้วก็ท่านรองนายกยศชนันที่ไปนำเสนอเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดังนั้นในอย่างวาระแรกที่ไปพบกับ IEA เนี่ยทางนู้นเขาพูดเลยนะคะประโยคแรกเลยนะอาจารย์ปอกคือเขาบอกว่าประเทศไทยมาถูกทางแล้วในเรื่องของพลังงานวันนี้ทั่วโลกเนี่ยเขาต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานไม่ได้มาพึ่งพลังงานฟอสซิลและยิ่งไทยแลนด์และภูมิภาคเอเชียเราพึ่งพาการนำเข้าถ้าปล่อยไปแบบนี้ประเทศไทยเราตายแน่นอนเพราะฉะนั้นการที่ใช้สถานการณ์นี้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่พลังงานสะอาดเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาชื่นชมมากนะคะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าจะมีเรื่องใดๆที่จะให้การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องเทคนิคเรื่องงานวิจัยหรือดึงเอกชนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดเข้ามาเนี่ยเขาพร้อมนะคะท่านนายกก็เลยใช้โอกาสนี้บอกกับทาง IEA ด้วยว่าสิ่งที่เราทำเรื่องพลังงานเนี่ยเราทำเต็มที่นะแต่คู่ขนานกันไปก็อยากให้เขาช่วยหน่อยเรื่องการเข้าเป็นสมาชิก OECD ซึ่งมันหมายถึงการยกระดับในเรื่องของกฎหมายให้เป็นมาตรฐานสากลแต่มันต้องมีหน่วยงานใหญ่ๆช่วยสนับสนุนท่านนายกก็เท่ากับว่าไปหาเสียงตรงนี้ด้วยเขาบอกโอ้แน่นอนประเทศไทยมีความพร้อมเขาก็พร้อมจะสนับสนุนอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ให้เห็นว่าหนึ่งมันจะเกิดความร่วมมือทางเรื่องของพลังงานแล้วก็ในเวทีนานาชาติเราก็ได้ภาคีที่เขาจะจับมือพร้อมไปกับประเทศไทยนะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็ต่อด้วยอย่างเรื่องของไปพบกับภาคเอกชนเราไปพบกับเอกชนไทยที่ไปลงทุนในฝรั่งเศสก็ดูว่าเขาอยากจะให้รัฐบาลทำอะไรต่อนะคะสิ่งหนึ่งที่ทางนู้นบอกว่าอยากได้มากก็คือช่วยเร่งในเรื่องของการเจรจาการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปเพราะว่าประเทศที่เป็นคู่แข่งของเราเนี่ยเขามีข้อตกลงการค้าเสรีไปแล้วแล้วภาษีเหลือ 0% แต่สำหรับประเทศไทยอ่ะถ้าตราบใด FTA ไทยยุโรปยังไม่เกิดก็จะโดนภาษีอีกประมาณ 20-24% เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำเรื่องนี้นะคะแล้วก็ท่านนายกก็ไปเชิญชวนนักลงทุนให้อยู่ใน ที่ฝรั่งเศสแล้วก็อยู่ในยุโรปให้มาลงทุนประเทศไทยแล้วก็บอกว่าประเทศไทยเรามีดีอะไรทีนี้ถ้าไม่ใช่เบอร์หนึ่งของประเทศไปคุยเองความน่าเชื่อถือมันก็ไม่เท่าอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะสิ่งที่ได้ประชาชนได้จากการเดินทางไปครั้งนี้ก็คือโอกาสที่จะมีการค้าการลงทุนมากขึ้นแล้วก็การขับเคลื่อนในประเด็นใหญ่ๆที่ต้องให้ผู้นำประเทศเป็นคนคุยกัน
1: ครับจากภาพที่ประธานาธิบดีมาครงลงมาต้อนรับท่านนายกอย่างสนิทสนมแล้วก็เห็นว่ามีการหารือกันทั้งบนโต๊ะอาหารการพูดคุยกันอย่างเป็นทางการด้วยนะครับคุยอะไรกันครับท่านโฆษกเรื่องสำคัญที่ผู้นำทั้งสองประเทศคุยกันพอจะบอกได้ไหมครับ
2: ต้องบอกได้นะทุกอย่างต้องโปร่งใสแต่ว่าขอเรียนอาจารย์นิดนึงว่าหนึ่งสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือภาพของผู้นำประเทศเราจะได้เห็นว่าประเทศไทยในเวทีโลกเนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วก็มิตรภาพจากผู้นำอย่างเช่นฝรั่งเศสซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้เล่นสำคัญในสหภาพยุโรปการไปจับมือกันครั้งนี้อย่างใกล้ชิดก็มันมีนัยยะอื่นๆแฝงอยู่บนโต๊ะอาหารสิ่งที่คุยแน่นอนล่ะค่ะก็เรื่องของการจับมือที่ให้มันเชิงลึกมากขึ้นไทยกับฝรั่งเศสมีข้อตกลงในการเป็นพาร์ทเนอร์ชิพในเชิงยุทธศาสตร์คือไม่ใช่แค่ทางการทูตพบปะกันไปมาไม่ใช่เราจะเดินหน้าในเรื่องของการค้าการลงทุนแล้วก็เรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปด้วยเพราะว่าเราอยากให้ฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในประเทศไทยในอุตสาหกรรมใหม่ๆที่มันทันสมัยอย่างเช่นพวก AI Data Center แต่ถ้าคนของเราไม่เก่งเขาก็ต้องคิดหนักเพราะฉะนั้นควบคู่กันไปกับการลงทุนก็จะต้องมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอันนี้ก็เป็นงานหลักๆที่เป็นประเด็นหลักที่ท่านทั้งสองท่านคุยกันนะคะแล้วก็ประธานาธิบดีมาครงก็ถามเรื่องสถานการณ์ไทยกับกัมพูชาด้วยนิดนึงนะคะก็มีคำถามซึ่งนายกก็ได้อธิบายถึงจุดยืนของประเทศไทยว่าแน่นอนสถานการณ์นี้มันมีความขัดแย้งกันอยู่แต่เราจะใช้สันติวิธีข้อตกลงที่เคยมีเมื่อปลายปีที่แล้วก่อนการหยุดยิงไทยกัมพูชาเราก็จะเดินหน้าต่ออันนั้นคือเป็นการพิสูจน์ความจริงใจของอีกฝ่ายหนึ่งขอให้มั่นใจได้ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่รักสันติแล้วก็เคารพกฎกติกาสากลแต่ว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งตุกติกเราก็ไม่ยอมเหมือนกันก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้ความจริงมันกระจ่างต่างชาติอย่างท่านมาครงก็รับข้อมูลฝ่ายเดียวถูกไหมคะ
1: ใช่
2: เพราะฉะนั้นเวทีนี้แหละค่ะทำให้ทุกภาคส่วนเนี่ยมีข้อมูลที่ครบทุกมิติค่ะ
1: ครับทีนี้นอกจากพบผู้นำสูงสุดของฝรั่งเศสแล้วเนี่ยก็เห็นว่ามีการประชุมเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่ประจำยุโรปทั้ง24ประเทศนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปพบกับชุมชนชาวไทยด้วยนะครับประเด็นที่คุยกับบรรดาทูตของเราทั้งหลายนี่เป็นยังไงครับ
2: ก็ในวันนี้ค่ะท่านนายกก็บอกท่านทูตไป24ประเทศนะเป็นครั้งแรกที่ท่านทูตยุโรปเนี่ยมาอยู่รวมกันแล้วก็มารับฟังนโยบายท่านบอกว่าให้ทำงานเชิงรุกวันนี้เราอยากที่จะให้คนมาลงทุนในประเทศไทยให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นท่านทูตจะนั่งแต่ในทำเนียบทูตก็ไม่ได้ซึ่งทุกคนนะคะทำงานเป็นทีมไทยแลนด์อยู่แล้วแต่ว่าท่านก็ย้ำว่าขอให้ออกไปหานักลงทุนแล้วก็ทำงานร่วมกันเพราะว่าเวลาที่เราบอกว่าอยากจะโปรโมทประเทศไทยคำว่าทีมไทยแลนด์เนี่ยหมายถึงท่านทูตกระทรวงการต่างประเทศทูตพาณิชย์ทูตเกษตรรวมถึง BOI ด้วยเวลาไปคุยมันจะได้เป็นแพ็กเกจแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ท่านเน้นย้ำและอันที่สองท่านก็บอกว่าไปพูดเลยนะว่าประเทศไทยวันนี้เนี่ยเรื่องกฎกติกาสากลเรื่องการยกระดับมาตรฐานกฎหมายเนี่ยเราลุยอยู่คือเรื่องของ OECD มันจะเปรียบเสมือนมาตรฐาน ISO ของโรงงานอะถ้าเราเป็นสมาชิกเราได้รับการสแตมป์จาก OECD ก็แปลว่ามาตรฐานทางกฎหมายของเราการบริหารงานการภาครัฐเนี่ยมันมีมาตรฐานท่านก็บอกว่าวันนี้เราเดินหน้าอย่างเต็มที่ก็ฝากท่านทูตไปประชาสัมพันธ์ต่อนะคะ
1: ครับแล้วคนไทยที่นั่นฝากอะไรกับท่านนายกบ้างครับ
2: ทุกคนก็เป็นห่วงสถานการณ์นะคะซึ่งทางยุโรปเองเขาก็มีความเดือดร้อนจากสถานการณ์ตะวันออกกลางอยู่เหมือนกันค่าครองชีพก็สูงขึ้นแต่ว่าสิ่งที่คนไทยฝากถามดีกว่าก็คือถามเรื่องชายแดนเป็นยังไงบ้าง นายกสู้ๆมาถูกทางแล้วนะคะท่านนายกก็ให้ความมั่นใจว่าเอ้ยเรามีกฎกติกาสากลที่เราเคารพอยู่นะเรื่องเปิดด่านไม่ต้องกังวลทุกอย่างทำงานคู่กันระหว่างฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ฝ่ายการต่างประเทศเอาผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักค่ะ
1: ครับถ้าคนพลาดไม่ได้ติดตามภารกิจของท่านนายกอยากจะรู้ว่าท่านนายกไปแล้วรู้สึกยังไงนี่ไปตามทางไหนได้อีกไหมครับท่านโฆษกครับ
2: จริงๆก็ย้อนกลับไปดูที่ข้อมูลของเพจไทยคู่ฟ้าได้นะคะเรามีคลิปเรามีการรายงานว่าทุกนัด ที่ท่านไปพบกับเอกชนกับหน่วยงานองค์กรต่างๆเนี่ยคุยแล้วได้สาระอะไรประชาชนได้อะไรจากการพบปะในแต่ละครั้งค่ะ
1: มี TikTok ด้วยนะครับก็กลับจากภารกิจการเยือนฝรั่งเศสหมาดๆเมื่อวันพุธที่ผ่านมากลับมาถึงประเทศไทยท่านนายกก็ยังมีภารกิจต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยือนไทยโดยเป็นการเยือนของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและก็เป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งมาพร้อมกับภริยาในฐานะแขกของรัฐบาลท่านนายกก็ได้เปิดทำเนียบต้อนรับอย่างสมเกียรติทำไมเราถึงให้ความสำคัญกับการเยือนของผู้นำเวียดนามคนนี้ครับท่านโฆษก
2: ประเทศเวียดนามเป็นประเทศเพื่อนบ้านเป็นสมาชิกอาเซียนนั่นก็หมายความว่าเราเป็นประชาคมเดียวกันและการที่มาเยือนของท่านประธานาธิบดีโตเลิมเป็นครั้งแรกที่ท่านไปเยี่ยมประเทศอาเซียนแล้วก็เป็นครั้งแรกที่รัฐบาลไทยมีโอกาสได้ต้อนรับผู้นำประเทศนะคะอันนี้มันก็มีนัยยะสำคัญของกันและกันอยู่ในส่วนเรื่องมิติทางเศรษฐกิจประเทศไทยกับเวียดนามก็มีการค้าการลงทุนกันอยู่เยอะที่ผ่านมาไทยไปลงทุนที่เวียดนามเยอะมากนะคะแต่ว่าถ้ามองว่าเมื่อเราเป็นประชาคมเดียวกันแต่ละประเทศมีจุดแข็งที่มันควรจะนำมาใช้แบบส่งเสริมกันไม่ต้องมองว่าเรื่องของการแข่งขันการพบปะครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นส

0: ปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างเรากับเขาไอ้แผนนี้เนี่ยหัวใจสำคัญของมันคืออะไรนะครับ
1: ประเทศไทยกับเวียดนามเนี่ยเป็นแหล่งผลิตบางอันซ้อนกันบางอันเสริมกันเมื่อมีแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ก็จะครอบคลุมในเรื่องของความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพราะทั้งไทยและเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบของโลกเราจะเชื่อมโยงเรื่องเศรษฐกิจท้องถิ่นมันไม่ใช่แค่บริษัทใหญ่ๆกับบริษัทใหญ่ๆเท่านั้นละจากนี้เราต้องมองไปในเรื่องของท้องถิ่นต้องโตด้วยนะคะและอันที่3ก็คือการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย์เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของพลังงานสะอาดที่ทำยุทธศาสตร์ในเชิงแผนปฏิบัติการเนี่ยมันจะทำให้2ประเทศมีทิศทางในการจับมือกันอย่างชัดเจนค่ะ
0: ครับเวียดนามก็เป็นประเทศที่คนไทยจำนวนมากจับตามองในเรื่องของการเติบโตการพัฒนาอย่างรวดเร็วหลายๆคนก็คิดว่าอาจจะเป็นประเทศคู่แข่งของเรานะครับแต่การที่ผู้นำเวียดนามมาเยือนก็สะท้อนว่าจริงๆแล้วอย่างที่ท่านโฆษกได้พูดไม่จำเป็นต้องเป็นคู่แข่งอย่างเดียวแต่เราเป็นคู่ค้าและที่มากกว่านั้นก็คือเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เราจะโตไปด้วยกันเหมือนกับงานที่จัดเมื่อวันที่28 Growing Together นะครับกลับมาที่บ้านเราบ้างครับเรื่องที่ต้องพูดแน่นอนเป็นเรื่องฮอตฮิตก็คือการลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus 6040เนี่ยนะครับซึ่งได้ปิดการลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็ทางสื่อมวลชนต่างๆทั้งสื่อออนไลน์ทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ก็บอกว่าประชาชนให้การตอบรับดีมากนะครับแล้วก็ได้ใช้แน่นอนนะครับวันที่1มิถุนายนนี้นะครับซึ่งก็จะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆของประชาชนได้แล้วก็มีการพูดถึงกันมากเรื่องนกกระซิบนกกระซิบนี่คืออะไรนะครับ
1: นกกระซิบนี่เป็นแอปพลิเคชันค่ะชื่อน่ารักมากเลยนะคะ
0: ครับ
1: เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่ในแอปถุงเงินเขาพัฒนามาเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus เรียกว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าเหมือนมีเจ้านกมากระซิบข้างหูว่าเอ้ยยอดขายที่เกิดขึ้นจากโครงการขายของ60-40เนี่ยคุณควรจะมีแผนการจัดเตรียมสต็อกยังไงของสดของที่เก็บไว้และจะต้องบริหารจัดการจำนวนพนักงานยังไงให้เหมาะสมกับช่วงเวลาเพราะว่าโครงการนี้จะทำให้ยอดขายของร้านค้ามันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นการวางแผนทางธุรกิจจะคิดเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมไม่ได้แน่แต่ให้มาคิดใหม่โดยที่ไม่มีพื้นฐานก็คงจะเหนื่อยเกินไปเพราะฉะนั้นแอปนกกระซิบในถุงเงินจะเป็นพี่เลี้ยงเป็นโค้ชในเรื่องของการทำธุรกิจเมื่อมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นแล้วเขาก็ยังจะช่วยเปรียบเทียบราคาวัตถุดิบด้วยนะคะเพราะว่ามันจะมีการนำข้อมูลจากกรมการค้าภายในมาเชื่อมโยงกับข้อมูลราคาเฉลี่ยกลางของวัตถุดิบประเภทต่างๆแบบรายวันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องการจะต่อยอดอะค่ะต้องการที่จะ upskill ผู้ค้า
0: ผู้ประกอบการ
1: ผู้ประกอบการแล้วไม่ได้คิดตังค์นะคะแค่มาลงทะเบียนร่วมกับโครงการไทยช่วยไทย plus คุณก็จะมีแอปนกกระซิบไปกระซิบข้างหูข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการธุรกิจของประชาชนค่ะ
0: ท่านโฆษกก็ได้เคลียร์เรื่องเด่นๆในรอบสัปดาห์นี้ไปแล้วนะครับสัปดาห์หน้าล่ะครับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีมีไฮไลท์อะไรที่ต้องจับตามองบ้างครับ
1: ในวันที่3มิถุนายนนะคะจะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีดังนั้นรัฐบาลก็จะจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสครั้งนี้แต่ว่าเราจะจัดในวันที่4มิถุนายนค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกฟังแล้วมีข้อติข้อชมข้อเสนอแนะก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับโฆษกการดร.รัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลก็จะมาเคลียร์ประเด็นต่างๆให้กับคุณผู้ฟังก็ติดตามรายการของเราได้หรือว่าถ้ามีความคิดความเห็นก็เข้าไปที่ Facebook Page ของไทยคู่ฟ้านะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสารรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคล

0: และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
1: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
0: ครอบครัวคือรากฐานสำคัญของสังคมและสุขภาพที่ดีคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อพระสกนิกรพระองค์ทรงตระหนักว่าการสร้างสุขภาพที่ดีอย่างแท้จริงต้องเริ่มจากครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานของสังคมไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ธุรกันดารทรงรับรู้ถึงความยากลำบากของราษฎรทางด้านการเจ็บป่วยการขาดแคลนอาหารและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อดูแลรักษาอย่างทั่วถึงช่วยให้ราษฎรมีสุขภาพแข็งแรงและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงนอกจากนั้นพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับสุขภาพของเด็กและสตรีโดยเฉพาะมารดาผู้เป็นศูนย์กลางของครอบครัวผ่านการส่งเสริมการแพทย์การป้องกันโรคและโภชนาการที่เหมาะสมควบคู่กับพระราชดำริด้านความมั่นคงทางอาหารและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีพระราชกิจกรรมเหล่านี้สะท้อนพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงมุ่งให้พระสกนิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเพราะเมื่อครอบครัวเข้มแข็งสุขภาพกายใจสมบูรณ์สังคมไทยย่อมมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

0: ในกรณีที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งถึงแก่ความตายสิ่งที่เราต้องพิจารณาอันดับแรกคือบุคคลนั้นได้มีการทำพินัยกรรมไว้หรือไม่หากมีการทำพินัยกรรมไว้ทรัพย์มรดกจะต้องตกแก่ผู้รับพินัยกรรมก่อนหากไม่ได้มีการทำพินัยกรรมเอาไว้หรือพินัยกรรมที่ทำไว้ไม่มีผลบังคับทรัพย์มรดกจึงจะตกแก่ทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดทายาทโดยธรรมเอาไว้ทั้งสิ้น6ลำดับ1ผู้สืบสันดาน2บิดามารดา3พี่น้องร่วมบิดามารดา4พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดา5ปู่ย่าตายายและ6ลุงป้าน้าอาไม่ใช่ว่าทายาททั้ง6ลำดับนี้จะขึ้นมารับมรดกของผู้ตายได้ทั้งหมดพร้อมๆกันนะคะดังนั้นลำดับแรกคือผู้สืบสันดานจึงเป็นลำดับที่1ที่จะต้องถูกนำมาพิจารณาทายาทลำดับ2คือบิดามารดากฎหมายก็ได้ให้สิทธิ์ในการรับมรดกร่วมกับทายาทลำดับที่1เสมอแล้วคำว่าผู้สืบสันดานหรือบุตรของผู้ตายนั้นบุตรแบบไหนถึงจะมีสิทธิ์รับมรดกของผู้ตายได้บ้างประเภทแรกคือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายนั่นหมายถึงบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันโดยถูกต้องตามกฎหมายอย่างไรก็ตามบุตรที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันมีสิทธิ์ได้รับมรดกได้หากภายหลังบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันหรือบิดาจดทะเบียนรับรองบุตรหรือศาลมีคำสั่งให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายประเภทที่2คือบุตรที่บิดารับรองโดยพฤตินัยการรับรองโดยพฤตินัยก็คือการเปิดเผยต่อสาธารณชนว่าตนเป็นบิดาของเด็กคนนี้หรือการส่งเสียอุปการะเลี้ยงดูให้ใช้นามสกุลหรือแม้แต่ในเวลาที่แจ้งเกิดตนเป็นผู้แจ้งเกิดเด็กคนนั้นนอกจากนี้ยังมีบุตรอีกประเภทหนึ่งก็คือบุตรบุญธรรมบุตรบุญธรรมจะมีสิทธิ์ในการรับมรดกเช่นเดียวกับบุตรของเจ้ามรดกนอกจากนี้บุตรบุญธรรมยังไม่เสียสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกจากพ่อแม่แท้ๆของตนอีกด้วยทรัพย์สินที่มีทะเบียนเช่นบ้านรถยนต์หรือแม้แต่เงินฝากในบัญชีธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไม่ได้หากไม่ได้มีคำสั่งศาลตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้จัดการมรดกหากท่านมีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการขอตั้งผู้จัดการมรดกหรือต้องการให้เรายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกท่านสามารถที่จะเข้ามาปรึกษาพนักงานอัยการที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีหรือโทรศัพท์เข้ามาติดต่อเราได้ทุกเมื่อค่ะ
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
5: ในวิถีแห่งพระพุทธศาสนาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชศรัทธาอย่างมั่นคงในพระพุทธศาสนาทรงยึดหลักธรรมเป็นแนวทางแห่งพระราชจริยวัตรตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยหลักเมตตากรุณาความเสียสละและความเพียรเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนโดยมิได้แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาหรือถิ่นฐานสะท้อนถึงการนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพระสกนิกรพระราชกรณียกิจด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาการอุปถัมภ์วัดวาอารามการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการปลูกฝังจิตสำนึกด้านความดีงามแก่สังคมไทยเป็นการทำรงรักษารากฐานทางจิตใจของประชาชน ให้ตั้งอยู่บนความดีความสงบและความพอเพียงพระราชปณิธานของพระองค์มิได้จำกัดอยู่เพียงการส่งเสริมศาสนาเท่านั้นหากยังครอบคลุมถึงการเสริมสร้างสังคมที่มีคุณธรรมและเอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขแสงธรรมแห่งพระราชศรัทธาในพุทธศาสนาจึงเป็นแบบอย่างของการนำหลักธรรมมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและยังคงเป็นแนวทางสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้แก่สังคมไทยสืบไป

ครับสำหรับวันนี้นะครับมีปัญหานะครับเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่ว่านะครับเมื่อนะครับพ่อแม่นะครับได้มีการนะครับโอนทรัพย์สินของตนเองไปแล้วนะครับซึ่งเป็นการให้โดยเสน่หานะครับให้แก่ลูกไปแล้วนะครับนะครับพ่อแม่เนี่ยนะครับจะสามารถนะครับถอนคืนการให้นะครับได้หรือไม่อย่างไรครับกรณีนี้นะครับตามนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับได้นะครับกำหนดไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการให้นะครับซึ่งเป็นการให้โดยเสน่หานะครับการให้เนี่ยนะครับการให้เนี่ยนะครับการให้เนี่ยจะสมบูรณ์นะครับต่อเมื่อเนี่ยได้มีการนะครับส่งมอบรับทรัพย์ที่ผู้ให้ให้แก่ผู้รับนะครับคือถ้าเป็นนะครับเงินหรือว่าเป็นทองนะครับซึ่งทางกฎหมายเขาเรียกว่าทรัพย์ซึ่งเคลื่อนที่ได้นะครับเป็นสังหาริมทรัพย์แบบนี้นะฮะการให้นะครับจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้มีการส่งมอบแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นทรัพย์นะครับซึ่งกฎหมายกำหนดไว้เป็นลักษณะพิเศษนะครับการให้เนี่ยจะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อนะได้มีการนะครับทำเป็นหนังสือแล้วก็จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับเช่นครับบ้านหรือที่ดินอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็พ่อแม่นะครับไม่มีการให้ไปแล้วนะครับต่อมาต้องการที่จะนะครับถอนคืนการให้นะครับเพราะสาเหตุอะไรก็ตามแต่นะครับอย่างนี้นะครับกฎหมายนะครับเขาว่ากำหนดไว้นะว่านะครับทรัพย์สินนะครับซึ่งได้โอนไปให้นะครับลูกไปแล้วนะครับย่อมเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกนะครับลูกย่อมนำสามารถนำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้านะครับลูกนะครับมีการประพฤติในลักษณะที่เขาเรียกว่าประพฤติในเลคุณนะครับพ่อแม่นะครับย่อมสามารถที่จะถอนคืนการให้เพราะเหตุที่ผู้รับนะครับเป็นคนได้นะครับทีนี้นะครับเรามาดูนะครับว่านะครับเหตุนะครับของนะครับการประพฤติในละคนนะครับมีอย่างไรบ้างนะครับการประพฤติในละคนนะครับอันเป็นเหตุนะครับให้นะครับผู้ให้เนี่ยนะสามารถถอนคืนกันให้นะครับก็จะมีอยู่3กรณีนะครับกรณีแรกนะครับเป็นกรณีที่นะครับผู้รับเนี่ยนะได้มีการประทุษร้ายผู้ให้นะครับเป็นความผิดร้ายแรงทางอาญานะครับอย่างเช่นนะครับผู้รับเนี่ยนะได้มีการทำร้ายร่างกายผู้ให้นะครับซึ่งการทำร้ายร่างกายนะครับอาจจะไม่ต้องถึงขนาดเป็นอันตรายสาหัสนะครับอาจเป็นแค่ได้รับอันตรายแก่กายนะครับกรณีเช่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการประพฤติที่ไม่ดีนะครับแล้วก็สามารถถอนคืนการให้ประเหตุประพฤติในคนได้นะครับกรณีที่สองนะครับกรณีที่สองเป็นเรื่องของนะครับการที่ผู้รับนะครับได้มีการนะครับทำให้ผู้ให้นะครับเสียชื่อเสียงหรือว่าเป็นการมีประมาทอย่างร้ายแรงนะครับซึ่งกรณีนี้นะครับไม่ต้องถึงขนาดว่าเป็นความผิดทางอาญานะครับแต่หากพิจารณาถึงฐานานุรูปของผู้ให้แล้วนะครับผู้รับไปว่ากล่าวนะครับทำให้เป็นการลดคุณค่ากรณีสุดท้ายนะครับเป็นกรณีที่นะครับทางผู้รับนะครับไม่ช่วยเหลือให้สิ่งของอันจำเป็นนะครับแก่การยังชีพนะครับเมื่อนะครับผู้ให้เนี่ยนะครับเป็นผู้ยากไร้เนี่ยนะครับแล้วก็ผู้รับนะครับอยู่ในฐานะที่จะให้ได้พูดง่ายๆคือกรณีนี้นะครับเป็นเรื่องของนะครับผู้ให้เนี่ยนะครับได้มีการให้นะครับทรัพย์สินโดยเสน่หาแก่ผู้รับนะฮะแล้วต่อมาเนี่ยยากจนลงนะครับแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากผู้รับนะครับผู้รับเนี่ยได้บอกปัดไม่ความช่วยเหลือนะครับทั้ง3กรณีดังกล่าวนะครับถือว่าเป็นการประพฤติในละคนนะครับที่นะครับผู้ให้เนี่ยสามารถถอนคืนการให้ผู้เหตุในละคนได้นะครับดังนั้นแล้วนะครับพ่อแม่เนี่ยนะครับไม่มีการให้โดยเสน่หาทรัพย์สินแก่ลูกไปแล้วนะครับการที่จะถอนคืนการให้ได้นะครับก็เข้าเหตุในการประพฤติในละคนทั้ง3กรณีดังกล่าวนะครับหากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับหรือว่าหากท่านนะครับต้องการได้รับคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายนะครับท่านสามารถโทรไปที่นะครับ1157ครับ1157อัยการสายด่วนนะครับสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับพร้อมที่จะนะครับให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาแก่ท่านนะครับสวัสดีครับ

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันสื่อเริ่มต้นที่ทักษะ EF ทักษะ EF หรือ Executive Functionคือทักษะการทำงานของสมองที่ช่วยให้เด็กคิดเป็นวางแผนได้ควบคุมอารมณ์ยับยั้งชั่งใจและจัดการตนเองอย่างเหมาะสมซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในอนาคตแล้วทักษะ EF สำคัญกับเด็กอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลทรีปาตีซึ่งเป็นกุมารแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเกี่ยวกับทักษะสำคัญนี้กันค่ะ
2: ถ้าชื่อเต็มของมันคือ Brain Executive Function ก็คือสมองส่วนคิดชั้นสูงคือมนุษย์เนี่ยมีสมองอยู่3ส่วนนะก็คือสมองส่วนก้านสมองที่ต่อเข้าไขสันหลังสัตว์ทุกประเภทจะมีสมองส่วนนี้ฮะหน้าที่ของมันก็คือมีไว้ดำรงชีพสมองส่วนนี้ถ้าถูกทำลายเสียชีวิตได้ขึ้นไปอีกสมองส่วนที่2คือสมองส่วนอารมณ์ limbic system ซึ่งสมองส่วนนี้ในมนุษย์ก็มีแต่จะมีเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีพฤติกรรมอารมณ์ดีใจเสียใจน้อยใจเกิดขึ้นได้แต่มนุษย์เราเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาก็คือ brain EF เนี่ยคือสมองส่วนคิดเหมือนเบรกเกอร์ฮะยับยั้งชั่งใจสามารถเบรกตัวเองได้เล่นเกมอยู่แต่สามารถกำหนดใจได้ว่าฉันเลิกเล่นได้แล้วเพื่อที่จะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นอันนี้เป็นการฝึก EF ในตัวเองหยุดยั้งการเล่นเรียนรู้ในการที่จะมีทักษะในการจดจำเขาเรียก working memory ซึ่งเป็นองค์ประกอบใน EF หมดเลยนะคือมันไม่ได้มีแต่เรื่องของการยับยั้งชั่งใจนะแต่มันสามารถที่จะทำให้เพิ่มหน่วยความจำโดยเฉพาะในการทำงานต่างๆเหล่านี้และการเรียนรู้เป็นเหตุเป็นผลการไม่ใช้อารมณ์นะพวกนี้มันจะอยู่ในเรื่องของ Brain Executive Function ที่ถ้าแปลเป็นภาษาบ้านๆง่ายๆก็คือเป็นเบรกเกอร์ของสมองนะแล้วกำหนดจังหวะการเร่งของชีวิตในการดำเนินของเราเนี่ยได้ในวันต่อวันครับ
1: คุณหมอคะแล้วการใช้หน้าจอมากเกินไปจะกระทบต่อพัฒนาการด้าน EF ของเด็กอย่างไรบ้างคะ
2: สมมติเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้โซเชียลมีเดียเยอะจนเกินไปแล้วไม่มีจุดหยุดของตนเองเลยเนี่ยมันก็จะเริ่มส่งผลกระทบต่อ EF ละเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะเล่นแล้วก็หลับดึกมากไม่แทบไม่ได้นอนเลยการนอนที่น้อยเกินไปก็จะส่งผลต่อ working memory ถ้าจะไปสร้างการเรียนรู้ด้านอื่นก็อาจจะทำให้แห้งไม่สามารถรับการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์จะหายไปพวกนี้คือการใช้หน้าจอที่มากเกินไปมันจะเป็นตัวทำลายฮะเพราะอย่างที่บอกว่าสารเคมีที่หลังมันไม่ใช่เอนโดฟินมันกลายเป็นสารคอร์ติซอลสารอะดรีนาลีนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อร่างกายได้หน่วยความจำก็จะถูกทำลายไปได้ด้วยก็จะเป็นศัตรูกับ EF ศัตรูของ EF ที่ร้ายกาจที่สุดคือความเครียดถ้ามีความเครียดในระดับน้อยๆเนี่ยไม่มีปัญหาฮะเพราะมันเพิ่มความท้าทายแต่ถ้าความเครียดสะสมมันขึ้นสู่สเกลเหลืองแดงเนี่ยอันนี้เป็นศัตรูอันร้ายกาจของ EF พูดง่ายๆก็คือ EF จะไม่ทำงานแล้วก็จะทำให้ติดลบกับ EF ไปได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: ทักษะ EF หรือ Executive Function คือทักษะสมองที่ช่วยให้เด็กคิดเป็นวางแผนควบคุมอารมณ์และจัดการตนเองได้ยังเหมาะสมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการใช้ชีวิตขณะเดียวกันการใช้หน้าจอมากเกินไปอาจกระทบต่อพัฒนาการด้าน EF ทำให้เด็กสมาธิสั้นลงควบคุมอารมณ์ยากขาดความอดทนและลดการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลในการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะ

0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงบทบาทสำคัญของพระพุทธศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวนำพาจิตใจและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของคนไทยให้ตั้งมั่นในความดีมีสติมีเมตตาประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเป็นพุทธบูชาและทรงศึกษาหลักธรรมเพื่อเป็นแนวทางแห่งพระราชจริยวัตรนอกจากนี้พระองค์ยังทรงอุปถัมภ์วัดวาอารามในทุกภูมิภาคของประเทศทั้งการบูรณะปฏิสังขรณ์และการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้พระสงฆ์สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบต่างๆเช่นการพระราชทานหนังสือธรรมะเทปบรรยายธรรมและการสนับสนุนการเรียนรู้หลักธรรมในโรงเรียนเพื่อเยาวชนได้เข้าถึงคำสอนของพระพุทธองค์และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมพระราชกรณียกิจเหล่านี้สะท้อนพระราชศรัทธาและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางใจของประชาชนและเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยที่สงบสุขและยั่งยืน

สภาพสังคมปัจจุบันนะครับมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราไปติดต่อซื้อของเราไปติดต่อจัดจ้างให้เขามาก่อสร้างบ้านซ่อมบ้านเนี่ยเราจะไปหน้างานเลยเราจะเห็นว่าเขามีสินค้านะเราจะเห็นว่าเอ้ยเขาเป็นร้านซ่อมนู้นซ่อมนี้นะเวลาติดต่อจ้างเนี่ยมันก็มักจะไม่มีปัญหาแต่ปัจจุบันเนี่ยสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมันมากขึ้นการซื้อสินค้าก็มักจะซื้อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น Instagram หรือประกาศหาคนมาซ่อมบ้านก็ประกาศทางอินเทอร์เน็ตแล้วมักจะมีคนมาเม้นว่าเออเขารับซ่อมนู่นซ่อมนี่นะแล้วเราก็ไปตกลงว่าจ้างเขาให้มาซ่อมโดยที่เราไม่เคยเห็นเขามาก่อนทีนี้สิ่งที่ต่างแตกต่างกันเบื้องต้นก็คือความผิดฐานช่อโกงเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามีคุกมีตารางเข้ามาเกี่ยวถูกไหมครับส่วนถ้าเป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับตารางแต่เป็นเรื่องที่จะต้องไปเรียกร้องให้อีกฝ่ายเนี่ยปฏิบัติตามสัญญาความผิดฐานช่อโกงนะครับอยู่ในประมวลกฎหมายอาญานะครับนะซึ่งบัญญัติไว้ในมาตราตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341นะครับหรือ341นะครับระบุว่าผู้ใดนะครับโดยทุจริตนะครับหลอกลวงหรือปกปิดข้อความจริงอันควรบอกแจ้งนะครับทำให้ผู้ที่ถูกหลอกเนี่ยหลงเชื่อแล้วก็ได้มาซึ่งทรัพย์สินถูกไหมอันนี้คือช่อโกงก็คือการพูดง่ายๆคือการหลอกถูกไหมครับส่วนสัญญาก็คือมีการตกลงกันว่าจะทำนู่นจะทำนี่แต่สุดท้ายแล้วพอถึงกำหนดไม่ทำนี่คือเรื่องผิดสัญญาดังนั้นเนี่ยจุดสำคัญก็คือถ้าการตกลงทำสัญญาถ้าการตกลงทำสัญญาเกิดจากการเจตนาหลอกตั้งแต่แรกจะเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงเช่นการซื้อขายออนไลน์นะครับถ้าได้ความปรากฏว่าผู้ขายเนี่ยเขาไม่ได้มีสินค้าเลยเขาไม่เคยขายสินค้ามาก่อน Facebook เป็น Facebook ปลอมอย่างเงี้ยเห็นชัดเลยว่าเจตนาแต่แรกเขาไม่ได้จะขายสินค้าจริงแต่เขาโพสต์ให้คนอื่นเนี่ยหลอกคนอื่นให้มาสั่งซื้อสินค้าจากเขาแล้วพอมีคนไปซื้อสุดท้ายเขาก็ไม่ได้สินค้าถูกไหมครับถูกไหมเห็นไหมมันก็เป็นการผิดสัญญาแต่เป็นการผิดสัญญาที่เป็นการช่อโกงเพราะเจตนาของผู้ขายตั้งใจที่จะหลอกตั้งแต่แรกนะครับแต่ถ้าลักษณะของการช่อโกงเป็นการช่อโกงประชาชนนะครับอัตราโทษจำคุกจะเป็น5ปีหนักกว่าถูกไหมครับทีนี้มันแตกต่างกันยังไงระหว่างช่อโกงกับช่อโกงประชาชนก็ต้องดูลักษณะของการช่อโกงครับถ้าเป็นการโพสต์ใน Facebook หรือ Instagram แล้วตั้งค่าเป็นสาธารณะนะฮะแล้วก็ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาดูโพสต์นั้นได้แล้วมีเจตนาที่จะหลอกตั้งแต่แรกอย่างเงี้ยอาจจะเป็นช่อโกงประชาชนซึ่งโทษจะหนักกว่า

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนเด็กติดจอภัยเงียบยุคดิจิทัลทุกวันนี้หน้าจอกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและเกมออนไลน์หลายครอบครัวอาจมองว่าเป็นเพียงความบันเทิงหรือช่วยให้เด็กอยู่นิ่งแต่บางพฤติกรรมเช่นหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นไม่สนใจคนรอบข้างนอนดึกหรือไม่อยากทำกิจกรรมอื่นอาจเป็นสัญญาณว่าเด็กเริ่มติดจอโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้มารับแพทย์เฉพาะทางด้านเด็กและวัยรุ่นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถึงจุดสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางดูแลเด็กให้ใช้หน้าจออย่างเหมาะสมก่อนกลายเป็นปัญหาในอนาคตค่ะ
2: ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตดูก็คือว่าเช่นถ้าเขาเล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์ระเบิดง่ายขึ้นอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียนะพัฒนาการพวกนี้เสียไปด้วยพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสัมพันธภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
1: ทุกวันนี้เด็กจำนวนมากใช้เวลาอยู่กับหน้าจอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแต่หากใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กได้แล้วผู้ปกครองจะสังเกตได้อย่างไรว่าลูกเริ่มติดจอและผลกระทบจากการใช้หน้าจอมากเกินไปจะส่งผลต่อเด็กในระยะยาวแค่ไหนคะ
2: คือผลกระทบเนี่ยมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวถ้าระยะสั้นแบบเห็นเลยก็คือเรื่องของสมาธิสั้นอันนี้มาเร็วขณะเดียวกันเองสายตาสั้นเพราะสายตานี่มันต้องใช้ในการปรับจูนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาและอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ด้วยสมาธิสั้นกับสายตาที่อาจจะสั้นไปด้วยเนี่ยมันส่งผลกระทบถ้าเป็นแล้วเนี่ยคือระยะยาวนะฮะคือถ้าแม้ตอนนั้นสั้นเทียมก็จริงแต่ถ้าต่อเนื่องกันไปก็อาจจะกลายเป็นสายตาสั้นจริงสมาธิเดิมไม่ได้สั้นหรอกแต่พอไปเล่นมากเกินไปก็กลายเป็นเกิดสมาธิสั้นหุนหันพลันแล่นอยู่จดจ่อกับงานการไม่ได้สารที่คัดหลั่งออกมาสารเคมีในร่างกายจึงไม่ได้เป็นเอนโดรฟินแบบที่เราเข้าใจแต่มันตรงกันข้ามกันมันจะหลั่งสารอะดรีนาลีนหลั่งสารโดพามีนหรืออาจจะหลั่งสารของกลุ่มที่เป็นคอร์ติซอลในบางกรณีเลยด้วยซ้ำไปสารพวกนี้ส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวถ้ามีสารคอร์ติซอลหลั่งออกมาในร่างกายนานๆสารอะดรีนาลีนมาเป็นจังหวะเนี่ยพวกนี้จะทำให้ความดันโลหิตสูงอาจจะทำให้เป็นโรคเมตาบอลิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยอีกหลากหลายเรื่องเช่นน้ำหนักตัวที่มีปัญหาในเรื่องของการกินการนอนแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวของเขาเองเกิดขึ้นได้การจัดการอารมณ์ที่มีปัญหาแล้วก็การเข้ากับสังคมที่มีปัญหานี่คือผลกระทบทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้โซเชียลมีเดียหรือการใช้หน้าจอมากจนเกินไปแล้วก็ไม่มีจุดปัญญาครับ
1: การใช้จอไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องใช้อย่างเหมาะสมหากเด็กหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากเกินไปไม่สนใจกิจกรรมอื่นหรือนอนดึกอาจเป็นสัญญาณของภาวะติดจอซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์การเรียนรู้และสุขภาพในระยะยาวคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลกำหนดเวลาใช้งานและใช้เวลาคุณภาพร่วมกับลูกเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างเหมาะสมในโลกดิจิทัลนะคะ
3: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
4: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
3: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
4: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
3: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
5: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
6: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
7: หนึ่งในพระราชกิจที่สำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือการทรงส่งเสริมงานด้านการเกษตรควบคู่กับการอนุรักษ์สมุนไพรไทยพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของสมุนไพรซึ่งเป็นแหล่งอาหารยารักษาโรคและรากฐานของการแพทย์แผนไทยภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ควรได้รับการสืบสานจึงทรงสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าทดลองและขยายพันธุ์พืชสมุนไพรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของแต่ละชุมชนโครงการต่างๆตามพระราชดำริมุ่งให้ราษฎรสามารถปลูกและใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้านนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้วยวิธีการที่เรียบง่ายต้นทุนต่ำทั้งการนำมาประกอบอาหารใช้เป็นยาพื้นบ้านและลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลแนวทางพระราชดำริดังกล่าวได้ต่อยอดสู่โครงการฟาร์มตัวอย่างและโครงการธนาคารอาหารชุมชนหรือฟู้ดแบงค์ซึ่งใช้ป่าและพื้นที่ชุมชนเป็นแหล่งอาหารรวมถึงแหล่งสมุนไพรสำหรับคนและสัตว์สร้างความมั่นคงด้านอาหารและรายได้อย่างยั่งยืนพระราชกิจด้านการอนุรักษ์สมุนไพรไทยจึงมุ่งเน้นให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองยกระดับคุณภาพชีวิตช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างมั่นคงสืบต่อไป
4: วันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อนจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรับใช้ประเทศชาติในหลากหลายบทบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีอย่างสมพระเกียรติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมผ้าไทยงานหัตถกรรมพื้นบ้านและการสนับสนุนงานของศูนย์ศิลปาชีพด้านการศาสนาทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีอย่างสม่ำเสมอด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในโอกาสต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันมั่นคงในการทรงงานเพื่อประเทศชาติเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ขอเชิญประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนต่างชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนต่างชาติพร้อมขยายความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่22ถึง26พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าการเดินทางครั้งนี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในเวทีโลกและเปิดโอกาสด้านการค้าการลงทุนและความร่วมมือในหลายมิติตลอดการเยือน5วันนายกรัฐมนตรีได้หารือกับหน่วยงานสำคัญทั้งทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA องค์การยูเนสโกภาคเอกชนและนักลงทุนจากยุโรปโดย IEA ชื่นชมทิศทางนโยบายพลังงานสะอาดของไทยพร้อมสนับสนุนด้านองค์ความรู้เทคโนโลยีและการเชื่อมโยงภาคเอกชนด้านพลังงานสะอาดนอกจากนี้ยังมีการหารือผลักดันไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎหมายและการบริหารภาครัฐสู่มาตรฐานสากลขณะที่ภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเสนอให้รัฐบาลเร่งเดินหน้าการเจรจา FTA ไทย EU เพื่อลดอัตราภาษีเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยในตลาดยุโรปทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังได้เชิญชวนนักลงทุนจากฝรั่งเศสและยุโรปเข้ามาลงทุนในประเทศไทยรวมถึงได้หารือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อขยายความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่น AI และ Data Center พนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่14จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี
8: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่14จังหวัด ได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านแพร่ลำพูนลำปางตากกาญจนบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันพรุ่งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสควบคุมไฟป่าพรุบาเจาะสำเร็จและเข้าสู่ภาวะปกติแล้วพร้อมเร่งวางระบบเฝ้าระวังและจัดการที่ดินควบคู่อนุรักษ์ป่าน
9: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะบริเวณโครงการพรุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่หมู่1บ้านตะโลมียอตำบลตะปอยออำเภอยี่งอเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่4ถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะนี้คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ยังคงขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกลจากสำนักงานปภ.เขต12สงขลาจำนวน2เครื่องมาประจำการที่สารกลางจังหวัดนราธิวาสเพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุสามารถเข้าระงับได้ทันทีหลังจากนี้จะเข้าสู่ระยะเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าพื้นที่อาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องอีก 2-3 เดือนจึงได้วางระบบเฝ้าระวังโดยจัดสร้างกระท่อมในพื้นที่ป่าสมบูรณ์เป็นจุดตรวจป้องกันการลักลอบเผาป่าพร้อมจัดเวรยามดูแลตลอด24ชั่วโมงประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรหม
1: โจรปล้นชิงทรัพย์เงินหรือ
2: เจ้ามังกรเปรยถามเมื่อกวาดสายตาไปพบสร้อยคอประดับอัญมณีสีน้ำเงินเม็ดใหญ่ในมือของชายผู้ถือดาบครั้นอัศนีพยักหน้าตอบเจ้ามังกรก็รู้สึกหมั่นไส้ในโจรที่ยังคงยืนจังก้าอยู่เบื้องล่างขึ้นมาทันที
1: แบบนี้ให้ข้าจัดการเองจะเผาไม่ให้เหลือซากเลย
2: มันพูดพลางเข็นเขี้ยวเคี้ยวฟันอย่างมันเคี้ยวทว่าอัศนีก็ยกมือห้ามและหยิบพิณสามสายคู่ใจขึ้นมาขับลำและร้องเพลงด้วยภาษาจิตที่สามารถสื่อให้ทุกสรรพชีวิตเข้าใจได้ซึ่งเจ้ามังกรก็เดาได้ว่าบทเพลงที่มันไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนซึ่งอัศนีกำลังขับร้องอยู่นี้จะต้องเป็นหนึ่งในบทเพลงจากอนาคตที่แสนห่างไกลแน่ๆมันจึงลอยตัวฟังเพลงนั้นนิ่งๆและภาษาจิตของอัศนีก็ทำให้มันเข้าใจเนื้อความของเพลงได้ว่าของของใครของใครก็ห่วงของใครใครก็ต้องห่วงห่วงใยรักใคร่ถนอมใครจะชิงของใครใครยอมถึงจนอดออมไม่ยอมขายให้ใครบทเพลงของอัศนีเพียงไม่กี่วรรคนั้นทำให้ชายชะกันผู้อยู่เบื้องล่างสะดุ้งสุดตัวและหันหน้าตามเสียงมาในบัดดล
1: แกเป็นใคร
2: นายโจรตะโกนถามเสียงดังอย่างตื่นตระหนกเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายเป็นผู้มีฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศได้ซ้ำยังมีสัตว์ร้ายที่น่ากลัวเป็นผู้ติดตามเราคืออัศนีอย่ากลัวไปเลยเราเพียงแต่อยากจะขอให้เธอคืนสมบัติที่ได้ช่วงชิงมาให้กับเจ้าของเดิมเท่านั้นอัศนีกล่าวด้วยกระแสเสียงสุภาพและเปี่ยมด้วยเมตตา
1: จะคืนได้ยังไงเราท่านก็ข้ามันตายไปแล้ว
2: นายโจรย้อนตอบกลับมาแล้วถ้าเขายังไม่ตายล่ะชายหนุ่มย้อนถามพลางร่อนกายลงไปยืนประจันหน้ากับอีกฝ่ายอันเป็นเหตุให้คู่สนทนาของเขาถึงกับถอยกรูดด้วยความเกรงอำนาจไปหลายก้าวก่อนจะตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงอันบ่งบอกถึงความกลัวเกรง
1: เป็นไปไม่ได้หรอกท่านถึงเขายังไม่ตายข้าก็คืนให้เขาไม่ได้ไม่อย่างนั้นข้าเองก็จะไม่มีอะไรกินเหมือนกัน
2: ก็ทำไมเธอถึงไม่ประกอบอาชีพสุจริตล่ะ
1: ข้าเคยทำงานเป็นกรรมกรอยู่ในเมืองแต่เพราะความโมโหจึงฆ่านายจ้างตายกลายเป็นฆาตกรที่ทางการต้องการตัวไม่มีทางไปประกอบอาชีพอื่นได้อีก
2: นายโจรให้เหตุผลแล้วถ้าเราช่วยหาแผ่นดินใหม่ให้เธออยู่พร้อมกับเงินทุนสำหรับให้เธอไปประกอบอาชีพสุจริตมาให้เธอได้ล่ะอัศนีเอ่ยถามพลางอธิษฐานขอสมบัติจากแดนตรีปุระอีกครั้งและมายะก็ตอบรับด้วยการส่งถุงย่ามบรรจุเหรียญกษาปณ์ที่ทำจากทองคำบริสุทธิ์จำนวนมากมายมาให้ซึ่งอัศนีก็รับถุงย่ามนั้นไว้ก่อนจะถามนายโจรว่าเธอจะสัญญากับเหรียญทองเหล่านี้ได้ไหมว่าจากนี้ไปจะดำรงตนอยู่ในทํานองคลองธรรมประกอบอาชีพสุจริตไม่เบียดเบียนผู้อื่นอีกนายโจรรีบพยักหน้าหงึกๆและส่งสร้อยคอในมือมาแลกกับทองของอัศนีทันทีซึ่งหลังจากแลกเปลี่ยนของกันเรียบร้อยแล้วอัศนีก็วาดฝ่ามือข้างที่เป็นอิสระผ่านใบหน้าที่เต็มไปด้วยหนวดเคราและรอยแผลเป็นของนายโจรเบาๆพร้อมกับเอ่ยเบาๆว่าชำราบแล้วละอองแสงสีขาวใสดุจหยาดน้ำค้างจำนวนมากที่ออกมาจากฝ่ามือของชายหนุ่ม ก็โปรยปรายลงไปจนทั่วใบหน้าของนายโจรและบ

0: รับด้วยการรีบยกมือไหว้อัศนีก่อนจะวิ่งผละไปจากที่แห่งนั้นทันที
1: ถ้ามันไม่รักษาสัญญาล่ะ
0: เจ้ามังกรเอ่ยถามพลางบินร่อนลงมายืนขนาบข้างกับอัศนีเขาได้ให้สัญญากับสมบัติของมายะแล้วหากเขาผิดวาจาก็อยู่ที่ดุลพินิจของมายะว่านางจะทำอย่างไร
1: มายะ
0: เจ้ามังกรทำหน้างงงันกับคำตอบของอัศนีชายหนุ่มจึงเล่าเรื่องของราชินีแห่งเมืองมายาให้มันฟังแล้วจึงเดินไปทางร่างของเด็กหนุ่มเคราะห์ร้ายที่ยังคงนอนคว่ำหน้าไม่ไหวติงอยู่บนพื้นดินและสาดลำแสงมรีจิลงไปบำบัดร่างซึ่งนอนจมกองเลือดอยู่นั้นเพียงอึดใจต่อมาเด็กหนุ่มนั้นก็ขยับตัวอีกครั้งก่อนจะส่งเสียงครางในลำคอเบาๆและยันตัวลุกขึ้นมาด้วยสีหน้าราวกับเพิ่งตื่นจากฝันร้ายไม่เป็นอะไรแล้วนะอัศนีปลอบอีกฝ่ายด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนพลางส่งสร้อยในมือคืนให้เด็กหนุ่มพร้อมกับเอ่ยเบาๆว่าของเธอทันทีที่เห็นสร้อยเส้นนั้นเด็กหนุ่มก็ถึงกับน้ำตาคลอก่อนจะรับสมบัติสำคัญนั้นคืนไปและมองหน้าอัศนีด้วยสายตาที่บอกถึงความรู้สึกขอบคุณไม่เป็นไรหรอกเธอรีบกลับบ้านเถอะอัศนีตอบอย่างรู้ใจอีกฝ่ายเด็กหนุ่มยกแขนขึ้นเช็ดน้ำตาและยกมือไหว้ขอบคุณอัศนีอีกครั้งก่อนจะเดินจากไปด้วยความดีใจ
1: มนุษย์นี่ก็แปลกแค่สร้อยเส้นเดียวทำไมถึงหวงซะยิ่งกว่าชีวิตของตัวเอง
0: เจ้ามังกรเอ่ยเบาๆด้วยความพิศวงใจในพฤติกรรมของเด็กหนุ่มคนนั้นสร้อยนั่นเป็นของดูต่างหน้าแม่ของเขาดังนั้นสำหรับเขาแล้วมันจึงสำคัญยิ่งกว่าชีวิตกล่าวจบเพียงแค่นั้นชายหนุ่มก็พลันชะงักไปอีกครั้งซึ่งเจ้ามังกรก็รับรู้ได้จากดวงตาที่เบิกกว้างและอาการสะดุ้งของอีกฝ่ายว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่ชายหนุ่มจะยกมือข้างซ้ายขึ้นมาดูเสียอีกดังนั้นพออัศนียกมือข้างดังกล่าวขึ้นมามันก็รีบยื่นคอเข้าไปดูใกล้ๆแล้วจึงได้เห็นเส้นชีวิตของอัศนีที่เปล่งประกายเป็นเส้นแสงสีทองซึ่งสุกสกาวและร้อนแรงอีกครั้งไม่นานนักส่วนปลายของเส้นแสงนั้นก็พลันดับวูบลงพร้อมกับส่วนปลายแห่งเส้นชีวิตของอัศนีที่เลือนหายตามเส้นแสงนั้นไปแล้วเส้นชีวิตของอัศนีก็กลับสู่สภาพปกติผิดว่าหดสั้นลงไปอีกเกือบครึ่งกระเบียด
1: เส้นชีวิตของแกสั้นลงไปมากแล้วนะ
0: ปากเจ้ามังกรถามเช่นนั้นแต่ความคิดอีกด้านในใจก็พลันทวงขึ้นว่า
1: ถามทำไมห่วงใยมันหรือ
0: มันจึงไม่แน่ใจว่าสิ่งที่มันกำลังรู้สึกกับอัศนีจะเรียกว่าเป็นความห่วงใยได้หรือไม่และยังไม่ทันที่มันจะได้ไตร่ตรองอะไรต่อไปอัศนีก็ตอบคำถามของมันด้วยน้ำเสียงที่เกือบจะเป็นปกติ
2: ไม่เป็นไรหรอกไปกันเถอะ
0: ว่าแล้วชายหนุ่มก็เหาะนำขึ้นฟ้าไปเจ้ามังกรจึงต้องรีบบินตามไปติดๆกลางดึกคืนนั้นอัศนีและเจ้ามังกรได้เลือกร่มไม้ใหญ่กลางป่าต้นหนึ่งเป็นที่พำนักค้างคืนเจ้ามังกรนั้นหลับไปนานแล้วแต่อัศนียังคงนั่งมองเส้นลายมือตัวเองอยู่คนเดียวเส้นชีวิตของเขาสั้นลงไปมากแล้วดังที่เจ้ามังกรว่าจริงๆเพราะขาดไปอีกเพียงแค่กระเบียดเดียวก็จะถึงครึ่งหนึ่งของที่เคยมีอยู่แล้วซึ่งหากอัศนียังคงเป็นอรูปพรหมดังเช่นในภพก่อนเขาจะไม่รู้สึกสะทกสะท้านอะไร

0: กับเรื่องแค่นี้เลยเนื่องจากอรูปพรหมนั้นได้ละภวตัณหาคือความปรารถนาที่จะมีภพมีชาติและมีชีวิตอยู่ในสังสารวัฏไปแล้วคงเหลือแต่เพียงวิภวตัณหาอันเป็นความไม่ปรารถนาการมีภพมีชาติและไม่ปรารถนาจะมีชีวิตอยู่ในสังสารวัฏเท่านั้นที่ยังคงเหลืออยู่ในอนุสัยแห่งสัญญาและเป็นอุปสรรคคอยขัดขวางการหลุดพ้นไปสู่พระนิพพานเนื่องจากความไม่อยากก็เป็นกิเลสเหมือนกันแต่เมื่ออัศนีได้กลับมาสู่ภาวะอันมีรูปร่างอนุสัยแห่งภวตัณหาซึ่งเคยถูกสะกดจนแทบดับสนิทเมื่อคราวดำรงชีวิตเป็นอรูปพรหมก็ฟื้นคืนกลับมาพร้อมกับสัมผัสแห่งอายตนะทั้งหลายและทุกครั้งที่เส้นลายมือของเขาถูกลบเลือนหายไปภวตัณหาก็จะคอยกระตุ้นให้เขาอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อจะได้สร้างกุศลและช่วยเหลือเพื่อนร่วมสังสารวัฏไปได้อีกนานๆแต่สติของเขาก็จะเตือนให้เขาระลึกรู้ได้ว่าอายุไขซึ่งได้ถูกบั่นทอนไปแล้วนั้นไม่อาจฟื้นคืนกลับมาดังเดิมได้ดังนั้นเวลาของเขาที่จะใช้ในการช่วยเหลือผู้อื่นจึงลดน้อยลงไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันหวนคืนและผลจากการได้รับรู้ถึงความจริงดังกล่าวก็คือความทุกข์ใจซึ่งอัศนีต้องเก็บซ่อนไว้ในใจเพียงคนเดียวมาตลอดเพราะไม่ปรารถนาจะให้ผู้อื่นต้องมาทุกข์ใจไปกับตนเองและทุกครั้งที่ความทุกข์ดังกล่าวเข้ามารบกวนจิตใจให้เศร้าหมองชายหนุ่มก็จะระบายมันออกไปด้วยวิธีการอันเป็นอหิงสาซึ่งก็คือการเล่นดนตรีในคืนนี้ก็เช่นกันเมื่ออารมณ์ทุกข์เข้าโหมจับใจจนไม่อาจสงบจิตได้ชายหนุ่มก็หยิบพิณสามสายคู่ใจขึ้นมาบรรเลงเพลงซึ่งมีเนื้อหาอันสามารถเตือนสติตนเองให้สงบใจลงได้และเสียงเพลงดังกล่าวก็ปลุกให้เจ้ามังกรตื่นขึ้นมา
1: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรหม
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
1: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรหม
0: อ้าวขอโทษด้วยเราไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เธอตื่นอัศนีกล่าวขอโทษพร้อมกับหยุดเล่นดนตรีทันที
3: ไม่เป็นไรหรอกเล่นต่อไปเถอะ
0: เจ้ามังกรรีบตอบเสียงเรียบเพราะมันจำได้ว่าเพลงนี้คือเพลงแรกที่อัศนีเคยขับร้องไปเมื่อวันก่อนแต่เพราะเขาไม่ได้ร้องด้วยภาษาที่มันสามารถเข้าใจได้มันจึงยังคงสนใจในบทเพลงดังกล่าวอยู่ตราบจนยามนี้ทว่าถึงแม้เจ้ามังกรจะอยากเข้าถึงเนื้อหาของบทเพลงดังกล่าวสักเพียงใดทิฐิของมันก็ยังคงมีอำนาจมากพอ ที่จะห้ามไม่ให้มันขอร้องอีกฝ่ายว่า
3: ถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยร้องด้วยภาษาที่ข้าฟังได้เข้าใจด้วย
0: แต่อัศนีก็รู้ใจเพื่อนอยู่ดีชายหนุ่มจึงขับร้องท่อนต่อไปของเพลงนั้นด้วยภาษาจิตดังที่เจ้ามังกรปรารถนาซึ่งทันทีที่ฟังเพลงนั้นรู้เรื่องเจ้ามังกรก็เงี่ยหูฟังเพลงดังกล่าวต่อไปนิ่งๆโดยไม่คิดที่จะตีรวนหรือหาเรื่องอีกฝ่ายเลยแม้แต่น้อยใช่อยากเด่นเป็นผู้นำหรือตามยอมรับในความเท่ากันบรรดามีคนทุกคนมีค่างามในความดีโลกจึงมีวันนี้ให้ฉันฉันเคยล้มลุกคลุกคลานผ่านชีวิตทุกอย่างตั้งหลายคราฉันเคยหลงทางห่างบ้านห่างคนเห็นใจเป็นเทวดาแล้วใหญ่ต้องมาเดินดินลืมเพดานดินถึงกินข้าวแกงทุกมื้อเจียมตัวตนเพราะเรามันคนซื่อๆสองมือนี่สร้างตัวเอง
3: นั่นสิทำไมผู้ที่มีฤทธิ์อำนาจมากมายอย่างแกถึงได้มาเป็นคนจรไร้ที่อยู่และโภคสมบัติแบบนี้ล่ะแล้วทำไมแกต้องคอยช่วยคนโน้นคนนี้อยู่เรื่อยๆด้วย
0: เจ้ามังกรหลุดปากถามออกมาแบบทะลุกลางปล้องเพราะเนื้อหาของเพลงดังกล่าวไปกระตุ้นความสงสัยในใจของมันเข้าแต่อัศนีก็ไม่ถือโกรธชายหนุ่มหยุดการขับขานบทเพลงลงและตอบคำถามนั้นทันทีเพราะเราหวังจะเป็นมหาบุรุษ
3: มหาบุรุษอีกล่ะมหาบุรุษนี่มันอะไรกันแน
0: ่มันถามต่อมหาบุรุษคือผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโดยแท้จริงและเป็นผู้ที่สามารถนำพาสรรพสัตว์อันมีปัญญาทั้งหลายข้ามพ้นจากสังสารวัฏอันเป็นทุกข์ได้แต่น่าเสียดายจริงๆที่เราไม่อาจเป็นเช่นนั้นได้ชายหนุ่มตอบเรียบๆก่อนที่เจ้ามังกรจะยื่นคอมากระซิบที่ข้างหูเชิงดักคอว่า
3: แต่ก็พยายามที่จะเป็น
0: เปล่าหรอก
3: ทำไมล่ะ
0: สิ่งใดที่เราปรารถนาแต่ไม่อาจเป็นได้ตามใจหมายหากเรามัวแต่เอาจิตไปจับอยู่กับมันเราก็จะได้รับแต่ความทุกข์จากความผิดหวังที่ไม่มีวันสิ้นสุดอัศนีพยายามตอบด้วยถ้อยคำที่สามารถสื่อความหมายให้เจ้ามังกรเข้าใจได้ง่ายที่สุดแต่เจ้ามังกรก็เข้าใจได้เพียงว่าความทุกข์จากความผิดหวังซึ่งอัศนีกล่าวถึงมีมูลเหตุมาจากการที่อัศนีไม่ยินดีในการช่วงชิงเอาสิ่งที่ตนอยากได้จากผู้อื่นซึ่งต่างจากมันเพราะหากอัศนีทำแบบมันเขาก็จะมีแต่ความสุขสมหวังในทุกสิ่งที่ใจปรารถนาโดยหารู้ไม่ว่าสิ่งที่อัศนีปรารถนานั้นมิอาจฉกชิงหรือไขว่คว้ามาได้ด้วยกำลังซึ่งเมื่อคิดได้เช่นนั้นแล้วในวาระจิตแรกเจ้ามังกรก็คิดจะแนะนำให้อัศนีลองทำแบบมันบ้างแต่ประสบการณ์จากการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับอัศนีมานานพอสมควรก็เตือนให้มันนึกขึ้นได้เสียก่อนว่าอัศนีไม่มีทางทำตามข้อเสนอของมันแน่ๆยิ่งไปกว่านั้นคำแนะนำดังกล่าวอาจจะทำให้เขาโกรธหรือไม่พอใจอีกด้วยและเมื่อนึกไปถึงพลังอำนาจประหลาดๆของอัศนีที่มันเคยปะทะด้วยมาแบบเบาๆแล้วจุ้มังกรจึงทำได้เพียงแค่ถามอีกฝ่ายว่าง
3: ั้นแกอยากเป็นอะไรล่ะ
0: จากนั้นอัศนีก็ตอบคำถามของมันด้วยการบรรเลงเพลงบทใหม่ซึ่งเจ้ามังกรแน่ใจว่าจะต้องเป็นเพลงจากอนาคตอีกเพลงหนึ่งแน่ๆมันจึงตั้งใจฟังอยู่นิ่งๆเพื่อรอให้เขาขับร้องเนื้อหาแห่งเพลงนั้นออกมาด้วยภาษาซึ่งมันสามารถรับรู้และเข้าใจได้และแล้ว สิ่งที่มันรอคอยก็มาถึงเมื่อชายหนุ่มขับขานบทเพลงดังกล่าวออกมาด้วยภาษาจิตเป็นเนื้อความว่าอยากเป็นเหมือนเปลวเทียนส่องให้เห็นเป็นทางอยากเป็นเหมือนสะพานข้ามฝั่งส่งใจเสริมกำลังให้เธอนั้นก้าวเดินต่อไปเหนื่อยก็พักเอาแรงจะมัวท้อทำไมบนหนทางยังมีคนเหมือนเราในเมื่อยังมีลมหายใจก้าวไปให้สุดกำลังน่าเสียดายที่ความไพเราะแห่งกังวานเสียงของอัศนีได้กล่อมจิตของเจ้ามังกรให้เกิดความเคลิบเคลิ้มและจมลงสู่ภวังค์จนมันเผลอหลับไปก่อนที่ชายหนุ่มจะร้องเพลงจบด้วยซ้ำทว่าอัศนีก็ไม่ได้ถือสาอะไรชายหนุ่มมองดูเพื่อนร่วมทางของตนด้วยความเอ็นดูก่อนจะร้องเพลงต่อไปจนจบแล้วจึงเอนกายลงนอนกับพื้นเขาวางศีรษะลงบนท่อนแขนที่กำยำสมส่วนของตนเองก่อนจะค่อยๆหลับตาลงและปล่อยจิตของตนให้จมลงสู่ภวังค์แห่งนิทราช้าๆอย่างเป็นธรรมชาติณฟากฟ้ายามราตรีขณะที่ดาวฤกษ์นักขัตตากลุ่มอื่นๆยังคงมีรัศมีริบหรี่และมืดสลัวด้วยปราศจากจิตวิญญาณของเทพประจำดาวกลุ่มดาวพราหมณีของโรหินีกลับส่องแสงสุกสกาวเด่นเป็นสำคัญอยู่เพียงกลุ่มเดียวและเมื่อทิวเมฆสีดำที่รายล้อมอยู่รอบหมู่ดาวถูกสายลมราตรีพัดออกไปจนหมดร่างของเทพีประจำดาวก็ปรากฏขึ้นณตำแหน่งนวางสถิตของเธอโรหินีทอดสายตาลงไปยังร่างสูงสง่าของอัศนีซึ่งกำลังหลับสนิทพลางแย้มสวนด้วยความเอ็นดู
3: กำลังคิดถึงคำว่าทลิตโทอยู่ใช่ไหมโรหินี
0: แววเสียงกังวานขึ้นจมูกของอิติหาสะเอ่ยถามขึ้นจากทางเบื้องหลังก่อนที่ร่างในชุดบัณฑิตสีขาวสลับดำประดับดิ้นทองของเทพแห่งความจริงจะปรากฏกายขึ้นอย่างเงียบเชียบไม่มีเสียงตอบจากประมุขแห่งเหล่าดาวเทพนักขัตตะนอกจากการพยักหน้าเทพบุตรไร้พ่ายจึงกล่าวต่อไปด้วยถ้อยเสียงเนิบนาบ
3: ทลิตโทคือภาวะอันเต็มได้โดยยากผ่านได้โดยยากจึงเป็นเรื่องน่าตลกจริงๆที่ทั้งข้าทั้งท่านรวมถึงอัศนีและเจ้ามังกรที่นอนอยู่เบื้องล่างนั้นต่างก็คงไว้ด้วยภาวะทลิตโททั้งสิ้น
0: แต่ถึงแม้จะมีภาวะเป็นทลิตโทเหมือนกันแต่ความเต็มได้โดยยากและผ่านได้โดยยากของอัศนีกับเจ้ามังกรนั้นบางเบากว่าของพวกเรานักเพราะความเป็นทลิตโทของพวกเราเกิดขึ้นจากการถูกผูกมัดกับหน้าที่อันมีมาโดยบุพกรรมแต่อัศนีไม่ได้เป็นเช่นนั้นเขาไม่ได้มีภาระหน้าที่อะไรจะต้องเกาะเกี่ยวผูกพันดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่เขาสามารถวางจิตให้เป็นอุเบกขาได้สำเร็จธรรมะแห่งพรหมของเขาก็จะสมบูรณ์และภาวะอันผ่านได้โดยยากก็จะไม่มีในตัวเขาอีกต่อไปโรหินีตอบด้วยน้ำเสียงปกติหากยังคงยืนหันหลังให้อิติหาสะอย่างถือตัว
3: แล้วถ้าเกิดอัศนีมีภาวะแห่งทลิตโทแบบเดียวกับพวกเราขึ้นมาล่ะ
0: เทพหนุ่มถามเสียงเรียบ ข้าก็จะพยายามช่วยเหลือเขาดังบทเพลงที่เขาเพิ่งขับขานไปเมื่อครู
3: ่ช่วยอย่างไรล่ะ
0: เทพแห่งความจริงถามลอยๆด้วยน้ำเสียงและสายตาอันบ่งชัดว่าไม่ต้องการคำตอบทว่าโรฮินีก็หันกลับมาตอบคำถามดังกล่าวว่าช่วยให้เขาผ่านภาวะอันเต็มได้โดยยากนั้นไปได้เร็วๆนะสิ
3: ความปรารถนาของท่านคงจะสมหวังได้ในไม่ช้าและเราจะคอยดูว่าท่านจะสามารถทำตามวาจาที่กล่าวกับเราไว้เมื่อครู่ได้หรือไม
0: ่อิติหาสะแย้มสวนพลางกล่าวทิ้งท้ายด้วยกังวานเสียงอันฟังดูปกติจนไม่อาจแยกได้ว่าจริงใจหรือไม่ก่อนจะหายตัวกลับไปอย่างที่พำนักของตนอย่างรวดเร็วส่วนโรฮินีก็ทอดสายตาลงมองไปยังพื้นพิภพเบื้องล่างอีกครั้งเมื่อเห็นว่าสองสหายต่างเผ่าพันธุ์คืออัศนีและเจ้ามังกรยังคงอยู่ในนิทรารมอันสงบและเป็นสัปปายะเทพีผู้เป็นประมุขแห่งเทพนักขัตตะทั้งหลายก็เอ่ยกับอัศนีด้วยโทนเสียงอันอ่อนโยนว่าภาวะทลิตโทของเจ้ามังกรนั่นคงจะถูกท่านแก้ได้ในอีกไม่ช้าอัศนี
1: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคดชพรม
4: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: วรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคดชพรม
0: ความลับของอัศนีจากการได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับอัศนีมาหลายสัปดาห์ทำให้เจ้ามังกรเริ่มคุ้นเคยกับอัศนีมากขึ้นในตอนแรกๆมันเองก็คิดว่าตัวเองเพียงแค่ถูกใจเสียงเพลงของอัศนีมากกว่าแต่หลังจากนั้นไม่นานเจ้ามังกรก็พบว่าไม่เพียงแต่บทเพลงของอัศนีเท่านั้นที่จับใจมันแต่ทุกๆอย่างที่เป็นตัวของอัศนีทั้งอัธยาศัยน้ำใจไมตรีและความจริงใจของเขาล้วนแต่เป็นสิ่งที่มันรู้สึกผูกพันจนไม่คิดจะหนีไปไหนและเมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดก็คือจากที่อัศนีเป็นฝ่ายคอยตามสังเกตความประพฤติของมันกลับกลายเป็นตัวมันเองที่เป็นฝ่ายตามอัศนีจนสุดท้ายกว่ามันจะรู้ตัวมันก็ตามชายหนุ่มมาอยู่ในแผ่นดินอันห่างไกลจากถิ่นกำเนิดของตัวเองเป็นโยธโยธแล้วแต่เจ้ามังกรก็ไม่ใส่ใจมันเริ่มยอมรับว่ามันมีความรู้สึกผูกพันกับเพื่อนร่วมทางต่างเผ่าพันธุ์ผู้นี้และยังคงตามชายหนุ่มไปคอยดูเขาช่วยเหลือผู้อื่นทุกเช้าและในเช้าวันนี้ข่ายจินดานุญาณของอัศนีก็ชักนำให้ชายหนุ่มและมัน ซึ่งกลายเป็นผู้ติดตามไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ต้องดันด้นลงไปจนถึงก้นเหวลึกที่กั้นเขตแดนระหว่างหุบผาสองแห่งเศษชิ้นส่วนของสะพานไม้ที่ขาดวิ่นอยู่ตรงริมผาและร่องรอยของขบวนเกวียนบนพื้นดินที่ยังใหม่อยู่บอกใบ้ให้อัศนีและเจ้ามังกรคเนได้ล่วงหน้าว่าเกิดอะไรขึ้นชายหนุ่มรีบเหาะลงไปยังก้นเหวทันทีและเมื่อเจ้ามังกรบินตามร่างงามสมส่วนอันมีรัศมีแสงเจ็ดสีแห่งสายรุ้งส่องสว่างออกจากกายของอัศนีลงไปกลิ่นคาวเลือดที่อยู่ภายใต้พื้นเหวก็ลอยขึ้นมาแตะจมูกของมันก่อนที่เจ้ามังกรจะได้วางเท้าลงบนพื้นเหวเสียอีกและเมื่อมันตามอัศนีไปจนถึงก้นเหวมันก็พบว่ากลิ่นดังกล่าวนั้นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณแม้จะไม่มีรัศมีกายของอัศนีช่วยส่องแสงบางๆดุจไฟนำทางให้สายตาที่สามารถมองเห็นได้ในความมืดของเจ้ามังกรก็ช่วยให้มันรับรู้สภาพที่เกิดขึ้นโดยรอบได้อย่างง่ายดายทว่ายังไม่ทันที่มันจะได้บอกเรื่องดังกล่าวกับอัศนีชายหนุ่มก็ยกฝ่ามือข้างถนัดขึ้นสู่ฟ้าพร้อมกับเอ่ยเบาๆว่าจำหันสิ้นเสียงของอัศนีก้นเหวที่มืดมิดก็พลันสว่างขึ้นราวกับได้รับแสงจากดวงจันทร์วันเพ็ญและแสงสว่างที่เกิดขึ้นนั้นก็ฉายให้เห็นซากศพของมนุษย์และม้าจำนวนมากมายรวมถึงซากเกวียนและเศษชิ้นส่วนสัมภาระต่างๆกระจัดกระจายกายกองไปทั่วบริเวณขบวนพ่อค้าวานิชชายหนุ่มรำพึงเบาๆอย่างสลดใจแม้จะได้เห็นภาพดังกล่าวด้วยตาจิตในข่ายยานของตนเองมาทีหนึ่งแล้วก็ตามแต่ความน่าอนาถของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็มีผลกระทบต่อเวทนาในใจของเขาพอสมควร
3: ตายหมดแล้วนี่
0: เจ้ามังกรเอ่ยขึ้นเบาๆด้วยความรู้สึกคล้ายๆกับอัศนีซึ่งความรู้สึกดังกล่าวก็ทำให้มันไม่อาจพูดอะไรได้อีกนอกจากรำพึงถึงสภาพของสิ่งที่เคยเป็นขบวนพ่อค้าวานิชซึ่งกระจัดกระจายอยู่โดยรอบนั้นเพียงในใจว่า
3: และไม่มีเหลือ
0: ยังหรอกยังไม่ตายชายหนุ่มเอ่ยขึ้นเรียบๆหลังจากพิจารณาซากเหล่านั้นไปจนทั่วแล้วซึ่งคำกล่าวของเขาก็ทำให้เจ้ามังกรถึงกับเบิกตากว้างอย่างไม่เชื่อหูพร้อมกับอุทานเสียงดังว่า
3: ฮะ
0: ไม่ทันที่เจ้ามังกรจะได้เอ่ยคำว่า
3: จะบ้าไปแล้วหรืออัศนี
0: ดังที่ใจของมันคิดจะทำชายหนุ่มก็ชูมือทั้งสองข้างขึ้นและเอ่ยด้วยเสียงก้องกังวานสวีสุทธภาแล้วรัศมีแสงสีขาวเหลือบทองที่นุ่มนวลเย็นตาก็ส่องสว่างออกมาจากเรือนกายอันงดงามกำยำสมส่วนของอัศนีรัศมีกายที่บริสุทธิ์สะอาดและละมุนละไมดังกล่าวแผ่กำจายไปทั่วบริเวณและบันดาลให้ซากศพที่แหลกละเอียดจนแทบไม่เหลือชิ้นดีเหล่านั้นฟื้นกลับคืนและมีชีวิตขึ้นมาใหม่ดุจต้องลมรำเพยแห่งแดนนรกา
3: เป็นไปได้ยังไงกันเนี่ย
0: ถ้ามีแม้เพียงอนูเดียวที่ยังคงชีวิตอยู่แล้วก็เรารักษาได้หมดแหละเพราะนี่คือพลังพิเศษที่อัศวินเทพสองพี่น้องประสิทธิ์ให้เรามาอัศนีตอบเรียบๆในขณะที่เจ้ามังกรเอ่ยถามเสียงสั่น
3: แต่ถ้าดึงชีวิตจำนวนมากให้พ้นจากความตายแบบนี้แกก็จะ
0: ขาดคำเจ้ามังกรมือข้างซ้ายของอัศนีก็สำแดงอาการขึ้นมาทันทีหากคราวนี้ชายหนุ่มไม่แสดงอาการสะดุ้งสะเทือนใดๆออกมาเลยแม้แต่น้อยเนื่องจากเคยชินกับสภาพดังกล่าวแล้วอัศนียกมือซ้ายขึ้นมาแบดูด้วยกิริยาและท่าทีอันสงบนิ่งฝ่ายเจ้ามังกรเมื่อเห็นดังนั้นก็รีบยืดคอตามไปดูจึงทันได้เห็นแสงสีทองสุกสกาวอันฉายฉานจากเส้นชีวิตของอัศนีซึ่งในครั้งนี้แสงนั้นส่องสว่างและเปล่งประกายเจิดจ้ากว่าครั้งที่ผ่านๆมาก่อนจะดับพรึบลงไปทั้งหมดในทีเดียวพร้อมกับเส้นชีวิตทั้งหมดของชายหนุ่มที่อันตรธานหายตามแสงทองนั้นไปในพริบตา
3: โอ้เส้นชีวิตหายไปหมดมือแล้วนี่แก
0: มันกล่าวค้างไว้เพียงเท่านั้นด้วยความรู้สึกอันสับสนที่ไม่รู้ว่าจะออกไปในทางดีใจหรือเสียใจดีเพราะจริงอยู่ที่มันอยากกลับไปใช้ชีวิตตามปกติที่บ้านเกิดของมันแต่มันก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าในส่วนลึกแห่งจิตใจนั้นมันเริ่มรู้สึกผูกพันกับอัศนีขึ้นมาบ้างแล้วทว่าแทนที่อัศนีจะกล่าวสั่งเสียอะไรดังปกติของคนใกล้ตายชายหนุ่มกลับเผยยิ้มพรายราวกับไม่เกรงกลัวต่อมรณภัยที่กำลังจะมาถึงจนเจ้ามังกรรู้สึกประหลาดใจและยิ่งพิศวงใจมากขึ้นที่แม้เวลาจะผ่านไปหลายอึดใจแล้วแต่อัศนีก็ยังคงดูเป็นปกติดีอยู่นำซ้ำชายหนุ่มยังอุ้มทั้งคนและม้าที่ตนเองชุบชีวิตขึ้นมาไปส่งที่บนหน้าผาได้อีกเรื่อยๆจนครบขบวนตราบจนขบวนพ่อค้าวานิชเหล่านั้นจากไปไกลแล้วอัศนีก็ยังยืนเฉยโดยปราศจากทีท่าที่จะถึงซึ่งความตาย
1: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรม
5: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัสดิ์กลิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
1: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรม
0: ทว่าแทนที่อัศนีจะกล่าวสั่งเสียอะไรดังปกติของคนใกล้ตายชายหนุ่มกลับเผยยิ้มพรายราวกับไม่เกรงกลัวต่อมรณภัยที่กำลังจะมาถึงจนเจ้ามังกรรู้สึกประหลาดใจและยิ่งพิศวงใจมากขึ้นที่แม้เวลาจะผ่านไปหลายอึดใจแล้วแต่อัศนีก็ยังคงดูเป็นปกติดีอยู่นำซ้ำชายหนุ่มยังอุ้มทั้งคนและม้าที่ตนเองชุบชีวิตขึ้นมาไปส่งที่บนหน้าผาได้อีกเรื่อยๆจนครบขบวนตราบจนขบวนพ่อค้าวานิชเหล่านั้นจากไปไกลแล้วอัศนีก็ยังยืนเฉยโดยปราศจากทีท่าที่จะถึงซึ่งความตาย
3: ทำไมแกถึงยังไม่ตายสักทีล่ะ
0: สุดท้ายเจ้ามังกรก็ต้องเอ่ยถามขึ้นมาอย่างอดไม่ได้อัศนีแย้มยิ้มมุมปากให้กับมันแทนคำตอบก่อนจะชูมืออีกข้างที่เส้นชีวิตยังคงอยู่ครบถ้วนเป็นปกติให้ดูและอธิบายว่า มือข้างที่เส้นชีวิตถูกลบเลือนหายไปหมดในวันนี้คือมือข้างซ้ายซึ่งเป็นมือแห่งอดีตกาลเพราะอายุไขของพรหมนั้นยาวนานมากจนแม้เรามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วอายุไขของเราก็ยังยาวกว่ามนุษย์ปกติมากนักเส้นชีวิตบนมือมนุษย์จึงยาวไม่เพียงพอเลยต้องโอนถ่ายไปยังเส้นชีวิตในมือแห่งอดีตกาลด้วย
3: งั้นแกก็
0: เจ้ามังกรเอ่ยพลางเพ่งมองเส้นชีวิตบนฝ่ามือข้างขวาของอัศนีที่ยังคงความสมบูรณ์อยู่ทุกประการด้วยสีหน้าสุดบรรยายใช่อีกนานกว่าจะตายชายหนุ่มตอบด้วยยิ้มอันสดใสทว่าเจ้ามังกรกลับโมโหจนตัวมันเองสามารถรับรู้ถึงความร้อนที่มาประจุรวมกันอยู่ทั่วแผ่นหลังและใบหน้าได้
3: ไอ้บ้าเอ้ย
0: มันปล่อยความโกรธทั้งหมดให้ระเบิดออกมากับเสียงตวาดนั้นก่อนจะด่าทออัศนีเป็นชุดใหญ่แต่ชายหนุ่มก็ไม่ถือสาเพราะรับรู้ถึงวาระจิตของเจ้ามังกรได้ว่าใจจริงมันเพียงแค่รู้สึกเสียหน้าที่เป็นห่วงเขาจนหลุดท่าทีออกมาให้สังเกตเห็นได้เท่านั้นมิได้ฉุนเฉียวหรือขัดใจเพราะเขาไม่ได้ตายสมใจมันแต่อย่างใดชายหนุ่มจึงรอให้เจ้ามังกรบริพาสเขาจนพอใจแล้วจึงเอ่ยกับมันด้วยกังวานเสียงที่ยังคงความเป็นมิตรดุจเดิมสบายใจแล้วใช่ไหมถ้าสบายใจแล้วก็กลับกันเถอะว่าแล้วชายหนุ่มก็เหาะนำขึ้นไปด้วยสีหน้าแช่มชื่นตามปกติ
3: สบายใจบ้าเถอะสิ
0: เจ้ามังกรสะบดระคนหอบด้วยความเหนื่อยจากการเสียแรงบริพาสอัศนีไปยังขาดทุนแต่ถึงกระนั้นมันก็ยังบินตามอัศนีไปอยู่ดีใจเย็นลงบ้างหรือยังชายหนุ่มเอ่ยถามพลางหยิบเสื้อผ้าชุดเก่งที่ตากไว้กับคาคบไม้มาผลัดกับผ้านุ่งอาบน้ำผืนเดิมขณะที่เจ้ามังกรกำลังนอนเท้าแก้มอยู่ที่ริมตลิ่งด้วยท่าทีเมินเฉยอัศนีเห็นเช่นนั้นก็อดขำไม่ได้แน่นอนเขาตามวาระจิตเจ้ามังกรได้ตลอดจึงรู้กระทั่งว่ามันไม่ได้โกรธเขาแล้วแต่ทิฐิและอัตตาในตัวมันก็ทำให้มันปฏิบัติเช่นนั้นโดยไม่รู้ตัวเลยว่าสิ่งที่มันกำลังทำอยู่คือการเรียกร้องความสนใจในลักษณะที่เผ่ามนุษย์เรียกกันง่ายๆว่างอนนี่เธอไม่รู้ตัวหรอว่ากำลังทำอะไรอยู่ชายหนุ่มถามยิ้ม
3: มัง
0: เจ้ามังกรตอบหางเสียงตวัดด้วยเหตุผล2ประการประการแรกคือเพื่อรักษาภาพพจน์ให้อีกฝ่ายเข้าใจว่ามันยังโกรธอยู่และประการที่2มาจากเหตุที่มันเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะตอบคำถามอัศนีอย่างไรดีเธอไม่รู้จริงๆหรือว่ากิริยาที่เธอทำคือการเรียกร้องให้เราสนใจและไปง้อเธอคำว่าง้อทำให้เจ้ามังกรเบิกตาโพลงขึ้นพร้อมกับความร้อนที่แผ่กระจายไปทั่วใบหน้าของมัน
3: ง้อแกจะบ้าเหรอข้าเป็นบุรุษนะโว้ยทำไมข้าจะต้องให้บุรุษด้วยกันอย่างแกมาง้อด้วย
0: มันรีบหันมาเถียงด้วยสีหน้าแดงกำซึ่งไม่ได้มีมูลเหตุมาจากความโกรธนั่นสินะอาจจะเพราะเธอไม่มีเพื่อนเลยมั้งก็เลยต้องการให้คนอื่นๆสนใจอัศนีตอบพลางยิ้มขันกับสีหน้าท่าทางของเจ้ามังกร
3: เฮ้ยอย่ามาปรับปั๊มกันง่ายๆเลยแกมีหลักฐานหรือไงว่าข้าต้องการคนสนใจ ก็ท่าทางของเธอมันเหมือนกับเด็กถูกทิ้งไม่สิเด็กหัวรั้นดื้อดึงที่เอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่และต้องการให้ทุกๆคนตามใจแล้วพอถูกขัดใจหรือทำให้ไม่พอใจเข้าหน่อยก็เลยชายหนุ่มยังพูดไม่ทันจบเจ้ามังกรก็อ้าปากเถียงสุดเสียงทันที
6: บ้าไปใหญ่แล้วข้าเนี่ยนะเด็กถึงข้าไม่อายุยืนเป็นล้านล้านปีแบบแกแต่ข้าก็โตแล้วนะเว้ยข้าเป็นผู้ใหญ่แล้ว
3: มันพยายามยกเหตุผลต่างๆที่สมองคิดได้มาอ้างแต่พออัศนีหยอกว่าหน้าแดงแล้วมังกรมันก็นึกคำเถียงประโยคต่อไปไม่ออกราวกับต้องคำสาปและเมื่อแน่ใจว่าไม่มีทางเถียงชนะอัศนีได้เจ้ามังกรจึงเฉไปเรื่องอื่นแทนเพื่อรักษาหน้า
6: ไม่สนเว้ยข้าจะอาบน้ำบ้างละกลิ่นคาวเลือดจากก้นเหวติดตัวคลุ้งเลย
3: ว่าแล้วมันก็รีบโจรลงน้ำดำหนีไปกลางลำธารทันทีซึ่งอัศนีก็มองตามไปอย่างขบขันเธอยังมีอัตตาอยู่เยอะแต่เอาเธอยังไงเธอก็สะอาดและสว่างขึ้นมากว่าเมื่อก่อนเยอะแล้วชายหนุ่มปรารภก่อนจะเดินไปนั่งพักใต้ร่มไม้ที่อยู่ไกลๆกว่าเจ้ามังกรจะกลับขึ้นมาจากน้ำก็พลบค่ำแล้วเสียงขับร้องของอัศนีดังกังวานมาจากใต้ร่มไม้ซึ่งชายหนุ่มใช้เป็นที่พักพิงและเมื่อจับทำนองได้ว่าเพลงดังกล่าวคือเพลงที่อัศนีเคยร้องให้ฟังเมื่อคราวก่อนแต่มันกลับพลอยหลับไปเสียก่อนที่จะฟังจบเจ้ามังกรก็รีบทะยานเข้าไปนั่งฟังใกล้ๆราวกับถูกมนต์สะกดให้ลืมทิฐิที่เคยมีเมื่อตอนกลางวันไปจนหมดสิ้นฝ่ายอัศนีก็รับรู้ถึงความต้องการของเจ้ามังกรได้จากท่าทีของมันเขาจึงเปลี่ยนการขับลำแบบปกติมาเป็นการใช้ภาษาจิตเพื่อสื่อความหมายของบทเพลงให้เจ้ามังกรเข้าใจได้ในทันทีที่ขับบทเพลงไปถึงท่อนที่เจ้ามังกรเคยฟังค้างไว้อยากเป็นเหมือนเปลวเทียนส่องให้เห็นเป็นทางอยากเป็นเหมือนสะพานข้ามฝั่งส่งใจเสริมกำลังให้เธอนั้นก้าวเดินต่อไปเหนื่อยก็พักเอาแรงจะมัวท้อทำไมบนหนทางยังมีคนเหมือนเราในเมื่อยังมีลมหายใจก้าวไปให้สุดกำลังก้าวเดินไปไม่หวั่นขวากน้ำข้ามลำธารไม่หวั่นภูผามาร่วมเป็นกำลังใจทางแสนไกลร่วมฟันฝ่าเกิดเป็นคนจงอย่าหยุดยั้งเพื่อนร่วมทางจนอย่าอ่อนล้ามาร่วมเป็นกำลังใจจุดหมายคงอยู่ไม่ไกล
1: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตาตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรม
7: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
8: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
9: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กแว้นคุยสมบัติสำนวนแบบบ้าน านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูด2สุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
10: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูด2สุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
9: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
10: ้การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้
9: นนั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิด
10: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันภาคเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
4: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์ จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะสรุปยอดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีประชาชนเข้าร่วมกว่า26ล้านรายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
8: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
7: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
8: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
7: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
9: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีจากประชาชนหลังปิดระบบมียอดลงทะเบียนกว่า26ล้านรายพร้อมเชิญชวนร้านค้าใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังปิดระบบลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เวลา22นาฬิกาเมื่อวานนี้มีประชาชนลงทะเบียนกว่า26ล้าน 40,000 รายสะท้อนการตอบรับเชิงบวกต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดค่าครองชีพของรัฐบาลขณะที่ร้านค้าทั่วประเทศตอบรับเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักโดยร้านค้าใหม่ยังสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะที่ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพาสและผ่านการอนุมัติแล้วสามารถกดรับข้อตกลงและเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีนอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมเปิดใช้งาน AI นกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเพิ่มทักษะการค้าขายยุคดิจิทัลช่วยผู้ประกอบการรายย่อยวิเคราะห์ยอดขายบริหารสต็อกสินค้าและประเมินสุขภาพทางการเงินเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบและต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตถือเป็นพลัสที่รัฐบาลเพิ่มเข้ามาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อยสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำมากขึ้นผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลยืนยันไม่มีผู้ป่วยโรคอีโบลาเข้าไทยขอประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมพร้อมให้ความมั่นใจกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังกลุ่มผู้เดินทางที่มาจากพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มงวด
11: นางสาวปอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยพบว่าข่าวปลอมที่มีการส่งต่อมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งคือเรื่องของไวรัสอีโบลาเข้าไทยแล้วซึ่งรัฐบาลยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแต่ข้อเท็จจริงคือเป็นเคสที่เข้ามาตามปกติโดยในวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้เดินทางมาจากเขตติดโรคเป็นผู้หญิงชาวดีอาร์คองโกพอเดินทางมาถึงกรมควบคุมโรค ได้นำไปกักตัวที่สถาบันบำราศนราดูรตามมาตรฐานของการควบคุมโรคจากการซักประวัติพบว่าไม่มีประวัติสัมผัสโรคและได้มีการจองตั๋วกับประเทศต้นทางแล้วขอประชาชนอย่าสับสนวิตกกังวลกับข่าวปลอมทางนี้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการเฝ้าระวังในกลุ่มผู้เดินทางที่มาจากเขตโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องซึ่งจากการเฝ้าระวังผู้เดินทางที่เข้ามาประเทศระหว่างวันที่21ถึง25พฤษภาคมที่ผ่านมาจำนวน53รายไม่พบผู้ป่วยที่ต้องเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: จังหวัดตรังติดตามปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่แต่ละจุดอย่างใกล้ชิดพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2มิถุนายนนี้
12: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่ากรมอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในช่วงวันนี้ถึงวันที่2มิถุนายน2569ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นลมแรงโดยได้กำชับให้ทุกท้องถิ่นติดตามปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่แต่ละจุดอย่างใกล้ชิดรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้ขณะที่สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ามีฝนตกหนักมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลใดเข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆตลอด24ชั่วโมงอย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดตรังเกิดฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงส่งผลให้มีต้นไม้ใหญ่โค่นล้มจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายหลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

เติมถูกสร้างใหม่ต่อเติม EP ดีมอนเบาสร้างบ้านกันร้อนกันเสียงกันชื้นบ้านที่อยู่มานานแล้วสุดร้าวรั่วร้อนแก้ไขเสริมโครงสร้างเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดใช้วัสดุอย่างไรถามได้ในรายการช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบปรึกษาฟรีโทร0917893563 0917893563ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD โฟมบ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสรรชัยขนานและสุวิชาพารักษา

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านช่างรู้คู่บ้านมาแล้วครับมีทั้งระฆังมีทั้งกระดิ่งส่งเสียงนะครับเผื่อท่านที่ฟังอยู่แล้วก็เพลินนะครับได้ยินเสียงระฆังและก็กระดิ่งนี้นะครับช่างรู้คู่บ้านมาแล้วครับพบกันเป็นประจำครับทุกวันเสาร์เวลา 10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับ1ชั่วโมงเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะครับในเรื่องราวที่เราพูดคุยกันนะครับแล้วก็นําประสบการณ์นะครับจากหน้างานมาแชร์หรือว่ามาพูดคุยกันนะครับเผื่อท่านที่ติดตามนะครับก็จะได้อ้อที่บ้านฉันก็เป็นแบบนี้เหมือนกันที่บ้านเราก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเราจะแก้กันอย่างไรนะครับบางปัญหาแก้ได้หายขาดบางปัญหาแก้ได้แค่บรรเทานะครับแต่ว่าจะหายขาดหรือบรรเทานั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพของปัญหาในแต่ละปัญหานะครับแล้วก็ท่านที่ติดตามฟังรายการนะครับมีเขาเรียกว่ามีคำแนะนำมีข้อสงสัยมีความคิดเห็นก็สามารถที่จะทักทายส่งกันมาได้นะครับท่านติดตามฟังกันสดๆนะครับทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับวันเสาร์นั้นเราพบกันเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาส่วนวันอาทิตย์นั้นก็จะเจอกันวันอาทิตย์เวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับ2วันหยุดครับวันละ1ชั่วโมงนะครับติดตามกันก็จะมีผมสัญชัยขนานแล้วก็จะมีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่จะพูดคุยกันหรือว่าแชร์กันในรายการนะครับนอกจากฟังสดๆทางวิทยุแล้วนะครับท่านยังสามารถฟังกันได้ผ่านเว็บไซต์ที่ www.97qfm.com เพราะว่าบางท่านนะครับอาจจะไม่ได้ฟังวิทยุอยู่ในรถหรืออยู่ข้างนอกนะครับไม่ได้พกวิทยุไปหรือไม่มีใครถือวิทยุนะครับเดี๋ยวนี้ถ้าฟังวิทยุส่วนใหญ่ก็จะฟังจากในรถนะครับหรือบางคนก็อาจจะอยู่บ้านก็ฟังที่บ้านนะครับแต่ที่ไหนก็ได้ครับทั่วโลกแค่ท่านมีโทรศัพท์มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับเข้าเว็บไซต์ที่ www.97qfm.com นะครับท่านก็สามารถที่จะฟังนะครับรายการนะครับฟังเรื่องราวต่างๆเนื้อหาต่างๆของรายการหรือว่าเนื้อหาต่างๆที่ท่านสามารถติดตามแล้วก็ฟังได้ในทุกรายการนะครับก็สามารถที่เข้าไปฟังได้ในเว็บไซต์นะครับที่ www.97qfm นั่นเองนะครับwww.97qfm.com นะครับแต่ถ้าเกิดท่านจะฟังพร้อมเสียงพร้อมภาพเห็นภาพในสิ่งที่ผมพูดถึงนะครับก็สามารถติดตามได้ที่เพจนะครับเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับเข้าไปที่ Facebook นะครับแล้วก็ค้นหาเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพแล้วก็กดติดตามไว้ฟังได้ทุกรายการของสถานีนะครับหรือถ้าเกี่ยวกับเรื่องบ้านก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่เพจช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานหรือจะเป็น YouTube นะครับช่องช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานอันนั้นก็จะเป็นช่องทางที่ท่านสามารถติดตามแล้วก็ฟังพร้อมชมพร้อมฟังกันได้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องราวที่ขออนุญาตนำมาพูดคุยกันนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับต่อเนื่องจากเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ

ื้นกับผนังนะครับซึ่งตอนที่เราไปดูนะครับอย่างที่ผมคุยกันที่แล้วเราจะไปดูตอนแรกนะครับพอดีผมหาภาพที่ผมไปดูตอนแรกไม่เจอนะครับก็เป็นภาพที่ตอนที่เข้าไปทํานะครับก็เป็นปัญหาก็คือว่าพอเราใช้น้ํามันจะซึมขึ้นมาแต่มันออกมาจากจุดไหนเนี่ยมันก็จะหายากวิธีการแก้ที่ถูกต้องก่อนนะครับเราย้ําก่อนว่าวิธีการแก้ที่ถูกต้องคือต้องไปแก้ที่ต้นเหตุต้องไปแก้ที่จุดในห้องน้ํานะครับไปดูว่าน้ําที่มันออกจากอ่างล้างมือนะครับอ่างล้างมือหรือใช้น้ําทั่วไปแล้วนะครับแล้วน้ํามันทําไมถึงซึมออกนอกมันต้องไปไล่ตั้งแต่การเรื่องท่อภายในซึ่งอันเนี้ยนะครับมันจะเกิดจากท่อน้ําท่อระบายน้ําแน่นอนนะครับท่อระบายน้ําไม่ใช่ท่อน้ําดีแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะท่อน้ําดีนะครับน้ํามันจะมีอยู่ในท่อตลอดเวลานะครับถ้าไม่มีการล้างพื้นไม่มีการล้างใช้น้ําที่อ่างล้างหน้าน้ําก็จะไม่ซึมออกมาแต่ใช้น้ําที่อ่างล้างหน้าเมื่อไหร่นะครับน้ําก็จะซึมออกมาซึ่งอันนั้นเนี่ยต้นตอคืออยู่ข้างในแต่ตอนนี้ปัญหาคือแก้ที่ต้นตอยังไม่ได้ด้วยข้อจํากัดหลายๆอย่างหลายๆประการนะครับยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ที่ต้นตอได้จะบรรเทาหรือลดหรือป้องกันอย่างไรในโซนของภายนอกซึ่งนะครับผมก็แนะนําตอนนั้นก็ทําได้ก็คือการที่เราต้องไปอุดนะครับปลายทางนะครับการอุดปลายทางถ้ามันมีช่องว่างมีร่องแล้วตอนนี้มันแห้งนะครับเราก็สามารถใช้ตัวเขาเรียกว่าอีพ็อกซี่อินเจคชันนะครับอัดลงไปเพื่อไปเติมเต็มช่องว่างก่อนแต่นั่นหมายถึงว่าถ้าเราหยุดตรงนี้ได้น้ํานะครับมันจะไหลไปได้ทุกซอกทุกมุมมันก็จะไปออกตรงอื่นได้ถ้ายังไม่ได้แก้ที่ปลายต้นเหตุซึ่งอันเนี้ยเจ้าของอาคารก็บอกไม่เป็นไรเอาบรรเทาแค่นี้ก่อนนะครับเราก็เริ่มทำนะครับวันเสาร์ที่แล้วนะครับวันเสาร์ก็คือเข้าไปก็จะเป็นการสกัดนะครับพอดีผมตามไปทีหลังเนี่ยตอนที่สกัดก็สกัดเป็นร่องด้านข้างนะครับเพื่อเตรียมที่จะเอาอีพ็อกซี่อินเจคชันนะครับอัดลงไปปรากฏว่าพอสกัดแล้วนะครับเจอปัญหานะครับคือเจอน้ำนะครับเราสกัดนะครับก็คือเจอน้ำซึ่งถ้าเราสกัดเสร็จถ้าไม่เจอน้ำนะครับวิธีการที่เราทำเนี่ยครับพอเราสกัดหรือเปล่าผ่าไว้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเอาอีพ็อกซี่อินเจคชันนะครับอัดลงไปเดิมเนี่ยผมจะใช้ตัวไซลิงค์นะครับอัดลงไปแต่พอหลังจากสกัดหน้างานเนี่ยบางครั้งนะครับสิ่งที่เราอยากจะทำหน้างานตอนที่เห็นตอนแรกกับสิ่งที่จะทำได้จริงบางครั้งมันอาจจะไม่สามารถไปในทางเดียวกันได้เสมอแต่การประยุกต์การแก้ไขหรือการปรับวิธีการนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะปรับวิธีการหรือเปลี่ยนวิธีการที่หน้างานภายใต้การใช้วัสดุที่ป้องกันให้ได้หรือบล็อกให้ได้เช่นเดิมนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะนี่คือสิ่งที่เราอยากจะทำนะครับเพราะพอเราเจอปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยนะครับนี่ครับน้ำมันยังซึมออกมานะครับก็หาวิธีในการอุดทุกจุดเลยครับอุดทุกจุดเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำมันซึมขึ้นมาพอเราเริ่มอุดเนี่ยครับมันเหมือนกับตีวงให้มันแคบขึ้นน้ำที่เคยออกตรงนี้ก็หยุดน้ำที่เคยออกตรงนี้ก็หยุดมานะครับมาเจอตรงกล่องเนี่ยครับบัวที่ติดตั้งโชว์บนผนังนะครับซึ่งบัวเนี่ยตอนเคาะเราก็เคาะด้านล่างมันก็จะโปร่งก็สันนิษฐานนี่ก็ต้องบอกว่าสันนิษฐานจากหน้างานว่าบัวนี่นะครับเป็นบัวที่ติดตั้งโชว์ซึ่งข้างในมันก็จะกรวงนะครับแล้วก็เป็นไปได้ว่าน้ำที่มันออกมานะครับมันอาจจะขังอยู่ในนี้นะครับแล้วก็เจาะเลยครับเจาะรูเพื่อให้น้ำที่อยู่ข้างในออกแล้วก็เอาที่เป่านะครับเป่าเพื่อให้น้ำมันออกนะครับพอเป่ายิ่งเป่าน้ำก็จะออกนะครับหยุดพักหนึ่งสักพักหนึ่งอ้าวน้ำใหม่แล้วนะครับแสดงว่าน้ำมันยังอยู่ข้างในนะครับเพราะน้ำอยู่ข้างในนะครับอันเนี้ยนะครับก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับเพื่อป้องกันหรือบล็อกน้ำที่อยู่ข้างในนะครับเราก็เลยไปใช้ PU โฟมนะครับผมก็วิ่งออกไปหาซื้อ PU โฟมนะครับก็ได้ PU โฟมมาเป็น PU โฟมที่มันมีขนาดคือ500 ml กับ750 ml นะครับผมก็ซื้อมา2กระป๋องเลยกันเหนียวนะครับ750กับ500เพราะช่องอ่ะมันไม่เยอะเพราะ PU โฟมเนี่ยมันจะขยายตัวได้ถึง40เท่านะครับแต่พอหลังจากขยายตัวแล้วความแข็งของมันอาจจะไม่ได้แข็งเหมือนกับแบบ pure foam เนี่ยมันจะมีหลายชั้นคุณภาพผสมแล้วฟูนะครับฟูแล้วขยายตัวกี่เท่านะครับแห้งแล้วแข็งหรือนิ่มนะครับแบบสำเร็จรูปหรือต้องผสมเองนะครับในงานแบบนี้
ผสมเองมันจะ

0: ทำงานลำบากเพราะเราไม่มีเครื่องอัดเข้าไปนะครับต้องใช้สำเร็จรูปซึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้สำเร็จรูปนะครับในกระป๋องเนี่ยมันจะถูกบรรจุ PU โฟมไว้เราจะต้องเขย่าก่อนเขย่าเพื่อให้สารเคมีหรือ PU โฟมที่อยู่ข้างในนะครับมันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เวลาฉีดนะครับต้องเอาปลายเอาหัวกระป๋องนะครับคว่ำลงบางคนไม่รู้ครับใส่เสร็จปุ๊บก็ฉีดปกติเหมือนกับเราฉีดยากันยุงอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้ตัว PU โฟมมันจะไม่ออกมาวิธีการฉีดคือเราต้องเอาก้นกระป๋องขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็เอาไว้ตัวไอ้หัวฉีดนะครับอยู่ข้างล่างแล้วก็ฉีดไปนะครับเพื่อให้ PU โฟมอ่ะมันไหลออกมาเข้าไปข้างในซึ่งเขาจะมีหลอดให้ไอ้หลอดเนี่ยนะครับเวลาใช้ไปบางทีมันใช้ครั้งเดียวเพราะว่า PU โฟมมันเข้าไปอัดข้างในปุ๊บมันก็จะแห้งแข็งนะครับแต่ถ้าเกิดท่านจะใช้ซ้ําเนี่ยท่านก็ต้องคอยทําความสะอาดแล้วก็อัด PU โฟมเข้าไปนะครับแล้วก็ยืนดูครับมันก็จะเต็มขยายฟูข้างในนะครับแล้วมันจะค่อยๆล้นออกมาตามรูเล็กๆที่เราเจาะเพื่อที่จะเอาน้ําออกนะครับรูเล็กๆช่องว่างเล็กๆนะครับมันก็จะขยายตัวแล้วก็ดันออกมานะครับเสาแค่นิดเดียวเองนี้นะครับผมใช้ไอ้กระป๋อง750 มล.ไปจนหมดเลยนะครับแล้วมันก็ฟูจริงๆไอ้ฟูที่ออกมาข้างนอกเนี่ยนะครับเยอะกว่าที่มันอยู่ข้างในเหมือนกันนะครับเพราะข้างในพอมันเต็มเนี่ยนะครับมันก็จะดันออกข้างนอกแต่บางจุดเนี่ยเราอุดไว้เพื่อให้มันขยายฟูจนเต็มข้างในนะครับอ่ะอันนี้เราเรียกว่าเป็นการเพิ่มการป้องกันโดยที่ไม่ได้อยู่ในกระบวนการในงานซ่อมเห็นไหมครับผมนึกบอกว่างานเนี้ยนะครับพาช่างไปทำเนี่ยหลังจากทำเสร็จเนี่ยขาดทุนไป600 กว่าบาทนะครับเพราะวัสดุที่ไปดูแล้วประเมินการใช้กับการใช้งานจริงนะครับมันถูกปรับเปลี่ยนนะครับถูกปรับเปลี่ยนนะครับทั้งหมดเนี้ยนะครับแต่เมื่อไรนะครับที่เริ่มทำแล้วผมถึงบอกว่าจบแต่เจ็บหรือถึงเจ็บก็ต้องทำให้จบนะครับไม่ว่าจะจบแต่เจ็บหรือเจ็บแล้วก็ต้องทำให้จบนะครับก็ต้องทำเพราะอันเนี้ยนะครับผมก็มีวัสดุแล้วก็ไปอยู่กำกับนะครับการทำกับทีมพลพรมพุ้ยนะครับพลพรมพุ้ยนะครับลงมือทำช่างรู้คู่บ้านลงมือถ่ายนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือการผสมต่างๆนะครับมันต้องมีสัดส่วนนะครับในหลายตัวเพราะงั้นผมก็เลยต้องไปกำกับเพื่อนหนึ่งให้ได้ตามสัดส่วนให้ได้ตามขั้นตอนนะครับที่อยากจะได้นะครับอันนี้เป็นการแก้ปัญหานะครับระหว่างทางนะครับเราก็ต้องเพิ่มวัสดุเข้าไปนะครับก็อัดเข้าไปแล้วก็รอครับเพราะว่า PU โฟมพวกนี้มันขยายตัวเร็วนะครับประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับมันก็จะเริ่มแห้งเริ่มเช็ดตัวนะครับปรากฏว่าเราทิ้งไว้จนแห้งเราก็ไปกินข้าวพักเที่ยงนะครับพอกลับมาดูตอนบ่ายปรากฏว่ามันยังมีน้ำที่ออกมาครับพอน้ำที่ออกมาปั๊บเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับไอ้การที่มีน้ำออกมาเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วครับต้องรื้อครับสุดท้ายนะครับทีมช่างตัดสินใจนะครับในการตัดบัวโชนะครับออกมาส่วนหนึ่งแล้วก็ถอดออกมานะครับซึ่งบัวที่ตัดเนี่ยนะครับมันก็จะตัดในแนวที่น้ำมันออกมานะครับสิ่งที่เราเจอคือบัวที่ก็โชว์มาตั้งแต่ต้นตึก 3-4 ชั้นนี่นะครับล่างสุดเนี่ยเป็นโพรงแต่ขึ้นมาประมาณสัก30 เซนหรือ40 เซนนะครับหยอดคอนกรีตหมดเลยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าตอนที่เขาทำเนี่ยเขาทำยังไงนะครับว่าไอ้เสาไอ้ตัวบัวโชว์นี่นะครับข้างในเนี่ยฐานมันโพรงแต่ขึ้นมา30 หรือ 40 เซนโดยประมาณนะครับกลายเป็นว่าตันอยู่ข้างในเวลาตอนที่สกัดนะครับดันไปเจาะตรงที่ตันซึ่งสกัดยังไงมันก็จะยากแล้วนะครับเราก็เลยเปลี่ยนตำแหน่งตัดในรอยต่อของมันพอตัดออกมาแล้วก็ยกออกครับก็ยกออกมาทางแผงเลยเราก็จะเห็นว่าข้างในมันมีฟิวโฟมที่ขยายตัวไว้อยู่จนเต็มนะครับจนเต็มแล้วก็จนล้นออกมานะครับอันนี้สกัดออกครับสกัดออกเสร็จก็ทำความสะอาดครับทำความสะอาดเป่าฝุ่นทีนี้นะครับเราถึงมองเห็นจุดที่ทำให้น้ำมันค่อยๆซึมออกมานะครับน้ำที่มันซึมออกมานะครับมันก็จะค่อยๆซึมออกมาทีละนิดซึ่งอย่างที่ผมบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับที่ทำให้ท่านดูเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาหรือเป็นการป้องกันที่ปลายเหตุมากๆนะครับเพราะว่าน้ำมันวิ่งมาจากไหนไม่รู้แต่มันมาซึมขึ้นตรงจุดที่เป็น ตามขอบพื้นชนผนังขอบเสานะครับมันก็วิ่งมาเพราะน้ำที่มาจากข้างในนะครับเราไม่สามารถรู้ทิศทางของน้ำได้นะครับถ้าต้องการรู้ทิศทางของน้ำจริงๆก็สามารถทำได้ไหมสามารถทำได้ครับนั่นหมายถึงว่าต้องมีเครื่องวัดซึ่งเครื่องวัดอุปกรณ์พวกนั้นนะครับผมไม่ได้มีเพราะว่าช่างรู้คู่บ้านไม่ได้รับในการที่จะสำรวจเพื่อที่จะวิเคราะห์แล้วก็หาแนวทางแต่ผมอาจจะสำรวจจากปัญหาจริงนะครับแล้วก็คุยวิธีการในการซ่อมและในการแก้ไขโดยไม่ได้ใช้เครื่องมือที่เป็นไฮเทคโนโลยีแต่เป็นนะครับสองมือนะครับสองมือสองตานะครับจากประสบการณ์ลงไปคลุกคลีในการหาแล้วก็เจาะนะครับที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาก็เราก็จะหาแล้วก็เจาะเจอว่าอ่ะไอจุดแบบนี้นะครับมันมาจากตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นจุดใกล้เคียงที่เราสามารถหาเจอในแต่ละจุดของของปัญหานะครับอ่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะเราก็รู้แล้วน้ำมันมาจากนี้นะครับเราก็เช็คไปเปิดปิดน้ำจากในห้องน้ำส่วนนี้นะครับแล้วดูว่าน้ำมันไหลออกมาไหมจนนะครับรู้ว่ายังไงเนี่ยนะครับเราแก้ที่ต้นเหตุไม่ได้ตอนนี้เพราะเนี้ยเราต้องหยุดตรงนี้ก่อนเพราะขั้นตอนในการป้องกันต่อไปเนี่ยครับเรื่องของการใช้อีพ็อกซี่เจคชั่นอะไรพวกเนี้ยนะครับมันไม่สามารถที่จะทำในขณะที่มีน้ำเปียกๆได้เราก็ต้องอุดครับอุดทุกจุดนะครับพออุดเสร็จปั๊บนะครับมันก็จะก้มๆเงยๆเพราะว่ามันเตี้ยมันต่ำนะครับผมก็ก้มๆเงยๆจน นะครับทำอยู่กับช่างนะครับแล้วก็หาวิธีส่องนะครับเพื่อให้น้ำมันหยุดให้ได้เราทำจนสุดท้ายนะครับกับทีมงานของพลพรมปุ๋ยนะครับน้ำมันหยุดนะครับพอน้ำหยุดเสร็จปุ๊บเราก็รอเพื่อให้ความชื้นมันลดลงแล้วผมก็มีตัวเป่าความร้อนนะครับเป็นการเป่าเพื่อไล่น้ำไล่ความชื้นออกไปนะครับพอเราไล่เสร็จปุ๊บเราก็จะรู้แล้วว่าจุดไหนที่มันมีโอกาสซึมขึ้นมาระหว่างเรารอนะครับแจ็คพอตแตกจะพอตแตกเพราะว่ามีคนเปิดเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็ไปใช้น้ำแล้วทำไมน้ำมันหยุดแล้วทำไมมาอีกนะครับก็พลาดตรงที่ว่าเราคิดว่าเสาร์อาทิตย์นะครับไม่มีใครใช้นะครับดันมีคนใช้ก็เลยนะครับรอใหม่จนกว่าจะแห้งแล้วก็เป่ากันไปนะครับหลังจากนั้นแหละครับถึงจะมาสู่ขั้นตอนในการ เริ่มงานแก้ไขนะครับนี่ครับขั้นตอนในการแก้ไขเนี่ยนะครับจะเป็นการผสมเล็กน้อยนะครับจะน้อยจะมากจะปานกลางนะครับการใช้วัสดุเหล่านี้นะครับผมจะใช้วิธีการชั่งนะครับใช้วิธีการชั่งครับการชั่งน้ำหนักนะครับมันจะเป็นเครื่องมือนะครับที่ดีนะครับการชั่งน้ำหนักนั้นจะเป็นเครื่องมือที่ดีแล้วก็เป็นขั้นตอนในการทำงานนะครับที่ได้คุณภาพนะครับได้คุณภาพได้ความได้มาตรฐานแล้วก็ได้คุณภาพนะครับเพราะอีพ็อกซี่ที่เราจะใช้เนี่ยครับเราจะชั่งน้ำหนักซึ่งตาชั่งเนี่ยนะครับถ้าผมใช้งานแบบเยอะๆผมก็จะมีตาชั่งตัวใหญ่แต่ถ้าใช้งานน้อยๆก็จะใช้ตาชั่งตัวน้อยแบบนี้นะครับตาชั่งตัวน้อยแบบนี้นะครับชั่งได้ถึง10กิโลนะครับแต่เวลาเราชั่งอีพ็อกซี่นะครับมันก็แค่เป็นกรัมนะครับไม่เป็นกิโลหรือถ้าชั่งทั้งเดียวนะครับชุด2กิโลเนี่ยนะครับมันก็สามารถผสมกันได้เลยทีเดียวแต่ถ้าเราแบ่งใช้นะครับเราก็ควรจะแบ่งมาชั่งแล้วก็มาผสมนะครับเราก็ตาชั่งนะครับตาชั่งสีเหลืองตาชั่งคู่ช่างรู้คู่บ้านโลโก้ช่างรู้คู่บ้านชื่อช่างรู้คู่ก็สีเหลืองนะครับผมก็เลยสีเหลืองมาเก็บไว้เป็นการใช้งานนะครับก็ช่างน้ำหนัก2ต่อ1ครับช่างเสร็จไม่ได้กวนด้วยมือนะครับใช้สว่านปั่นเห็นไหมครับเราใส่นะครับเข้าไปนิดเดียวเองนะครับไม่เยอะแต่เวลาผสมนะครับใช้วิธีปั่นครับเพราะการปั่นด้วยสว่านนั้นนะครับมันจะทำให้การแตกกระจายของอีพ็อกซี่ที่มันอยู่ในกระป๋องเนี่ยครับ A และ B มันจะทำให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเราก็ใช้สว่านปั่นนะครับปั่นประมาณสัก 3-4 นาทีนะครับก็ดูว่าอีพ็อกซี่มันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วถึงนำไปใช้งานการนำไปใช้งานก็คือการที่เราใช้อีพ็อกซี่นะครับไปอัดลงไปในร่องรอยร้าวของพื้นตอนที่ไปดูเราเห็นรอยร้าวรอยต่อระหว่างพื้นชนผนังแต่พอหลังจากกรีดออกมานะครับปรากฏว่ามันแตกอยู่ที่ผิวนะครับผมก็เลยใช้วิธีว่าแบบนี้นะครับเราใช้ไซลิงอัดลำบากก็ใช้วิธีว่าราดเลยครับ ราดเพื่อให้มันซึมลึกลงไปตามแรงโน้มถ่วงไม่ต้องถึงขั้นในการอัดเพราะถ้าอัดจริงๆนะครับตัวไซลินเนี่ยมันต้องอัดกับรอยร้าวที่มีความกว้างเพื่อนะครับให้สามารถอัดน้ำยาเข้าไปได้นะครับแต่แบบนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องของรอยร้าวเรื่องของผิวหยาบของรูพรุนนะครับผมก็เลยใช้ตัวอีพ็อกซี่นะครับราดพอราดลงไปนะครับมันก็จะซึมลงไปในเนื้อคอนกรีตได้ไม่ลึกเพราะด้วยความที่อีพ็อกซี่มันมีเนื้อนะครับตรงจุดไหนที่มีช่องว่างมีรอยแตกมันก็จะลงไปเยอะตรงจุดไหนที่มีช่องว่างหรือรอยแยกน้อยก็จะลงมาน้ำยาก็จะลงไปน้อยแต่น้ำยาจะทำหน้าที่ซึมลงไปตามร่องของรอยร้าวหรือรอยแตกนะครับซึมลงไปขณะเดียวกันครับมันก็จะซึมอยู่ตามรูพรุนของผิวปูนที่เราขัดนะครับนี่ก็ราดจนราดลงไปนะครับราดไปจนทั่วเลยนะครับจนเส้นที่ทำไว้นะครับจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่อันตรายเพราะว่ามันเป็นจุดที่เราสกัดออกมานะครับแล้วมันเป็นจุดใกล้กับตำแหน่งของน้ำที่ออกมาจากในห้องน้ำนะครับเราก็จะเปลืองอันนี้เปลืองอีพ็อกซี่อินเจคชั่นเพราะผสมแล้วราดแบบให้มันล้นเลยนะครับการที่มันล้นอยู่ผิวหน้านะครับนั่นหมายถึงว่ามันจะค่อยๆซึมลงตามแรงโน้มถ่วงแต่อาจจะไม่ได้ลึกเท่ากับการใช้เครื่องอัดน้ำยาลงไปหรือใช้ตัวไซลิงอัดน้ำยาลงไปนะครับมันจะไม่ได้ลึกขนาดนั้นนะครับแต่มันสามารถซึมลึกลงไปอยู่ในรูพรุนของผิวคอนกรีตทีนี้นะครับเราก็ทำแบบนี้จนเต็มพอเต็มเสร็จปั๊บนะครับเราทำงานต่อไม่ได้เพราะเราจะทำงานต่อได้เมื่ออีพ็อกซี่ตัวนี้แห้งแล้วซึ่งมันจะแห้งแข็งนะครับเพราะฉะนั้นครับวันแรกนะครับเราก็เลยได้ตั้งแต่การสกัดแล้วแก้ปัญหาเรื่องรั่วซึ่งใช้เวลาไปนานมากกว่าจะจับจุดที่มันออกมาได้นะครับแล้วแก้ปัญหานะครับก็ต้องแค่ทีละปลอกเพราะว่าแก้จุดนี้มันซึมตรงนู้นนะครับแล้ววัสดุที่เราใช้นะครับบางทีมันก็ไม่สามารถที่จะเรียกว่าใช้กับพื้นผิวที่เปียกชื้นได้แต่ด้วยความที่ผมมีตัวนี้ครับอันนี้พูดถึงนะครับอยู่เรียกว่าอยู่ข้างกายพอดีนะครับข้างกายในห้องส่งนะครับตัว KB410 เนี่ยนะครับขออนุญาตพูดถึงตัวนี้ KB410 เนี่ยครับมันจะเป็นวัสดุประเภทหนึ่งนะครับเราเรียกว่าอยู่ในกลุ่มของวัสดุอุดรอยต่อนะครับส่วนใหญ่เวลาเราไปซื้อของนะครับเราก็จะถามว่าซิลิโคนหลอดนึงอะคริลิกหลอดนึงแดปหลอดนึงนะครับแต่จริงแล้ววัสดุประเภทนี้เขาเรียกว่าวัสดุอุดรอยต่อมีตั้งแต่ซิลิโคนอะคริลิกโพลีรีเทนนะครับแล้วก็โมไดโพลิเมอร์แล้วก็โมดิฟายซิลิโคนผสมโพลิเมอร์เห็นไหมครับวัสดุอุดรอยต่อมันมีหลายชั้นคุณภาพซิลิโคนอะคริลิกคืองานใช้ทั่วๆไปนะครับไปใช้กับงานทั่วๆไปนะครับส่วนโพลิยูเทนเนี่ยจะใช้งานที่มันมีคุณภาพมากขึ้นส่วนตัวนี้นะครับมันมีความก็เรียกว่าเป็นการผสมนะครับผสมระหว่างโพลิยูเทนกับโพลิเมอร์แล้วก็จะมีตัวอะคริลิกนะครับเป็นโมดิฟายเราเรียกว่าโมดิฟายนะครับหรือนะครับเวลาท่านถามว่าเอ๊ะเราไปใช้กับตรงไหนบ้างอันนี้แหละครับคือจุดที่เราใช้ในการสิวเนื่องจากน้ำมันไหลรินๆนะครับวัสดุที่ไปอุดในขณะที่น้ำไหลเนี่ยมันจะหายากผมก็ใช้ตัวเนี่ยครับ KBC10 บาดเข้าไปอุดเข้าไปอัดเข้าไปตามจุดที่มันมีน้ำซึมซึ่งมันสามารถทำในขณะที่เปียกชื้นได้เปียกน้ำได้นะครับหรือนะครับถ้ามันมีร่องมันมีช่องเราก็สามารถเอาตัวนี้นะครับอัดเข้าไปในช่องแต่ไม่เหมาะกับการทาบางท่านบอกโอ้มันใช้ได้ก็เอาไปทาไม่ได้นะครับวัสดุบางอย่างมันเหมาะกับการที่จะต้องลงไปอยู่ในร่องรอยแตกเพื่อเป็นการบล็อกร่องรอยแตกเช่นเดียวกับตัวอีพ็อกซี่อินเจคชั่นที่มันจะลงไปอยู่ตามร่องรอยร้าวและรูพรุนของผิวคอนกรีตนะครับอันนี้คือการที่เราใส่น้ำยาลงไปนะครับพอเราอัดน้ำยาลงไปนะครับเราก็รออย่างเดียวเลยครับทีนี้รอให้น้ำยานะครับแห้งซึ่งนั่นไม่ว่าหมายความว่าวันเสาร์พอเราทำเสร็จนะครับถ้ารอนะครับกว่าจะได้ตำต่อก็ค่ำพอดีเพราะงั้นเรารอให้มันแห้งก็คือวันเสาร์เราหยุดดูที่การที่เอาน้ำยาราดลงไปนะครับน้ำยาราดลงไปในร่องนะครับผมก็คอยเฝ้าว่าอันไหนลงเต็มไม่เต็มจะบล็อกยังไงนะครับบางครั้งนะครับเราต้องเตรียมอุปกรณ์วัสดุสิ้นเปลืองไปเพิ่มเพราะมิฉะนั้นนะครับมันจะทำงานต่อลำบากก็ต้องวิ่งไปหาซื้อของช่างก็จะเสียเวลานะครับวันเสาร์นะครับเราก็อัดน้ำยาแล้วก็ปล่อยไว้ครับซึ่งวันเสาร์นั้นนะครับก็เป็นวันเสาร์ที่ ผมเองก็จัดรายการผ่านเสียงตามสายวันอาทิตย์นะครับผมก็เอาเรื่องนี้มาคุยไปแล้วรอบนึงนะครับแต่วันนี้มาคุยอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เห็นขั้นตอนในการทำงานแบบครบแล้วก็สมบูรณ์แบบนะครับอ่ะนี่คือในช่วงของวันเสาร์ที่เราทำกันนะครับพอวันเสาร์นะครับเพื่อที่จะรอมันแห้งนะครับผมก็ทิ้งท่านคืนเลยเราก็กลับบ้านกันในวันเสาร์นะครับวันอาทิตย์ที่แล้ววันอาทิตย์แล้วเป็นช่วงยาวนะครับวันอาทิตย์ที่แล้วก่อนที่มาจัดรายการนะครับผมก็ไปทำตัวเนี้ยต่อเพราะวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจากวันเสาร์ที่เราทำกันไปวันอาทิตย์ที่เราไปทำต่อทำอะไรบ้างช่วงที่2ครับช่างรู้คู่บ้านจะพาท่านมาดูว่าหลังจากที่เราใช้อีพ็อกซี่อินเจคชั่นไปอุดบล็อกตามผิวช่องว่างแล้วตัวบล็อกชั้นที่2ตัวประสานหรือการทำงานชั้นที่2เป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงที่2กลับมาพูดคุยกันต่อกับรายการช่างรู้คู่บ้านกับผมสัญชัยกนันท์ครับไปพักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD โฟมบ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
3: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD โฟมบ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
0: ครับกลับมาช่วงที่2นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับวันนี้ก็วันนี้ยังคงเป็นภาพอย่างเดียวก่อนนะครับจริงๆผมก็มีโอกาสขอบคุณแฟนรายการนะครับ FC ที่ติดตามแล้วก็แนะนำว่าควรจะปรับควรจะเพิ่มตรงส่วนไหนบ้างนะครับท่านที่ติดตามรายการนะครับก็สามารถที่จะแนะนำได้นะครับท่านสามารถส่งคำแนะนำว่าอยากให้ใส่อะไรเข้าไปในระหว่างการจัดรายการหรืออะไรเรื่องอะไรนะครับเพราะว่าผมเองนั้นนะครับนำประสบการณ์จากหน้างานนะครับที่ไปเฝ้าทำนะครับเขาเรียกว่าขายพร้อมสอนรับทำนะครับในการแก้ปัญหาบ้านนะครับปลูกบ้านเติมสุขนะครับซ่อมนะครับรีโนเวทปรับปรุงได้นะครับสอบถามได้นะครับท่านอยากจะสร้างบ้านสักหลังนึงจะหาใครสร้างดีปรึกษาที่ช่างรู้คู่บ้านได้นะครับอยากจะต่อเติมห้องครัวห้องน้ำห้องนั่งเล่นกั้นห้องก็สามารถที่จะปรึกษาได้นะครับหรือจะรีโนเวทบ้านปรับปรุงนะครับก็สามารถที่จะปรึกษาได้นะครับวันนี้นะครับช่างรู้คู่บ้านเนี่ยนะครับนอกจากว่าผมทำรายการนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้วัสดุแล้วนะครับก็ท่านที่จะใช้วัสดุก็สามารถที่จะสอบถามได้นะครับว่าวัสดุแบบนี้นะครับจะใช้อย่างไรซื้อที่ไหนนะครับเป็นอย่างไรใช้อย่างไรเนี่ยสอบถามได้นะครับก็ให้คำปรึกษาได้แล้วก็มีวัสดุรองรับนะครับโทรเข้ามาหรือพูดคุยกันนะครับท่านสามารถโทรเข้ามาคุยกันสดๆในรายการนะครับอันนี้โทรในรายการเนี่ยก็โทรมาได้ที่02-276-3632นะครับ02-276-3632นะครับหรือนะครับอันนั้นคือเบอร์โทรนะครับ02-276-3632แล้วก็02-276-3633นะครับ2เบอร์ที่ท่านสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันนะครับส่วนท่านที่จะสอบถามแล้วก็จะปรึกษาส่งรูปภาพมาก็สามารถแอดไลน์ผมได้นะครับ ID line นะครับท่านจด ID line ได้ID line คือ @sign สัญชัยเครื่องหมาย @sign แล้วก็ SUNCHAI สัญชัยนะครับอันนั้นคือ ID line นะครับหรือท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถส่งข้อความมาผ่านทางเพจทาง inbox ส่งได้ทุกช่องทางครับท่านสามารถทักทายสอบถามกันมาได้ทุกช่องทางนะครับผมก็จะหาคำตอบให้กับท่านนะครับส่วนท่านบอกว่าอย่างขอบคุณนะครับพี่ที่มีโอกาสได้คุยนะครับผมขออนุญาตไม่เอ่ยนามก็แล้วกันนะครับแต่ถ้าพูดไปพี่แกฟังอยู่ก็จะรู้ต้องขอบคุณเพราะว่าบางทีเรามีเขาเรียกว่ามีคนที่บอกมานะครับคนที่จะบอกเราตรงๆในจุดอ่อนหรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงนะครับส่วนใหญ่ไม่มีใครกล้าพูดเพราะอะไรครับพูดไปเขาจะเปลี่ยนที่หน้าเราไหมนะครับแต่ท่านไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับท่านที่คอมเมนต์หรือตินะครับรายการต้องการนู่นนี่นะครับบอกได้เลยครับไม่เรียกว่าไม่มีความขุ่นเคืองใดๆแล้วผมชอบด้วยนะครับผมก็บอกว่าตั้งแต่ผมทำงานเนี่ยนะครับเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราจะมีลูกน้องเวลาลูกน้องพูดตรงๆนะครับส่วนใหญ่เจ้านายจะไม่ค่อยชอบจะชอบประจบเอาใจได้กับพี่ดีกับท่านได้กับผมดีได้กับพี่ดีกับผมเหมาะสมกับท่านนะครับเวลาเจ้านายสูบบุหรี่และจะเขี่ยบุหรี่ก็เอามือรับได้อย่างเงี้ยนะครับอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นการเอาใจเอาใจนะครับแต่ถ้าเราไปเจอลูกน้องที่ทำงานบางครั้งเนี่ยเขาสามารถที่จะพูดตรงไปตรงมาแล้วดูกันที่ผลงานอย่าดูกันที่การพูดแล้วโดยเฉพาะปัจจุบันนะครับเวลาเราทำงานเนี่ยเรามีเด็กรุ่นใหม่วันนี้นะครับผมอาจจะเลยวัยของการทำงานแล้วเพราะว่ามันเลยหลัก6นะครับแต่นะครับคนที่ทำงานบางคนอายุ60กว่าก็ยังทำงานอยู่นะครับจริงๆวันนี้ผมก็ทำงานอยู่เพียงแต่ว่าไม่ได้ทำอยู่กับการเป็นลูกจ้างใครแต่บางคนอายุอาจจะ40 50 50กว่าทำงานอยู่นะครับแล้วมีลูกน้องหรือพนักงานเข้ามาใหม่นะครับที่จบใหม่นะครับแต่ละสถาบันก็จะมีการพูดคุยหรือความกล้าไม่เหมือนกันถ้าเราไปเจอคนที่มีความกล้าแสดงออกกล้าคิดกล้าทำนะครับท่านลองเปิดโอกาสให้เขาคิดและทำในสิ่งที่คนรุ่นใหม่อยากทำแล้วท่านก็ค่อยดูนะครับท่านจะได้เรื่องราวใหม่ๆและท่านก็จะมีความคิดใหม่ๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ท่านที่ฟังรายการแล้วอยากที่จะเสนอแนะนำนะครับท่านสามารถส่งนะครับประโยคสวยงามไม่สวยงามรับได้หมดครับไม่ต้องกลัวครับขนาดว่าผมทำโพสต์ขึ้นเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยครับมีคนด่าผ่านเพจผ่านเฟซบุ๊กผมยังไม่โกรธเลยเพราะมุมมองของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับก็ฝากนะครับท่านสามารถตินะครับชมไม่เป็นไรครับติรายการส่งมาทางไลน์ได้เลยนะครับที่ ID line @สัญชัยครับ@แล้วก็ SUNCHAI @สัญชัยเพราะถ้าท่านติแล้วก็เสนอแนะมานะครับการปรับเปลี่ยนมันก็จะเป็นประโยชน์กับทางสถานีเป็นประโยชน์กับท่านที่ชมรายการอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมคือตอนนี้มีพี่เขาแนะนำแล้วว่าจริงๆตอนนี้เราก็ขึ้นแต่ภาพนะครับลองเอาเป็นวิดีโอเป็นคลิปอะไรมาให้เห็นนะครับอาจจะขึ้นอีกจอนึงไปนะครับเดี๋ยวผมอันนี้ต้องเตรียมเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่ผมต้องเอาคลิปขึ้นมาด้วยเนี่ยผมต้องใช้เวลาเตรียมนิดนึงเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะไม่สามารถที่จะมาแบบจิ้มจวนได้ต้องเตรียมล่วงหน้านะครับเดี๋ยวอาทิตย์ถัดไปหรือพรุ่งนี้วันอาทิตย์เรามีรายการอีกตั้ง2ช่วงเวลาของวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นถ้าผมเตรียมทันก็จะเตรียมให้ว่านี่แหละครับเรื่องอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองเอาว่าอันเนี้ยวิดีโอที่เราทำนะครับบางทีการเห็นวิดีโอมันอาจจะดีกว่าภาพนิ่งอย่างเดียวนะครับอันนี้คือคำแนะนำจากท่านที่ติดตามแล้วก็เป็น FC นะครับแล้วก็อันเนี้ยครับเขาเรียกว่าเป็นความหวังดีจริงๆที่บอกมาเพราะบางทีผมก็นั่งนึกไม่ออกเพราะก็พูดมาใช่เรามีอยู่แต่ทำไมเรามองข้ามมันไปเอ๊ะทำไมเราไม่เอามาใช้นะครับอันนี้ประมาณนี้นะครับอ่ะเรามาเรื่องราวการซ่อมของเราต่อนะครับหลังจากเราทิ้งไว้1วัน1คืนนะครับเราก็ไปเจอว่าอีพ็อกซี่ที่เราทำไว้แห้งแล้วนะครับบางส่วนมันเป็นฟิล์มหนาด้วยซ้ำนะครับแล้วก็มีจุดหนึ่งที่น้องเขาเอาไปเทตรงร่องมันกว้างประมาณเซนหนึ่งความลึกน่าจะประมาณสัก 2-3 เซนด้วยความที่น้ำยามันเหลือพอไปราดปุ๊บนะผมบอกว่างานเข้าแล้วนะครับไอ้ร่องตรงนั้นนะครับมันจะกลายเป็นวัสดุที่แห้ง แข็งอยู่นะครับซึ่งก็เป็นจริงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็เท่ากับเป็นการป้องกันไม่ให้น้ำมันซึมลงไปในร่องพื้นนั้นในตัวอ่ะนะครับพอมันแห้งแข็งแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับคือการที่เราจะต้องโปซ่อมนะครับเดี๋ยวนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการที่เราจะต้องโปซ่อมลงไปนะครับเพราะฉะนั้นโปซ่อมลงไปปุ๊บเนี่ยนะครับนี่ครับวันถัดไปเราก็เตรียมอันนี้ก่อนเลยครับติดเทปกาวครับเพราะว่าพอน้ำยาตัวอีพ็อกซี่อินเจคชั่นนะครับมันลงไปแล้วนะครับคำถามคือแล้วทำไมตอนที่ราดน้ำยาไม่ใส่ตัวเทปกาวลงไปเพราะผมต้องการให้น้ำยาเนี่ยนะครับมันลงไปอยู่ในร่องที่เรากรีดและล้นออกมาด้านข้างถ้าท่านสังเกตนะครับจะเห็นว่ามันล้นออกมาด้านข้างการที่มันล้นออกมาด้านข้างนะครับเท่ากับว่าด้านข้างที่เรากรีดไปไม่ถึงนะครับและมันเป็นทรายล้างเนี่ยน้ำยามันก็จะถูกซึมลงไปอยู่ในทรายล้างด้วยนะครับมันก็จะเป็นการบล็อกหรือป้องกันไว้ให้ในตัวแต่จุดที่เราจะซ่อมนะครับก็คือจุดที่เราผ่านะครับเราก็ใช้อีพ็อกซี่นะครับในงานซ่อมเพราะในการใช้อีพ็อกซี่ในงานซ่อมเพื่อให้มันเป็นแนวสวยงามเราก็ต้องเอาเทปกาวเนี่ยครับไปติดไว้นะครับพอเราใช้เทปกาวติดเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ครับงานซ่อมก็เริ่มขึ้นเห็นไหมครับช่างอีกแล้วครับช่างอีกแล้วครับช่างรู้คู่บ้านช่างฝีมือหรือช่างมันเถอะช่างหัวมันช่างปะไรนะครับแต่วันนี้ครับเราเป็นช่างรู้คู่บ้านช่างทุกครั้งที่ต้องใช้วัสดุที่ต้องการคุณภาพแล้วก็มาตรฐานของวัสดุนะครับวัสดุบางอย่างกะได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมมีให้ดูว่าไอเนี้ยผมไม่ช่างผมกะเพราะมันไม่มีผลกับความคลาดเคลื่อนของสัดส่วนสักเท่าไหร่นะแต่นะครับอันเนี้ยเป็นอีพ็อกซี่ที่เราเรียกว่าถ้าท่านคุ้นเคยผมก็จะเรียกบ่อยๆคือ KB32 ไองานซ่อมตัวนี้นะครับเป็นช่องว่างประมาณเซนถึง2เซนนะครับความกว้างประมาณ2เซนความลึกประมาณครึ่งเซนถึง1เซนนะครับเราสามารถใช้อีพ็อกซี่มอต้าโปซ่อมได้เลยแต่ไม่ครับเพื่อการยึดเกาะและการบล็อก2ชั้นนะครับเพื่อการยึดเกาะและการบล็อก2ชั้นครับผมยอมใช้นะครับทำไมถึงขาดทุนนี่แหละครับไอเนี้ยเป็นส่วนที่ไม่ได้คิดไว้ล่วงหน้าแต่เมื่อเริ่มแล้วต้องทำให้จบนะครับไอเนี้ยพอทำงานก็เรียกว่าทำงานกับทีมพลพรมปุ๋ยช่างพลเนี่ยนะครับแล้วก็ทีมงานของช่างพลไม่ว่าจะเป็นช่างนนท์ช่างกล้าช่างเจเนี่ยนะครับการทำงานเนี่ยนะครับข้อดีคือหนึ่งเขาเรียกว่าให้เวลาในการรอได้ไม่รีบค่อยๆทำได้นะครับถ้าถึงเวลาจำเป็นต้องหยุดก็คือหยุดเพื่อให้ได้คุณภาพนะครับอันเนี้ยเราก็ช่างครับเราก็ช่าง KB32 ซึ่งเป็นอีพ็อกซี่ประสานซึ่งแท้จริงแล้วเราสามารถเอาอีพ็อกซี่มอต้าเนี่ยนะครับโปซ่อมได้เลยแต่เพื่อการเพิ่มการยึดเกาะและการบล็อกน้ำอีกชั้นนึงผมเลือกที่จะเอาตัวKB32 เนี่ยนะครับไปทาก่อนฉาบซ่อมนะครับก็ผสมโดยการชั่งครับ2ต่อ1ส่วนพื้นที่ไม่เยอะครับเพราะความยาวของร่องไม่เยอะนะครับผมก็ผสมแค่100 100กรัมบวกกับอีก50กรัมก็คือ2ต่อ1นะครับเห็นไหมครับแค่จริงๆกะเอาก็ได้นิดหน่อยนะครับเราบอกไม่เป็นไรกะเอาก็ได้นิดหน่อยแต่ไม่ครับไม่กะครับเราผสมเลยนะครับก็ผสมอันนี้ลงไปนะครับชั่งแล้วก็ปั่นจนเข้าไปในเดียวกันนะครับใช้สว่านปั่นไม่ได้จริงๆ100ถึง150กรัมนะครับใช้เกลียงกวนก็ได้แต่การปั่นด้วยสว่านเนี่ยมันทำให้เกิดการแตกกระจายและเข้าไปในเดียวกันได้ดีขึ้นนะครับนี่ครับผมก็ปั่นเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็ให้ช่างเจนะครับเอาไปทานี่ครับเราปั่นในส่วนของอีพ็อกซี่เสร็จนะครับเราก็ไปทาที่ร่องการทาที่ร่องนั้นนะครับตัว KB32 นะครับมันจะทำหน้าที่ประสานระหว่างอีพ็อกซี่นะครับหรือคอนกรีตเก่ากับในส่วนของอีพ็อกซี่มอต้านะครับมันก็จะประสานกันนะครับเพราะอีพ็อกซี่ที่เป็นอีพ็อกซี่อินเจคชันนะครับเวลามันแห้งนะครับฟิล์มมันก็จะแข็งนะครับแล้วก็ลื่นนะครับเพราะผมก็ใช้ตัวนี่แหละครับอีพ็อกซี่32เนี่ยครับไปทาไปทาบนพื้นผิวนะครับทาเสร็จปั๊บนะครับเนี่ยครับทาไปตามร่องซึ่งอันเนี้ยเราจำเป็นต้อง เอาเทปกาวอันนี้ปิดไว้เพื่ออะไรครับเพื่อให้อีพ็อกซี่ KB 32นะครับมันอยู่ในพื้นที่ที่เราต้องการที่จะทาและอยู่ในพื้นที่ที่เราต้องการที่จะฉาบซ่อมนะครับก็ทาไปจนทั่วนะครับม้อนผสมไปนะครับทาไปจนหมดเลยครับไม่ให้เหลือก็ทาซ้ำนะครับเพราะมันสามารถใช้งานได้ไม่ต้องไปเททิ้งนะครับเนี่ยครับทาและจุดเสาที่เรารื้อมาเนี่ยครับเราก็ทาด้วยเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการเดี๋ยวจะเอาอีพ็อกซี่นะครับไปทาคือทำเพิ่มทุกชั้นเลยนะครับบล็อกให้มันรู้ไปว่ามันจะหยุดน้ำจากแนวนี้ไม่ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวมีโอกาสผมก็จะค่อยวิ่งไปติดตามเพื่อดูผลงานนะครับอีกทีนึงนะครับหลังจากทำไปเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ นี่ครับเราก็จะทาไปนะครับทาไปจนทั่วนะครับพอหลังจากทาจนทั่วแล้วนะครับเรามีเวลาในการทำงานประมาณ1ชั่วโมง KB32 หรือ Epoxy ประสานเนี่ยนะครับหลังจากทาแล้วเนี่ยครับอย่ารอแห้งหรือใช้คำว่าห้ามรอแห้งเด็ดขาดในขณะที่ Epoxy KB32 ยังเปียกๆอยู่เราสามารถทำการฉาบซ่อมจะฉาบด้วยปูนฉาบจะฉาบด้วยปูนซ่อมโครงสร้างจะฉาบด้วยปูนนอนชิงเกลาหรือจะใช้ปูนฉาบซ่อมใดๆนะครับสามารถทำได้ในขณะที่ KB32 หรือ Epoxy นั้นยังเปียกๆอยู่นะครับอันนี้เนื่องจากเป็นการซ่อมและต้องการบล็อกนะครับแล้วก็พื้นที่ไม่เยอะนะครับผมก็เลยใช้เป็นอีพ็อกซี่มอร์ตาร์หรืออีพ็อกซี่ที่เป็นซีเมนต์นะครับก็มีเนื้อนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงนะครับหรือหลายท่านก็จะรู้เรียกกันในนามของอีพ็อกซี่เสียบเหล็กนะครับก็ผสมไอ้นี้แหละครับเป็นช่างกะเอาครับ2ต่อ1ส่วนนะครับกะจริงๆครับไอ้ช่างกะเอาครับเพราะว่าแบ่งตอนแรกนะครับแบ่งแค่ส่วนหนึ่งก่อนเพราะว่าถ้าผสมทั้งหมดแล้วถ้ามันเหลือนะครับมันเอามาโปะไม่ได้นะครับก็กะเอาครับกะเอาส่วนหนึ่งก่อนเพื่อทำไปนะครับก็ผสมแล้วก็กวนมือไม่ต้องใช้สว่านแต่ถ้าผสมเยอะๆนะครับแนะนำว่าใช้สว่านจะดีกว่านะครับนี่ครับเห็นไหมกวนมือจนเข้าไปเนื้อเดียวกันก็จะนำตัวอีพ็อกซี่ตัวนี้แหละครับไปโปะตามร่องช่องว่างที่เราเตรียมไว้แล้วก็ทาด้วย KB32 ไว้นะครับทาไว้นะครับก็ทาลงไปนะครับแล้วก็ซ่อมนะครับไล่โป้เนี่ยครับไล่โป้ไปจนเต็มนะครับไล่โป้จนเต็มร่องนะครับว่าการโป้ปาดนั้นสำคัญมากต้องปาดกดอย่างไรเพื่อให้เนื้อของ KB คือเนื้อของอีพ็อกซี่นะครับมันลงไปอยู่ในร่องจนเต็มนะครับนี่คือรายละเอียดนะครับเป็นรายละเอียดที่เรามีความเขาเรียกว่าคอยกำกับผมคอยกำกับการถ่ายบวกกับกำกับช่างเป็นทีมของช่างพลนะครับวันที่ใช้อีพ็อกซี่เนี่ยก็จะทำโดยช่างเจนะครับวันที่รื้อเนี่ยช่างนนท์กับช่างเจนะครับรื้อช่วยกันนะครับแต่วันที่เรามาโปซ่อมเนี่ยถามว่ามา2คนก็มันก็พื้นที่มันยาวแค่ 3-4 เมตรเองนะครับจะมา2คนมันก็เปลืองพลังงานเปลืองกำลังคนนะครับก็มาคนเดียวนะครับก็ทำกันครึ่งวันไม่ถึงครึ่งวันเสร็จนะครับก็โป้ไปจนเต็มนะครับเนี่ยครับโป้ไปจนเต็มนะครับและจุดนี้แหละครับคือจุดที่เป็นไฮไลท์นะครับเป็นจุดที่เหนือความคาดหมายนะครับก็เราก็ใช้อีพ็อกซี่ทานะครับ KB32 ทาแล้วก็ใช้ตัวอีพ็อกซี่มอร์ตาร์นะครับในการทาฉาบไปด้วยการใช้ตรงจุดนี้นะครับอันที่1เป็นการซ่อมพื้นผิวไปในตัวอันที่2นะครับการทาลงไปตอนที่เรานำนะครับตัวบัวเดิมที่เราถอดออกนะครับมาใส่เนี่ยครับมันก็จะเป็นวัสดุในการยึดระหว่างพื้นผิวคอนกรีตเดิมกับตัวบัวที่เราจะติดกลับเข้าไปครับเราก็จะทาจนทั่วทาทั้งที่ผนังทาทั้งที่พื้นจนเต็มนะครับทาจนเต็มเลยนะครับทาจนเต็มแบบนี้พอทาเต็มเสร็จเรียบร้อยปั๊บนะครับอันนี้คือนะครับตัวบัวที่เราผ่าไว้นะครับแล้วก็ข้างในจะเห็นว่ามี PU โฟมที่เราฉีดเข้าไปจนเต็มเลยนะครับมันล้นนะครับที่มันเต็มแล้วมันล้นออกข้างนอกแล้วข้างบนมันขึ้นไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะข้างบนเขามีการกรอกกรอกปูนไว้อยู่เพราะมันขึ้นไม่ได้มันก็จะแต่ไอ้จุดรั่วมันอยู่ตรงรอยต่อระหว่างที่เขาเทคอนกรีตเทปูนจนเต็มกับรอยต่อของโพรง นะครับของบัวด้านล่างมันก็เลยทำให้น้ำอ่ะมันซึมลงมาตรงนี้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นPU โฟมที่เราอัดเข้าไปไม่ต้องเอาออกครับเราก็ใส่ไว้นะครับแล้วเราก็ทาตัวอีพ็อกซี่นะครับไปที่พื้นไปที่ผนังนะครับแล้วก็เอาบัวติดกลับไปนะครับเสร็จเรียบร้อยครับก็เป็นตัวยึดอยู่ในตัวนะครับพอติดเข้าไปเสร็จปั๊บนะครับมันก็จะมีส่วนที่เราที่ช่างเจนะครับสกัดช่างเจกับช่างนนสกัดนะครับเป็นโพรงก็เส้นเปลืองไม่ว่าแต่งานค่าต้องสำเร็จนะครับสิ้นเปลืองไม่ว่างานค่าต้องสำเร็จครับก็สิ้นเปลืองจริงๆครับเกินคาดนะครับจริงๆตั้งใจไว้ว่าใช้ตัวอีพ็อกซี่มอร์ต้านะครับประมาณ2ชุดใช้จริงปาก็ไป 3-4 ชุดเพราะว่าทั้งซ่อมทั้งยึดทั้งอุดนะครับอันนี้ก็ผสมนะครับผสมแล้วก็ผมก็จะมีไอ้ถุงนะครับที่เป็นกรวยนะครับใส่เข้าไปแล้วก็อัดตามช่องว่างเข้าไปนะครับอัดเข้าไปจนมันเต็มนะครับเกือบเต็มนะครับก็มีพื้นที่เหลือไม่เยอะแล้วนะครับพื้นที่ที่เหลือไม่เยอะนั้นนะครับเราก็มาทำการฉาบซ่อมนะครับอันนี้ติดตั้งเสร็จนะครับติดตั้งเสร็จมันก็จะมีในส่วนที่มันเป็นจุดที่เราสกัดปูนมาแตกออกไปนะครับเราก็รอให้อีพ็อกซี่มันแห้งซึ่งใช้เวลาไม่นานนะครับก็รอมันแห้งมันแห้งหรือมันเซ็ตตัวนะครับก็พอดีนะครับระหว่างรอนะครับช่างก็ไปดูดบุหรี่ผมก็ทำนู่นทำนี่เก็บของนะครับหลังจากติดปรับเสร็จเข้าไปเรียบร้อยนะครับนี่ครับก็โป๊นะครับตอนนี้งานนะครับมันจบอยู่แค่การโป๊เพราะว่ารอดูผลงานก่อนยังไม่ได้ทาสีใดๆนะครับก็โป๊แต่งเรียบไว้นะครับที่เสาทั้ง2ต้นนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของการซ่อมนะครับเป็นการซ่อมแล้วก็เป็นการทำงานนะครับที่เราป้องกันนะครับไว้นะครับและนี่คือส่วนหนึ่งนะครับการทำงานที่เป็นการ ติดตั้งนะครับทั้งหมดนี้นะครับวันนี้นะครับที่ท่านฟังรายการช่างรู้ผู้บ้านนะครับท่านที่ติดตามฟังแล้วก็ชมรายการนะครับไม่ว่าฟังทางวิทยุนะครับหรือฟังทางเว็บไซต์ที่ www.97qfm.com หรือชมที่เพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับหรือจะเป็นเพจช่างรู้ผู้บ้าน YouTube ช่างรู้ผู้บ้านนะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่ผมนำประสบการณ์จากหน้างานในการซ่อมในการแก้ปัญหานะครับจริงๆถามว่าคนที่ทำแบบนี้ได้มีเยอะไหมมีเยอะนะครับเพียงแต่ว่าขั้นตอนในการทำการชั่งนะครับถ้าลองสังเกตดูครับวิธีการใช้วัสดุอาจจะเหมือนกันแต่ขั้นตอนในการทำงานที่เราใส่รายละเอียดลงไปใส่ใจกับมันนะครับการผสมการชั่งการปั่นพวกนี้นะครับเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้วัสดุนั้นได้คุณภาพได้ประสิทธิภาพนะครับวันนี้ครับท่านที่ติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านมีคำถามมีข้อสงสัยนะครับแล้วคำถามหรือข้อสงสัยนั้นเกิดขึ้นภายหลังเกิดขึ้นในขณะท่านอยู่ที่บ้านแล้วไปเจออุ๊ยที่นี่ก็เป็นท่านสามารถจดเบอร์โทรศัพท์ผมไว้ได้ครับช่วงของการจัดรายการสดท่านสามารถโทรเข้ามาที่สถานีนะครับที่02-276-3632และ02-276-3633นะครับท่านสามารถโทรมาคุยกันสดๆในรายการได้แต่ยามที่ท่านกลับไปที่บ้านตอนนี้ฟังอยู่บนรถตอนนี้ฟังอยู่ก่อนกินข้าวหรือตอนนี้กินข้าวไปด้วยชมไปด้วยกลับไปถึงบ้านเจอปัญหาอ้าวที่บ้านฉันก็เป็นแบบนี้แบบนี้ปัญหานั้นอาจจะไม่ได้เหมือนกับในรูปที่ผมโพสต์แต่เป็นปัญหาที่เจอถามใครที่ผ่านมาจะแก้อย่างไรวันนี้ครับท่านสามารถโทรมาสอบถามได้ว่าปัญหาแบบนี้จะแก้อย่างไรซึ่งผมก็จะบอกว่าดีที่สุดคือพอโทรมาแล้วนะครับท่านถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาทางไลน์เราจะได้เข้าใจปัญหาท่านอยู่ที่บ้านผมอยู่ที่ไหนไม่รู้แต่พอเห็นรูปมันเป็นการสื่อสารได้ในระดับหนึ่งที่เราจะได้เข้าใจตรงกันท่านสามารถที่จะจดเบอร์โทรศัพท์และไลน์ผมไว้นะครับเบอร์โทรศัพท์ผมคือ0917893563 0917893563 LINE นะครับ ID LINE @sanchai นะครับ @sai แล้วก็ sunchai @sanchai นะครับท่านสามารถที่จะแอด LINE แล้วก็ทักทายเข้ามาทาง LINE นะครับท่านส่งรูปภาพส่งคำถามส่งคลิปมาทาง LINE ได้นะครับท่านสามารถส่งรูปภาพส่งคลิปส่งต่างๆนะครับมาทาง LINE แล้วเราจะสามารถตอบกันได้นะครับถามฟรีผ่าน LINE และทางโทรศัพท์แต่ถ้าคุยเสร็จปุ๊บนะครับก็ต้องกันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าท่านชอบตามให้ผมไปที่บ้านนะครับเห็นก็บอกว่าจัดรายการอยู่แล้วมาที่บ้าน นะครับไปที่บ้านหรือไปหน้างานนะครับผมเก็บค่าใช้จ่ายนะครับผมเก็บค่าใช้จ่ายนะครับแต่ท่านสามารถถามผมทางโทรศัพท์ได้ตลอดต้องการวัสดุก็ปรึกษาได้นะครับก็ไปที่ช่างรู้คู่บ้านได้นะครับนี่แหละครับคือ0917893563หรือ LINE @สันชัยครับพรุ่งนี้ครับมาดูกันผลงานการทำงานของพลพรหมคุ้ยในการแก้ปัญหาห้องน้ำรั่วซึมทำระบบกันซึมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอามาให้ดูกันนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาครับขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่พรุ่งนี้ครับวันอาทิตย์13:00 น.ถึง 14:00 น.ครับสวัสดีครับ
1: ช่องรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสันชัยขนานและสุวิชาพารักษา
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบในวันที่4มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
6: วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์รัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบในวันที่4มิถุนายนนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกถึงภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีในสัปดาห์นี้ว่าวันที่3มิถุนายน2569ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรัฐบาลได้กำหนดจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติในวันที่4มิถุนายนนี้ด้านนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำหน่ายในราคาเข็มละ300 บาทผู้สนใจสามารถสั่งจองผ่าน Thailand Postmart หรือที่ ่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศทั้งนี้จะได้รับเข็มที่ระลึกตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปโดยจะส่งตามลำดับการสั่งจองตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปหรือซื้อเข็มที่ระลึกได้ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติมที่กองคลังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโทรศัพท์02-283-4300 06-2201-7232ในวันและเวลาราชการกรมการค้าภายในจัดงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคณ นครศรีธรรมราชนำสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 1,000 รายการลดสูงสุด60%เพื่อบรรเทาค่าครองชีพประชาชนจำหน่ายวันนี้เป็นวันสุดท้าย
12: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านการจัดงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคระหว่างวันที่28-30พฤษภาคมนี้ณตลาดเสาร์อาทิตย์พัฒนาการคูขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 1,000 รายการมาจำหน่ายในราคาประหยัดลดสูงสุดถึง60%ครอบคลุมสินค้าจำเป็น10หมวดหมู่อาทิบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องของใช้ประจำวันเครื่องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องแต่งกายและสินค้าชุมชนรวมทั้งยังเชื่อมโยงสินค้าจากผู้ประกอบการจังหวัดต่างๆในภาคใต้กว่า200รายเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสำหรับสินค้าไฮไลท์ภายในงานได้แก่น้ำตาลทรายกิโลกรัมละ20บาทน้ำมันพืชปาล์มขวดละ42บาทและข้าวหอมมะลิขนาด5กิโลกรัมถุงละ130บาททั้งนี้กรมการค้าภายในมีแผนจะจัดงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคอีก10ครั้งทั่วประเทศปุริมปัสโสภาภาครายงาน
5: ผู้นำเวียดนามเน้นย้ำบทบาทการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในการประชุมแชงกีล่าไดอะล็อกประจำปีนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามในการประชุมสุดยอดความมั่นคงเอเชียหรือแชงกีล่าไดอะล็อกที่สิงคโปร์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้แบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันผ่านสันติภาพการเชื่อมโยงการพัฒนาและการมีประสบการณ์อย่างลึกซึ้งในความร่วมมือที่หลากหลายซึ่งภูมิภาคแห่งนี้คือจุดที่อาเซียนทำหน้าที่เป็นกรอบความร่วมมือการเจรจาและการสร้างความสมดุลผู้นำสูงสุดของเวียดนามกล่าวเพิ่มเติมว่าอาเซียนมีแรงจูงใจและความมุ่งมั่นที่จะทำให้แน่ใจว่าการแข่งขันจะไม่ลุกลามกลายเป็นการเผชิญหน้าเส้นทางแห่งการเชื่อมโยงจะไม่กลายเป็นเส้นแบ่งและความมั่นคงของประเทศหนึ่งจะไม่กลายเป็นความไม่มั่นคงของอีกประเทศหนึ่งน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูปุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: ปีนี้มีไฟล์บินเที่ยวให้เต็มที่ก็ต้องช็อปให้เต็มที่ก่อนเดินทางแวะไปช็อปสินค้าแบรนด์เนมแว่นตานาฬิกาหรือสินค้าบิวตี้ราคาพิเศษที่ King Power รังน้ำถ้ายังไม่พอก็ช็อปต่อที่ kingpower.com ช็อปได้จนถึง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนบินหรือถ้ายังไม่สะใจก็ช็อปโดดเด็ดที่ King Power สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีไฟล์บินต่างประเทศแล้วต้องช็อปสมัครสมาชิก King Power รับส่วนลดสูงสุดถึง 20%
2: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูปุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รู้เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์ในวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพ.ศ. 2569เวลา 11:10 นโดยประมาณกับดิฉันเพ็ญรุ่งใหญ่3เสนทางสถานีที่ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97.0 MHz วันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่คณะรัฐมนตรีประกาศให้มีวันหยุดต่อเนื่องยาวเลยนะคะตั้งแต่วันที่30 31ไปจนถึงพฤษภาคมไปจนถึงวันที่3มิถุนายน2569สำหรับข้าราชการก็หยุดแต่เอกชนนั้นไม่ได้หยุดและก็รายการของเราก็ยังคงนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือไม่หยุดเราก็ยังคงมีข้อมูลดีๆมาฝากท่านผู้ฟังและในช่วงนี้พูดถึงเรื่องของหลากหลายสถานการณ์ประเทศไทยก็มีผู้นำของประเทศต่างๆเดินทยอยเดินทางเข้ามาพบปะรัฐมนตรีแล้วก็หน่วยงานต่างๆในประเทศของเราค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียญี่ปุ่นเวียดนามนะคะประธานาธิบดีเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ก็มาประเทศไทยพบนายกรัฐมนตรีแล้วก็ร่วมพบปะกับเอกชนไทยด้วยนะคะนี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับความร่วมมือของประเทศเรากับเวียดนามด้วยนะคะและในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเองในจังหวัดต่างๆตอนนี้ก็มีงานที่จะเตรียมทำ รื่องของช่วงเทศกาลเที่ยวหน้าฝนหรือ Green Season ซึ่งก็เป็นอีกฤดูนึงที่คนไทยชอบเที่ยวในประเทศเพราะอากาศก็จะเย็นชุ่มฉ่ำสบายและวันนี้เดี๋ยวเราจะได้ฟังสัมภาษณ์พิเศษคุณสริยาบุญมากหรือผอ.คิตตี้เป็นผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกาญจนบุรีนะคะอยู่ในภาคตะวันตกซึ่งเป็นภาคที่ทำรายได้อันดับต้นๆ นะคะติดท็อป10ของประเทศด้วยนะคะและในช่วงข่าวต้นชั่วโมงเองเราก็มีข่าวของกลุ่มบริษัท King Power มานำเสนอไม่ว่าจะเป็นข่าวเรื่องของ King Power จัดนำเสนอเรื่องของ Travel Set ให้กับนักเดินทางนะคะที่สนามบินสุวรรณภูมิกับดอนเมืองจัดเสร็จแล้วก็มีส่วนลดบวกให้นะคะ30 Top Up อีก 5% แล้วก็มีโปรที่เลือกช็อปได้อีกเหมือนกันที่ดอนเมืองกับสุวรรณภูมิอีกโปรนึงนั่นก็คือจัดทะลุโปรก็คือลดสูงสุด 40% แต่สินค้าก็จะแตกต่างจากเรื่องของ Travel Kit นะคะและอีกข่าวนึงเป็นข่าวเรื่องของการจัดแคมเปญ Shopping Day in King Power รางน้ำกับภูเก็ตนะคะก็จะมีส่วนลดสาขา Duty Free ในเมือง40%และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยล่าสุดก็ประสบความสำเร็จในการนำเอกชนไทยทำ Table Top Sale หรือตั้งโต๊ะเจรจาจับคู่กับธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการในยุโรปแถบที่มาจากยุโรปตะวันออกนะคะก็มาจากโปแลนด์และเป็นการปูทางที่จะรับต้อนรับสายการบินลอตโปลิสแอร์ไลน์เตรียมบินตรงเข้าประเทศไทยแบบตลอดทั้งปีต่อเนื่องจะเริ่มบินวันที่7ตุลาคม2569เป็นต้นไปสัปดาห์ละ4เที่ยวบินนี่ก็ถือว่าจะเป็นศูนย์กลางใหม่จากนำยุโรปเข้ามาท่องเที่ยวไทยในช่วงปลายปีนี้นะคะและกับบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนผู้บริหารเขาได้ขึ้นเวทีในงาน Norway TNCC นะคะก็ย้ำถึงมุมมองในเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจด้วยภายใต้การมีธรรมาธิ

0: รีในไตรมาสที่1ตุนรายได้ไปแล้วกว่า 9,328 ล้านนำนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ 6,600,000 คนด้วยกันในช่วงมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้นะก็เปิดเที่ยวกรีนซีซั่นห้ามพลาด4กิจกรรมก็จะมีเทศกาลเที่ยวผลไม้ทองผาภูมิวันที่25-29มิถุนายนมีเทศกาลแกงป่าและกาแฟวันที่17-19กรกฎาคมมีไนท์รันวันที่31สิงหาคมและ31กรกฎาคมและมีงาน Amazing ลาดย่ามหัศจรรย์วัดขุนแผนในวันที่12-15สิงหาคมแล้วก็ยังมีโปรพิเศษในกิจกรรม Eco Fun Week Day กาญจนบุรีไปสนุกกับเส้นทางการเที่ยวโลคาร์บอนพายซับบอร์ดคายัก e-scooter รับโวเชอร์ส่วนลดอาหาร150บาทและกับงานเสน่ห์เมืองกาญวันที่2-16กรกฎาคมนี้ก็รับส่วนลดที่พักอาหารสปานะคะเขาจัดที่เวสเกตนนทบุรีนี่เองและก็มีการชี้เป้า3เส้นทางในการเที่ยวเมืองกาญได้ตลอดทั้งปีก็คือสายประวัติศาสตร์เที่ยวรถไฟสายมรณะสายมูตรุยกาพระเกจิดังและสายธรรมชาติเปิดจุดใหม่เที่ยวได้ตลอดทั้งปีรายละเอียดทั้งหมดนั้นฟังได้จากคุณสริยาบุญมากผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกาญจนบุรีได้ในช่วงแรกรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจค่ะ
1: รู้รอบด้านทันทุกเหตุการณ์ในช่วงรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจ
0: สวัสดีค่ะผอ.สริยาผอ.คิตตี้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะในโอกาสที่ดูแลการท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักงานกาญจนบุรีค่ะอยากให้เล่าให้ฟังว่าในช่วงที่เป็นกรีนซีซั่นเนี่ยทางกาญจนบุรีเรามีแผนงานที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวเข้าไปสู่พื้นที่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้เรามีกิจกรรมงานเทศกาลโครงการหรือกิจกรรมอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวค่ะ
2: ค่ะก็มันจะมีหลายกิจกรรมเนาะส่วนหนึ่งอ่ะก็จะเป็นสำนักงานทำเองอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นหน่วยงานในพื้นที่มาจัดอะค่ะอย่างเช่นกิจกรรมแรกค่ะอันนี้จะเป็นงานค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวก็จัดกันมาเป็นประจำก็คืองานเทศกาลผลไม้ของดีอำเภอทองผาภูมิอะค่ะเพราะว่าช่วงเนี้ยมันเป็นฤดูกาลผลไม้เราก็จะมีผลไม้ GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะก็คือตัวทุเรียนกับตัวเงาะค่ะอีกตัวหนึ่งมันเป็นตัวอัญมณีนิลนะคะเราก็จะจัดงานกันวันที่พฤหัสที่25ถึงวันจันทร์ที่29มิถุนายนอันนี้ก็จะมีพร้อมทุกอย่างเนาะจัดกันที่ลานจอดรถเฮลิคอปเตอร์เขื่อนวริชาลังกรอำเภอทองผาภูมิค่ะตั้งแต่เช้าเลยจนถึงค่ำๆเขาก็จะมีในงานเยอะมีตั้งแต่ร้านค้าของดีของอำเภอทองผาภูมิมีโซนที่จะเป็นสวนทุเรียนมาออกร้านเองคือไอ้ทุเรียนทองผาภูมิเนี่ยถึงแม้จะชื่อว่าทองผาภูมิเป็นชื่ออำเภอหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีก็จริงแต่ว่าเขาครอบคลุมพื้นที่ปลูกที่อำเภอไซโยกทองผาภูมิศรีสวัสดิ์แล้วก็สังขละบุรีอะค่ะ
0: ค่ะสามพื้นที่ค่ะคราวนี้ถ้าพูดถึงไฮไลท์ในเรื่องของสินค้า GI ทุเรียนเนี้ยตอนนี้คนกำลังนิยมด้วยอะค่ะผอ.คิตตี้อยากแนะนำว่าถ้าไปกาญจนบุรีไปเทศกาลนี้ค่ะกินยังไงเที่ยวยังไงช็อปยังไงกับเรื่องของผลไม้และทุเรียนนะคะ
2: ทุเรียนเมืองกาญจนบุรีถ้าเป็น GI อะนะคะกาญจนบุรีนี้มันจะอยู่ในปริมาณที่มากเป็นอันดับ2ของประเทศอะค่ะอันดับแรกคือที่ชุมพรอันนั้นเขาก็ไปไกลแล้วเนาะไปส่งจีนส่งอะไรปริมาณที่มากแต่เรามองว่าเมืองกาญเองอะเขามีลักษณะเฉพาะแล้วก็มันยังไม่ถึงระบบที่แบบว่าของดีๆจะส่งไปต่างประเทศหมดอะเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสที่จะมารับประทานของดีกันที่นี่เนื่องจากว่ามันเป็นภูเขาเทือกเขาตะนาวสีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลผลิตของเขาอ่ะก็จะมีลักษณะที่แห้งเนื้อแห้งนะคะแล้วก็เนื้อมันจะเป็นครีมอะค่ะก็จะคือเนื้อละเอียดเป็นครีมแล้วก็เม็ดน้อยเม็ดเล็กอะค่ะแล้วก็ตัวเนื้อเขาอะจะไม่ได้เหลืองมากค่ะก็จะเป็นเหลืองอ่อนๆแล้วก็กลิ่นน้อยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทุเรียนมันต้องกลิ่นแรงนะก็จะแปลกใจนิดนึงก็คือมันก็จะทานง่ายๆนะคะแล้วก็ตัวเงาะของเขาอะค่ะเงาะเนี่ยอร่อยมากๆเลยรูปร่างหน้าตาเขาอาจจะขี้เหร่นิดนึงก็คือลูกเล็กๆอะค่ะขนเขาก็จะยาวๆหน่อยนึงแต่ว่าแค่พอขนเงาะเนี่ยมันสีเรื่อยๆค่ะพอเรื่อยๆเนี่ยเขียวๆออกแดงๆหน่อยๆเนี่ยก็ทานได้แล้วกรอบแล้วก็หวานค่ะเนื้อล่อนค่ะแล้วก็เปลือกบางอะนะคะเป็นเงาะโรงเรียนนะคะแต่เขามาปลูกด้วยลักษณะของพื้นที่4อำเภอเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเฉพาะค่ะก็เลยได้ตัวเอกลักษณ์ของเงาะเขาแต่ก็จะมีปริมาณไม่ได้มากเหมือนทางด้านตะวันออกอะนะคะแต่มันก็พอเพียงสำหรับที่จะมีขายทั่วไปแล้วก็มีตามสวนแล้วก็ในงานด้วยนะในงานก็น่าจะมีมากกว่า10สว วนนะคะที่มา

0: ออกอะค่ะ
1: ค่ะนอกจากงานเทศกาลผลไม้แล้วค่ะยังมีงานอะไรต่อเนื่องไปด้วยไหมคะในกาญจนบุรีอะค่ะ
0: มีด่วนๆมาอีกหนึ่งงานนะคะอันนี้มันก็จะเป็นในแนวของเทศกาลอาหารนะคะเมืองกาญเขาก็จะมีอาหารเมนูเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์นะคะถือว่าเป็นซัพพอร์เตอร์ของเราก็คือตัวแกงป่าแกงป่าเขาจะมีน้ำขลุกขลิกนะคะแล้วก็รสจัดค่ะแล้วก็ใส่มะเขืออยู่3อย่างแล้วก็รสบางร้านนี่ก็ค่อนข้างจะจี๊ดเลยนะคะก็จะเผ็ดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีแกงป่าใส่ปลาใส่ไก่อย่างเงี้ยนะคะมันชื่องานแกงป่าและกาแฟค่ะจัดในวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ที่17ถึง19กรกฎาคมบริเวณสกายวอล์กอะค่ะมันจะเป็นลักษณะของการเลือกร้านเลือกเชิญร้านมาออกนะคะคือเราอยากยกระดับกาญจนบุรีอะค่ะซึ่งมักจะมองกันว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่ย่อมยาวมากมายอะนะคะก็เราจะยกร้านอาหารที่เป็นส่วนของโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารดังแล้วก็ร้านกาแฟคือเมืองการเองเนี่ยมีกาแฟโรบัสต้าค่ะที่ส่งออกไปในแบรนด์อื่นๆค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มีแบรนด์อินเฮ้าส์ของเราเนี่ย10กว่าแบรนด์ด้วยกันแล้วก็ร้านคาเฟ่ดังๆนะคะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยเมืองการก็มีเยอะเก็บข้อมูลไว้ได้200กว่าร้านด้วยกันนะคะก็จะมารวมอยู่ที่งานนี้แกงป่ากับกาแฟนะคะวันที่17ถึง19กรกฎาคมค่ะบรรยากาศริมแม่น้ำแควใหญ่ค่ะตรงสกายวอล์กเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะสามารถเที่ยวสกายวอล์กนะคะเที่ยวไปไหว้พระดังๆในตัวเมืองได้แล้วก็ตรงนั้นมันก็จะมีวัดเทวสังฆารามสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19ท่านเคยผนวดอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆค่ะอย่างเช่นสะพานข้ามแม่น้ำแควอะไรอย่างเงี้ยนะคะเมื่อกี้พูดถึงทุเรียนทองเผาภูมิค่ะมันก็จะมีถนนและแม่น้ำแควน้อยค่ะที่มันไปทางอำเภอไซโยกแล้วก็ไปขึ้นอำเภอทองเผาภูมิก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวไล่ไปนะคะไปถึงทุเรียนเดือนกรกฎาคมเนี่ยถ้ามางานแกงป่ากับกาแฟแล้วอะก็ไปซื้อหาทุเรียนทองผาภูมิกับง้อทองผาภูมิชิมได้ค
1: ่ะก็คือต่อเนื่องกันไปเลยได้ใช่ไหมคะเที่ยวต่อเนื่องกัน
0: ได้เลยค่ะก็มีน้ำตกอันนั้นนะคะน้ำตกไซโยกน้อยอะค่ะซึ่งช่วงหน้าฝนนะน้ำตกเขาจะสวยมากค่ะโอ้น้ำตกเยอะแล้วมันก็จะแผ่กระจายมาตามทางลาดอยู่ตรงข้างล่างแล้วก็บันไดขึ้นน้ำตกอะค่ะรีวิวออกมาสวยจริง
1: ๆค่ะเห็นว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมก็มีอีกงานด้วยไหมคะงาน
0: อ๋ออันนี้สำหรับคนรักสุขภาพที่ชอบออกกำลังกายนะคะก็คืองานไนรันอันนี้จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเราจัดกันมาสัก3ปีแล้วล่ะค่ะจัดที่โรงงานกระดาษนะคะวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569ค่ะมีเป้าหมายรับ 6,000 คนนะคะก็จะมีเหรียญมีรางวัลให้กับนักวิ่งอะค่ะเบื้องต้นเขาก็จะมี3กิโล5กิโลแล้วก็10กิโลอันนี้เพื่อเราจะเผยแพร่เชิดชูในเรื่องของแลนด์มาร์คท่องเที่ยวกาญจนบุรีก็จะมีวิ่งผ่านสกายวอล์กแล้วก็ท่าเทียบแพบ้านลิ้นช้างคือจากการที่เขาทำสกายวอล์กนะคะเขาก็เลยย้ายแพที่มันอยู่กันเยอะๆค่ะแพอาหารนะคะแพลากแพล่องอะไรเงี้ยไปอยู่ตรงบริเวณท่าเทียบแพบ้านลิ้นช้างซึ่งมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนั่นแหละค่ะเป็นเบิ้งที่สวยงามปัจจุบันก็เป็นอีกจุดหนึ่งสำหรับคนที่จะไปท่องเที่ยวถ่ายภาพนะคะเราก็ไปลงแพลากแพล่องกันตรงนั้นเลยค่ะในงานก็จะมีซุ้มอาหารอร่อยแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตจากศิลปินระดับประเทศด้วยค่ะวิ่งตอนกลางคืนเนี่ยดีนะชอบเหมือนกันไม่ร้อนนะคะ
1: ซึ่งคนเยอะพอสมควรเลยนะคะ 6,000 คนเนี่ย
0: ถึงนะปีที่แล้วเขาจัดที่ศรีสวัสดิ์ค่ะปรากฏว่าเปิดรับแป๊บเดียวก็เต็มแล้วค่ะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นอีกงานที่สามารถจะดึงคนเข้าไปเที่ยวกระจายรายได้ได้เป็นจำนวนมากต่อเนื่องถ้าเดือนต่อจากเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาคมมีต่อด้วยไหมคะมีงานอื่นด้วยไหมคะ
0: อ๋ออันนี้จะเป็นงานเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนะคะเขาชื่อว่างาน Amazing ลาดย่ามหัศจรรย์วัดขุนแผนตรงจัดขึ้นวันพุธที่12ถึงวันเสาร์ที่15สิงหาคมค่ะที่โบราณสถานวัดขุนแผนลาดย่าคือจากตัวเมืองการไปอ่ะถ้าเราจะไปทางเขื่อนศรีนครินทร์ใช่ไหมคะนั่นเป็นอำเภอศรีสวัสดิ์เนาะออกไปแค่ประมาณ10กว่ากิโลค่ะนั่นมันจะเป็นชุมชนเขาเรียกว่าลาดย่าลาดย่าเป็นเมืองเก่าของกาญจนบุรีค่ะก่อนที่จะย้ายเมืองมาอยู่ณที่ปัจจุบันดังนั้นตรงนั้นเนี่ยมันมีโบราณสถานก็คือมีวัดขุนแผนวัดนางพิมพ์แล้วก็อีกหลายวัดเหมือนกันแล้วก็มีจุดท่องเที่ยวที่ตอนเด็กผู้ชายเรียนสื่อกันเนาะเขาจะต้องไปเรียนรอดอค่ะฝั่งตรงข้ามมันจะเป็นค่ายทหารเนา
1: ะ
0: เขาก็จะมีจุดที่เป็นจุดสักการะที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอยู่ตรงบริเวณค่ายทหารอีกอันหนึ่งที่เป็นโบราณสถานนะคะค่ะแล้วในงานเนี่ยมันเป็นงานย้อนประวัติศาสตร์ของเมืองกาญจนบุรีเราก็เลยจัดเป็นธีมก็จะมีช้างมีม้าวันที่เป็นวันเปิดขบวนแห่นะคะแล้วก็ภายในบริเวณนั้นก็จะมีพ่อค้าแม่ ม่ค้าคนพื้นถิ่นก่อนแล้วก็คนในตัวเมืองกาญจนบุรีค่ะที่จะไปออกร้านแล้วก็มีชุดถ่ายภาพต่างๆแล้วก็เชื่อกันว่าตรงเจดีย์ค่ะที่วัดขุนแผนนั้นน่ะเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ว่ามันต้องไปก่อนพระอาทิตย์ตกดินแล้วไปไหว้ก็จะสมประสงค์นะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมเสียงสีเสียงที่ดำเนินการแสดงโดยสำนักดาบพุทธไทยสวรรค์ซึ่งสำนักดาบพุทธไทยสวรรค์เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองการนะคะเพราะว่าเขาเป็นสถานที่เรียนฝึกสอนการรำดาบแล้วก็จะเป็นจัดเป็นการแสดงแบบนี้ค่ะเขาจะมีไปรับการแสดงที่ต่างประเทศแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยงานนี้ก็น่าสนใจค่ะทีมงานน่ารักดีแล้วทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเขาจะมีรถรางนะคะที่จะพาไปท่องเที่ยวตามจุดนะคะเป็นรอบๆไปไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ
1: ถ้าต่อไปถึงพร้อมเรารู้ถึงกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวอะไรต่างๆในเรื่องของการทำโปรโมชั่นในพื้นที่นะคะช่วงกรีนซีซันจะเป็นช่วงที่คนอยากไปเที่ยวคราวนี้เรามีกิจกรรมมีโปรโมชั่นอะไรบ้างไหมคะที่จะนำเสนอกับนักท่องเที่ยวค่ะ
0: ค่ะตอนนี้กรีนซีซันนะคะคือสำนักงานเนี่ยก็ส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์ต่างๆนะคะการลดคาร์บอนไดออกไซด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็สนับสนุนในเรื่องกิจกรรมโกคาร์บอนมาโดยตลอดหลายปีละกิจกรรมที่เด่นๆและมีผู้ประกอบการดำเนินการอยู่ก็คือการพายซับบอร์ดค่ะแล้วก็มีเรื่องของคายักอีสกูตเตอร์ค่ะเราก็เลยจัดเป็นกิจกรรม Eco Fun Big Day กาญจนบุรีอะค่ะเนี่ยมันจะเป็นการส่งเสริมท่องเที่ยววันธรรมดาก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะถ้าใครมาเมืองการแล้วก็มาซื้อแพ็กเกจพายซับบอร์ดคายักแล้วก็เล่นอีสกูตเตอร์ค่ะก็จะได้รับคูปองนะคะคูปองอาหารและเครื่องดื่มค่ะมูลค่า150 บาทเอาไปใช้จ่ายตามร้านอาหารร้านคาเฟ่ที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็จำนวน11 ร้านนะคะเริ่มกันมาระยะหนึ่งละไปจนถึงวันที่31 กรกฎาคมนี้ค่ะมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมนะคะเป็นหน่วยงานหลักๆก็มีแพทย์มอไทยแลนด์ค่ะออฟฟิศเขาก็จะอยู่ริมแม่น้ำแควค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถพายซับบอร์ดกับคายักเนี่ยได้ทุกวันแล้วก็มีเซตด้วยเซตนี้ก็ในเรื่องของการพายซับบอร์ดค่ะอยู่ริมแม่น้ำแควเหมือนกันออฟฟิศเขาแล้วก็มีตัวหนึ่งถ้าเราไม่อยากพายบริเวณแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่ตรงหน้าเมืองอะนะคะมันจริงๆรูทนี้ก็ดีนะคะมันจะประหารแลนด์มาร์คที่เป็น1วัดยวนหรือว่าวัดยวนเนี่ยมันเป็นสไตล์วัดจีนอะนะคะแล้วก็มีหอเทียนถาดอะไรเงี้ยสวยแล้วก็ผ่านวัดเหนือวัดเทวสังฆารามแล้วก็ไปที่สกายวอล์กค่ะสกายวอล์กแล้วก็มันสามารถถ่ายภาพบริเวณแลนด์มาร์คตรงเนี้ยอ๋อแล้วก็สะพานข้ามแม่น้ำแควด้วยค่ะค่ะแล้วก็อีกหน่วยนึงเนี่ยเขาอยู่ที่สังขละบุรีค่ะเราก็จะไปพายที่เขื่อนศรีนครินทร์ค่ะอ่างเก็บน้ำแล้วก็มีไฮไลท์เป็นสะพานมอนค่ะสะพานไม้ที่ยาวอันดับ2ของโลกอ่ะนะคะแล้วก็อีกหน่วยงานนึงก็จะเป็นซาฟารีค่ะก็จะเป็นกิจกรรมอีสกูตเตอร์ค่ะชาวต่างชาติก็ค่อนข้างที่จะนิยมนะคะ
1: อันนี้คนไทยเป็นกลุ่ม
0: คนไทยเล่นได้ชาวต่างชาติเล่นได้หมดเลยเพราะว่ามันใช้เวลาพายแล้วแต่เราเลยอะค่ะเราจะพายชั่วโมงนึงหรือว่า2 ชั่วโมงก็ได้มันเป็นการผ่อนคลายอะค่ะรีแลกซ์ไปด้วยนะคะแล้วก็ได้ออกกำลังกายเบาๆค่ะทำบาลานซ์ตัวเองนะคะเพราะว่าบอร์ดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนฟองน้ำอันใหญ่ๆอะที่ลอยในน้ำใช่ไหมคะแล้วก็ใช้มือพายค่ะเพราะฉะนั้นอะเราต้องบาลานซ์ตัวเองไม่ให้ตกน้ำแต่ถ้าตกก็สนุกนะคะเคยพายอะแล้วก็กลัวๆน้ำอะค่ะพอตกทีนึงแล้วก็สนุกสนานแล้วก็เล่นตกน้ำหลายๆทีเลย
1: ค่ะอันนี้
0: คนไทยก็ชอบค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะพอไปจาก Eco Fun Week Day กาญจนบุรีต่อด้วยโปรต่ออะไรต่อหรือมหกรรมงานอะไรต่อนะคะ
0: อ๋อมันจะมีงานที่เราจะพาผู้ประกอบการนะคะไปส่งเสริมการขายที่เซ็นทรัลเวสเกตนะคะวันที่22 ถึง 26 กรกฎาคมค่ะตั้งแต่10 โมงเช้าจนถึง3 ทุ่มเพราะฉะนั้นคนที่อยู่กรุงเทพอะค่ะตรงนั้นมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของมอเตอร์เวย์ M81 เนาะคนที่อยู่กรุงเทพอะสามารถที่จะไปช็อปที่นี่ได้ชื่องานการนิวอลค่ะงานเสน่ห์เมืองการนะคะก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นพวกสินค้าโอท็อปของดีกาญจนบุรีค่ะแล้วมันจะมีโซนที่เป็นโรงแรมที่พักแล้วก็กิจกรรมท่องเที่ยวไปออกตรงนั้นด้วยทำไมถึงอยู่ในกลุ่มของโปรโมชั่นเนื่องจากว่าถ้าใครไปซื้อวอลเชอร์ในงานนะคะมันก็จะเป็นราคาพิเศษหรือว่ามีการเพิ่มมูลค่าขึ้นไปอย่างปกติถ้าสมมติโรงแรมเขาขาย1,500 บาทไปถึงในงานเนี่ย ไปซื้อในงานเนี่ยนะคะ5วันเนี้ยเขาก็จะขายลงมาในราคาที่ต่ำกว่าปกติแต่ว่ามันจะซื้อได้เฉพาะในงานเท่านั้นค่ะมันก็เลยมีความพิเศษนะคะแล้วก็ตัววอลเชอร์เนี่ยมันสามารถใช้ได้นานอะได้หลายเดือนจนถึงสิ้นปีเลยแล้วแต่ว่าผู้ประกอบการเขาจะออกแบบยังไงบ้างค่ะก็ขอชวนไปที่ตรงเซ็นทรัลเวสเกตนะคะวันที่22ถึงวันที่26กรกฎาคมค่ะแล้วของดีกาญจนบุรีก็ตั้งแต่อัญมณีดินนะคะสินค้าโอท็อปต่างๆเยอะแยะมากมายอะค่ะตั้งประมาณ80บูธค่ะก็อยู่ในเซ็นทรัลนั่นแหละก็ช็อปได้ตามอัธยาศัยเลย
1: ค่ะนี่ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่เด่นของกาญจนบุรีนะคะตอนนี้ถ้าพูดถึงเส้นทางการท่องเที่ยวเองในกาญจนบุรีช่วงกรีนซีซั่นผอ.คิตตี้อยากแนะนำเส้นทางไหนเป็นพิเศษบ้างอะคะ
0: มันมีเส้นทางที่สามารถท่องเที่ยวได้นะคะฝนตกก็เที่ยวได้แล้วสวยด้วยค่ะอันดับแรกนะคะเป็นเส้นทางสายประวัติศาสตร์ซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเราอาจจะนั่งรถไฟก็ได้อะค่ะเพราะว่าไฮไลท์ของเมืองกาญจนบุรีมันเป็นเส้นทางสายรถไฟสายมรณะเนาะมันก็จะมีไฮไลท์อยู่ตรง1สะพานข้ามแม่น้ำแควแล้วก็อันที่2คือที่สถานีถ้ำกระแสค่ะตรงนั้นมันจะเป็นโค้งที่อีกด้านนึงเป็นภูเขาโอแล้วก็อีกด้านนึงเนี่ยมองลงไปข้างล่างมันก็จะเป็นแม่น้ำแควน้อยอะค่ะซึ่งเป็นไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวต่างอยากที่จะนั่งรถไฟข้ามจุดนี้กันนะคะแล้วก็ตอม่อของเขาก็ยังเป็นการอนุรักษ์ด้วยตอม่อแบบไม้สมัยดั้งเดิมอยู่อะค่ะซึ่งค่ารถไฟก็ถูกๆมากมันจะมีขบวนวันธรรมดาแล้วก็ขบวนท่องเที่ยววันเสาร์และวันอาทิตย์นอกจากนั้นเนี่ยถ้าใครจะเหมามาเป็นโบกี้มาเป็นเฉพาะอย่างเช่นรถไฟรอยัลวัซซัมหรือว่าจะเป็นรถไฟกีฮาร์ทที่เป็นเหมือนการ์ตูนนะคะที่เราได้รับมาจากญี่ปุ่นนะคะก็สามารถทำได้เช่นกันแล้วก็มีจัดรถไปรับหรือว่ามีรถของเราไปรับแล้วก็พาไปเที่ยวน้ำตกนะคะอีกจุดหนึ่งเนี่ยหลายๆคนเมื่อปีที่แล้วก็โด่งดังมากบล็อกเกอร์ต่างๆเขาก็จะมาท่องเที่ยวแบบน้ำตกเมืองกาญจนบุรีค่ะมันก็จะมีน้ำตกลับๆน้ำตกเด่นน้ำตกดังน้ำตกเฉพาะช่วงฤดูกาลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีน้ำตกที่มีน้ำตลอดทั้งปีแล้วสวยมากก็คือน้ำตกเอราวัณแต่ถ้าหน้าฝนน่ะตรงหัวต้นของน้ำตกอะค่ะเขาเรียกหัวช้างเนาะมันน้ำเขาจะเยอะมากแล้วก็จะกระจายออกมาเป็นสายๆเหมือนช้างเอราวัณนะคะ
1: เรียกตามชื่อรูปลักษณ์ไปเลยนะคะค่ะแล้ว
0: ใช่แล้วก็อีกเส้นทางนึงก็จะเป็นสายศรัทธาค่ะสายศรัทธาสายที่เมืองกาญนี้เราเคยรวบรวมพระเกจิอาจารย์สังขารเหนือกาลเวลาก็คือท่านมรณภาพไปแล้วก็สังขารท่านยังอยู่แล้วก็จะมีผู้ที่ศรัทธาเนี่ยมาเคารพกราบไหว้อยู่หลายวัดด้วยกันนะคะอย่างเช่นที่วัดวังวิเวการามหรือว่าวัดที่อำเภอทองผาภูมิเนี่ยนะคะแล้วก็มันจะมีบางสถานที่ที่เขาจะนิยมมาไหว้ขอพรกับเจ้าแม่นาคีเนี่ยค่ะก็จะมีกลุ่มวัดตรงเนี้ยอยู่บริเวณที่เลยตำบลบ้านเก่าไปแล้วเขตอำเภอเมืองนะคะมีวัดถ้ำผู้ว่าค่ะไปตรงเนี้ยได้3วัดเลย1วัดถ้ำผู้ว่าก็คือภายในถ้ำเนี่ยค่ะก็จะเป็นพระอุโบสถในนั้นเลยอย่างถูกต้องนะคะมีวัดเมตตาธรรมก็เจ้าแม่กวนอิมพันมือค่ะที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็มีวัดถ้ำคีรีธรรมค่ะอันนี้เขาก็จะไหว้ขอพรกับพญานาคค่ะ
1: ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยอดนิยมแล้วก็แนะนำนะคะแล้วดูแล้วตัวเลขนักท่องเที่ยวหรือผู้เยี่ยมเยือนในช่วงไตรมาสที่1ของปี2569ที่ไปเที่ยวกาญจนบุรีค่ะตัวเลขออกมาเป็นยังไงบ้างทั้งผู้เยี่ยมเยือนทั้งรายได้ค่ะ
0: ค่ะตัวเลขจากกรมการท่องเที่ยวนะคะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยไตรมาสแรกก็คือมกราคมกุมภาและมีนาคมปี2569อะค่ะจำนวนผู้เยี่ยมเยือนเนี่ยคือดีอะไม่ได้ลดนะคะก็จะเท่าๆกับของปี68นะคะก็อยู่ที่ 6,6 ล้าน 6 แสนคนนะคะแต่ถ้าเป็นไตรมาสแบบนี้มันก็จะอยู่ที่ลำดับที่4ของประเทศรองจากภูเก็ตชลบุรีแล้วก็กรุงเทพนะคะปกติถ้าตลอดทั้งปีเนี่ยเขาจะอยู่เป็นลำดับที่3อ่ะค่ะส่วนรายได้ก็ 9,300 ล้านบาทนะคะถือเป็นอันดับที่12ค่ะซึ่งปกติถ้ารวมๆแล้วทั้งปีก็จะอยู่ประมาณอันดับที่10-11อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันได้ผลดีจากตัวหนึ่งก็คือมอเตอร์เวย์เ M81 ซึ่งเริ่มต้นจากบางใหญ่ที่เมื่อกี้เราพูดถึงเซ็นทรัลเวสเกตนะคะมาเมืองการ96กิโลมันก็ใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงอะค่ะก็จะทำให้คนกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยเข้ามาเมืองกาญจนบุรีได้สะดวกมากขึ้นใกล้ขึ้นแล้วก็สามารถที่จะมาท่องเที่ยวทั้งวันเดียวหรือว่าจะเป็น2วัน1คืนแล้วก็3วัน2คืนซึ่งมันจะกระจายตัวไปยังอำเภอต่างๆที่อยู่ห่างไกลได้ง่ายขึ้นด้วยเช่นกัน
1: ค่ะแล้วในช่วงสุดท้ายอยากฝากอะไรไว้สำหรับนักท่องเที่ยวหรืออยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกาญจนบุรีไปได้ทุกวันหรือเที่ยวได้ตลอดทั้งปีบ้างนะคะ
0: ค่ะกาญจนบุรีอะค่ะนอกจากจะอยู่ใกล้แล้วแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเยอะแยะมากมายไปหมดเลยรวมถึงร้านอาหารร้านคาเฟ่โรงแรมที่อยู่ริมน้ำนะคะการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นเนี้ยก็จะดีตรงที่ว่าพอหลังฝนตกใช่ไหมคะมันก็จะมีหมอกมีเมฆแล้วก็จะสวยมากตอนนี้มันมีแหล่งท่องเที่ยวลับๆอีกอันนึงเหมือนกันนะคะอยู่ที่อำเภอทองหล่อภูเก็ตสังขบุรีที่เขาไปรีวิวกันนะคะอันนี้อุบไว้เป็นความลับนะคะแล้วก็ต้นไม้เหล่านี้ค่ะก็จะเขียวขจีน้ำตกก็จะดีนะคะส่วนในช่วงของฤดูหนาวอะค่ะก็จะมีหมอกมีความเย็นนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะไปกางเต็นท์กางแคมป์กันนะคะแล้วในส่วนของหน้าร้อนคือมันก็ร้อนหมดไปทั้งโลกแล้วล่ะปัจจุบันนะคะแต่ว่าเมืองกาญเนี่ยเขามีอ่างเก็บน้ำที่เป็นที่มีสถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรมท่องเที่ยวเนี่ยอยู่2แห่งด้วยกันก็คือเขื่อนเขาแหลมแล้วก็เขื่อนศรีนครินทร์นะคะแล้วก็มีแม่น้ำอีก3สายที่มีคาเฟ่มีร้านอาหารแล้วก็มีกิจกรรมในน้ำอย่างเช่นล่องแพเปียกหรือว่าแพลักแพล่องที่ไปทานอาหารชมทัศนียภาพนะคะแล้วก็มีที่พักที่อยู่ริมน้ำให้เราได้ผ่อนคลายได้รีแลกซ์เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ท่องเที่ยวได้ทั้งปีแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรามีอีเวนต์ใหญ่ๆอะค่ะตอนนี้เริ่มมีเยอะขึ้นอีเวนต์ของด้านดนตรีนะคะอีเวนต์ของด้านการออกกำลังกายการวิ่งเทรลนะคะการปั่นจักรยานแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะติดตามกันได้ที่เพจททสำนักงานกาญจนบุรีค่ะก็จะฝากทุกท่านว่าขับรถในช่วงหน้าฝนท่องเที่ยวกันอย่างเงี้ยก็ขับกันด้วยความระมัดระวังนะคะเตรียมร่มเตรียมหมวกนะคะให้พร้อมแล้วก็ศึกษาวางโปรแกรมเส้นทางท่องเที่ยวกันก่อนล่วงหน้าค่ะก็อัปเดตหรือว่าสอบถามกันได้กับททสำนักงานกาญจนบุรีเช่นเดียวกันนะคะ
1: ค่ะแล้วท่านในการนี้ก็ต้องขอขอบคุณผอ.คิตตี้มากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ผอ.สรียาบุญมากหรือผอ.คิตตี้นะคะนี่เราก็เชิญชวนเลยนะคะสำหรับกาญจนบุรีมีกิจกรรมการท่องเที่ยวต่อเนื่องตลอดทั้งปีและเป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวเดินทางได้ง่ายด้วยเมื่อมีการเปิดมอเตอร์เวย์เส้นทางใหม่ M81 เกิดขึ้นนะคะในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยสามารถไปเที่ยวได้แบบใกล้นั่นก็คือประมาณไม่ถึงชั่วโมงก็จับถึงกาญจนบุรีแล้วแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายหลากหลายด้วยนะคะก็สามารถไปเที่ยวได้ตลอดกินซีซั่นนี้ตามที่มีกิจกรรมต่างๆในแต่ละเดือนมานำเสนอให้ฟังไปนะคะมาฟังข่าวในช่วงต้นชั่วโมงกับข่าวแรกเป็นการช็อปทาวเวอร์เซตที่ King Power เขาได้คัดมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นเซตสุดปังของแบรนด์ต่างๆลดสูงสุด 30% และยังบวกท็อปอัพอีก 5% สำหรับทริปในช่วงกลางปีนี้ที่จะบินไปญี่ปุ่นเกาหลีหรือยุโรปก็แวะช็อปก่อนที่จะเทคออฟได้ที่ King Power สุวรรณภูมิและดอนเมืองช็อปได้ทุกทริปมีทั้งน้ำหอมเครื่องสำอางสกินแคร์ที่เข้าร่วมในการมอบส่วนลดสูงสุด30% เมื่อช็อปครบ 5,000 บาทต่อใบเสร็จและมีออนท็อปเพิ่มอีก 5% เมื่อช็อปครบ 8,000 บาทก็ดูนะคะว่าสามารถที่จะช็อปแบบไหนแล้วได้สินค้าอย่างคุ้มค่าอีกคราวนึงไปช็อปแบบกับโปรลดทะลุทุกโปรนะคะสูงสุดถึง 40% ที่ King Power เขาให้สิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยเท่านั้นพบกับไอเทมฮิตราคาสุดฮอตมีทั้งน้ำหอมสกินแคร์ของแบรนด์ดังที่คนไทยชอบลุกเข้าร่วมรายการกว่า42แบรนด์ด้วยกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะก็นำโดยแบรนด์หลักอย่าง Estée Lauder จูมาแรง Lancôme ยิปแซง Lawrenceแล้วก็มีแบรนด์อื่นๆที่ตามมาอีกมากมายนี่เขาเปิดช็อปทุกจุดในสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองที่เป็นร้านของ King Power และก็สงวนสิทธิ์ให้ช็อปด้วยบัตรเครดิตที่ออกในประเทศไทยเท่านั้นและสามารถตรวจสอบโปรโมชั่นกับแบรนด์ต่างๆที่เข้าร่วมรายการก่อนที่จะช็อปได้กับพนักงานที่จุดขายของแต่ละสนามบินอีกคราวนึงเป็นแคมเปญช้อปปิ้ง Day in King Power ไปช็อปน้ำหอมเครื่องสำอางสกินแคร์ลดสูงสุด 40% เมื่อช็อปครบ 20,000 บาทต่อใบเสร็จก็มีแบรนด์ที่เข้าร่วมรายการทั้งแฟชั่นนาฬิกาแว่นตาที่ King Power รางน้ำนะคะก็สามารถที่จะเดินทางโดยรถไฟฟ้าก็ได้ไปที่ลงไป BTS ลงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็ออกหมายเลขที่2ก็สามารถที่จะไปถึง King Power เดินไปอีกนิดนึงก็ถึง King Power แล้วหรือจะไปเป็นสาขาที่ King Power ภูเก็ตตรงบริเวณถนนเจ้าฟ้าตะวันตกนี่เป็นดิวตี้ฟรีที่เรียกว่าดาวทาวน์นะคะสิทธิ์ของช้อปปิ้ง Day in King Power ก็คือเมื่อ าซื้อแคชการ์ดก่อนช็อป 20,000 บาทก็จะได้รับฟรีกิฟต์การ์ดมูลค่า 4,000 บาทนั่นก็คือลดไปเลย 4,000 บาทนั่นเองนะคะและก็ช็อปพันบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการยังจะได้รับสิทธิ์เงินคืนสูงสุดอีกถึง 58,300 บาทรวมไปถึงการแบ่งชำระ 0% นาน6เดือนเมื่อมีไฟล์สามารถช็อปได้ล่วงหน้าถึง60วันก่อนเดินทางเลยนะคะมาต่อที่นางสาวสุรดาสรุตติลาวันผู้อำนวยการภูมิภาคยุโรปการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททก็เปิดเผยว่าทททได้นำผู้ประกอบการท่องเที่ยวเปิดเทเบิลท็อปเซลจับคู่เจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวโปแลนด์และผู้บริหารสายการบินต่างๆเพื่อจะลุกเจาะตลาดโปแลนด์ซึ่งเป็นตลาดดาวรุ่งยุโรปที่เติบโตดีต่อเนื่องล่าสุดก็มีล็อตโปลิสแอร์ไลน์สายการบินแห่งชาติของโปแลนด์เตรียมที่จะเปิดให้บริการเที่ยวบินตรงแบบประจำตลอดทั้งปีอย่างเป็นทางการไปกลับกรุงวอร์ซอมายังกรุงเทพเริ่มบินวันที่7ตุลาคม2569เป็นต้นไปและคาดว่าจะเป็นอีกแรงส่งหนึ่งที่จะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวยุโรปเดินทางเข้ามาเมืองไทยในช่วงฤดูหนาวปลายปี2569นี้มีความคึกคักเพิ่มมากขึ้นและสามารถขยายโอกาสการท่องเที่ยวกับเศรษฐกิจของทั้งไทยและยุโรปได้เป็นอย่างดีสำหรับโปแลนด์ถึงแม้จะมีสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางแต่ก็เป็นตลาดดาวรุ่งที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวฉะนั้นในช่วงวันที่1มกราคมถึง18พฤษภาคม2569นี้เขามีโปแลนด์มาเที่ยวไทยแล้วประมาณ 137,772 คนด้วยกันเพิ่มขึ้นประมาณ 17% และก็ยังมีอัตราการเติบโตที่ดีเมื่อล็อตโปลิสแอร์ไลน์เตรียมเปิดบริการเที่ยวบินตรงกรุงเทพวอร์ซอแบบประจำหลังจากในช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมาเนี่ยเคยทำเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำเท่านั้นนะคะปีที่แล้วเนี่ยเขาบินมากรุงเทพภูเก็ตกระบี่แต่ปี2569ในวันที่7ตุลาคม2569เป็นต้นไปเนี่ยเขาจะเริ่มบิน3เที่ยวต่อสัปดาห์จากนั้นพอวันที่26ตุลาคม2569เป็นต้นไปต้อนรับการเดินทางช่วงฤดูหนาวก็จะเพิ่มเป็น5เที่ยวต่อสัปดาห์ทุกวันจันทร์พุธพฤหัสเสาร์อาทิตย์ททคาดการว่าช่วงตารางบินฤดูหนาวในปี2569ต่อ2570เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมากับเที่ยวบินของลอสแอร์ไลน์เนี่ยประมาณ 47,000 คนสร้างรายได้ประมาณ 3,196 ล้านบาทและในช่วงปีต่อเนื่องในปี2571ก็จะมีเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 50,000 คนสร้างรายได้ประมาณเกือบ 4,000 ล้านบาทด้วยกันสำหรับการเปิดบินตรงก็จะช่วยทำให้กระตุ้นดีมานด์ในตลาดยุโรปในพื้นที่อื่นๆที่บินสามารถบินกับล็อตโปลิสแอร์ไลน์เนี่ยเข้ามายังประเทศไทยได้ด้วยและผลของการทำเทเบิลท็อปเซลเนี่ยก็มีผู้ประกอบการโปแลนด์เดินทางมาร่วมกับสายการบินด้วยมาสำรวจเส้นทางควบคู่กันไปด้วยก็ทำให้แนวโน้มประเทศไทยจะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวโปแลนด์เพิ่มมากขึ้นเพราะนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เนี่ยจะเดินทางท่องเที่ยวกรุงเทพกระบี่สมุยเชียงใหม่และก็มีวันพักเฉลี่ยประมาณ14วันต่อคนต่อทริปและมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณเกือบ 70,000 บาทต่อคนต่อทริปก็ถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายคุณภาพสูงอีกกลุ่มหนึ่งนะคะมาต่อที่คุณกอยตาณถลางรองกรรมการผู้จัดการใหญ่งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กรบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและกรรมการหอการค้าไทยนอร์เวย์หรือเดอะนอร์วีเจียนแชมเบอร์ออฟCommerce TNCC ก็เปิดเผยว่าล่าสุดได้ขึ้นเวทีของหอการค้าในเวที Integrity in Practice Forum Shaping the Future Through Responsible Governance เป็นการร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านธรรมาภิบาลความโปร่งใสการกำกับดูแลอย่างมีความรับผิดชอบทางหอการค้าไทยนอร์เวย์เขาได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทยและเครือข่ายหอการค้าต่างประเทศในไทยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมแนวคิดด้านความโปร่งใสความซื่อสัตย์สุจริตและการต่อต้านคอร์รัปชันในภาคธุรกิจกับสังคมก็จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ30ปีของหอการค้าไทยนอร์เวย์โดยมีมิสเตอร์อาร์ติสอาร์มิลี่เฮลลี่เอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทยก็ได้เป็นผู้กล่าวเปิดงานพร้อมกับมีตัวแทนของภาครัฐภาคธุรกิจภาคการศึกษาองค์การด้านธรรมาภิบาลทั้งของไทยและต่างชาติร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติด้านกำกับดูแลกิจการอย่างมีความรับผิดชอบในเวทีเสวนากับการหารือเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปนั่นเองทางคุณก้อยตาผู้บริหารของบางจากก็ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ From Vision to Practice Transparency Roadmap ก็คือมุ่งสะท้อนมุมมองเรื่องของESG ธรรมาภิบาลเป็นส่วนหนึ่งของ DNA องค์กรและเป็นเข็มทิศในการตัดสินใจในการดำเนินงานทุกวันนี้ เป็นมากกว่ากรอบการจัดทำรายงานหรือกรอบเชิงนโยบายนะคุณกรอยตาก็กล่าวย้ำว่าความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจต้องนำไปปฏิบัติได้จริงในการทำงานประจำวันผ่านกระบวนการที่ชัดเจนมีการตรวจสอบได้สร้างความเข้าใจความร่วมมือภายในองค์กรโดยใช้หลักของ integrity in practice คือการมองให้ไกลกว่าที่กฎหมายกำหนดและพร้อมดำเนินงานเชิงรุกเมื่อพบสัญญาณเตือนหรือความเสี่ยงด้านจริยธรรมส่วนผู้นำองค์กรต้องเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติจริงร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างสำหรับบางจากก็ให้ความสำคัญกับเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเองและได้มีการทำระบบที่โปร่งใสตรวจสอบได้เช่นระบบของการงดซื้อขายหลักทรัพย์การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์การกำหนดระดับอำนาจอนุมัติการแบ่งแยกหน้าที่ในการทำงานการพิจารณาและอนุมัติโครงการแบบข้ามสายงานหรือคอร์สฟังชั่นอลไปจนถึงการทำระบบควบคุมภายในการตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นวงจรที่เห็นตรวจสอบได้ทั้งหมดเลยนะคะนี่ก็เป็นรูปแบบของเขาที่นำมาเสนอกันมาถึงดร.สุภวรรณตรีรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซฟก็เปิดเผยว่าทีเซฟก็มีข่าวดีจากเวทีนานาชาติคืออิก้าโกลบวอช2025ได้ประกาศให้ประเทศไทยครองอันดับต้นๆหรือเป็นโดยมีไฮไลท์ก็คือเป็นแชมป์อันดับหนึ่งของอาเซียนในเรื่องของเมืองจุดหมายการประชุมนานาชาติและมีกรุงเทพติดอันดับท็อป10การประชุมแพทย์รวมไปถึง18เมืองทั่วไทยก็ผ่านเกณฑ์การเป็นจุดหมายประชุมนานาชาติตามมาตรฐานของอิก้านะคะก็คือสมาคมจัดส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาตินั่นเองและประเทศไทยก็ได้ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำอุตสาหกรรมไม้อันดับหนึ่งของภูมิภาคอาเซียนโดยที่มีประกาศผลล่าสุดในปี2569นี้นั่นก็คือใช้ผลของปี2568ในการที่ไทยสามารถเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมที่ผ่านเกณฑ์ของอิก้าทั้งหมดถึง171งานด้วยการเพิ่มขึ้นจากปี2567ประมาณ13งานและยังก้าวสู่อันดับ24ของโลกกับอันดับ5ของภูมิภาคเอเชียด้วยโดยมีกรุงเทพมหานครติดท็อป10เมืองเจ้าภาพที่มีการจัดงานประชุมนานาชาติด้านการแพทย์สูงที่สุดของโลกและเป็น1ใน2เมืองจากเอเชียแปซิฟิกเท่านั้นที่ร่วมกับอีก8เมืองในยุโรปอย่างเวียนนาบาร์เซโลนาลิสบอนและก็เมืองไม้ของไทยก็ยังมีการขยับความสามารถติดมาตรฐานของเมืองที่พร้อมเป็นสถานที่จัดประชุมนานาชาติและมีจำนวนงานที่นานาชาติที่ผ่านเกณฑ์อิก้ามากขึ้นด้วยก็ประกอบไปด้วยเชียงใหม่18งานภูเก็ต9งานเชียงราย5งานรวมด้วยนนทบุรี3งานขอนแก่นปทุมธานีสงขลาอีกเมืองละ2งานพัทยาชลบุรีหัวหินนครราชสีมาอีกเมืองละ1งานและยังครองตำแหน่งในฐานะเมืองเป้าหมายการจัดประชุมระดับโลกอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงมีน้องใหม่ที่ผ่านเกณฑ์ของอิก้าเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมนานาชาตินั่นก็คือนครปฐมมี2งานเพชรบุรีพิษณุโลกนครศรีธรรมราชระยองสมุทรปราการอันนี้ก็เมืองละ1งานสำหรับเมืองน้องใหม่ในภาคใต้ก็มีนครศรีธรรมราชผ่านป้ายแดงเป็นครั้งแรกโดยจัดงานประชุมนานาชาติที่ผ่านเกณฑ์ของอิก้าและก็ถือได้ว่าเป็นผลงานที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศสำหรับอุตสาหกรรมไม้นะคะสำหรับรายการของเราในช่วงนี้เดี๋ยวเราต้องพักสักครู่แล้วช่วงที่2เพิ่งเปลี่ยนขึ้นไปไหนเรามีสถานที่ท่องเที่ยวมาให้เช็คอินกับประเพณีขึ้นทาสเดือน9ที่จังหวัดตากรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพและช่วงข่าวในช่วงท้ายชั่วโมงด้วยนะคะสำหรับช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
2: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งใยสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเคียงคางแล้วขาลุยยังมีรุ่นพ่องไพไรพักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเอง สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
5: ปีนี้มีไฟล์บินเที่ยวให้เต็มที่ก็ต้องช็อปให้เต็มที่ก่อนเดินทางแวะไปช็อปสินค้าแบรนด์เนมแว่นตานาฬิกาหรือสินค้าบิวตี้ราคาพิเศษที่ King Power รังน้ำถ้ายังไม่พอก็ช็อปต่อที่ kingpower.com ช็อปได้จนถึง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนบินหรือถ้ายังไม่สะใจก็ช็อปโปรเด็ดที่ King Power สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีไฟล์บินต่างประเทศแล้วต้องช็อปสมัครสมาชิก King Power รับส่วนลดสูงสุดถึง 20%
4: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นพ่องไพไรพักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รู้เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
6: รวยด้วยเรื่องดีมีความสุขด้วยท่องเที่ยวด้วยสุขภาพความดีและข่าวฮอตในช่วงรวยเรื่องดีมีความสุข
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะก็จะพาไปเช็คอินท่องเที่ยวในพื้นที่การท่องเที่ยวภาคเหนือของไทยนะคะก็มีประเพณีงานสำคัญงานใหญ่แห่งปีคือสายศรัทธากับสายมูนี่นิยมไปเป็นอย่างมากนะคะสำหรับงานขึ้นทาสเดือน9เหนือของทางจังหวัดตากก็เริ่มแล้วนะคะวันนี้วันแรก30พฤษภาคมไปจนถึงวันที่3มิถุนายนนี้ที่วัดพระบรมธาตุก็จะมีการร่วมพลังบุญกับอาจารย์คทาชินบัญชรนำทีมเสริมดวงด้วยนะคะสำหรับงานนี้เขาจัดขึ้นโดยมีความพิเศษก็คือมีเรื่องของการทำพิธีศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมพลังชีวิตและหนุนชะตาเสริมพลังบุญให้ทุกคนด้วยงานขึ้นทาสเดือน9เหนือเป็นประเพณีที่ชาวบ้านตากนะคะนี่เป็นชื่อของหมู่บ้านเขาสืบทอดทำกันมาตั้งแต่โบราณเพื่อสักการะองค์พระบรมสารีริกธาตุบวงสรวงขอพรเทวดาก็จะในช่วงที่เริ่มเข้าสู่ฤดูกาลทำนาคือช่วงตรงกับวันขึ้น14และ15ค่ำเดือน9เหนือซึ่งแต่ละปีวันที่ตรงกันนี่ก็ในเดือนสากลก็จะไม่ค่อยตรงกันเนื่องจากว่าจะนับตามปฏิทินของล้านนาและอยู่ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนของทุกปีแต่ไฮไลท์ก็คือวันขึ้น15ค่ำเดือน9ผู้คนก็จะเตรียมเครื่องข้าวหวานธูปเทียนดอกไม้ตกแต่งระดับประดาสวยงามมารวมตัวกันบริเวณเชิงสะพานบุญแล้วก็เคลื่อนขบวนไปตามสะพานขึ้นไปสู่บันไดนาคผ่านประตูไปยังองค์พระธาตุเพื่อบูชาเครื่องสักการะขอพรให้การทำนาลุล่วงไปด้วยดีฝนตกตามฤดูต้องตามฤดูกาลพิธีสำคัญก็จะมีพิธีถวายผ้าห่มองค์พระธาตุที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปร่วมได้ด้วยเป็นการห่มผ้าองค์เจดีย์สีทองรายล้อมด้วยเจดีย์ย่อยๆซึ่งเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของคนปีมะเมียหรือปีดิ่งเข้าไปได้นะคะส่วนที่2ก็จะเป็นขบวนแห่ปัจจัยทายทานและผ้าห่มธาตุก็จะมีการเคลื่อนขบวนจากหนองแล่มผ่านสะพานบุญมุ่งไปสู่องค์พระบรมธาตุอย่างตระการตาต่อไปด้วยขบวนตุงชัยและต้นเงินต้นทองตกแต่งตามแบบศิลปะวัฒนธรรมล้านนาอย่างสวยงามสะท้อนความเลื่อมใสของคนในท้องถิ่นและก็จะพาไปกราบหลวงพ่อทันใจเพื่อขอพรความสำเร็จจากองค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองตากรวมไปถึงการร่วมกิจกรรมบุญกับอาจารย์คทามีการนำสวดมนต์รับพลังบวกและเคล็ดลับการไหว้ขอพรองค์พระธาตุศักดิ์สิทธิ์กับการทำบุญหนุนดวงชะตาตามหลักทักษานะคะนี่ก็ถือได้ว่าเป็นงานที่ได้ รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะและวัดพระบรมธาตุแห่งนี้ก็มีลักษณะเป็นพระเจดีย์ใหญ่สีทองรายล้อมด้วยเจดีย์ย่อยคล้ายกับพระเจดีย์ชเวดากองบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระนาราศขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นพระธาตุประจำวันเกิดคนปีมะเมียที่เชิญชวนผู้ศรัทธาเลื่อมใสไปร่วมบุญในพระครั้งใหญ่นี้ด้วยกันก็ให้มีความสุขความเจริญด้วยกันนะคะใครที่เริ่มไปวันนี้ก็รับพรได้เลยนะคะมาที่ข่าวในเรื่องของสุขภาพสำหรับคนที่มีอาการเริ่มขี้ลืมง่ายเดินเข้าห้องก็ลืมว่าเอ๊ะเดินมาทำอะไรหรือวางของไว้ตรงไหนก็จำไม่ได้และหลายคนคิดว่าเกิดจากที่อายุมากทำงานหนักหรือพักผ่อนน้อยแต่จริงๆแล้วต้นเหตุหลักจริงๆมาจากการนอนหลับลึกไม่เพียงพอซึ่งส่วนนี้จะเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยลดภาวะสมองเสื่อมและการป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้สำหรับการหลับลึกมีความสำคัญเพราะช่วงที่เราหลับลึกเนี่ยสมองไม่ได้หยุดทำงานแต่กำลังเร่งซ่อมแซมและก็ทำความสะอาดขยะที่อยู่ในสมองของเราให้หมดไปนะคะก็จะมีการ1คือเก็บความจำ2ล้างของเสียออกจากสมองดังนั้นควรนอนหลับลึกหรือ deep sleep เนี่ยประมาณสัก 20% ของเวลานอนทั้งหมดเช่นถ้านอน 7-8 ชั่วโมงก็จะมีช่วงควรจะมีช่วงเวลาที่หลับลึกประมาณ60นาทีถึง90นาทีต่อคืนแต่ปัญหาก็คือเมื่ออายุมากขึ้นระยะเวลาหลับลึกจะลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็เช็คตัวเองด้วยว่านอนหลับลึกเพียงพอหรือไม่นะคะก็คือประมาณ 20% ของการนอนทั้งหมดนะคะคือนอนให้หลับลึกมากที่สุดมาที่ข่าวในช่วงท้ายชั่วโมงข่าวแรกเป็นข่าวที่คุณกิติพงษ์สมบูรณ์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสายการพาณิชย์ของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าเขาได้ทำโปรโมชั่นในช่วงนี้เป็นการทำโปรโมชั่นตั๋วโดยสารภายในประเทศเพื่อกระตุ้นการเดินทางวันธรรมดาวันจันทร์ถึงวันพฤหัสของทุกสัปดาห์โดยการเสนอขายตั๋วแบบเที่ยวเดียวหรือไปหรือกลับก็ได้ในราคาเริ่มต้น 1,700 บาทถึง 2,000 บาทต่อเที่ยวนะคะก็จะมีโปรโมชั่นที่1คือแคมเปญกลับบ้านให้หายคิดถึงในเส้นทางที่ชวนครอบครัวไปกลับบ้านในช่วงวันหยุดยาวๆนะคะจองตั๋วได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2519นี้ก็ประเดิมเลยตั้งแต่วันหยุดสัปดาห์นี้เลยนะคะคือ30พฤษภาคมถึง3มิถุนายนตั๋วชั้นประหยัดราคาอยู่ที่ 1,700 ถึง 2,000 บาทส่วนอีกแคมเปญนึงเป็นการบินสู่จุดหมายแห่งศรัทธาและความสุขที่รออยู่ทั่วไทยอันนี้ก็ให้ผู้โดยสารเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ทั่วประเทศสำหรับตั๋วราคาพิเศษของการบินไทยเส้นทางตัวอย่างก็คือจากกรุงเทพไปอีสานในจังหวัดขอนแก่นอุดรอุบล นะคะที่นั่งชั้นประหยัดก็ 1,700 บาทต่อเที่ยวส่วนภาคเหนือไปเชียงใหม่เชียงรายกับภาคใต้ไปภูเก็ตกระบี่หาดใหญ่ก็เริ่มต้นที่ 2,000 บาทแล้วก็มีการเสนอขายแบบราคาเดียวตามที่กล่าวไปนะคะคือถ้า2ทางก็ประมาณ 3,400 บาทกับ 4,000 บาทซึ่งก็ยังถูกกว่าปัจจุบันนี้ขึ้นไปอยู่ 6,000 ถึง 7,000 บาทแล้วนะคะก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ thaiairway.com ได้หรือที่สำนักงานขายของการบินไทยก็ได้เช่นกันมาที่ทางด้านของคุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เปิดเผยว่าได้ให้การต้อนรับนายโอกาตะมาซาโตะเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและคณะไปเมื่อเร็วๆนี้โดยได้มีการหารือกันถึงเรื่องความร่วมมือของไทยกับญี่ปุ่นใน4ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวประเด็นที่1ก็คือเรื่องของการฟื้นฟูศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาเพื่อกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในฐานะแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์สะท้อนความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นที่มีความใกล้ชิดกันมายาวนานเรื่องที่2ก็คือการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางรางในเส้นทางรถไฟคิฮะนะคะ KIHA ให้บริการกรุงเทพอยุธยาเชื่อมต่อทางน้ำไปยังหมู่บ้านญี่ปุ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและก็มีการต่อยอดท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อกันประเด็นที่3ก็มีการถามกันถึงเรื่องของการจัดร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ140ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่นและประเด็นที่4ก็คือความร่วมมือการท่องเที่ยวระหว่างไทยญี่ปุ่นในประเด็นอื่นๆที่สำคัญอย่างเช่นการส่งเสริมการเดินทางระหว่างกันโดยผ่านกลไกความร่วมมือที่มีอยู่มีการสนับสนุนเส้นทางบินเชื่อมโยงสู่เมืองรองมีการจับเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวแล้วทางญี่ปุ่นก็ดังเสนอให้ไทยในช่วยโปรโมทหรือการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพรายการ SV League ที่สนามกีฬาหัวมากซึ่งเป็นครั้งแรกที่จะมีการจัดการแข่งขัน นอกประเทศญี่ปุ่นประเภททีมหญิงจะจัดในวันที่10ถึง11ตุลาคม2519ส่วนทีมชายจะจัดวันที่23ถึง24มกราคม2570ก็คืออยู่ในช่วงปลายปีใครที่เป็นแฟนวอลเลย์บอลก็รอชมได้ของญี่ปุ่นนะคะ SV League จัดครั้งนอกประเทศเป็นครั้งแรกสำหรับรายการของเราสามารถเข้าไปฟังเรียลไทม์ได้ในเพจ Facebook สถานีข่าวคุณภาพ TFM 97.0 และในเว็บไซต์ของสถานีข่าวคุณภาพหรือในออนไลน์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือเข้าไปฟังย้อนหลังใน YouTube รวยด้วยข่าว 97.0 หรือเข้าไปอ่านข่าวทั้งหมดได้ทุกวันนะทางบล็อกเกอร์กูรูทัวซ่าและในเพจ Facebook รวมไปถึงข่าวที่เรารวบรวมมาในแต่ละสัปดาห์ด้วยแล้วกลับมาฟังข้อมูลดีๆในรายการของเราได้เป็นประจำทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ
2: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งใยสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
7: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีจากประชาชนหลังปิดระบบมียอดลงทะเบียนกว่า26ล้านรายพร้อมเชิญชวนร้านค้าใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเรียกร้องพันธมิตรในเอเชียเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมเพื่อรับมือกับการขยายอิทธิพลของจีนทีมชาติอาร์เจนตินาประกาศ26รายชื่อนักเตะลงแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายนำโดยลีโอเนลเมสซี่ที่จะกลับมาสวมปลอกแขนกัปตันทีมอีกครั้งต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าด้วยวันพุธที่3มิถุนายน2569เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานอย่างสมพระเกียรติใน3พื้นที่ดังนี้วันที่1มิถุนายนเวลา 8:00 นถึง 10:00 นจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหารเวลา 17:00 นพิธีเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติณเวทีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมต่อด้วยพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณเวทีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมส่วนวันที่2ถึง7มิถุนายนจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณบริเวณลานแฟชั่นฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าสยามภารกรกรุงเทพสำหรับวันที่3มิถุนายน2569ณบริเวณท้องสนามหลวงเริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 นจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระสงฆ์จำนวน149รูปจากนั้นเวลา 17:30 นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและเวลา 19:29 นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในส่วนภูมิภาคจัดณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมพร้อมกันนี้สำนักนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำหน่ายราคาเข็มละ300บาทผู้สนใจสั่งจองเข็มที่ระลึกผ่าน Thailand Postmart หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศทั้งนี้จะได้รับเข็มที่ระลึกตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปหรือซื้อเข็มที่ระลึกได้ที่ Big C ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท0228343400 0622017232ในวันและเวลาราชการนายกรัฐมนตรียกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านขณะที่การเดินทางเยือนฝรั่งเศสประสบความสำเร็จเตรียมผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยาเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าถือเป็นการเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนครั้งแรกของผู้นำเวียดนามและเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลไทยให้การต้อนรับอย่างเป็นทางการสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและสมาชิกประชาคมอาเซียนร่วมกันโดยไทยและเวียดนามมีความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ไทยและเวียดนามยังร่วมกันผลักดันแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านครอบคลุมการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งด้านทรัพยากรมนุษย์สิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาดเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันในระยะยาวภายใต้แนวคิด Growing Together
2: การพบปะครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่เราจะมองว่าเราอยู่รวมกันยิ่งโตยิ่งมีพลังเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการร่วมมือในด้านอื่นๆอนาคตเราก็จะได้เห็นภาพของการเติบโตของสองประเทศที่มันเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นประเทศไทยกับเวียดนามเนี่ยเป็นแหล่งผลิตบางอันซ้อนกันบางอันเสริมกันเมื่อมีแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ก็จะครอบคลุมในเรื่องของความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพราะทั้งไทยและเวียดนามเป็นประเทศที่เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบของโลกเราจะเชื่อมโยงเรื่องเศรษฐกิจท้องถิ่นและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย์เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของพลังงานสะอาดที่ทำยุทธศาสตร์ในเชิงแผนปฏิบัติการจะทำให้สองประเทศมีทิศทางในการจับมือกันอย่างชัดเจนค่ะ
1: ขณะที่ผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่22ถึง26พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเดินทางครั้งนี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในเวทีโลกและเปิดโอกาสด้านการค้าการลงทุนรวมถึงความร่วมมือในหลายมิติตลอดระยะเวลา5วันนายกรัฐมนตรีได้หารือกับหน่วยงานและองค์กรที่สำคัญทั้งกระทรวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA องค์การยูเนสโกภาคเอกชนและนักลงทุนจากยุโรปโดย IEA ชื่นชมทิศทางการดำเนินนโยบายพลังงานของไทยที่มาถูกทางในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดได้แสดงความพร้อมสนับสนุนประเทศไทยทั้งด้านองค์ความรู้งานวิจัยและเทคโนโลยีด้านพลังงานและการเชื่อมโยงกับภาคเอกชนด้านพลังงานสะอาดพร้อมหารือถึงการผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎหมายและการบริหารภาครัฐสู่มาตรฐานสากลปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: ขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีจากประชาชนหลังปิดระบบมียอดลงทะเบียนกว่า26ล้านรายพร้อมเชิญชวนร้านค้าใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เตรียมเปิดใช้งาน AI นกกระซิบเพิ่มทักษะการค้าขายและบริหารธุรกิจยุคดิจิทัลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังปิดระบบลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เมื่อเวลา22นาฬิกาวันนี้มีประชาชนลงทะเบียนกว่า26ล้าน4หมื่นรายสะท้อนการตอบรับเชิงบวกต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดค่าครองชีพของรัฐบาลขณะที่ร้านค้าทั่วประเทศตอบรับเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักเพื่อร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีหลังร้านค้าใหม่ยังสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569และเริ่มรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปขณะที่ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสและผ่านการอนุมัติแล้วสามารถกดรับข้อตกลงและเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีนอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมเปิดใช้งาน AI นกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเพิ่มทักษะการค้าขายยุคดิจิทัลช่วยผู้ประกอบการรายย่อยวิเคราะห์ยอดขายบริหารสต็อกสินค้าและประเมินสุขภาพทางการเงินเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบและต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตถือเป็นพลัสที่รัฐบาลเพิ่มเข้ามาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อยสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำมากขึ้น
2: นกกระซิบนี่เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่ในแอปถุงเงินเขาพัฒนามาเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus เพราะว่าโครงการนี้จะทำให้ยอดขายของร้านค้ามันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นแอปนกกระซิบในถุงเงินจะเป็นพี่เลี้ยงเป็นโค้ชในเรื่องของการทำธุรกิจเมื่อมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นแล้วเขาก็ยังจะช่วยเปรียบเทียบราคาวัตถุดิบเพราะว่าจะมีการนำข้อมูลจากกรมการค้าภายในมาเชื่อมโยงกับข้อมูลราคาเฉลี่ยกลางของวัตถุดิบประเภทต่างๆแบบรายวันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องการจะต่อยอด upskill ผู้ค้าแค่มาลงทะเบียนร่วมกับโครงการไทยช่วยไทย plus คุณก็จะมีแอปนกกระซิบไปกระซิบข้างหูข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการธุรกิจของประชาชน
0: กรมอุตุนิยมวิทยาขอให้หลายพื้นที่ของประเทศเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้พร้อมให้เร่งกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้ช่วงเกิดฝนทิ้งช่วงผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
3: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เป็นลมพัดปกคลุมประเทศไทยช่วงฤดูฝนเริ่มมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้มีฝนตกหนักและตกมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่รับลมมรสุมบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคเหนือฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกมากขึ้นเช่นกันในระยะนี้จนถึงวันที่1มิถุนายนนี้สำหรับพื้นที่คาดการจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีปริมาณอยู่ที่100มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงคือภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคเหนือบริเวณแม่ฮ่องสอนภาคใต้ฝั่งตะวันตกบริเวณระนองและพังงาภาคตะวันออกบริเวณตราดจึงขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม
4: ยาวไปจนถึงวันที่1มิถุนายนจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่แรงขึ้นในช่วงดังกล่าวซึ่งอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ตรงนี้เป็นหลักส่วนพื้นที่อื่นๆก็มีโอกาสที่จะมีฝนตกได้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกครับก็จะมีโอกาสที่จะมีฝนตกมากขึ้นในช่วงนี้รวมถึงในทะเลอันดามันก็จะมีคลื่นแรงขึ้นความสูงขึ้นก็อาจจะถึง 2-3 เมตรบางพื้นที่ที่มีพายุฝนฟ้าคะนองก็อาจจะสูงไปถึง3เมตร4เมตรส่วนทางอ่าวไทยคลื่นก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางประมาณ2เมตรต้องระมัดระวังในช่วงนี้เป็นพิเศษ
3: รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาย้ำว่าช่วงปลายเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่จะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงจนเสี่ยงเกิดภัยแล้งขึ้นได้จากนั้นเอลนิโญจะค่อยๆรุนแรงขึ้นช่วงปลายปีนี้จนถึงต้นปี2570จึงขอให้ระมัดระวังน้ำต้นทุนจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาด้วยการกักเก็บน้ำไว้ให้ได้มากที่สุดขณะที่พายุหมุนเขตร้อนมีโอกาสเข้าไทยประมาณ1ลูกจากช่วงเวลาปกติจะมีพายุเข้าไทย 2-3 ลูกจึงขอให้พื้นที่นอกเขตชลประทานพร้อมรับมือและบริหารการใช้น้ำอย่างเหมาะสมปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่14จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่14จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านแพร่ลำพูนลำปางตากกาญจนบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันพรุ่งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีให้ระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีส

0: และสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้เจ้าเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: สิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามอาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่
2: บันแก้วฉ่ำเป็นนักกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับย้อนไปดูการทุจริตที่มีความเสียหายจำนวนมากประวัติบุคคลที่เขาทุจริตก็มีการยักยอกมีการทุจริตเล็กๆน้อยๆแหละเป็นจุดเริ่มต้นเช่นการเอาปากกาทรัพย์สินเอาเครื่องมือของราชการไปใช้ส่วนตัวเอากระดาษ A4 นะครับไปพิมพ์ที่บ้านเป็นความย่ำใจทำความผิดอื่นที่ใหญ่กว่าได้เราต้องสร้างกลไกให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบถ้าประชาชนเขารู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของส่วนราชการอย่างนั้นมีส่วนร่วมคิดร่วมทำจะช่วยป้องกันการปฏิบัติหน้าที่มีให้ทุจริตได้มากครับผม
1: เริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเล็กๆส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนทรงส่งเสริมงานจักสารย่านลิเภา
3: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
5: ย่านลิเภาเป็นวัชพืชที่ขึ้นอยู่ทั่วไปตามพื้นที่ป่าพรุและสวนยางพาราในพื้นที่ภาคใต้เดิมชาวบ้านนำไปใช้จักสารเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนหรือประดิษฐ์เป็นกระเป๋าใช้ทั่วไปด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเห็นคุณค่าและแนวทางในการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้เกิดมูลค่าสามารถจำหน่ายได้ซึ่งจะช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อการใช้จ่ายในครอบครัวอันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีจึงทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านในจังหวัดนราธิวาสและนครศรีธรรมราชนำย่านลิเภามาสร้างสรรค์เป็นอาชีพเสริมเริ่มจากการจ้างราษฎรที่มีความรู้จักในการจักสารลิเภามาเป็นครูสอนเมื่อมีผู้สนใจมากขึ้นก็ส่งให้เปิดกลุ่มสอนแก่ผู้สนใจในพื้นที่อื่นๆจนแพร่หลายมีการพัฒนารูปแบบรูปทรงและลวดลายที่หลากหลายพระราชทานคำแนะนำให้ช่วยกันอนุรักษ์ศิลปะลวดลายภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวใต้ไว้ด้วยทรงให้โครงการในพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเป็นศูนย์กลางรวบรวมงานจักสารของสมาชิกทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ย่านลิเภาเป็นงานที่ประณีตละเอียดอ่อนทำยากต้องใช้ช่างฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญสูงในการเหลาเส้นลิเภาให้มีขนาดเท่ากันและใช้เทคนิคการสารที่ซับซ้อนมีการผสานเข้ากับงานโลหะมีค่าเช่นเงินหรือทองคำและใช้เวลาในการทำค่อนข้างนานจึงมีราคาสูงแต่ถึงกระนั้นก็ยังเป็นที่ต้องการของคนไทยและชาวต่างประเทศอย่างแพร่หลายมาจนปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือกระเป๋าย่านลิเภาซึ่งเป็นเครื่องประดับชั้นสูงที่สะท้อนวิถีชีวิต และภูมิ

0: ปัญญาอันล้ำค่าของชาวปากใต้ได้รับการยกย่องว่ามีความละเอียดประณีตที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยนำเถาวัลย์เส้นเล็กมาจักเป็นเส้นเรียวบางก่อนสานเป็นกระเป๋าและเครื่องประดับที่มีผิววาวคล้ายโลหะจนกลายเป็นงานหัตถศิลป์ชั้นเลิศและทรงคุณค่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังทรงตระหนักถึงความสมดุลของสภาพแวดล้อมความต้องการย่านลิเผาที่มีมากขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในธรรมชาติจึงทรงเช่าสวนยางพาราของราษฎรบริเวณที่มีย่านลิเผาขึ้นมากและสมบูรณ์เพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบและเพื่อการอนุรักษ์ให้คงอยู่ในป่าธรรมชาติสืบไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ย่านลิเผาวัชพืชไร้ค่าได้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่หล่อเลี้ยงชีวิตของประสบกรณิกรในพื้นที่ภาคใต้จากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างภาคภูมิเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
1: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศใช้เวลาในวันหยุดต่อเนื่องเข้ากราบพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างไม่ขาดสายตลอดช่วงเช้าวันนี้เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
2: ้ตลอดช่วงเช้าวันนี้ที่พระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศใช้เวลาในช่วงวันหยุดต่อเนื่องเนื่องในวันวิสาขบูชาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจิตอาสาให้บริการอย่างใกล้ชิดโดยนางสาวนงเยาเหรียญชัยประชาชนจากอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการที่เดินทางเข้ากราบพระบรมศพเป็นครั้งแรกในวันนี้เปิดเผยว่าเดินทางมาถึงจุดพักคอยตั้งแต่เวลา 7:00 นของวันนี้เพื่อเข้ากราบพระบรมศพด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยมาอย่างยาวนานรวมไปถึงประทับใจพระราชอิริยาบถอันงดงามที่เคยติดตามจากข่าวในพระราชสำนัก
3: ตื่นตันเพราะว่ามาครั้งแรกแค่เดินเข้ามาก็แบบน้ำตาแล้วพระอิริยาบถของพระองค์ท่านแล้วก็โครงการต่างๆที่ท่านทำให้ประชาชน
2: ด้านนายสำเพชรสัมพันธ์ประชาชนจากจังหวัดชัยภูมิเปิดเผยว่ามาเข้ากราบพระบรมศพหลายครั้งแล้วและในฐานะที่ตนเองเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออปพร.มีความประทับใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างแท้จริง
4: เพราะว่าเป็นอปพร.เป็นอบต.เป็นความดีหลายอย่างชาวชัยภูมินี่มาในของที่จะส่งมาให้ประชาชนนี่มันก็ฟังได้แต่ว่านี่เป็นอปพร.ก็ตั้งขึ้นมาแล้วก็เลยมีคนดูเลย
2: สำหรับในวันนี้และวันพรุ่งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในเวลา 8:00 นถึง 12:00 นเท่านั้นเนื่องจากภายในพระบรมมหาราชวังจะมีการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพโปรดเดินทางมาถึงจุดพักคอยก่อนเวลา 10:00 นและเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมทั้งแต่งกายสุภาพไว้ทุกสีดำหรือสีขาวงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมผ้านุ่งหรือกระโปรงเท่านั้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนโทร1818ชาวนันมาลีรายงาน
1: กรมการแพทย์แผนไทยชวนพุทธศาสนิกชนถวายเมนูสุขภาพตามหลักภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยแด่พระสงฆ์เนื่องในวันวิสาขบูชาน
5: ายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าวันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนจะร่วมกันทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์เป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามอาหารที่นิยมนำมาถวายส่วนใหญ่มักมีรสหวานมันเค็มรวมถึงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ในพระสงฆ์ได้กรมการแพทย์แผนไทยจึงเสนอแนวทางการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ตามหลักศาสตร์การแพทย์แผนไทยควบคู่กับการใช้สมุนไพรไทยในชีวิตประจำวันเพื่อสุขภาวะที่ดีของพระสงฆ์สำหรับการถวายภัตตาหารในวันสำคัญนี้แนะนำให้เน้นเมนูที่มีผักและสมุนไพรเป็นส่วนประกอบหลักโดยมีแนวทางปฏิบัติคือให้เน้นเมนูต้มนึ่งปิ้งย่างแกงหมกเพื่อช่วยลดการบริโภคไขมัน ช้สมุนไพรช่วยลดน้ำตาลในเลือดนำมาเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารเช่นมะระขี้นกผักเชียงดาเตยหอมช้าพลูและกะเพราใช้สมุนไพรช่วยลดไขมันเช่นกระเจี๊ยบแดงกระเทียมดอกคำฝอยบุกพริกไทยและส้มแขกปรับเปลี่ยนเครื่องปรุงควรลดปริมาณเครื่องปรุงรสและน้ำตาลในอาหารโดยอาจเลือกใช้สารทดแทนความหวานจากธรรมชาติเช่นหญ้าหวานหรือน้ำตาลจากหล่อหั่งกล้วยแทนรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงอาหารทอดขนมหวานและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงทั้งนี้การเลือกถวายเมนูสุขภาพตามหลักแพทย์แผนไทยแด่พระสงฆ์จะช่วยสร้างสมดุลให้ร่างกายและลดความเสี่ยงโรค NCD ได้อย่างยั่งยืนนารุมนอุดมพรรายงาน
1: กรมการศาสนาร่วมกับจังหวัดเชียงรายจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมวิสาขบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไทยเมียนมาที่วัดพระธาตุสายสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาน
6: ายประสงค์เล่าอ่อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยนายพจนาถปัญญาสินรองอธิบดีกรมการศาสนานำคณะพุทธศาสนิกชนชาวไทยเดินทางข้ามพรมแดนมายังวัดพระธาตุสายเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็กสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นประธานในพิธีตักบาตร2แผ่นดินพิธีทอดผ้าป่าและถวายข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคแด่พระภิกษุและสามเณรที่ได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมซึ่งกรมการศาสนาของประเทศไทยจัดขึ้นเนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมวิสาขบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไทยเมียนมาเหนือสุดแดนสยามพลังศรัทธาพุทธศาสนิกชน2แผ่นดินโดยมีรองผู้ว่าการจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาร่วมพิธีพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและพุทธศาสนิกชนชาวเมียนมาเข้าร่วมพิธีจำนวนมากซึ่งการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีด้านศาสนาของไทยและเมียนมาเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวในมิติศาสนากระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนของ2ประเทศในการสักการะพระธาตุที่มีความสำคัญได้แก่วัดพระธาตุดอยวาวของไทยและวัดพระธาตุสายเมืองของเมียนมาสำหรับวัดพระธาตุสายเมืองถือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของเมียนมามีพระเจ้าอินสานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นด้วยการนำไม้ไผ่มาสานลงรักและปิดทองคำเปลวโดยฝีมือช่างชาวเมียนมาสถาปัตยกรรมแบบไทยใหญ่ผสมผสานศิลปะเมียนมามีเจดีย์ที่งดงามและเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาที่ผู้คนนิยมมาทำบุญและเสริมสิริมงคลมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดพะเยาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลกเวียนเทียนทางน้ำกลางกว้านพะเยาเนื่องในวันวิสาขบูชาน
7: างสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลกในงานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว้านพะเยาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ครั้งที่57ภายใต้แนวคิดศรัทธาแห่งสายน้ำธรรมะชีวิตการตื่นรู้ในวันที่31พฤษภาคมนี้ณวัดติโลกอารามกลางกว้านพะเยาโดยมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์59รูปริมกว้านพะเยาและร่วมพิธีเปิดงานสุดอลังการในช่วงค่ำชมการแสดงการบวงสรวงแสงสีเสียงและศิลปะวัฒนธรรมล้านนาพร้อมร่วมล้อมรวมจิตศรัทธานั่งเรือเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชากลางผืนน้ำกว้านพะเยาทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำมาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมอธิการควบคุมจำนวนผู้โดยสารการจัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือและอุปกรณ์รองรับเหตุฉุกเฉินเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ร่วมงานและยกระดับประเพณีสำคัญของจังหวัดเสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวควบคู่กับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญลงพื้นที่ตรวจติดตามการจำหน่ายชุดสังฆทานเครื่องทายธรรมช่วงก่อนวันวิสาขบูชาป้องปรามมีให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาจำหน่ายโดยไม่มีเหตุผลอันควร
8: นายเกียรติศิริสุวพงษ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าเนื่องด้วยใกล้วันวิสาขบูชาประชาชนนิยมเลือกซื้อสินค้าประเภทชุดสังฆทานชุดทายธรรมนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาจำหน่ายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญจึงลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ราคาเครื่องสังฆทานณร้านจำหน่ายในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญจำนวน5แห่งซึ่งพบว่าผู้ประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคาถูกต้องโดยจำหน่ายชุดสังฆทานในราคา49-509 บาทขึ้นอยู่กับ รายการสินค้าทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการโดยให้แสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าพร้อมทั้งแสดงรายการสินค้าขนาดน้ำหนักต่อหน่วยปริมาณการบรรจุและราคาของสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในชุดสังฆทานหรือชุดทายธรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าโดยหากพบว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญโทร0455223051พงศิริศรีหานามสทอำนาจเจริญรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
9: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายพีทเท็กซัสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์ระหว่างการประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงเอเชียหรือแชงกีล่าไดอะล็อกที่สิงคโปร์วันนี้ที่ระบุว่าประเทศพันธมิตรในทวีปเอเชียควรเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมเป็นร้อยละ 3.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP เพื่อรับมือการขยายขีดความสามารถทางทหารและอิทธิพลของจีนอย่างรวดเร็วซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อดุลอำนาจและเสถียรภาพในภูมิภาคอย่างไรก็ตามนายเฮกเซสยืนยันว่าสหรัฐต้องการเสถียรภาพในเอเชียไม่ใช่การยกระดับความตึงเครียดพร้อมระบุว่ายุคที่สหรัฐต้องแบกรับภาระด้านความมั่นคงให้กับประเทศที่มีเศรษฐกิจเข้มแข็งได้สิ้นสุดลงแล้วโดยสหรัฐต้องการพันธมิตรที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบด้านความมั่นคงร่วมกันมากกว่าการพึ่งพาสหรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวประธานาธิบดีคาโรนาวอกกี้ของโปแลนด์เปิดเผยว่าโปแลนด์กำลังพิจารณาถอดถอนเครื่องราชอิสริยาภรณ์อินทรีขาวซึ่งเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดของโปแลนด์ที่เคยมอบให้แก่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อปี2566เนื่องจากทางการยูเครนเปลี่ยนชื่อหน่วยปฏิบัติการพิเศษหน่วยหนึ่งตามชื่อกองทัพกบฏยูเครนหรือ UPA ซึ่งเป็นกลุ่มที่โปรแลนด์กล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังเหตุสังหารหมู่ชาวโปรแลนด์ราว 100,000 คนในแคว้นโวฮิเนียของยูเครนช่วงสงครามโลกครั้งที่2ด้านกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนแสดงความเสียใจต่อปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นพร้อมย้ำว่าสำหรับชาวยูเครนกองทัพกบฏยูเครนเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อเอกราชและการต่อต้านอิทธิพลจากรัสเซียกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประกาศคว่ำบาตรเครือข่ายจัดหาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางทหารของอิหร่านภายใต้การนำของนายอาลีมัดเซเปพร้อมระบุว่าเครือข่ายดังกล่าวใช้เว็บไซต์ปลอมที่แอบอ้างเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกันเพื่อหลอกซื้อเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางทหารขั้นสูงจากบริษัทในสหรัฐมูลค่าหลายล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนส่งต่อผ่านคนกลางในนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และลักลอบส่งต่อไปยังอิหร่านซึ่งเป็นการละเมิดการคว่ำบาตรของสหรัฐความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศมอบเงินรางวัลมูลค่า15ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับข้อมูลที่สามารถนำไปสู่การสกัดกั้นแหล่งเงินทุนของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านหรือ IRCGสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าประชาชนราว 10,000 คนรวมตัวชุมนุมบริเวณหน้าอาคารรัฐสภาในกรุงโตเกียวเมื่อเย็นวานนี้เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านนโยบายด้านความมั่นคงของนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นโดยผู้ชุมนุมถือป้ายข้อความต่อต้านการส่งออกอาวุธและการเพิ่มงบประมาณทางทหารท่ามกลางความกังวลว่าญี่ปุ่นอาจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางทหารในภูมิภาคมากขึ้นในอนาคตซึ่งผู้ชุมนุมมองว่าอาจขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา9ที่ว่าด้วยการไม่ใช้สงครามเป็นวิธีระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศการชุมนุมดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิหารือกับประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมหลายประการซึ่งรวมถึงการเดินหน้าแผนส่งออกเรือพิฆาตคุ้มกันของญี่ปุ่นไปยังฟิลิปปินส์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026ในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม21-19 19-21 และ20-22หยุดเส้นทางรายการนี้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกแพ้หวังซี่ยี่มืออันดับ2ของโลกจากจีน1-2เกม11-21 21-9และ13-21ตกรอบไปเช่นกันและคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือ38ของโลกแพ้ให้กับยูอิชิชิโมกามิกับซายากะโฮบาระจากญี่ปุ่น1-2เกม19-21 23-21และ16-21ส่งผลให้นักแบดมินตันไทยตกรอบรายการนี้ทั้งหมดแล้วการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่3ที่สนามเวลโดรมหัวหมากในวันแรกของการแข่งขันอภิสราศรีมงคลนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากทีมพราม19โชว์ความแข็งแกร่งคว้าแชมป์ไปครองถึง4รายการประกอบด้วยอิลิมิเนชั่นรุ่นประชาชนหญิงอิลิมิเนชั่นรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงสแครดรุ่นประชาชนหญิงและสแครดรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงนายดาโตอับดุลฮาลิมคาเดอร์เลขาธิการสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรืออีสตาฟเปิดเผยถึงกรณีข้อพิพาทในการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกระหว่างทีมชาติไทยกับมาเลเซียว่าทุกเรื่องจะได้รับการตรวจสอบอย่างยุติธรรมและเป็นมืออาชีพหากพบว่าฝ่ายใดกระทำผิดกฎระเบียบจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนั้นหากผิดก็คือผิดเว้นเสียแต่ว่าจะมีหลักฐานชัดเจนมายืนยันเป็นอย่างอื่นโดยคณะผู้แทนของอีสตาฟยังได้เดินทางมายังกรุงเทพมหานครเพื่อพบกับผู้บริหารสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยนำโดยนายศรีหศักดิ์อารีราชการันเลขาธิการสมาคมและนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นอีกด้วยด้านนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเปิดเผยภายหลังการหารือกับอีสตาฟว่าการหารือครั้งนี้ยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการทางสหพันธ์เดินทางมาเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงและมุมมองจากฝั่งไทยเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งสมาคมได้ชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดพร้อมเปิดคลิปวิดีโอประกอบในทุกประเด็นให้ทราบนายธนากล่าวว่าหลังจากนี้ทางอีสตาฟจะนำข้อมูลทั้งหมดกลับไปประชุมร่วมกันอีกครั้งก่อนจะกลับมาหารือกับฝ่ายไทยเพื่อหาทางออกร่วมกันโดยบรรยากาศการพูดคุยเป็นไปในทิศทางที่ดีและทุกฝ่ายต่างหวังว่าจะสามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้ขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียยังคงเป็นไปด้วยดีเช่นเดิมนอกจากนี้ยังได้มีการหารือถึงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่3ถึง11สิงหาคมนี้ที่แฟชั่นไอแลนด์ซึ่งประเทศไทยยืนยันว่าจะเดินหน้าจัดการแข่งขันตามกำหนดเดิมแม้จะมีปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็ตามสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และภาคีเครือข่ายจัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลช้าง FA ครับ2025ถึง2026รอบชิงชนะเลิศระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับ PT ประจวบ FC โดยโค้ชเตี้ยสะสมพบประเสริฐหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีม PT ประจวบ FC กล่าวว่าทีมรู้ศักยภาพของตัวเองดีว่าอยู่ในจุดไหนซึ่งบุรีรัมย์เป็นทีมระดับท็อปของทวีปเอเชียไปแล้วการเจอกับบุรีรัมย์ต้องเล่นด้วยวินัยและความดุดัน
12: เรารู้ตัวเองเนี่ยว่าเราอยู่ตรงไหนครับแล้วเราก็รู้ตัวเองว่าเราจะทำอะไรนั่นก็เราก็มีความมั่นใจในแบบฉบับของเราในการที่จะเล่นบอลนัดเดียวนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าบุรีรัมย์เป็นทีมที่เก่งมากนะครับเป็นทีมระดับท็อปของเอเชียไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่อุปโลกขึ้นโดยคำพูดผมนะมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงๆก็อย่างที่บอกแหละเราก็รู้แหละว่าเราจะเล่นแบบไหนนะครับแน่นอนมันอาจจะเป็นเกมนึงที่ต้องเล่นด้วยวินัยแล้วก็เล่นด้วยความซาดิส
11: ด้านนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนโดมกัปตันทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกล่าวว่าประจวบเป็นทีมที่ดี บุรีรัมย์ต้องทำการบ้านให้ดีและไม่ประมาทซึ่งเกมนี้ถือเป็นนัดสุดท้ายของฤดูกาลและบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยังเหลือเป้าหมายสำคัญอีกหนึ่งรายการซึ่งทุกคนภายในทีมมุ่งมั่นที่จะคว้าแชมป์มาครองให้ได้โดยพร้อมทุ่มเทอย่างเต็มที่ซึ่งเกมนัดชิงชนะเลิศเป็นเกมที่เต็มไปด้วยความกดดันแต่ทีมมีประสบการณ์จากการแข่งขันในเกมใหญ่ลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งและเชื่อมั่นว่าจะสามารถผ่านสถานการณ์ดังกล่าวไปได้พร้อมย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคือการป้องกันแชมป์ให้สำเร็จ
12: ก็วันนี้ก็เข้าวันที่2ที่เราได้รีคัฟเวอรี่ยังมีเวลาอีกวัน2วันก็คิดว่านักเตะทุกคนน่าจะกลับมาฟิตสมบูรณ์เต็ม 100% แล้วก็รวมถึงนักเตะคนอื่นก็ไม่มีใครมีอาการบาดเจ็บครับประจวบเป็นอีกทีมนึงที่น่ากลัวเพราะว่าฤดูกาลนี้ในเลกที่2ที่ผ่านมาประจวบก็ทำผลงานได้ดีแล้วก็จบอันดับได้ดีในไทยลีกก็แน่นอนครับว่าเราไม่ประมาทประจวบแน่นอนเพราะถ้าเขาไม่มีดีเขาไม่สามารถเข้ามาถึงรอบชิงแน่นอนเขาต้องทำกันบ้านให้หนักเพื่อที่จะปิดเกมนี้ให้ได้ก็ฝากแฟนๆนะครับก็วันที่31นี้นะครับก็มีถ้วยช้าง FA Cup ที่บุรีรัมย์จะต้องป้องกันแชมป์ครับก็อยากจะเชิญชวนแฟนบอลมาให้กำลังใจพวกเราทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันเยอะๆนะครับก็คิดว่าแมตช์นี้ครับจะเป็นอีกแมตช์นึงและเป็นอีกแมตช์สำคัญที่บุรีรัมย์จะป้องกันแชมป์ไม่ได้ครับผม
11: สำหรับการแข่งขันฟุตบอลช้าง FA Cupฤดูกาล 2025-2026 รอบชิงชนะเลิศจะทำการแข่งขันที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้เวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทาง AIS Play และ Monomax บาร์เซโลนาทีมดังจากลีกลาลิก้าสเปนเปิดตัวแอนโทนีกอร์ดอนแนวรุกทีมชาติอังกฤษอย่างเป็นทางการหลังย้ายมาจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดด้วยค่าตัวรวม80ล้านยูโรพร้อมเซ็นสัญญายาวถึงปี2031กลายเป็นแข้งคนใหม่แห่งถิ่นคัมนูที่มีดีลใหญ่ที่สุดของตลาดซัมเมอร์รอบนี้สำหรับกอร์ดอนหลังจากได้รับการต้อนรับเข้าสู่สโมสรใหม่เรียบร้อยเขาก็จะไปเสริมทัพกับเพื่อนร่วมทีมชาติอังกฤษเพื่อบินไปฟาดแข้งในศึกฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐอเมริกาต่อไปทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าศึกฟุตบอลโลก2022ประกาศรายชื่อนักเตะ26ขุนพลทัพฟ้าขาวลุยการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายนำโดยลีโอเนลเมสซี่แข้งวัย38ปีจะกลับมาสวมปลอกแขนกัปตันทีมลงสนามในศึกฟุตบอลโลกอีกครั้งซึ่งเป็นการลุยศึกเวิลด์คัพเป็นสมัยที่6โดยทีมชาติอาร์เจนตินาอยู่ในกลุ่ม J และจะลงเล่นนัดเปิดสนามพบแอลจีเรียในวันที่17มิถุนายนนี้ที่เมืองแคนซัสซิตี้ก่อนย้ายมาเตะอีก2เกมที่เมืองดัลลัสพบกับออสเตรียและจอร์แดนต่อไปผ่านิชคาดนาครายงาน
1: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าย่างกรายย่างกรายประกอบด้วยคำว่าย่างกับกรายย่างหมายถึงยกเท้าก้าวไปหรือเดินเช่นกว่าเธอจะย่างเท้าออกจากบ้านเราก็ต้องรอเป็นเวลานานคำว่ากรายเป็นคำกริยาหมายถึงเดินอย่างมีท่าทางด้วยการทอดแขนไปข้างหน้าและข้างหลังอย่างช้าๆเช่นนางละครค่อยๆกรายออกมาจากหลังม่านหรือหมายถึงเดินเฉียดเข้าไปใกล้ๆเช่นนึกสงสัยว่าเขามุงอะไรกันพอกรายเข้าไปดูถึงรู้ว่ามีคนมาขายของลดราคาเมื่อรวมคำว่าย่างกับคำว่ากรายเป็นย่างกรายจะหมายถึงเข้าไปที่หรือเหยียบย่างไปที่เช่นตั้งแต่มาทำงานที่นี่ฉันไม่มีเวลาย่างกรายไปไหนเลย
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:17 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรและเวลา 21:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:39 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 14:01 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.ต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4 แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพในวันและเวลาราชการและทางอีเมล hrpro62@nhrc.or.thตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15 กรกฎาคม 2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02141-3930สำนักงบประมาณรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการส่วนกลางตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการจำนวน2 อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน4 อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน1 อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.โดยต้องมีผลสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งหรือวันสอบสัมภาษณ์ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.bb.go.th หัวข้อสมัครสอบออนไลน์หรือ bb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16 มิถุนายน 2569ตลอด24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
16: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องกลโกงแก๊งคอลเซ็นเตอร์ยุค AI ท่านผู้ฟังคะในปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พัฒนาไปอย่างรวดเร็วมิจฉาชีพได้นำความฉลาดของเทคโนโลยีนี้มาพัฒนาวิธีการหลอกลวงให้มีความซับซ้อนและน่าเชื่อถือมากขึ้นโดยเฉพาะในรูปแบบของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ใช้ AI เป็นตัวช่วยหลักในการเข้าถึงเหยื่อความสามารถที่โดดเด่นที่สุดของ AI คือการเรียนแบบเสียงของบุคคลเป้าหมายได้อย่างสมจริงจนแทบแยกไม่ออกอีกทั้งยังสามารถสร้างบทสนทนาที่เป็นธรรมชาติและวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของเหยื่อเพื่อสร้างเรื่องราวที่ตรงใจและกระตุ้นอารมณ์ได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้ AI ยังมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนสำเนียงเพื่อหลบหลีกการตรวจจับจากเจ้าหน้าที่ทำให้การหลอกลวงในยุคนี้ไม่ได้มีเพียงแค่การโทรมาข่มขู่แบบเดิมๆแต่เป็นการสร้างตัวตนจำลองที่ดูเหมือนจริงจนน่าตกใจตัวอย่างการหลอกลวงที่พบเห็นได้บ่อยคือการแอบอ้างเป็นคนรู้จักหรือญาติที่กำลังเดือดร้อนเพื่อขอยืมเงินด่วนหรือการใช้เสียงเรียนแบบเจ้าหน้าที่ธนาคารและหน่วยงานรัฐแจ้งว่าบัญชีของเหยื่อมีปัญหาเพื่อหลอกให้โอนเงินตรวจสอบรวมถึงการสร้างสถานการณ์ฉุกเฉินปลอมๆเช่นบุตรหลานประสบอุบัติเหตุเพื่อเรียกค่ารักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วนกลโกงเหล่านี้มักอาศัยความตกใจและความไว้วางใจของเหยื่อเป็นเครื่องมือสำคัญการใช้เทคโนโลยี AI ในทางที่ผิดเช่นนี้จึงกลายเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่
14: ที่ซับซ้อนและรับมือได้ยากกว่าเดิมเพราะมิจฉาชีพสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของเหยื่อผ่านโลกออนไลน์มาวิเคราะห์ก่อนลงมือทำงานเสมอการป้องกันตัวจากภัยคุกคามนี้ต้องเริ่มจากการมีสติและรู้เท่าทันเทคโนโลยีโดยมีหลักปฏิบัติสำคัญคือการตรวจสอบข้อมูลเสมอหากได้รับการติดต่อที่ผิดสังเกตไม่ว่าจะเป็นการโทรกลับไปยังเบอร์ที่รู้จักเพื่อยืนยันตัวตนหรือการติดต่อหน่วยงานโดยตรงด้วยตนเองควรระวังเป็นพิเศษหากได้รับข้อความที่เร่งรีบให้ตัดสินใจหรือโอนเงินและที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวอย่างรหัสพินหรือเลขบัญชีกับบุคคลที่ไม่รู้จักหากสงสัยว่ากำลังถูกหลอกควรปรึกษาคนใกล้ชิดและแจ้งความทันทีแม้ AI จะให้ประโยชน์มหาศาลแต่หากตกอยู่ในมือของมิจฉาชีพก็กลายเป็นอาวุธที่อันตรายได้การตระหนักรู้และร่วมมือกันทุกภาคส่วนในการป้องกันจึงเป็นเกราะคุ้มกันที่ดีที่สุดในยุคดิจิทัลเพื่อไม่ให้ตัวเราและคนรอบข้างต้องตกเป็นเหยื่อของขบวนการเหล่านี้ที่มีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาค่ะจบบทความประจำวันเรื่องกลโกงแก๊งคอลเซ็นเตอร์ยุค AI เรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรนำเสนอโดยพิริยาพรวงอุบลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
17: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
18: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
17: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
19: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
20: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
21: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
20: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
21: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
20: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
21: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ทุกเรื่องราวทุกความเคลื่อนไหวทุกเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงยานยนต์เราจะมานำเสนอให้รู้ก่อนใครใน
1: ค่าคอไลฟ
0: ์โดยผู้ค้ำวอร์ดในวงการรถยนต์ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz Quality News Station ติดต่อโฆษณาโทร098-328-8592
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับรายการ Car for Life นะครับทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงนะครับถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทย FM 97Quality News Station แห่งนี้เป็นประจำนะครับก็พบกับเรื่องราวในแวดวงข่าวสารยานยนต์ที่เราจะมานำเสนอให้ท่านได้รู้ก่อนใครอันนี้ก็ต้องบอกท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอย่างนี้ครับว่าในแนวคิดของ Car for Life เนี่ยท่านจะไปดูติดตามทางเพจ Facebook YouTube ที่ไหนก็สิทธิ์ของท่านนะครับแต่ว่า Car for Life บางทีเรานำเสนอในเรื่องที่เจาะลึกยกใต้ท้องเองแล้วก็นำเสนอในรถยนต์ต่างๆรถยนต์รุ่นใหม่ที่ออกมาสู่ตลาดแม้กระทั่งรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าหรือประเด็นข่าวที่เกี่ยวกับรถยนต์เราก็มานำเสนอแล้วก็ยังอยู่กับท่านกูรูทั้งสองท่านนะครับพี่ต้นจิรศักดิ์สุวรรณพืชแล้วก็อาจารย์ปุ๊กแว่นชัยสุวรรณสวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
3: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านครับสวัสดีครับอาจารย์ปุ๊กครับสวัสดีครับพี่ก๊อตครับ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: เรื่องราวต่างๆนะครับทั้งประเด็นข่าวที่เป็นกระแสนะครับพี่ต้นอาจารย์เราก็นำเสนอในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็กระแสเงียบไปแล้วแต่ตอนนี้มาพูดถึงเรื่องราวที่พี่ต้นจะต้องเดินทางในช่วงนี้พี่ต้นจะต้องเดินทางไปที่ไหนครับพี
3: ่ครับต้องบอกว่าวันเสาร์ที่30นะฮะวันนี้เนี่ยผมกำลังเดินทางไปที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเพื่อที่จะวันพรุ่งนี้วันที่31เนี่ยจะพักอยู่ที่โกลกนะครับชื่อทางการก็คือสุไหงโกลกนะครับสุไหงโกลกก็เป็นอำเภอชายแดนอยู่ติดกับมาเลเซียนะฮะฝั่งทางตะวันออกนะครับตะวันตกคือปีนังนะตะวันออกก็คือฝั่งทางกาลันตันตรังกานูนะครับซึ่งมาเลเซียนะฮะเรามีทางรถไฟเชื่อมกับมาเลเซียได้ทั้งสองฝั่งรถไฟเนี่ยพอมาถึงหาดใหญ่เสร็จนะฮะก็ถ้าฝั่งตะวันออกก็มาทางผมนี่แหละครับก็จะผ่านปัตตานีผ่านนราธิวาสนะครับจากนราธิวาสเนี่ยนะฮะเราตรงไปสุดชายแดนเนี่ยก็จะผ่านอำเภอตากใบนะครับที่อำเภอตากใบเนี่ยก็จะมีด่านชายแดนเราสามารถรถเราเนี่ยนะฮะข้ามแพขนานยนต์แม่น้ำโกลกนะครับแต่จริงแม่น้ำโกลกเนี่ยไม่เหมือนแม่น้ำหรอกครับเหมือนคลองเล็กนะฮะเล็กเหมือนแม่น้ำเจ้าพระยาเยอะเลยแล้วก็ข้ามมาฝั่งมาเลเซียได้นะครับแต่ของผมเองเนี่ยเลือกที่จะเลี้ยวขวาไปที่สุไหงโกลกอันนั้นเป็นสิ้นสุดทางรถไฟจากหัวลำโพง 1,330 กิโลโดยประมาณนะผมจำตัวเลขได้ไม่แม่นนะครับก็จะเข้ามาเลเซียได้เป็นด่านที่2นะครับแล้วก็ด่านที่3อยู่ที่อำเภอแว้งครับอำเภอแว้งชื่อด่านบูเกตตาอันนี้ก็เข้ามาเลเซียได้นะครับแล้วก็มาเลเซียฝั่งตะวันออกเนี่ยหมายความว่าจากสมุยลงมาเนี่ยนะฮะสมุยสุราษฎร์นครศรีสงขลานะครับสงขลาปัตตานีที่ว่านี่คือทะเลฝั่งตะวันออกเราเรียกว่าทะเลจีนใต้นะครับพอเข้าไปที่มาเลเซียฝั่งนี้ก็จะเป็นชุมชนแบบพื้นบ้านมีวัดไทยที่อยู่ในฝั่งมาเลเซียหลายวัดใช้คำนี้ตั้งแต่สมัยอังกฤษยังไม่ได้แบ่งอาณาเขตว่าไทยอยู่ตรงไหนอังกฤษอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ก็มีวัดไทยอยู่ฝั่งมาเลเซียนะฮะผมก็จะขับไปที่ฝั่งมาเลเซียก็จะไปฟังพักอยู่ที่เนี่ย3คืนก็มีกาลันตันไปถึงกาลันตันตรังกานูนะครับตรังกานูไปถึงเมืองกวนตันกวนตันก็เป็นเมืองใหญ่เป็นทะเลสวยนะฮะเหมือนทะเลสงขลาเหมือนทะเลเกาะสมุยนี่แหละครับจากกวนตันเนี่ยนะฮะผมก็จะเลี้ยวขวาขึ้นทางด่วนมาฝั่งตะวันตกที่เราเรียกว่าฝั่งอันดามันฝั่งตะวันตกก็แปลว่าก็เหมือนฝั่งภูเก็ตนะฮะฝั่งภูเก็ตฝั่งตรังสตูลเนี่ยนะฮะกระบี่พังงาเนี่ยเรียกฝั่งอันดามันทั้งหมดผมก็จะข้ามจากทะเลตะวันออกมาเป็นทะเลฝั่งตะวันตกก็จะอยู่ที่เมืองมะละกามะละกาเนี่ยเป็นมรดกโลกครับคล้ายๆกับเมืองฮวยอานเวียดนามที่ผมเพิ่งกลับมาคล้ายๆกับเมืองหลวงพ่อบางนะฮะที่ผมไปมานะครับอันนี้ก็เป็นเมืองโบราณของมาเลเซียแต่ของไทยเองเนี่ยเมืองโบราณยังไม่มีนะนะครับมรดกโลกเนี่ยเรามีแต่เขาใหญ่มีแก่งกระจานมีพระนครศรีอยุธยากำแพงเพชรสุโขทัยไอ้คนละแบบกันนะมีหลายแบบจากมะละกานะครับผมก็จะผ่านขึ้นมากัวลาลัมเปอร์หรือภาษาเราเรียกง่ายๆว่า KL นะครับจาก KL ก็ขึ้นมาคาเมรอนไฮแลนด์อันนี้ก็เป็นยอดภูเขาสูงประมาณ1,300-1,400นะครับแล้วก็คืนสุดท้ายเนี่ยจะอยู่ที่เกาะปีนังเกาะปีนังเนี่ยคนเบตงคนใต้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะส่งลูกหลานไปเรียนที่ปีนังนะครับในสมัยนั้นแล้วจากปีนังเนี่ยฮะพอเกาะเนี่ยจะเหมือนภูเก็ตนั่นแหละนะฮะมีสะพานข้ามไปสี่เลนมีกลับมาแต่สี่เลนเนี่ยเขาไม่มีหลายเส้นแล้วครับเดี๋ยวนี้ครับเจริญมากแล้วก็จากปีนังเนี่ยพอกลับมาฝั่งทางแผ่นดินก็ผมกลับเข้าประเทศไทยที่ชื่อด่านวังประจันจังหวัดสตูลครับนั้นด่านวังประจันเนี่ยน้อยคนจะรู้จักนะครับเพราะมันอยู่ในเขตใกล้ๆกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาราบาลาเคยได้ยินไหมครับ
2: เคยได้ยินครับ
3: ครับนั่นแหละฮะพอกลับมาที่เมืองไทยเสร็จปุ๊บอันนี้ก็จะขึ้นวิ่งจากที่จังหวัดสตูลนะฮะก็จะไม่ผ่านหาดใหญ่แล้วขึ้นออกมาทางอำเภอรัตภูมิอาจารย์ปุ๊กจะคุ้นเคยดีว่าอาจารย์ปุ๊กจะลงไปที่พัทลุงบ่อยรัตภูมิก็ติดกับพัทลุงแล้วแล้วก็อันนี้ก็อยากยาวขึ้นกรุงเทพแล้วอยู่ที่ว่าจะมืดขนาดไหนนะกลับมาเข้าประเทศไทยวันที่8ออกไปวันที่1 มิถุนาถามนิดเดียวครับแต่ตอบยาวเลยครับ
2: แล้วในคณะคาราวานเนี่ยแวะท่องเที่ยวที่ไหนบ้างพี่ต้นอันไหนที่น่าสนใจหรือว่าตามเส้นทางต่างๆมีจุดแวะพักต่างๆแล้วแต่ทางคณะจะแพลนกันเป็นจุดๆไป
3: อ๋อแผนเรียบร้อยครับ
2: อ๋อ
3: คือวันนี้วันที่30เนี่ยนะวันเสาร์เนี่ยเราพักกันที่หาดใหญ่อยู่แล้วนะครับหาดใหญ่ก็อันนี้ก็ไพรเวทแล้วแต่สะดวกว่าจะนอนพักที่ไหนนะครับแต่วันที่31เนี่ยไฮไลท์ของเส้นทางผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยไม่ได้เคยไปจังหวัดนราธิวาสนะครับผมก็จะพาไปทานข้าวร้านอาหารที่แม่น้ำนาราบางนาราบางนาราถ้าเราอยู่ปราจีนอยู่แปดริ้วเนี่ยเราเรียกว่าแม่น้ำบางปะกงนะครับแต่ถ้าเกิดเราแปดริ้ววัดหลวงพ่อโสธรอย่างเงี้ยแม่น้ำบางปะกงแบบบางปะกงอยู่ง่ายไงแล้วก็ไปไหว้วัดหลวงพ่อโสธรง่ายเราไปเมืองการเนี่ยแม่น้ำแควน้อยแล้วก็อยู่ง่ายถูกไหมครับเราก็เข้าใจอยู่นะเราไปอำเภอสามชุกสุพรรณแล้วก็ไปทานก๋วยเตี๋ยวทานอาหารที่สามชุกสุพรรณแต่นราธิวาสคําถามคือใครจะไปแล้วไปทําอะไรแล้วมันไกลขนาด 1,300 กิโลอ่ะนะฮะอันนั้นน่ะคือไฮไลท์ว่าคนกลางใช้คําว่างี้คนกลางคนกรุงเทพเนี่ยก็จะไปทานข้าวมื้อเที่ยงและก่อนจะเข้าที่พักที่สวยก็ลงที่เป็นปลายทางรถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเนี่ยถ้าทุกคนจําได้รวมทั้งท่านผู้ฟังนะล้นเกล้ารัชกาลที่9ของเราเนี่ยนะฮะนั่งอยู่บนสะพานนั่งกับอยู่สะพานเลยนะแล้วก็พิงล้อแลนด์โรเวอร์นั่นนะเหตุการณ์ณวันนั้นนะครับอยู่ที่สะพานเจาะบากงอยู่ก่อนถึงสุไหงโกลก13 กิโลเมตร
2: ครับ
3: นี่พูดแล้วขนลุกเลยคนเราเนี่ยเมื่อจะท่องเที่ยวจะเดินทางเนี่ยแล้วภาษาคนขับโฟร์วิวเนี่ยรถแลนด์โรเวอร์ก็เป็นหนึ่งที่รถเก้ารัชกาลที่9เนี่ยนะได้ขับรถแล้วก็ได้ใช้เย็นประสงค์นิกรของพระองค์ท่านเมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับนั้นสะพานเนี่ยทุกวันนี้ถูกอนุรักษ์ไว้ดีมากแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์นะครับที่จะบ่งบอกถึงพระองค์ท่านที่ได้เสด็จมาเยี่ยมเยียนราษฎรน่ะนะแล้วรถคันนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยได้มีการซื้อกลับคืนเขาไปเจออยู่จังหวัดสุรินทร์คันนั้นเลยนะนะฮะซื้อกลับคืนมาแล้ววันนี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่จังหวัดน่านนะครับที่จังหวัดน่านเนี่ยคนที่เอารถกลับมาแล้วก็บูรณะมาเนี่ยก็คือเจ้าสัวกสิกรไทยคุณมันทุนล่ำซำแล้วก็มีจัดแสดงรถคันนั้นเนี่ยเป็นรถคันจริงแล้วก็สามารถสตาร์ทได้วิ่งได้เก็บงานสีเก็บทุกอย่างครบหมดเลยรวมถึงเล่มทะเบียนป้ายทะเบียนที่พระองค์ทรงขับเองนะครับ
2: ครับ
3: เห็นไหมเราแต่คนเดินทางนั้นแปลว่าผมก็จะพาสมาชิกเนี่ยทั้ง20 คนเนี่ยไปในจุดที่ประวัติศาสตร์ที่พระองค์เคยเสด็จมา
2: ก็ภาพนี้เป็นภาพที่เล่าเรื่องราวได้ดีเพราะมีเขาเรียกภาษาชาวบ้านนะมีเหงื่อตรงจมูกพระองค์ท่านนะครับ
3: ใช่ครับ
2: ไอ้ภาพนี้แล้วเป็นภาพที่เขาเรียกแบบภาพคลาสสิกภาพหนึ่งอ่ะพอเสิร์ชตามอินเทอร์เน็ต
3: ครับ
2: ถ้าพอเสิร์ชตามอินเทอร์เน็ตก็จะเจอภาพนี้เป็นภาพที่โดดเด่นพอสมควรนี่คือจุดที่พี่ต้นไปนะครับ
3: อันนี้ไฮไลท์สำหรับจุดที่อยู่ในประเทศไทยแต่ถ้าข้ามไปแล้วเนี่ยวัดไทยในฝั่งตรังกะโนนะฮะวัดไทยในฝั่งทางทะเลจีนเนี่ยเราไม่ค่อยได้วิ่งอ่ะครับแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวเองก็ไม่ค่อยได้วิ่งเส้นนี้นะเนื่องจากอะไรเนื่องจากฝั่งทางกวนตันตรังกะโนเนี่ยเขาจะเป็นมุสลิมแท้นั่นเรื่องระเบียบเนี่ยนะฮะหวังจะไปจิบเบียร์จิบเหล้าไม่มีสิทธิ์เลยนั่นทุกร้านอาหารเนี่ยนะฮะที่เข้าไปเนี่ยนะฮะมุสลิมเขาก็ทานกันปกตินั่นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบสั่งแอลกอฮอล์เข้าไปอยู่ในร้านหรือว่าตรงนี้เลยหมดสิทธิ์เลย
2: ครับ
3: นั่นซึ่งคนมาเลเซียเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสองฝั่งทางทะเลจีนเนี่ยก็จะเป็นมาเลเซียแท้เขาจะมีละหมาดเวลา5 เวลาม
2: ี
3: สุเหร่ากับมัสยิดที่มีขนาดใหญ่แล้วเขาก็ศรัทธาเยอะมากคือว่าเรียกว่า เคร่งอ่ะเคร่งซัดในเรื่องแบบนี้นะครับแล้วก็ฝั่งทางตะวันตกเนี่ยอันนี้คนมาเลเซียกับจีนอยู่เยอะไม่ว่าจะเป็นยะโฮเนี่ยอยู่ติดกับสิงคโปร์มียะโฮมีมะละกามี KL นะครับฝั่งทางคาเมรอนไทยแลนด์เนี่ยอันนี้เป็นจีนเยอะมากแล้วรถแลนด์โรเวอร์อยู่บนยอดเขานี้อยู่บนเมืองนี้นะครับจนถึงปีนังอย่างที่บอกเนี่ยฝั่งเนี่ยเป็นมาเลเซียจีนเขาจะมีเรื่องของอะไรล่ะข้าวขาหมูข้าวหมูแดงข้าวมันไก่รวมถึงการกินดื่มที่เป็นสไตล์ของคนจีนมาเลเซียใช่ไหมฮะเขาแยกพื้นที่กันเขาจะอยู่ฝั่งทางตะวันตกเหมือนภูเก็ตบ้านเราอย่างเงี้ยครับนะฮะแต่ฝั่งตะวันออกก็จะเข้มงวดหน่อยนั่นแปลว่าเราไปเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อนี่เป็นเมืองมุสลิมแท้เขาก็จะมีชีวิตอยู่กันอีกแบบหนึ่งนะก็จะแตกต่างกันโดยสองฝั่งทะเลผมก็พาเลาะขับเป็นรูปตัวยูนะครับรูปตัวยูกับตรงนี้นะครับอันนี้คือจุดไฮไลท์ของแต่ละเมืองที่เราพาไปครับ
2: ครับคณะเดินทางกี่คันครับพี่ต้น
3: คณะเดินทางทั้งหมด9คันครับ9คัน20คนครับ
2: ก็เอกสารผ่านแดนเรียบร้อยหมดแล้ว
3: เรียบร้อยหมดแล้วครับจริงๆเอกสารผ่านแดนเนี่ยไม่ว่าเราจะไปประเทศไหนเนี่ยวันนี้เมียนมายังไม่ได้เปิดเป็นทางการนะมาเลเซียเมียนมาสปป.ลาวผมไม่ไปแล้วแคนเบอร์เรียหรือว่าไปเวียดนามอย่างเงี้ยเอกสารเหมือนกันก็แปลว่าพาสปอร์ตคนนะครับพาสปอร์ตของคนเราสีน้ำตาลเนี่ยแล้วก็เล่มทะเบียนแต่ส่วนคำกรอกแบบไหนยังไงเนี่ยถ้าไปกันสองสามคันผมก็สอนให้กรอกได้แต่ถ้าไปเยอะเดี๋ยวผมกรอกให้ดีกว่าเพราะว่าจะได้ไม่ต้องตอบคำถามว่ามันกรอกแบบไหนอันนี้เรียกว่าใบตม.4ใบตม.5ซึ่งไม่ยากหรอกสำหรับคนที่เดินทางสมัยก่อนเราบินเนี่ยเราก็ต้องกรอกที่เป็นทั้งหางเคยเห็นไห
2: ม
3: เอาไปก่อนแบบนี้คล้ายๆกันแต่รถยนต์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะส่วนหนึ่งก๊อปปี้เนี่ยก็จะไว้กับที่ด่านขาออกประเทศไทยและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเก็บไว้ก็จะไว้แจ้งที่ด่านขาเข้านะครับแล้วก็มีใบรับประกันของศุลกรว่ารถเราออกไปเนี่ยเขาจะตีราคารถเราเช่นสมมติเอาปาเจโร่ไปเนี่ยเขาจะบอกรถคันนี้ราคา800,000บาทนั่นอยู่ได้30วันถ้า30วันไม่ได้กลับมาเนี่ยเราจะโดนฝั่งรัฐบาลเนี่ยศุลกรเนี่ยปรับเราเป็นเงิน800,000บาทเพราะเขาจะต้องคิดว่าเราเนี่ยเอารถไปขาย
2: อันนี้
3: เป็นเรื่องของพิกัดศุลกรปกติใช้เหมือนกันทุกด่านครับออกนอกประเทศไทยจะไปจีนก็ต้องผ่านลาวอะไรอย่างเงี้ยครับใช้เหมือนกันทั้งหมด
2: ครับ
3: เอกสารที่ต้องมา
2: ก็ต้องมาถามอาจารย์ว่าปาเจโร่ที่พี่ต้นพูดเมื่อกี้คนที่เซ็ตระบบเครื่องยนต์เซ็ตระบบช่วงล่างก็คืออาจารย์ปุ๊กแว่นจ่ายสุวรรณคันนี้เซ็ตอะไรไว้บ้างครับอาจารย์ที่เราไปถ่ายรายการต้องเล่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ฟังอย่างนี้ว่าเวลาไปถ่ายรายการเปิดฝากระโปรงขึ้นมาเนี่ยโอ้โหอย่างเดียวคือเขาเรียกอะไรซ่อนรูปอ่ะคือบอดี้
3: ปกติ
2: ธรรมดา
3: ใช่ใส่ห่อหมก
2: แต่พอเปิดเครื่องยนต์มาอย่าแซงใช่ไหมคันนี้อาจารย์ครับเซ็ตยังไงไว้บ้างครับคันนี
1: ้คันนี้เดิมทีเป็นเทอร์โบเดียว
3: ครับ
1: แต่
3: ว่าสแตนดา
1: ร์ดครับสแตนดาร์ดแล้วก็ได้มีการปรับเปลี่ยนก็คือว่าเป็นเทอร์โบคู่นะครับใส่เป็นเทอร์โบลูกเล็กเนี่ยก็จะเป็นลูกของเดิมลูกเดิมสแตนดาร์ดซึ่งมีการอัปเดตไส้ในก็คืออัปเกรดเรียกว่าปรับบูสต์ปรับใบบาลานซ์ใหม่เพื่อให้รองรับบูสต์ได้มากขึ้นกว่าเดิมทนได้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเนื่องจากของเดิมเนี่ยจะถูกใช้บูสต์ไม่เกิน25คือ22 psi นะครับเป็นเทอร์โบแปรผันก็เรียกว่าเดิมๆก็สามารถใช้งานได้แต่ว่าเราต้องทำให้มีความทนทานคือสามารถรองรับบูสต์ได้35 psi แต่บูสต์จริงๆที่เราใช้คือ25ไม่เกิน25 psi สำหรับเทอร์โบลูกเล็กนะครับแล้วเทอร์โบชุดนี้อาจจะมีเทอร์โบ F55 อีกลูกหนึ่ง F55 ก็คือว่าลูกเล็กจะส่งไปที่ F55 คือเราต้องใช้เทอร์โบแปรผันเนื่องจากว่าเทอร์โบ F55 เป็นเทอร์โบโครงใหญ่อาจจะเป็นลักษณะเทอร์โบรอบสูงไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะเสียคือเรียกว่าแหลกเทอร์โบแหลกนะครับในช่วงที่เราใช้งานเนี่ยเทอร์โบลูกใหญ่จะทำงานถ้ามองง่ายๆก็คือปอร์ตแรปเตอร์ที่เป็นไบเทอร์โบอันนี้จากประสบการณ์ที่ทำมาก็มาหารอยต่อการต่อช่วงของเทอร์โบโดยอะแดปต์เข้าไปกับปาเจโร่นะครับบูสต์ที่ใช้สูงสุด35 psi เท่านั้นไม่ได้ใช้บูสต์เยอะหลายท่านมักคิดว่าการใช้เทอร์โบใหญ่หรือการใช้บูสต์เยอะๆจะทำให้รถวิ่งดีแต่ว่าอะไรที่มันเกินไปโอเวอร์เกินไปสิ่งที่ตามมาก็คือภาระที่ตกกับเครื่องยนต์แล้วก็เราจะต้องทำเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยในกรณีที่เราต้องใช้บูสต์และใช้สมรรถนะที่พิเศษแต่การวางแผนในการใช้งานคือให้สามารถมีแรงม้าแรงบิดได้ทันท่วงทีเวลาที่เราใช้งานโดยที่ไม่เสียบุคลิกของการขับรถสแตนดาร์ดอันนี้เป็นประเด็นหลักในการโมดิฟายซึ่งหลายท่านจะไม่ได้มองแบบนี้ มักจะมองว่าอ๋อใส่เทอร์โบอย่ารอรอบมันต้องรอรอบเป็นธรรมดานะครับอันนี้เป็นธรรมดามันต้องเลือกอย่างเสียอย่างดังนั้นคือเราต้องอะแดปต์โดยอาศัยหลักทางวิศวกรที่บริษัทผู้ผลิตเนี่ยจริงๆอ่ะหลายๆบริษัทเนี่ยออกแบบมาดีอยู่แล้วเราเอาส่วนดีตรงนั้นแล้วเรามาอะแดปต์เข้ากับรถเราเพื่อสร้างประสิทธิภาพให้ตอบโจทย์กับการใช้งานแต่ว่าถ้าเกิดว่าเทอร์โบที่

0: ของการปรับจูนเรื่องของ ECU ECU เราก็ทำการปรับจูนให้ระบบทำงานได้ปกติและที่สำคัญคันนี้ผมไม่ได้เอาระบบ PCR ออกนะครับยังไม่ได้เอาออกยังสามารถทำงานคือยังให้เหมือนคงลักษณะเหมือนรถที่เป็นสแตนดาร์ดเสมือนคือไม่มีการใส่เทอร์โบโฟมเพิ่มขึ้นมาเพียงแต่ว่าเรามีการปรับจูนและการเกลี่ยให้สมูทที่สุดนะครับการทําลักษณะนี้เมื่อเราจูนเครื่องยนต์เสร็จปรับบูสต์เทอร์โบการจ่ายน้ํามันเสร็จสิ่งที่ตามมาก็คือการเข้าเกียร์ที่ชิดมากซ
1: อ
0: ึ่
1: ื
0: ง
1: มอืม
0: หลายท่านขึ้นลองขับก็คิดว่ารถคันนี้จูนเกียร์มาแต่จริงๆไม่ได้จูนเพียงแต่ว่าการปรับแรงบิดแล้วก็ทอร์กลิมิตให้สอดคล้องกับการเข้าเกียร์เครื่องยนต์ระบบ ECU จะสั่งการลิงก์กันเองแล้วก็เราจะเลิร์นนิ่งให้เข้ากับไฟล์ ECU ตัวใหม่เนื่องจากพอทำลักษณะนี้แล้วเนี่ยคือเกียร์จะเป็นรอยต่อที่ราบลื่นไม่มีรอยต่อเสมือนว่าเรามีการเจียนเกียร์นะครับทำรถทำไม่ต้องเยอะครับแต่ว่าถ้าเราทำแล้วให้ได้ประสิทธิภาพแล้วเราสามารถใช้งานได้ยิงได้จริงเนี่ยอันนี้จะตอบโจทย์กับการใช้งานและคุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุดและที่ส
1: คร
0: ำ
1: ั
0: ค
1: บ
0: ัญคือเครื่องยนต์สามารถเดินทางไกลจะไปต่างประเทศซึ่งก่อนหน้านั้นก็คิดและกังวลเหมือนกันว่าเราจะเจอปัญหาในเรื่องของฟีดแบ็กท่ออินเตอร์อะไรบ้างเราเนี้ยแต่ว่าเจอมาแต่ข้อแก้กันไปจนตอนเนี้ยเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วครับก็ทําให้ประสิทธิภาพการเดินทางก็เหมือนรถสแตนดาร์ดที่สามารถเดินทางไกลได้ทั่วโลกครับ
1: โอ้โหต้องถามอาจารย์
0: พวกนี้กับ
1: ว
0: ว
1: ่
0: ่
1: า
0: า
1: ทั่วโลกเลยนะต้องถามอาจารย์อย่างนี้ในการปรับจูนรถเนี่ยไม่พูดถึงปาเจโร่ตัวนี้นะครับสําหรับคําแนะนําที่จะที่เขาเรียกอะไรอยากแรงอยากเท่อยากแซงปื๊ดปื๊ดเนี่ยอาจารย์ให้คําแนะนํายังไงในมุมมองของเรานะคาฟอร์ไลท์นะไม่พูดถึงคนอื่นนะครับในมุมมองของคาฟอร์ไลท์ของเราเนี่ยอาจารย์แนะนํายังไงสําหรับคนที่อยากปรับแต่งรถปรับแต่งเครื่องยนต์อะไรประมาณนี้ครับอาจารย์
0: คือผมให้อันดับแรกคือเราต้องดูองค์ประกอบก่อนของรถเราและเครื่องยนต์เราก็คือว่าการเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มไปอีกสัก10%หรือ20%เนี่ยเครื่องยนต์สามารถจะรองรับได้แล้
1: อ
0: ว
1: ื
0: ก็
1: ม
0: เราไม่ต้องไปปรับแต่งเยอะจนเกินลิมิตถ้าเกินลิมิตสิ่งที่ต้องทำมาก็คือหนึ่งจะเลือกของลูกก้านข้อระบบชาร์จระบบน้ำมันคืออันนี้เราอย่าไปมองเรื่องว่ารถแข่งในสนามนะครับเขาวิ่งเท่านี้แต่รู้ไหมว่าไส้ในของเขาเนี่ยไม่ได้เหมือนเดิมนะครับถึ
1: อง ื
0: แม้จะ
1: ม
0: ใช้บูสต์เท่าเราแต่ว่าการใช้รอบจะไม่เหมือนเราดังนั้นคือการที่จะปรับแต่งเนี่ยควรคิดให้ดีอย่าไม่ใช่ว่าเปิดสื่อโซเชียลว่าอ๋อรถคันนี้ใส่เทอร์โบเท่านี้แรงม้าได้500แรงม้าใส่โคซีเท่านี้ได้เท่านี้แรงม้าเท่านี้ทําแบบนี้ใส่แคมแต่ว่าฟีลลิ่งในการขับอ่ะถ้าท่านได้สัมผัสแล้วท่านจะเข้าใจว่าการปรับแต่งที่เหมาะสมในโดยอาศัยหลักวิศวกรรมของรถยนต์เนี่ยของบริษัทเนี่ยเราพยายามอาศัยกราฟแรงม้าและแรงบิดให้ต่างจากของเดิมเพียงแต่ว่าเราอัพขึ้นมาไม่เยอะมากเราจะใช้งานได้ดีแล้วก็ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มมากมายเมื่อเราถ้าอัพเพิ่มสิ่งที่ตามมาความทนทานระบบส่งกําลังระบบเบรกต่างๆก็จะตามมาทำให้การปรับแต่งเรียกว่าทําไม่จบไปเรื่อยๆแล้วก็การใช้งานหลายท่านก็บอกรถแต่งนะครับรถมอดิฟายแช่ไม่ได้นะครับอัดแช่ไม่ได้อันนี้แหละคือสําคัญเลยคือการวางแผนก่อนแต่งการใช้บูทที่สูงการจ่ายเชื้อเพลิงที่เหมาะสมครับแล้วก็การใช้น้ํามันเครื่องหรือการดูแลรักษาที่เหมาะสมก็จะทําให้รถเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีแล้วก็สามารถใช้งานได้ดีคือพยายามอย่าไปทำเยอะแล้วก็มีหลายท่านที่โทรมาปรึกษานะครับว่าโทรไปถามร้านท่อว่าควรจะเป็นเท่านั้นคือคิดเองดูหนังสือมาแล้วก็เปิดมาคิดเองเคสบางอย่างผมก็แนะนําบอกว่าท่อเสียเนี่ยออกมาเท่านี้เราขยับได้เราเปลี่ยนแคสได้แต่เราไม่ควรจะเปลี่ยนขนาดท่อไอเสียมากในกรณีที่เครื่องยนต์เราไม่ได้ทําอะไรมากมายเพราะว่าการเปลี่ยนขนาดท่อไอเสียใหญ่ขึ้นมาแค่สัก1 มิลมีความโตขึ้นมา1 มิลจะมีผลกับแรงบิดในช่วงออกตัวทันทีเลยคือแรงบ
1: อ
0: ิ
1: ื
0: ด
1: ม
0: แรงม้าจะถูกเปลี่ยนไปนะครับเรียกว่าจะทําอะไรต้องวางแผนของก่อนแต่งแม้แต่ท่อกรองอากาศก็เช่นเดียวกันนะครับท่อที่เป็นท่อเย็นยนต์เห็นอย่างนั้นมีผลนะครับมีผลในเรื่องอัตราเร่งและแรงบิดก็ในกรณีที่เราใช้งานลักษณะทั่วไปวิ่งส่งของใช้งานทั่วไปนะครับแล้วก็วิ่งอย่างลักษณะเนี้ย ไม่ได้ขับซิ่งจ๋าตลอดเนี่ยผมแนะนำให้ปรับแต่งใน

0: ระดับหนึ่งไม่ต้องเยอะการเปลี่ยนเทอร์โบที่ไม่ใช่คงแปรผันจะส่งผลในการทําให้รถล้อลอกแต่ว่าเมื่อติดบูตแล้วก็จะทํางานอยู่ในช่วงหนึ่งก็จะทําให้กินน้ํามันแต่ว่าเราจะปรับแต่งเทอร์โบแปรผันเนี่ยให้ทนขึ้นมาอีกหน่อยก็เป็นการแนะนําที่ดีเพราะเทอร์โบแปรผันเนี่ยหลายคนมองว่าไม่ทนนะครับเพียงแต่ว่าปัจจุบันก็ทั้งเทอร์โบของเราหรืออุปกรณ์ต่างๆรองรับแล้วก็สามารถอัปเกรดให้มีความทนทานได้เยอะแต่ว่าไม่ควรจะสูงเกินไปเพราะสูงเกินไปสิ่งที่ตามมาคือส่วนอื่นจะรองรับไม่ได้นะครับ
1: ก็ต้องถามผู้ใช้งานกับปาเจโร่คันที่เซ็ตระบบที่อาจารย์เซ็ตมาเป็นยังไงบ้างครับพี่ต้นฟิลลิ่งในการขับพอพี่ต้นเองก็เป็นนักแข่งเป็นผู้ทดสอบรถอยู่แล้วพอได้ปรับแต่งรถปาเจโร่คันนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับที่อาจารย์เล่ามาฟิลลิ่งเป็นยังไงไหม
2: ก็ต้องมีการปรับจูนสําหรับความต้องการในการใช้งานนะครับผมก็บอกอาจารย์ปุ๊กว่ากราฟเนี่ยเวลาแรงม้าออกมาเนี่ยผมไม่เอาแบบครีบฉลามคือสั่งครีบฉลามกดเร่งปุ๊บแล้วมันดิ่งขึ้นมาตื๊ดเนี่ยลากเส้นขึ้นมาสูงมีกราฟสูงชันเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันเอาไว้รถซิ่งเอาไว้รถที่ขับบนสลุปบนถนนเวลาไฟแดงไฟเขียวปั๊บเนี่ยออกตัวกันเอียดวิ่งยาวแซงได้ทุกคันแม้กระทั่งมอไซค์แรงๆที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยผมบอกผมไม่ต้องการแบบนั้นผมต้องการกราฟที่แทนที่จะขึ้นชันให้มันแอนลงมาก่อนไปทางขวาก่อนแล้วก็ค่อยๆขึ้นนั่นแปลว่าเวลาเราใช้งานในเมืองเนี่ยเวลาผมขับเองหรือว่าลูกสาวขับเนี่ยให้มันถ้ามันขับเรียบง่ายนะครับแรงบิดไม่ต้องมาเร็วนะครับเอาไว้แรงบิดเนี่ยเอาไว้ความเร็วสัก40 60 80หรือไป100เนี่ยเอาไว้เร่งแซงช่วงกลางๆดีกว่านั่นแปลว่าในการขับในเมืองเนี่ยมันจะส่งผลชัดเจนเรื่องประหยัดน้ํามันเพราะเราใช้รอบเครื่องต่ําแล้วก็ได้ความแรงที่มาแบบพอสมควรนะไม่ได้ปรับจูนแบบภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าเหมือนรถอะไรนะ
0: หลัง
2: วัย
0: ถ
2: รุ
0: น
2: ่นหลังถนนอะไรเงี้ยไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับแล้วสิ่งที่สําคัญเนี่ยเรื่องควันเนี่ยเราเซฟตั้งแต่ต้นเลยนะฮะก็คือไม่ได้ฉีดเยอะอันนี้บอกอาจารย์พูดแบบนั้นแล้วก็โจทย์ที่สองเนี่ยเราต้องการที่จะเดินทางไกลแบบไม่ต้องกังวลไม่ว่าจะไปเวียดนามเพิ่งกลับมาไปลาวมา2 รอบแต่มาเลเซียนี่ก็ถือว่าไกลมากแต่มาเลเซียไกลมากเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าผิวทางเนี่ยมันเหมือนทางด่วนหมดทุกเส้นแหละเพราะทางมันดีกว่าบ้านเราเยอะนะครับแล้วก็ขับง่ายนะครับน้ำมันก็ค่าน้ำมันยูโร5ก็เหมือนบ้านเรานะครับอัตราการแปรผันก็จะมีเรื่องของความสูงบางนิดหน่อยไม่ได้เยอะมากมีความชื้นมีฝนตกเยอะหน่อยก็รวมๆก็คล้ายๆกับภาคใต้เมืองไทยอยู่แล้วนั้นเมื่อเราวิ่งทางไกลขนาดนี้แปลว่าข้อต่อทุกอย่างของเทอร์โบลูกใหม่ที่เป็น F5ไม่เป็นจะเป็นหม้อน้ำอลูมิเนียมขนาดใหญ่เพิ่มการควบคุมอุณหภูมิที่ดีขึ้นอินเตอร์คูลเลอร์ระบายอากาศที่มีขนาดใหญ่เนี่ยต้องสองคำส่วนที่เป็นองค์ประกอบที่อาจารย์ฟุกเซตมาให้เนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนที่ผสมทําให้ไม่ค่อยแตกต่างจากรถแรงจากโรงงานนะครับรถแรงโมดิฟายเพื่อแข่งขันจะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้ผมแข่งมาเยอะนะครับก็จะรู้ว่าโอ้โหออกตัวนี่ต้องจี๊ดจ๊าดต้องแซงคู่แข่งให้ได้ต้องชนะจะต้องแบบโอ้โหกินกันในโค้งนอกโค้งทั้งขึ้นจนช่วงล่างเบรกเนี่ยจะต้องสุดแต่คันเนี่ยทําเหมือนสุดนะครับแต่คนขับเนาะไม่สุดเองเพราะต้องหลีลงมาเหมือนเครื่องเสียงเนี่ยเครื่องเสียงเราไปเซ็ตเครื่องเสียงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเรารู้จักเครื่องเสียงรู้จักอีควอไลเซอร์เนี่ยมุมทางขวาเนี่ยมันจะเอียงขึ้นไปทางเสียงแหลมถูกไหมครับเป็นลำโพงสวิตเตอร์ตรงกลางก็จะเป็นมิดเลนซ์ซ้ายก็จะเป็นเบสทั้งหมดเลยนั้นเวลาเราปรับมาเนี่ยโอ้โหไม่ใช่อยู่ดีเราจะปรับเป็นล็อกให้มันตุบตับตุบตับให้มันเป็นหมอลำไม่ขนาดนั้นให้มันบีเป็นแจ๊สบ้างให้มันเป็นเสียงแบบเพลงพักผ่อนแบบเบิร์ดธงชัยเพลง20 ปีที่แล้ว30 ปีที่แล้วบ้างนั่นการขับการนำขบวนเนี่ยเราคงไม่สามารถที่จะใช้ความเร็วได้แบบเยอะเนื่องจากว่าลูกทีมเนี่ยที่ตามมาเราก็ต้องเรียงผมเบอร์01จริงเบอร์02เนี่ยก็ดูแล้วโอ้โหผมอนุญาตเอ่ยนะป่าขมลเนี่ยอายุ2488อายุ81แล้วนะ
1: โอ้โห
2: แต่ขับแรปเตอร์อย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างของพี่ต่อเนี่ยคันที่สามตามหลังมานี่ก็แรปเตอร์คันที่สี่เรียงมาคันที่สี่นี่เป็นลุงกำนาจากแปดเรียวเป็นอีซูซูดีแม็กธรรมดาเลยอันนี้เรียงกันจนถึงคันสุดท้ายเนี่ยเป็นแรปเตอร์จากภูเก็ตอย่างเงี้ยนั้นเวลาเราโดนไฟแดงปุ๊บเห็นไฟเขียวปุ๊บเนี่ยเราต้องจอดรอไฟเขียวเพื่อจะให้โดนไฟแดงเหมือนกันแปลกไหมพื้นฐานคนไทยเนี่ยพอมันเขียวเนี่ยฉันจะต้องไปเพราะฉันคันเดียวไง
1: ค่ะ
2: แต่เป็นคาราวานเนี่ยคนละแบบกันพอไฟเขียวปุ๊บเราก็บอกว่าเบานะไฟเขียวเนี่ยเดี๋ยวมันจะแดงแล้วนะเราจะได้ไปพร้อมกันทั้งขบวนแล้วกลางขบวนเนี่ยขึ้นมาคู่กันได้สองเด่นเลยเพราะเดี๋ยวไฟเขียวเราจะไปพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยไอ้คําเนี่ยมันไม่อยู่ต่างจังหวัดชนบทนั้นบางทีเมืองใหญ่ๆอย่างมะละกาเมืองใหญ่ๆอย่างกวนตันหรืออย่าง KL เนี่ยเมืองหลวงเขาไม่ได้ต่างจากกรุงเทพแล้วเราเนี่ยก็ไปนอนกลางเมืองเลยนอนใกล้ๆกับตึกปิโตนัสนะตึกแฝดเนี่ยนะนั้นเวลาเราผ่านไฟแดงต่างๆเนี่ยเราก็จะมองแล้วก็จะรู้แหละนะฮะอันนั้นคือการขับแบบใช้งานจริง นั่นก็
1: ค
2: ถ
1: ราั
2: ม
1: บ
2: ว่าเมื่อ180แรงม้าสแตนดาร์ดเนี่ยอาจารย์ปุ๊กเพิ่มมาให้อีก100เนี่ยเป็น280เนี่ยคำถามโอ้โหแล้วแบบนี้เมื่อไหร่จะได้ใช้ได้ใช้แน่นอนเวลาแซงเวลาขึ้นเขา
1: อืม
2: เวลาเราต้องการที่ใช้ความเร็วแบบสม่ําเสมอเนี่ยรอบเครื่องเนี่ยมันเหมือนจะต่ําลงแต่หุ่นฉีดจ่ายน้ำมันน้อยลงแปลกไหมครับเราขับ
1: แป
2: ค
1: ล
2: ง
1: ก
2: ท
1: แ
2: ี
1: ป
2: ่
1: ล
2: เน
1: ก
2: ี่ยร้อยยี่สิบเลยบวกลบเลยแต่แทนที่มันจะต้องจ่ายน้ำมันเพิ่มเนี่ยมันจ่ายน้ำมันไม่เยอะเนื่องจากว่ามันไต่ระดับขึ้นมาเร็วมาก
1: ก็ทำให้ประหยัดขึ้น
2: ประหยัดขึ้นเยอะเลย
1: อ๋ออ
2: ่านั่นปาเจโร่ด้วยกันเนี่ยท่านที่ฟังอยู่เนี่ย CN15 ตั้งแต่ปี15นะปลายปีเนี่ยปี16จนถึงก่อนปีเนี้ยปีนี้ปาเจโร่ยังเป็นเครื่องไม่ใช่ปีนี้ปีที่แล้วครับปีที่แล้วเนี่ยปี2000เท่าไหร่24เนี่ยก็เรียกว่า11 ปีอ่ะนั้นปาเจโร่อ่ะส่วนใหญ่สมาชิกเนี่ยที่อยู่ในไลน์ผมเนี่ยก็จะวิ่งกัน700 กิโลเขาบอกได้600กว่าก็บุญแล้วอ่าแต่คันเนี้ยมันวิ่งได้800บวกครับบางถัง
1: ปร
2: น
1: ั
2: ้
1: บ
2: ำ
1: เ
2: ม
1: ต
2: ั
1: ็
2: น
1: ม
2: เน
1: ถ
2: ี่ย
1: ัง
2: เก้าร้อยเลย
1: ฮะ
2: ฮะผมเติมน้ำมันเต็มถังจากอุดรธานีเนี่ยนะฮะผมไปแวะส่งเพื่อนมาเลเซียที่แถวบ้านอาจารย์ปุ๊กนะครับที่พิบูลลาดนะตรงนั้นก็เรียกบางบัวทองหรือบางใหญ่นะอาจารย์
0: บางใหญ่ครับ
2: อ่าบางใหญ่ตรงนั้นเนี่ยมาถึงอาจารย์เนี่ยนะผมวิ่งมา500 กิโลน้ำมันในถังผมยังเหลืออีก300 โลอ่ะ
1: อืม
2: ครับอันนี้ไม่ได้วิ่งแบบประหยัดนะก็วิ่งเลนขวาปกตินี่แหละนะซ้ายบ้างไม่มีรถนะครับจะบอกว่าโอ้โหเกาะซ้ายรถโอ้โหทั้งเทเลอร์ทั้งบรรทุกตั้งแต่หนองคายวิ่งผ่านอุดรขอนแก่นวิ่งไม่ได้หรอกเลนซ้ายอ่ะนะครับแต่ก็เลนขวาก็ไม่ใช่แบบบู๊ตได้อย่างเดียวนะฮะก็ต้องดูว่าอ่ะข้างหน้าไฟแดงแล้วนะเราก็ปล่อยคันเร่งบ้างแต่เวลาเร่งแซงเราก็ไม่ได้ใช้น้ําหนักคันเร่งเยอะเหมือนล่าสุดมาเนี่ยผมเอาแรงดันเซอร์เอฟเจเนี่ยนะฮะขับจากปราจีนเนี่ยไป101นะครับพอไปจิบกาแฟ101เสร็จก็กลับมาอยู่กรุงเทพอีก2 วันแล้วผมก็นํารถไปส่งที่โตโยต้าปราจีนบุรี
1: อ
2: แล
1: ื
2: ้ว
1: ม
2: สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมขับ9 กิโลเมตรต่อลิตร10 กิโลเมตรต่อลิตรแบบชาวบ้านใช้อ่ะ
1: อืมอืม
2: อ่า
1: อืม
2: ก็ต่างกับอินฟูต่างกับยูทูบเบอร์ที่บอกโอ้โหมันต้องหกต้องเจ็ดต้องกินน้ำมันต้องดุโอ้โหต้องบอกถ้าขับเดินได้จริงๆนะต้องขับแบบดุอ่ะดุมากแล้วก็ต้องกระชากกระชั้นกันแบบรอบเครื่อง7,000 รอบอ่ะเพราะเบนซินเนาะ
1: ครัน บ
2: ะครับเขาไปมีคนถามผมว่าเอ้ยแล้วอาจารย์ต้นไปขับ120 รอบเครื่องเท่าไหร่ผมก็ถ่ายรูปให้ดูนี่ไงครับ2,100 รอบเบนซิน2,500เนี่ยถือว่าน้อยมากแต่ถ้า
1: อ
2: ด
1: ื
2: ีเซ
1: ม
2: ล2,500ถือว่าเยอะเพราะดีเซลมันไปได้แค่4,000 รอบเองเบนซิน
1: ค
2: ม
1: ร
2: ัน
1: ับ
2: กวาดไป7,000 รอบมันไม่เหมือนกัน
1: อืม
2: นะครัก บ
1: ็
2: นี
1: ต
2: ่
1: ้
2: ค
1: อ
2: ื
1: ง
2: อ
1: ถ
2: ตั
1: า
2: ว
1: ม
2: อ
1: พ
2: ย
1: ี
2: ่
1: ่
2: าง
1: ต้นอย่างนี้
2: ครับ
1: ถ้าพูดถึงเอฟเจแล้วเนี่ยพอพี่ต้นไปสัมผัสแล้วจริงๆเนี่ยพอได้ขับลองขับจริงๆไปใช้ง
2: ค
1: าร น
2: ับ
1: จริงๆเป็นยังไง
2: คร
1: บ
2: ั
1: ้
2: บ
1: างครับพี่ความรู้สึกฟีลลิ่งที่ตอนเรารีวิวยกได้ท้องแล้วขับทด
2: ค
1: ส
2: ร
1: อ
2: ับ
1: บนิดเดียวเองแต่
2: ค
1: น
2: ร
1: ี่
2: ับ
1: พี่ต้นใช้งานยาว
2: พ
1: เ
2: ั
1: ล
2: น
1: ย
2: กว่ากิโล
1: อ่
2: คือ
1: า
2: การ
1: แล
2: ข
1: ้
2: ับเนี่ยอารมณ์ของผมเนี่ยผมก็มองว่า2,007แบบ NA เพราะว่า NA คือไม่มีเทอร์โบนะ
1: อื
2: สอ
1: ม
2: งพั
1: อ
2: น
1: ื
2: เจ็
1: ม
2: ดสแตนดาร์ด160 แรงม้าเนี่ยผมว่ามันก็พอต่อการใช้งานปกติแล้วนะครับแต่คนไทยเนี่ยเวลาจะใช้งานค่านิยมเฉพาะคนไทยประเทศเดียวนะก็จะมองว่าโอ้โหอยากได้ดีเซลอยากดีเซลแต่นี่ลืมไปดีเซลเนี่ย40 บาทนะยกเว้นไปหา B20 ว่าเหลือ35 บาทนะครับแล้ววันนี้ E20 เนี่ยมันถูกมาก E20 ก็อยู่37 บาทนั้นทุกถังถ้าเราเติมดีเซลก็จะ40ทุกถังแต่พอเราไปเติม E20 มันก็จะประหยัดกว่าอันนี้อาการที่หนึ่งซึ่งเรายังรู้สึกว่าดีเซลมันประหยัดกว่าอันนั้นอันที่หนึ่งนะคือราคาน้ำมันถูกกว่าสองเนี่ยทุกครั้งที่ผมไปจอดเนี่ยไม่ว่าจะเข้าไปพักที่โรงแรมพักที่รีสอร์ทฟอนเนี่ยผมไปจอดปุ๊บมันก็ถามโอ้โหรถพี่สวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยชอบมากเลยคันนี้ผมจอดไฟแดงเนี่ยมอไซค์อยู่ข้างผมด้านซ้ายกับด้านขวาจอดแล้วเขาสะกิดคนซ้อนแฟนเขาแล้วก็ชี้มาที่รถผมแต่ผมก็อ่านปากไม่ออกก็พูดว่าอะไรแต่ก็มีเหมือนรอยยิ้มว่ารถแต่มันต้องสวยผมเข้าไปจอดในเติมน้ํามันในปั๊มเขาบอกโอ้โหรถแบบน่ารักมากเลยพี่ไม่มีใครบอกว่าโอ้โหแกร่งดุอะไรเกิดมาไม่มีมีแต่แบบน่ารักตุมุตมิประมาณเนี้ยครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นลูกค้าแทบทั้งหมดนะโตต้าแจ้งยอดจองมาว่าตั้งแต่เปิดตัววันที่9ที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงวันนี้สิ้นเดือนเนี่ยก็มียอดจองไป2,000 คันก็จะทยอยส่งมอบนั้น2,000เนี่ยผมว่าเป็นรถคันที่สองคันที่สามของบ้านเป็นรถวีคเอนด์ฮอบบี้เป็นรถวันหยุดเป็นรถสําหรับขับแล้วน่ารักอ่ะเวลาขับแล้วจะใส่ถาดหลังคาจะไปกางเต็นท์อะไรเงี้ยเพื่อความเป็นอเนกประสงค์ของความเป็นแรงคูเซอร์มันมีอะไรที่ให้ได้เยอะมากกว่ารถที่เป็นขับเคลื่อน4 ล้อธรรมดาด้วยมุมมองของคนขับอย่างผมนะครั
1: แ
2: บ
1: ล้
2: ผ
1: วพ
2: ม
1: อครับสแตนดาร์ดเป็นไงบ้างครับพี่วันนั้นเราเปลี่ยนล้อแม็กของเลนโซ่เนาะพอล้อส
2: คร
1: แ
2: ั
1: ต
2: บ
1: นดาร์ดเป็นไงบ้างครับพี่ที่พี่ลองสัมผัสดู
2: สแตนดาร์ดก็ไม่ขี้เลยสแตนดาร์ดบิสโตนเนี่ยเป็นยางที่มีคุณภาพดีราคาดีอยู่แล้วแต่เนื่องจากบิสโตนเนี่ยโจทย์ของเขาเนี่ยอาจจะออกแบบดอกให้สึกช้าอาจจะมีความกระด้างบ้างแต่ช่วงล่างที่ดีนั่นเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ทีเนี้ยล้อแม็กของเขาเนี่ยก็เป็นล้อแม็กที่มันระยะออฟเซ็ตเนี่ยมันจะหุบๆเข้ามาในตัวรถหน่อยนั้นเวลาเลี้ยวขับเนี่ยมันก็จะกระชับบ้างอะไรบ้าง แต่พอเป็นเรนโซปุ๊บเนี่ยล้อแม็กมันจะเป็นเหมือนชุดแต่งล้อมจะถ่างออกนั้นเวลาวงเลี้ยวเนี่ยการทรงตัวเนี่ยแน่นอนครับก็ดีกว่าแล้วยางของเขาเนี่ยมันเป็นยาง AT 100%แต่ยางติดรถมันเป็นไฮเทอร์เลน HG เฮชช่องกงทีไทยแลนด์อ่ะนะแต่ถ้ายางของเลนโซ่เนี่ยมันเป็น AT เป็นออลเทอร์เลนนั้นออลเทอร์เลนเนี่ยดอกมันนุ่มกว่าดอกมันหนากว่ามันเงียบกว่าและที่แน่นอนราคาสูงกว่านะครับแล้วก็เปลี่ยนจาก265แก้มยาง60ล้อขอบ18เนี่ยนะฮะของเลนโซ่ทั้งล้อทั้งยางเนี่ยก็จะเป็น265ซีรีส์65ขอบ17ขอบ17 265 657เซตรอบวงก็จะนิดนึงลงมาต่ำกว่านิดนึงนะครับแล้วต่ำกว่านิดนึงก็แปลว่าแก้มยางก็จะได้สูงขึ้นนั้นความนุ่มช่วงข้อต่อกันกรีดต่างๆและอันเนี้ยถามว่าทําได้ดีกว่าถามว่าสวยซึ่งล้อแม็กเนี่ยเราเลือกตามใจเราได้เราจะชอบลายไหนก็ไปตามนั้นเลยแต่ถ้าเป็นสแตนดาร์ดเนี่ยคือมันดูเป็นเพลนน่ะดูในภาพรวมถ้าเราคิดว่าให้เดิมๆก็ดีอยู่แล้วนะก็ใช้แบบเดิมๆเลยแต่ถ้าคิดว่าอ่ะเอาไว้จอดเนี่ยขอล้อแม็กยางให้มันดูแตกต่างกว่าเพื่อนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ยินดีครับก็ไปเลนโซ่ได้ทั้งล้อทั้งยางเลยครับ
1: พอใช้งานจริงก็ประหยัดอย่างที่พี่ต้นบอกกัน
2: ครั
1: ขึ
2: บ
1: ้นอยู่คนขับไหมพี่ต้นขึ้นอยู่คนขับไหมขึ้นอยู่คนเทส
2: คื
1: ไห
2: อ
1: ม
2: ชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ใครกด160ตลอดเวลาหรอกเหมือนอาจารย์เซตปาเจโร่ให้ผมเนี่ยมันวิ่ง200กว่า180เนี่ยผมไปตามแรปเตอร์400ม้าเนี่ยเบนซินเทอร์โบพูดได้สบายมากหนีไปไหนไม่ได้หรอกผมตามจิตตามอ่านป้ายทะเบียนได้อ่ะอันนั้นคือเวลาลองเนี่ยก็มีบ้างนะครับแต่เวลาชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ได้หรอกครับอย่างพวกเนี้ยผมขับรถไปหาดใหญ่เนี่ยผมขับไปคนเดียวเนื่องจ
1: ใช
2: าก
1: ่
2: บัดดี้ผมที่มาด้วยกันเนี่ยเขาขออนุญาตบินไปเจอที่หาดใหญ่ตอน2 ทุ่มเขารอเคลียร์งานเขาก่อนอย่างเงี้ยผมก็ถามว่าพี่บุญเนื่องกระเป๋าโหลดไหมอ๋อบอกไม่ต้องโหลดผมจองตั๋วเขาไงบอกไม่ต้องโหลดหรอกโอ้ผู้ชายไปแค่7-8 วันเนี่ยต้องเกงขาสั้นแล้วก็ใส่ซ้ําก็ได้นะฮะเสื้อก็สบายๆที่มาเลเซียมันฝนตกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือบัดดี้ผมเนี่ยก็จะบินตามไปหาดใหญ่นั่นแปลว่าช่วงระหว่างที่คนเดียวผมขับไปหาดใหญ่อันนี้ไพรเวทนะเนื่องจากคณะทั้งหมดเนี่ยก็จะเจอกันที่หาดใหญ่เนี่ยเมื่อวันนี้เย็นนี้ก็เจอที่หาดใหญ่แล้วอันนี้ก็ค
1: ค
2: ื
1: ร
2: อ
1: ับ
2: ต่างคนต่างมานะครับแต่การที่ผมไปเนี่ยไปเขาว่าขับคนเดียวเนี่ยกับวิ่งระยะทาง1,000 กิโลเนี่ยมันก็ไม่ยากไม่ง่ายแต่มันก็จะมีก็เรียกอะไรการพักผ่อนระหว่างทางเนี่ยอันนี้ต้องถามอาจารย์ปุ๊กเพราะว่าอาจารย์ปุ๊กเนี่ยวิ่งไปวิ่งกลับกรุงเทพหาดใหญ่กรุงเทพพัทลุงเนี่ยเยอะมากกว่าผมอีก
0: ก็เวลาวิ่งปกติถ้าผมเดินทางผมก็ทั้งง่วงหรือรู้สึกว่าขับรถแล้วความเร็วช้าลงแล้วก็เราไม่กระชับแล้วไม่กระชับเองผมก็จะจอดพักเลยก็คือนอนเลยคือตามป้ายที่เขียนว่าง่วงให้จอดนอนนั่นแหละครับก็ถ้าเราเพราะว่าทางที่เดินทางไปทางใต้ส่วนใหญ่จะเป็นทางที่ค่อนข้างจะยาวและตรงยาวแล้วก็ทางตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเสร็จหลายที่และหลายจุดที่เสร็จแล้วก็วิ่งได้ยาวทำความเร็วได้ดีก็ส่วนใหญ่คือพอเดินทางอย่างเงี้ยถ้าเราอย่าฝืนดีกว่าครับเดินทางถ้าเราแวะเข้าปั๊มถ้าง่วงจอดงีบสักผมบ่อยครับผมจะจอดงีบเลยถ้าเกิดว่าผมรู้สึกว่าตั้งแล้วสัก400 โลนะสัก300 โลหรือถ้าเรารู้สึกไม่ไหวหรืออ่อนล้านะครับก็อย่าฝืนการเดินทางไกล
1: นี่ก็
2: แล
1: เป็
2: ้
1: น
2: ว
1: คำแนะนำทั้งสองท่านที่เดินทางเนี่ยแบบว่าเดินทางพี่ต้นก็เดินทางบ่อยอาจ
2: เด
1: า
2: ิ
1: รย
2: น
1: ์
2: ท
1: ก็
2: าง
1: เ
2: เ
1: ด
2: ป
1: ิ
2: ็น
1: น
2: บ้
1: ท
2: า
1: าง
2: เล่
1: บ
2: น
1: ่อย
2: เลย
1: ใช่ใช่
2: ครับ
1: คราวนี้มาถึงพูดถึงรถยนต์ที่เราได้ยินศัพท์กันบ่อยๆก็คือDPF เนี่ยที่เป็นรถเขาบอกว่าเล็กรถปีใหม่ๆเนี่ยนะครับเป็นศัพท์พวกนี้จะ
2: ครับ
1: มาแบบว่า DPF กับ ACR เนี่ยในทางของช่างในทางของพี่ต้นในทางของอาจารย์เองไอ้พวก DPF กับ SCR ว่าถ้าภาษาชาวบ้านง่ายๆมันคืออะไรอาจารย์พี่ต้น
2: ถ้า DBM เนี่ยคืออุปกรณ์นะครับชิ้นเนี่ยหยิบมาชิ้นหนึ่งเนี่ยอันเนี้ยเรียกว่าลูกสูบอันเนี้ยเรียกว่าล้อแม็กอันนี้เรียกว่าเพาขับอันนี้เรียกว่า DBF อยู่ในมือผมเนี่ยเรียกว่า DBF คืออุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่มันชื่อ DBF แต่ ACR เนี่ยคือระบบคําถามว่าไอ้ DBF เนี่ยมันทํางานยังไงถ้าเขาว่าระบบทํางานเนี่ยระบบคลีนนิ่งด้วยเขม่าฝุ่นเนี่ยนะฮะไอ้ระบบทั้งหมดเนี่ยเรียกว่า SCR แต่ถ้าภาษาศัพท์ของชาวบ้านเนี่ยต้องให้อาจารย์เล่าอีกที
0: ที่จริงแล้วง่ายๆเลยก็คือแคทาลิติกนะครับเป็นแคทาลิติกง่ายๆเลยแล้วก็รุ่นที่มี DPF ระบบ SCR ก็จะมีเรื่องของเพิ่มมาอีกลูกหนึ่งทำการชะล้างนะครับเรียกว่าของเดิมมีอยู่ลูกหนึ่งก่อดักอยู่หลังเทอร์โบ แล้วก็ออกมาก็จะมีรุ่นหนึ่งคือระบบล้างถ้อยเสียแล้วก็ลดมลภาวะระบบ SCR ก็จะเป็นอยู่ชะล้างบางรุ่นจะใช้น้ำยาแอดบลูนะครับบางรุ่นจะใช้เป็นหัวฉีดดีเซลเข้าไปฉีดที่แคทาลิติกนะครับเพื่อให้เกิดการเผาไหม้จุดประสงค์เดียวคือทําให้เกิดการเผาไหม้ในถ้อยเสียในแคทาลิติกไม่ให้เกิดการตันอันนี้เรียกว่า
1: ครับ
0: รุ่นใหม่ๆเนี่ยมักจะมีเป็นระบบที่สามารถกดได้เองกดออโต้ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นที่อย่างเช่น CF5 เนี่ยจะต้องใช้วิธีพิเศษในการกดระเบิดแล้วก็เผาไหม้นะครับส่วนรถ Mercedes-Benz ต่างๆก็จะใช้วิธีเร่งรอบเครื่องในรอบสูงขับยาวๆแช่ยาวๆหรือเป็น BMW ก็เช่นเดียวกันก็เป็นลักษณะคือขับด้วยความเร็วสูงต่อเนื่องยาวๆนะครับสม่ำเสมอก็แต่ละรุ่นก็จะมีวิธีการจัดการแต่ว่าเมื่อเป็นมีระบบ SCR ก็เราก็ไม่ต้องละเมื่อถึงเวลาสำรวจได้ว่ามีการตันก็ระบบจะทำงานโดยอัตโนมัติ
1: ถ้างั้นแคทาลิติกที่เราเข้าใจก็คือDPF ถูกต้องไหมครับอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: ใช้คำว่า DPF ก็คือแคทาลิติกนี่แหละแต่หลาย
0: ใช่คร
1: หล
0: ับ
1: ายหลายครั้งที่ได้ยินมาก็คือบางคนถอดแคทไปขายอาจารย์มันมีค่ามีมูลค่าอะไรขนาดนั้นเหรอไอ้ตัวเนี้ย
0: ในนั้นมีทองคำขาวนะครับจะมีฮิตอยู่ช่วงหนึ่งเป็นส่วนผสมของแคทาลิติกนะครับเขาก็จะไปหลอมแล้วไปแยกออกมาเขาเรียกว่าสิ่งที่ถอดแคทาลิติกออกถอดระบบนี้ออกถ้าเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นเกียร์ธรรมดาก็อาจจะพอทำเนาได้ในเรื่องของการใช้งานแต่ว
1: ค
0: ่
1: รา ับ
0: ถ้าเป็นรถที่เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับจะมีปัญหาเรื่องแหลกคือรอรอบเนื่องจากแกเปลี่ยนขนาดถ้อยเสียก็เรียกว่าแบ็คเพรสเชอร์ของแรงดันถ้อยเสียเปลี่ยนไปเราลบยกเลิกระบบได้แล้วถอดออกได้แต่ว่าสิ่งที่จะตามมาก็คือฟีดแบ็กของเครื่องยนต์ก็จะเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันดังนั้นการที่จะถอดออกแล้วก็การปรับแต่งเนี่ยควรจะมีการปรับจูนจากผู้ที่มีความชำนาญนะครับไม่ใช่ว่าเมื่อเราถอดออกแล้วลองคิดให้ดีว่าเรากลับคำนึงให้ดีก่อนว่าเราตอนที่เราใช้อะฟีดแบ็กเป็นยังไงออกมาเป็นยังไงอัตราเร่งเป็นยังไงนะครับหรือว่าการต่อเนื่องรอบเป็นยังไงแต่ว่าเมื่อถูกออกไปทะลวงออกไปสิ่งที่ตามมาก็คือรถจะรอรอบมีเสียงแต่ถ้าเร่งตัวเปล่าเสียงจะดีมากเหมือนรถจะวิ่งเลยครับแต่พอใช้งานจริงๆแล้วทอร์กและแรงเบรกจะถูกเลื่อนขึ้นไปนะครับหรืออาจจะทําให้ทอร์กและแรงเบรกตกลงจากเดิมด้วยก็ได้
1: มีผลระยะยาวกับเครื่องยนต์รถยนต์ไหมครับอาจารย์ระยะยาวมีผลอะไรไหม
0: ผลระยะยาวมีเรื่องของการกินน้ำมันเชื้อเพลิงมีแน่นอนในกรณีที่เอาออกโดยที่ไม่ได้การปรับแต่งให้สมูทหรือสมบูรณ์เพราะว่าระบบการจ่ายเชื้อเพลิงจะถูกจ่ายเผื่อจ่ายมาเพื่อที่จะมีทั้งชะล้างอะไรต่างๆแบบนี้ดังนั้นถ้าคือว่าถ้าแรงบิดและแรงม้าของรถตกไปโดยที่คิดว่าเราจะหนีอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับถ้าเราเปลี่ยนกรองเปลือยกรองที่ไม่ใช่สแตนดาร์ดของรถยนต์หรือ
1: ครับ
0: เราแค่เปลี่ยนท่ออากาศเข้าปากกระโบให้เป็นท่อออลูมิเนียมโดยที่ไม่มีรอยคอร์ดตรงนี้จะเห็นได้ชัดและชัดเจนมากเรียกว่าการดัดแปลงเหล่านี้จะมีผลได้ชัดเจนดังนั้นระบบ DBF ระบบแคทาลิติกถ้ายังอยู่แล้วก็ยังไม่ตันจนถึงว่ารับไม่ได้ผมแนะนำให้ล้างแล้วก็ใช้งานแต่ถ้าแตกและทะลุก็จะมีแคปที่ทดแทนเรียกว่าก็เรียกแคปโมดิฟายก็จะมีขนาดรูที่ใหญ่เพื่อไม่ให้แบ็คเพรสเชอร์ของแรงดันถ้อยเสียเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเรียกว่าอันนี้เราเดินทางในสายกลางไม่ถึงขนาดเรียกว่าโมดิฟายแบบ100%เพียงแต่ว่าให้รถเดิมๆเนี่ยมีประสิทธิภาพในกรณีที่เราใช้ปัญหาที่เกิดเนี่ยก็ยังอีกนานนะครับระบบที่มีแคทาลิติกหรือว่าDPF เนี่ยก็น่าจะหลายปีเกิน4-5 ปีถึงจะต้องล้างใหญ่สักทีหนึ่งนะครับโดยปกติที่ผมใช้ก็จะเป็นน้ำยาแอดบลูของ Mercedes-Benz นี่แหละที่ใช้แล้วก็เอามาล้างนะครับแล้วก็เบิร์นก็ใช้งานได้
1: ถ้าดูแล
0: ครับ
1: รักษาดีๆก็ไม่น่าตันง่ายนะอาจารย์
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็โดยรวมก็คือถ้าเราขับรถเนี่ยควรจะออกกำลังรถบ้างนะครับไม่ใช่ว่าเราขับรถอยู่ในเมืองแล้วไม่เคยเหยียบได้ความเลยไม่ใช่ว่าอยู่กับที่แล้วเบิ้ลรอบสูงนะครับเพียงแต่ว่าเราออกทางไกลหรือทางยาวๆก็คือกดให้รอบเครื่องกวาดมืดนะครับแล้วก็เปลี่ยนรอบหนึ่งรอบสองหลายคันเนี่ยขับรถช้าๆในเมือง ถนอมจนเคยชินสุดท้ายสิ่งที่ตามมาก็คือพอร์ตพอร์ตดีไอดีที่เข้าเขม่าเป็นรวมสะสมนะครับรวมสะสมอย่างเช่นมัสด้าซีเอ็กซ์ไฟว์ซีเอ็กซ์แปดก็คือพอร์ตจะเป็นพอร์ตคู่แล้วก็เมื่อขับรถไม่ได้เกิดความเร็วสูงมากๆอ่ะเขม่าจะไปเข้าเกาะเกาะแล้วลุยไอดีก็จะเข้าน้อยลงนะครับเรียกว่ารวมถึงรถดีเซลหลายๆรุ่นที่ขับช้าๆแล้วไม่มีการอัดใช้ความเร็วบ้างก็คือเขม่าจะเกิดการสะสมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไอน้ำมันเครื่องนะครับก็ผมไม่แนะนำให้ปล่อยทิ้งหรือเอาออกเพราะว่าไอน้ำมันเครื่องถูกออกแบบมาให้หล่อลื่นนะครับบ่าวาวแล้วก็ไม่ใช่เอามาเลี้ยงเทอร์โบนะครับเป็นความเข้าใจที่ผิดว่าเอามาเลี้ยงไบเทอร์โบเนื่องจากว่าไบเทอร์โบเนี่ยจะมีระบบน้ําระบบน้ํามันอยู่ในระบบอยู่แล้วไบเทอร
1: ค
0: ์โ
1: ร
0: บ
1: ับ
0: ก็มีหน้าที่ส่งไอน้ํามันเครื่องแล้วไอน้ํามันเครื่องที่ระเหยออกมาเนี่ยก็จะจับเขม่าเหล่านี้ช่วยทําการเผาไหม้และเขม่าเหล่านี้ที่เล็ดลอดออกไปก็จะไปอยู่เผาไหม้แล้วก็อยู่ที่แคทาลิติกนะครับก็จะเกิดกระบวนการอันนี้ก็คือว่ากระบวนการดักจับมีเริ่มตั้งแต่แรกกระบวนการเผาผลาญมีตอนปลายทางออกก็ซึ่งบริษัทผู้ผลิตวิศวกรคิดค้นมาค่อนข้างจะดีเพียงแต่ว่าเราอย่ามองในคิดว่าเข้าใจเองว่าคือภาระหรือว่าปัญหานะครับอย่ามองแค่ว่าเรื่องเป็นเรื่องของต้องการมลภาวะมลพิษอย่างเดียวเพื่อให้ตรวจผ่านอยู่แต่จริงๆแล้วมีประสิทธิผลมากกว่านั้นครับ
1: แต่ก็ให้เข้าใจง่ายๆครับ DBF ก็คือ Catalytic นี่แหละที่เราทราบกันมาตั้งนานแล้วไอ้คำนี้ก็ได้ยินมาตั้งนานแล้วใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครั
1: ภ
0: บ
1: าษาอ่านที่เราเข้าใจง่ายๆคือบางหลังๆเนี่ยคำว่า DBF มันเริ่มออกสื่อแล้วก็เลยอยากถามอาจารย์ว่าอันจริงๆก็คุยกันตั้งแต่วันที่ไปถ่ายรายการแล้วนะครับว่าศัพท์บ้านๆคืออะไรอันนี้ก็แล้วมาเอามาเล่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ฟังทาง FM 97แห่งนี้นะครับแล้วก็ทางเพจ Facebook ของ QFM ของเราได้รับรู้รับทราบว่าก็คืออย่างนี้แหละแต่มันก็มีวิธีการดูแลรักษาได้ยินศัพท์คําว่าแคตตันก็ได้ยินบ่อยครับคำว่าแคตตันก็อาจารย์ก็บอกแนะนําไปแล้วว่าวิ่งกวาดรอบบ้างเหยียบบ้างไม่ต้องกลัวพังอะไรนี้ครับใช่ไหมพี่ต้นอาจารย์พี่ต้นเองก็ของพี่ต
2: ถ
1: ้
2: ้
1: น
2: า
1: เอ
2: หลัง ก
1: ก็
2: ถ้าหลักการแบบเปรียบเทียบเหมือนวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าเราน้ําเราอยู่ในปากเนี่ยเราดูดดอดกาแฟนะครับเราพ่นน้ําออกมาเนี่ยนั้นน้ําเนี่ยมันก็จะไปไกลหน่อยถ้าเปรียบเทียบเรื่องของไอเสียนะที่เป็นน้ําเนี่ยผ่านหลอดกาแฟนะครับนี่คือแรงดันของมันที่อาจารย์ฟุกบอกว่าให้มีรอบเครื่องบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนจากหลอดกาแฟเนี่ยเป็นหลอดชานมไข่มุกเห็นไหมครับหลอดมันสั้นกว่าอ้วนกว่าใหญ่กว่าน้ำพ่นเนี่ยมันออกไปพ่นเดียวแต่มันไม่มีแรงดันน้ําก็จะไปแหมะอยู่ที่ปลายหลอดนะครับมันไม่สามารถที่จะเอาน้ําอ่ะไปยิงได้ตรงแบบยาวๆเลยนั้นพูดถึงเรื่องแรงดันสูงเนี่ยถ้าผ่านที่ท่อขนาดเล็กเนี่ยแล้วมีความยาวที่เหมาะสมเนี่ยหนึ่งเนี่ยท่อต้องเป็นไซส์เดิมหรือว่าขยายเดิมได้อีกสักมิลนึงแล้วก็ต้องมีทั้งแคทาลิติกแล้วก็มีหม้อพักมันเกียร์ธรรมดาถ้าเป็นท่อแบบหนึ่งเกียร์ออโต้ก็จะเป็นท่อแบบหนึ่งมันถึงจะกักกั้นไอเสียไว้สําหรับแรงดันที่ตามหลังมาเนี่ยให้มันมีแรงถีบมีแรงบิดภาษาอังกฤษเรียกท้องเนี่ยแรงบิดเรียกว่าท้องเนี่ยมันจะทําให้รถจะพุ่งไปข้างหน้าได้ นะครับแต่ถ้าสมมุติไปหลอดใหญ่แบบชานมไข่มุกเนี่ยต่อให้แรงขนาดไหนมันก็จะไปกองอยู่ท้ายรถน่ะนั่นแปลว่าคุณยิ่งไปเติมดีเซลเยอะหุ่ยฉีดเยอะควันมันก็จะกองอยู่ข้างหลังน่ะต้องกองเนี่ยควันมันก็จะขโมงแล้วมันก็ไม่ไปไหนมันอยู่กับที่อ่ะแต่ถ้าลดแรงจริงอย่างที่จันพุกเนี่ยอาจจะมีควันสีเทาๆบ้างสีน้ําตาลบ้างแต่มันจะเป็นเส้นเลยครับมันจะเราวิ่งไปเนี่ยมันจะเหมือนแบบเหมือนเป็นแรงดันให้มันวิ่งกระฉูดไปอ่ะอันนี้คือสูตรของซอฟต์แวร์ที่เขาต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการทําแต่ผมเนี่ยอุปมาว่าในเรื่องของสันดาปเอ่ยเรื่องของไอเสียที่จะออกเลยให้ก็เราเปรียบเทียบว่าไอหวังหลอดกาแฟกับชานมไข่มุกเนี่ยมันหลักการมันคล้ายๆกันครับ
1: ก็โอ้โหเข้าใจง่ายทั้งสองท่านที่แนะนําเลยนะครับอาจารย์เองก็แนะนําพี่ต้นเองก็เปรียบเทียบเห็นภาพเลย
2: ครับ
1: ชาไข่มุกกับหลอดกาแฟนะครับ
2: ครับ
1: ผมนั่งอ่านข้อเขียนพี่ต้นอยู่เมื่อ2 วันที่แล้วเนี่ยครับรถประก
2: ค
1: อ
2: ร
1: บ
2: ับ
1: ไทยต้องไม่ใช่แค่ขันน็อตหัวข้อนี้พาดขึ้นมาแบบเออมันมีด้วยพี่ต้นแต่พี่ต้นก็
2: คร
1: เค
2: ับ
1: ยคุยเรื่องนี้มานานแล้วมัน
2: ค
1: เป
2: ร
1: ็
2: ัน บ
1: มายังไงถึงต้องมาเขียนข้อเขียนนี้พี่ต้นในเฟซบุ๊กพี่ต้นเองอ่ะ
2: ครับคือก่อนหน้าเนี่ยมันเป็นภาพของทาง BOI เนี่ยสำนักงานส่งเสริมการส่งออกเนี่ยนะคุยกับสภาวัฒน์ว่ากับสภาพัฒน์ว่าในการลงทุนของประเทศไทยเนี่ยบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นที่มาลงทุนเนี่ยเขาลงทุนแต่อุตสาหกรรมต้นน้ําเราเคยเห็นรถบรรทุกรถเทเลอร์ที่บรรทุกแผ่นเหล็กที่เป็นกลมๆใหญ่ๆอยู่ท้ายรถเนาะ
1: ฮะ
2: อ่าแผ่น เหล็กรีดแผ่นแบบเนี้ยพอเข้าในโรงงานผลิตรถยนต์ปุ๊บเนี่ยมันจะโดนรีดบางยิ่งบางยิ่งบางยิ่งบางตามมิลมิลลิเมตรที่ใช้แล้วก็ปั๊มขึ้นรูปตึ้งขึ้นมาเป็นแผ่นถังค่าเป็นแผ่นฝากระโปรงเป็นแผ่นฝากระโปรงท้ายอะไรเงี้ยอันนั้นเนี่ยเรียกว่าระบบฟอดจิ้งแต่ไอ้ระบบแบบเนี้ยรถจีนที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยเขาไม่ได้ทําแบบนี้เขาเปิดตู้คอนเทนเนอร์ปุ๊บเนี่ยสล็อตที่แผ่นหลังคาเนี่ยเขาจะมาเป็นตั้งแต่ฝากระโปรงแผ่นมาสําเร็จรูปเรียงซ้อนๆกันเลยแผ่นข้างประตูเนี่ยถ้าสมมติเราเรียกวงกบเหมือนบ้านเนี่ยนะตั้งแต่แก้มาเนี่ยมันจะสําเร็จมาแบบนี้เลยมันจะซ้อนกัน10-20 แผ่นอยู่ในตู้เลย
1: ฮะ
2: นี่พอรถจีนมาถึงปุ๊บเนี่ยมีใต้ท้องมีด้านข้างมีด้านบนแล้วเขาก็เย็บสปอตติดเป็น1 คันแล้วเนี่ยเครื่องยนต์ก็วางนะฮะตัวบอดี้มันจะลอยมาอยู่แล้วเครื่องยนต์ก็จะวางอยู่ปุ๊บก็เอาเครื่องยนต์เป็นลิฟต์ใส่ขึ้นไปยกขึ้นไปปุ๊บก็ประกบละแผ่นแบตเตอรี่ก็เป็นแผ่นอยู่แล้วเนาะนะครับก็ประกบใส่ใต้ท้องขึ้นไปนั้นในลายผลิตเนี่ยนะฮะรถยนต์อาจจะมี23 ตำแหน่งที่จะต้องลายจะวิ่งไปแต่รุ่นจีนเนี่ยจาก23เหลืออยู่6 ตำแหน่งอ่ะนั่นก็แปลว่าอะไรทางสภาพัฒน์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเรื่องของยางเรื่องของล้อแม็กเรื่องของกระจกเรื่องของแดชบอร์ดแผงควบคุมที่เป็น LED ทั้งหมดนะเรื่องของ ADAS ที่เป็นกระจกราคาแพงเรื่องเซ็นเซอร์ที่อยู่รอบคันนั้นพวกเนี้ยตามใดที่ผลิตรถจีนแล้วก็นําเข้ามา100%เนี่ยมันก็ไม่เกิดอุตสาหกรรมต้นน้ําในประเทศไทย
1: ครับ
2: ดังนั้นเขาก็ได้ร่างใหม่ว่าตอนเนี้ยภาษาอังกฤษเรียกว่า local content ภาษาไทยก็คือกติกากฎในเรื่องของการบังคับใช้ชิ้นส่วนในประเทศก็จะมีผลเพิ่มมากขึ้นนะครับหนึ่งเนี่ยแบตเตอรี่วันนี้ยังนําเข้าอยู่นะครับแล้วนําเข้าในโรงงานแบตเตอรี่เนี่ยไทยจะบังคับว่ามาถึงวันหนึ่งแล้วเนี่ยผ่าน1 ปีแล้ว2 ปีแล้วจะต้องมีโรงงานแบตเตอรี่ต้นน้ําในเมืองไทยต้องบังคับแบตเตอรี่ไทยเท่านั้นถามว่าแบตเตอรี่ไทยต้นน้ําคืออะไร1เนี่ยผลิตแบต2เนี่ยคัดแยกแบต3เนี่ยทําลายแบตนั้นโรงงานแบตเตอรี่สําหรับรถยนต์เนี่ยถ้าตั้งในโรงงานในประเทศไทยจะต้ององค์ประกอบทั้งหมด3 อย่างอยู่ในพื้นที่เดียวกันใช่ไหมอันนี้ตัวอย่างเรื่องแบตเนี่ยนะล้อยางล้อยางเองเนี่ยตอนญี่ปุ่นเนี่ยก็แน่นอนนะเป็นมิชลินเป็นบริสโตนเป็นกู๊ดเยียร์เป็นโรงงานที่อยู่ในไทยมีคนงานเยอะอยู่แล้วนั้นเดิมแต่ปรากฏว่าพอไปรถจีนปุ๊บเราเอ้ยเริ่มได้ยินแล้วยางใส่หลุนมาแล้วยางเวทเล็กมาแล้วยางยี่ห้อที่เราไม่เคยคุ้นมาแล้วแต่หลายคนไม่รู้ว่าโรงงานจีนเนี่ยมีโรงงานยางที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยโอ้ผมว่าไม่น่าต่ำกว่า50 โรงงานนะเยอะ
1: เลย
2: มากแต่เยอะมากเนี่ยมีตั้งแต่ยางมอเตอร์ไซค์ยางจักรยานยางรถแท็กเตอร์ยางใหญ่ทั้งหมดแล้วก็ส่งขายทั่วโลกเลยแต่แบรนด์แล้วแต่ประเทศปลายทางที่เขาต้องการให้เป็นแบรนด์นั้นคำถามว่าโอ้โหจีนมาอยู่เยอะขนาดนี้ทำไมเราไม่เห็นก็เพราะว่าไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกำลังการผลิตของยางพาราสูงอันดับต้นของโลก
1: ครับ
2: ของโลกนะมาเลเซียที่มีเนี่ยก็สูสีกับไทยถ้าจะพื้นที่เยอะสุดเป็นของอินโดนีเซียนั้นเขาก็จะบังคับพอบังคับเสร็จปุ๊บแบรนด์จีนเนี่ยมุดอาบีไวดีเนี่ยเฉลยได้ว่ายางเขาต้องเป็นไซหลุนใช่ไหมไอ้ยี่ห้อหนึ่งต้องเป็นยางของ GT แต่บางคนอ่านเป็นจีตินะ GT อย่างเงี้ยก็เป็นแบรนด์จีนเนื่องจากรถจีนทั้งคันเนี่ยเขาก็อุตสาหกรรมของเขาหมดซึ่งเขามีคอนเน็กด้วยภาษาเองด้วยอะไรเองแล้วก็ต้นทุนแน่นอนครับเขาบริหารต้นทุนได้ถูกกว่ารถปกติอยู่แล้วปกตินี่ผมไม่ได้หมายถึงว่าญี่ปุ่นอย่างเดียวนะอาจจะเป็นเรื่องของเกาหลีเป็นอเมริกาก็แล้วแต่ถ้าเรายังปล่อยให้อยู่อย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโรงงานมีพนักงานอยู่แค่300 คนทุกอย่างใช้โรบอทหมดเลยประกอบเสร็จปึ้งขายตึ้งขายตึ้งขายแล้วสิทธิพิเศษเรื่องของภาษีรัฐก็วงเล็บอวยด้วยให้ภาษีไฮบริดแบบนี้ให้ภาษีรถไฟฟ้าแบบนี้แล้วก็ไปจํากัดเรื่องของไอเสียเบนซินดีเซลนั่นพวกเจ้าถิ่นเนี่ยรถฝรั่งรถเกาหลีรถญี่ปุ่นเนี่ยโดนหวดกันหมดเลยก็เลยมองว่าด้านการผลิตเนี่ยต้นน้ำกลางน้ำกับปลายน้ำอุตสาหกรรมแบบเนี้ยวันนี้มันไม่แฟร์พอวันนี้มันไม่แฟร์ปุ๊บอย่างที่บอกยกตัวอย่างวันนี้มาสด้าขายมาสด้า6Eขายดีแล้วเดี๋ยวภายในปีเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวหลังเดือน 7เนี่ยก็จะมีตัว CX6มาแล้วนะฮะ CX6Eนะฮะคือ CXR เนี่ยพัฒนาเป็นรถไฟฟ้าแล้วทรง SUV ผมก็เชื่อว่านั่นก็น่าจะขายดีนี่พอขายดีสมมติอย่างนี้ผมเราเคยเล่าให้ฟังว่าวันนี้คืนดีมาสด้าไทยแลนด์บอกว่ามาสด้าเซลล์ไทยแลนด์บอกฉันยุบโรงงานผลิตแล้วฉันนําเข้าจากจีน100%หมดทุกรุ่นหมดเป็นไฟฟ้าหมดเลยนั่นแปลว่าคนที่เคยอยู่มาสด้าเนี่ยเขาคนอยู่โรงงานมาสด้าเนี่ยมันไปต่อไม่ได้ไงเวลาขายมาสด้าดีมาสด้าเซลล์ไทยแลนด์เนี่ยแฮปปี้เพราะเขาเป็นฝ่ายบริหารฝ่ายขาย
1: ครับ
2: ถูกไหมครับเขาขายดีแต่โรงงานผลิตเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากโรงงานมาสด้าที่ระยองแล้วไงมันเป็นมาสด้าจีนเมืองนานจีนใกล้ๆกับเซี่ยงไฮ้แล้วไง นั้นคนเฮคือใครก็คนญี่ปุ่นกับคนจีนเพราะโรงงานเนี่ยก็เป็นจีนร่วมทุนกับญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วก็ได้สิทธิพิเศษทางแหล่งกําเนิดก็คือมาจากประเทศจีนทีนี้พอเราซื้อเนี่ยกลับกลายเป็นว่าโอ้ซูบารุก็ไม่มีโรงงานในประเทศไทยแล้วปิดไปแล้วซูซูกิซื้อคันนี้จากอินโดนีเซียหรือญี่ปุ่นนะหรืออินเดียนะอย่างเงี้ยพอเป็นมาสด้าอ๋อนี่มาจากโรงงานนานกิงทั้งหมดเลยเดี๋ยวแม่คนใช้แล้วอาจจะรู้สึกว่าแฮปปี้ว่ามันราคาไม่แพงแต่ความเป็นจริงอุตสาหกรรมเนี่ยนี่คือการทําลายอุตสาหกรรมในประเทศไทย
1: ก็มีผลกับกระทบกับคนไทยนะพี่ต้น
2: คนไท
1: อาย จา
2: คร ร
1: ย
2: ับ
1: ์
2: คนไทยครับเพราะว่าคน
1: ก
2: ไ
1: ็
2: ท
1: ผ
2: ย
1: ลก
2: คร ระ ั
1: ท
2: บ
1: บโดยตรงกับไม่กระทบกับพูดง่ายๆแบ่งง่ายไม่กระทบกับผู้บริหารเพราะบริหารถ้าขายได้ก็คือกําไร
2: ใช่
1: ขาดทุน
2: คร
1: น
2: ั
1: ั่
2: บ
1: นก็คือเป็นธุรกิจไปแต่คนใช้แรงงานตั้งแต่ต่ำกว่าผู้บริหารมาเนี่ยจะไปยังไงถ้า
2: ใช่
1: ยังมาเป็นชิ้นอย่างเงี้ยผมนึกถึงสารคดีที่ยกมาเป็นตู้คอนเทนเนอร์คือฝากระโปรงในไปเลี้ยงปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊
2: ใช่
1: บป
2: เ
1: ุ
2: ล
1: ๊บ
2: ย
1: ฝากก
2: เ
1: ร
2: หม
1: ะ
2: ื
1: บ
2: อน
1: ะ
2: กันเลยแบบนั้นเลยครับเป๊ะเลยครับ
1: ฮะแต่ของไทยเนี่ยต้องมาถ้าอันนี้พูดถึงรถญี่ปุ่นโรงงานญี่ปุ่นเนี่ยก็คือมารีดแผ่นอย่างที่พี่ต้นบอกแผ่นเหล็กก็
2: ค
1: ต
2: ร
1: ้อ
2: ัง บ
1: มารีด
2: ค
1: แ
2: ร
1: ล้
2: ั
1: ว
2: บ
1: ขึ้นโค้งที่นี่แล้วคนงานก็ใช้คนเยอะแล้วมันทําให้อะไรอะคนงานเนี่ยมีงานทําแต่ต
2: ถ
1: อ
2: ู
1: น
2: ก
1: นี
2: ต
1: ้
2: ้องครับ
1: ถ้ามองอย่างเงี้ยก็คือจาก23ลายผลิตใช่ไหมเหลือ6เนี่
2: ค
1: ย
2: รับ
1: มันก็หายไปเยอะเลย
2: ครับ
1: แล้วคนเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ส่วนมากเขาใช้โรบอ
2: โ
1: ท
2: ร
1: ก
2: บ
1: ัน
2: อทใช่ถูกต้องครับ
1: แล้วคนที่มีเขาเรียกความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนกันโอ้ดินี่มองภาพกว้างเลยนะพี่ต้น
2: ครั
1: ก็
2: บ
1: เรี
2: ใ
1: ย
2: ช
1: กว
2: ่
1: ่าผล
2: ใช
1: กร
2: ่
1: ะทบก็
2: ครับ
1: ทาง BOI ก็ถึงได้ออกมากระตุ้นหมายคือว่ามองให้เห็นชี้เห็นว่าผลกระทบจะเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับ
2: ครับ
1: จร
2: ถ
1: ิ
2: ู
1: ง
2: กต้
1: ๆ
2: องครับ
1: ของเราเนี่ยเขาเรียกอะไรฐานการผลิตรถยนต์ที่ใหญ่พอสมควรนะครับเมื่อส
2: ค
1: ี
2: ร
1: ่
2: ับ
1: ห้าปีที่แล้วเนี่ยที่ของเรานี่ก็เป็นศูนย์การผลิตของรถยนต์เช่
2: ใน ช่
1: กันนะ
2: ผมถึงใช้คําว่ารถประกอบไปบ้านเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นคนงานขันน็อตมันต้องสร้างงานสร้างชิ้นส่วนแล้วก็สร้างอนาคตกับอุตสาหกรรมไทยด้วยนะครับแล้วผมบอกว่าปิดท้ายเนี่ยมันก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยกําลังส่งสัญญาณว่าการนําเข้าชิ้นส่วนหลักมาประกอบประเทศไทยเนี่ยอันเนี้ยมันจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะแล้วก็เรื่องของวิศวกรรมเนี่ยมองว่ารถอีวีเนี่ยมันอยู่ที่ระบบมันไม่ใช่แค่เอาตัวถังมาประกอบมันต้องมันมีหลายอย่างอย่างน้อยๆเนี่ยรัฐบาลที่กําลังมองอยู่นะที่เขาปรึกษากันแล้วที่เขาออกมาเป็นข่าวเนี่ยก็คือแบตเตอรี่แพ็คอย่างที่บอกนะฮะไม่ใช่เอานําเซลล์มาใส่กล่องนะฮะแต่ต้องมาถึงโครงสร้างระบบระบายความร้อนที่อาจารย์ปุ๊กบอกว่าอ๋อแบตเนี่ยมันใช้ทนเพราะว่ามันมีน้ําหล่อเย็นเข้าไปอยู่ในแบตเตอรี่อันเนี้ยน้ําเนี่ยมันไม่ได้ต้องมาทั้งชุดเลยครับต้องมาทั้งชุดน้ําหมดเลยแล้วก็ไอตัวตัดคัตเตอร์คัทเอาท์อะนะที่ตัดขาดที่บอกว่าถ้ามันอุบัติเหตุแล้วมันจะไม่เกิดอุบัติเหตุที่อาจารย์เคยชี้ดูว่าอันนี้ก็ส่วนเนี่ยคือต้องเขาแล้วก็รวมถึงระบบ BMS ด้วยอันนี้ก็เป็นระบบควบคุมด้วยนะครับอันนี้จําเป็นครับจําเป็นที่ต้องอยู่ด้วยแล้วก็ระบบเขาเรียก traction motor หัวใจของแรงขับเนี่ยคือแบตเตอรี่มันต้องแปลงจาก AC เป็น DC นั่นคนที่อยู่เป็นระบบไฟฟ้าจะรู้จักดีนั้นในเนี้ยไอ้ระบบการขับของไฟฟ้าเนี่ยมันมีแม่เหล็กมีขดลวดมีโรเตอร์มีสเตเตอร์แล้วก็มีเรื่องของระบบควบคุมความร้อนซึ่งต้องเอาน้ําหล่อเย็นเนี่ยไปไว้ในไอ้ระบบไอ้ traction motor ด้วยไม่นับอินเวอร์เตอร์กับไอ้ตัว PCU นะอันนี้แปลงอยู่แล้วเราชาร์จไฟบ้านเนี่ยมันก็จะเป็นไฟบ้านได้เป็น DC ออกมาเป็น AC ที่เอามาใช้งานอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีผลเยอะแยะทีเดียวผมก็เลยมองว่าถ้าเราจะปิดท้ายในเรื่องเนี่ยปิดท้ายในข้อความนะแต่เวลาเรายังเหลืออยู่ปิดท้า
1: ไ
2: ย
1: ม
2: ใ
1: ่
2: น
1: เหล
2: ข
1: ื
2: ้ออ ค
1: แ
2: ว
1: ล้
2: า
1: ว
2: ม
1: ครับพี่1 นาทีขอ1 นาที
2: ครับบอกว่าจริงๆเนี่ยรถคันหนึ่งเนี่ยว่าจะสร้างแรงงานเนี่ยในไทยได้กี่ตำแหน่งใช้ชิ้นส่วนที่อยู่ในไทยจริงๆเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ลงผลิตชิ้นส่วนเนี่ยผลิตจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็แรงงานของคนไทยเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นน้องจบพระนครเหนือธนบุรีราชกระบังจบวิศวกรต่างๆเนี่ยเขาได้เข้าไปอยู่ในเทคโนโลยีใหม่ที่ได้ถ่ายทอดจากคนจีนหรือยังนั่นแปลว่ายานยนต์ไทยเนี่ยไม่ตัดสินจากหน้าร้านคุณขายดีขายดีเราก็เห่อจองกันไปจองกันไปแต่มันต้องตัดสินบอกว่ารถที่ประกอบในประเทศไทยเนี่ยสร้างอนาคตให้คนไทยเนี่ยจริงหรือเปล่า
1: ดีแล้วครับ Car for Life ครับเราก็จะนําเรื่องราวข่าวสารในแวดวงยานยนต์ก็มานําเสนอให้ท่านได้รู้นะครับแล้วก็หยิบเรื่องที่เป็นประเด็นเรื่องที่เป็นข่าวหรือเป็นเรื่องที่บางคนมองข้ามไปอย่างเนี้ยอย่างที่พี่ต้นเอามานําเสนอเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกอะไรจะเกิดผลกระทบระยะยาวที่ถ้าเขาเรียกมาแรงงานแค่ขันน็อตเนี่ยแรงงานก็จะหายไปจากระบบ
2: ค
1: โ
2: ร
1: ร
2: ับ
1: งงานรถ
2: ค
1: ย
2: รัน
1: ต
2: บ
1: ์หรือผู้ผลิตรถยนต์นี่พอสมควร
2: ครัน บ
1: ะครับ
2: ภาพ
1: ก็
2: ข
1: ฝ
2: ่
1: า
2: ากว
1: ติด
2: เน
1: ต
2: ี่
1: าย ม
2: เขาก็
1: ครับ
2: จะ
1: ผ
2: เส
1: ม
2: นอกันว่ารถไฟฟ้าขายดีขายดีใช่ไหมแต่หันไปดูดิรถมันประกอบไปยังไงไม่มีที่มายังไงใช่ไหมแล้วอาจารย์ปุ๊กบอกว่าโอ้โหแบตเตอรี่รอกันเท่าไหร่อะไรรอกันขนาดไหนแล้วมันมีกี่สล็อตกี่เซลล์เนี่ยอาจารย์ปุ๊กก็จะมองอีกแบบหนึ่งนั้นรถไฟฟ้าคันหนึ่ง แต่พวกจะมองว่ามันไม่ต่างจากสันดาปเพียงแต่ว่าอะไหล่มันก็จะแพงกว่าหายากกว่าแล้วก็ซ
0: อ
2: ่อมทํางานยากกว่าแต่ถ้าคนอื่นเนี่ยโอ้ไฟฟ้าไม่เอาเลยไม่รับเลยซ่อมไม่เป็นไปไม่เป็นเลยนะครับแตกต่างกันอยู่
1: อาจารย์ปุ๊กนี่ไม่สนใจอะไรไทยแล้วอีเบย์แล้
2: คว รับ
1: ต่างประเทศ
2: ครับ
1: ช่
2: ใ
1: อ
2: ช
1: ง
2: ่
1: ท
2: ครั
1: า
2: บ
1: งกว้างกว่าคนอื่นแล้วนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับก็ติดตามคาร์ฟอร์ไลท์นะครับฝากติดตามด้วยครับทางททบ5ทุกวันพฤหัสเวลา10 โมงแล้วก็ทาง FM 97แห่งนี้คาร์ฟอร์ไลท์ในสายวิทยุแล้วก็ F แล้วก็ QFM แล้วก็คิว Facebook QFM นะครับทาง Facebook Live เราก็นำเสนอเรื่องราวข่าวสารในแวดวงยานยนต์ที่เรามานำเสนอเนี่ยก็เป็นมุมมองคาร์ฟอร์ไลท์เองนะครับไม่ไปเปรียบเทียบกับใครมุมมองของทั้งพี่ต้นแล้วก็อาจารย์ที่เอาประสบการณ์ที่พบเจอแล้วก็อ่านเยอะรู้เยอะผมก็ใช้คำว่าร
2: ค
1: ู้
2: รั
1: เ
2: บ
1: ยอะได้นะครับพี่หมายถึงพี่ต้นกับอาจา
2: อ
1: รย
2: ๋
1: ์
2: อ
1: นะเห็นเยอะอ่านเยอะ
2: ร
1: ร
2: ู
1: ู
2: ้
1: ้เยอะแล้ว
2: ร
1: ก
2: ู
1: ็
2: ้ไว
1: ใช
2: รู้
1: ่
2: ก่อนใครแน่น
1: ใ
2: อ
1: ช
2: น
1: ่
2: ครับคาร์ฟอร์ไลท์ย่อมได้เปรียบ
1: เราย่อมได้เปรียบแล้วก็ฝากติดตามเฟซบุ๊กของพี่ต้นด้วยนะครับก็มีภาพต่างๆแล้วก็เนื้อข่าวต่างๆพี่ต้นเรามาเป็นข้อเขียนน่าสนใจหลายเรื่องทีเดียวนะครับ
2: ครับผ
1: วัน
2: ม
1: นี้เราทั้ง3 คนต้องลาไปก่อนแล้วครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
3: ทุกเรื่องราวทุกความเคลื่อนไหวทุกเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงยานยนต์เราจะมานำเสนอให้รู้ก่อนใครใน
4: คาร์ฟอร์ไลฟ์
3: โดยผู้ค้ำวอร์ดในวงการรถยนต์ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่าย2 โมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz Quality News Station ติดต่อโฆษณาโทร098-328-8592
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกลานกราบแทบพระยุคลบาทน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97 MHz
1: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
2: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะประธานสภาผู้แทนราษฎรเผยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้บรรจุเข้าวาระประชุมแล้วคาดจะพิจารณาวาระแรกในวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรเผยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้บรรจุเข้าวาระประชุมแล้วคาดจะพิจารณาวาระแรกในวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี
9: ้นายโสภณ สารัมย์ประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าขณะนี้ได้รับร่างแก้ไขเพิ่มเติมจากหลายพรรคการเมืองและบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมแล้วโดยหลังการหารือร่วมกับวิป3ฝ่ายคาดว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้เพื่อพิจารณารับหลักการในวาระแรกทั้งนี้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบพร้อมแสดงความหวังว่าคณะกรรมการจะสามารถพิจารณารายละเอียดได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ล่าช้าเนื่องจากประชาชนกำลังติดตามว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะสามารถเดินหน้าได้หรือไม่ส่วนกรณีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับความเห็นต่างระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในประเด็นระบอบสีน้ำเงินนายโสภณระบุว่าขึ้นอยู่กับการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของทุกฝ่ายโดยเชื่อว่าทุกฝ่ายจะรับฟังเสียงของประชาชนที่ได้แสดงเจตจำนงผ่านการออกเสียงประชามติให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งนี้ย้ำว่าการแสดงความคิดเห็นและการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยและสีหรือสัญลักษณ์ทางการเมืองไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อการทำงานร่วมกันหากทุกฝ่ายยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญชวิษาประทุมมารายงาน
1: ส่วนอุทกวิทยาที่1นครสวรรค์สำนักงานทรัพยากรน้ำที่2แจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์หลังปริมาณฝนสะสมเข้าเกณฑ์เตือนภัย
10: นางลงนุชอานมณีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่1นครสวรรค์สำนักงานทรัพยากรน้ำที่2กรมทรัพยากรน้ำเปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้าน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มณบ้านน้ำชุนหมู่ที่1ตำบลน้ำชุนอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ผลการตรวจวัดเมื่อวันที่30พฤษภาคม2569เวลา 1:09 น.พบว่ามีปริมาณ ณน้ำฝนสะสมในรอบ12ชั่วโมงจำนวน 101.5 มิลลิเมตรซึ่งอยู่ในเกณฑ์การแจ้งเตือนภัยระดับสัญญาณไฟสีเหลืองหมายถึงระดับเตรียมความพร้อมโดยปริมาณน้ำฝนดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงและบริเวณใกล้เคียงได้ทั้งนี้ได้แจ้งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: สหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกเสร็จสิ้นการเจรจาการค้ารอบแรกเพื่อทบทวนข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาสำนักข่าว AFP รายงานว่าสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกเสร็จสิ้นการเจรจาการค้าระดับทวิภาคีรอบแรกที่กรุงเม็กซิโกซิตี้เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อทบทวนความตกลงการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาหรือ USMCA ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2563โดยการเจรจามุ่งเน้นประเด็นกฎถิ่นกำเนิดสินค้าอุตสาหกรรมยานยนต์ตลอดจนแนวทางเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศในทวีปเอเชียและภูมิภาคอื่นของโลกสำหรับการเจรจารอบถัดไปมีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงวอชิงตันดีซีในเดือนมิถุนายนและรอบสุดท้ายมีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงเม็กซิโกซิตี้ในเดือนกรกฎาคมนี้ทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยขู่ว่าจะถอนสหรัฐอเมริกาออกจากข้อตกลง USMCA เนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของสหรัฐขณะที่สหรัฐเป็นตลาดส่งออกสำคัญของเม็กซิโกโดยมีสัดส่วนมากกว่า80%ของการส่งออกทั้งหมดของประเทศ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จาก Tip Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการ Tip Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยะประกันชีวิตจำกัดมหาชน
7: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
8: ปรึกษา Exim Bank สิ
7: Exim Bank เหรอ
8: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
7: Exim Bank
8: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
9: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
10: เศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
11: สนับสนุนโดยเปิดโอกาสสู่การลงทุน Go Global เริ่มต้นง่ายๆผ่านแอป SCB Easyผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
12: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับผู้ฟังนะครับเข้าสู่รายการเปลี่ยนเศรษฐกิจประจำวันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569นะครับรายการนี้ก็ออกอากาศทางวิทยุ FM 97นะฮะวิทยุแห่งประเทศไทยสถานีข่าวคุณภาพนะครับเป็นเวลา2ชั่วโมงทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับเวลาบ่าย2โมงถึงบ่าย4โมงนะครับ 14.00 ถึง 16.00 นะครับวันนี้ก็ชั่วโมงแรกผมเป็นผู้ดำเนินรายการก่อนนะครับเราจะคุยกับหมอกฤตชลัตอิรัญยสิรินะครับประธานกรรมการกลุ่มแม่ทองสุขฮะ MTS Go นะครับก็คุยเรื่องทองคำแล้วครับกำลังอยู่ในห่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อลูกผีลูกคนแล้วครับนะฮะแล้วก็จะคุยกับคุณเทียนประสิทธิ์ชัยพัฒรานันท์นะนายกสมาคมโรงแรมไทยนะครับซึ่งก็มาคุยกันว่าโรงแรมธุรกิจโรงแรมที่ตรงนี้เนี่ยก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่ารัฐบาลก็ลดนะฮะการให้ฟรีวีซ่านะฮะลงมาเหลือจาก60วันลงมาเหลือ30วันมั้งครับแล้วก็ประเทศที่จะได้ฟรีวีซ่านี่แม้เดิมทีได้เป็นร้อยนะฮะตอนนี้ก็อาจจะเหลือ560ประเทศนะครับก็ต้องคัดกรองกันหน่อยแล้วครับนะฮะช่วงที่2คุณพิชภาศักดิ์มังกรนะครับจะเป็นผู้ดำเนินรายการโดยคุณพิชภาจะคุยกับคุณสัมมาคีตศิลป์ฮะนักเศรษฐศาสตร์สังหาริมทรัพย์แล้วก็อดีตผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลนะฮะอสังหาริมทรัพย์นะครับก็อยู่ในห่วงเวลาที่น่าสนใจทีเดียวนะครับว่าอสังหาเป็นยังไงวันก่อนมีบริษัทที่เขาบอกว่าแม้มีลูกมีคนทำงานอยู่500-600คนแหละนะครับไปร้องทุกข์กับสถานีข่าว โทรทัศน์แห่งหนึ่งนะครับก็บอกว่าไม่ได้รับเงินเดือนมาหลายเดือนแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกชื่อซะด้วยนะครับเขาบอกพวกเขาต้องกินครับก็บอกว่าไม่ได้รับเงินเดือนมาหลายเดือนแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกชื่อซะด้วยนะครับเขาบอกพวกเขาต้องกินครับก็บอกว่าไม่ได้รับเงินเดือนมาหลายเดือนแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกชื่อซะด้วยนะครับเขาบอกพวกเขาต้องกินต้องก็เรียกว่าลุ้นกันแล้วครับว่าให้การเจรจานะยุติสงครามระหว่างมะกันนะสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนี่มันจบให้ได้นะครับด้วยเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่เถอะนะแต่ว่านะครับถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะยังไม่จบนะครับเพราะว่าข่าวที่ออกมาขนาดนี้ว่าคุณทั้มเนี่ยก็ยังไม่ยอมเซ็นนะฮะเขาบอกว่าประธานาธิบดีทั้มนะครับเรื่องการตัดสินใจร่างข้อตกลงกับอิหร่านออกไปหลังจากประชุมกับทีมความมั่นคงเป็นเวลา2ชั่วโมงนะฮะกว่า2ชั่วโมงก็ว่าได้นะครับแล้วเห็นไม่เห็นตกลงกันไม่ได้นะครับไม่เอาด้วยทั้มก็บอกว่าจะยอมรับข้อตกลงที่เป็นผลดีต่ออเมริกานะครับและก็สอดคล้องกับเส้นแดงที่กำหนดไว้คืออิหร่านก็คือต้องไม่มีนิวเคลียร์นะครับผมว่าเป็นประเด็นสำคัญซึ่งยากมากนะครับโอ้โหอันนั้นแหละครับคือจุดของมีค่าที่สุดของเขาแหละนะแล้วเขาจะไปให้คุณง่ายๆได้อย่างไรเอาไปทำลายทิ้งได้อย่างไรนะครับก็เป็นสิ่งที่ตกลงกันไม่ได้แล้วก็ไอ้เปิดช่องแคบฮอร์โมนอะไรก็ยังพอผมว่าพอคุยกันได้นะแต่ว่าถ้าเปิดได้โลกก็เฮแล้วครับน้ำมันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับน้ำมันก็ราคาปรับลดลงมานะครับค่าเงินดอลลาร์ก็อ่อนค่านะครับตลาดหุ้นก็นะขึ้นกันใหญ่ทีเดียวโดยส่วนใหญ่นะครับก็ขึ้นรับข่าวนี้แหละครับว่ามันจะจบได้ไหมน้ำมันดิบก็ตกแล้วครับตกหนักนะฮะทั้ง WTI ทั้งเบนซ์ก็ตกเป็นสัปดาห์ที่เรียกว่าแม่ตกหนักที่สุดเลยก็ว่าได้ตกหนักนะมากสุดในรอบ6สัปดาห์ทีเดียวนะครับแม้แต่สงครามมันมาลากยาวมา3เดือนนะฮะถึงวันนี้นะครับนะนะครับขณะที่ทองคำนะเรามาดูทองคำนะครับทองคำก็เรียกว่ายืนอยู่ได้นะครับเหนือเส้นค่าเฉลี่ยนะครับ EMA 200วันเป็นค่าเฉลี่ย EMA 200ก็คือว่านักลงทุนที่ลงทุนยาวๆนี่แหละครับ2วันยังกัดฟันถืออยู่ว่าป่าไม่ทราบมันลงมาถึง 4,300 4,400 เหรียญบริเวณนี้นะครับก็เป็นแนวรับที่แข็งแกร่งลงมาทีใดพวก200วันก็อาจจะเข้าไปซื้อก็ได้หรือนะครับมันก็มักจะเด้งหรือรีบาวนะครับแต่ว่าเมื่อวานทองคำก็ลุ้นนะครับว่าโอเคเขาจะเจรจาจบสันติภาพกันนะก็ปิดบวกขึ้นมาวันศุกร์นะครับปิดบวกขึ้นมา 60.60 เหรียญแหมเลขมหัศจรรย์ซะด้วยนะครับก็เรียกว่านะปิดที่ 4,569 อันนี้ก็อาจจะเป็นราคาที่ส่งมอบซื้อขายล่วงหน้านะครับอาจจะเป็นเดือนโน้นเดือนนี้อะไรก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวเขารู้ว่ามันจะจบได้อะไรเงี้ยนะครับราคาทองคำก็ตกหนักแล้วครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับเอาละครับเราจะไปคุยกับนายแพทย์กฤตรัตน์ ฮิรัญญสิรินะครับท่านเป็นประธานกรรมการบริหาร

0: แปลกใจแล้วสิ่งที่ตลาดตอบรับเนี่ยไม่ต่างเหมือนที่จะคุยกันแล้วก็ราคาทองคำกับยืนเหนือระดับ 4,500 เหรียญได้ทั้งวันเมื่อวานนี
1: ้ครับ
0: ซึ่งก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่แปลกใจเพราะว่า
1: ครับ
0: หลายข่าวบางทีก็บอกว่าทรัมป์ไม่ยอมรับนะฮะบางข่าวก็บอกว่าเดี๋ยวคงจะตกลงกันได้ภายในสัปดาห์นี
1: ้ซึ่
0: งลักษณะแบบนี้มันยังเป็นความกลุ้มเครือค่อนข้างทั้งสองฝ่ายแล้วก
1: ็
0: มันไม่ได้บอกว่าจะเปิดฮอร์โมนยังไงแต่ว่าเหมือนกับจะเป็นสเต็ปไปสเต็ปจะหยุดจริง60วันในขณะที่บางทีสหรัฐอเมริกาก็บุกเข้าไปในส่วนของมีการสู้รบและอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวก
1: ็
0: เป็นเรื่องที่แปลกแล้วก
1: ็
0: ธรรมดาเนี่ยถ้ามีข่าวแบบนี้โดยส่วนใหญ่มันจะไม่ได้ขึ้นแรงคำนะฮะแต่ปรากฏว่างวดนี้ในวันศุกร์เนี่ยมันกลับขึ้นมาแล้วยังยืนเหนือระดับตรงนี้ได้อย่างแข็งแรงด้วยซึ่งอันนี้ก
1: ็
0: ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์พอสมควรในเชิงของการปรับตัวของน้ำมันกับราคาทองคำณขณะนี้ครับ
1: ครับคุณหมอคิดว่าไอ้สัญญาณที่ทองคำเนี่ยนะครับยืนเหนือ 4,500 กว่านี้ได้เนี่ยมันเป็นกำลังบอกอะไรเราครับ
0: สิ่งที่มันเป็นเนี่ยก็คือรู้ว่าภาพรวมของรายใหญ่เนี่ยมีการเข้ามาในตลาดในช่วงคืนวันพฤหัสประมาณ 3 ทุ่มขึ้นไป 3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็ในวันศุกร์เนี่ยก็ยังยันอยู่นั่นหมายความว่ารายใหญ่เนี่ยยังเชื่อว่าข่าวนี้น่าจะเกิดขึ้นจริงเง
1: ิน
0: ลงแล้วทองขึ้นและยืนได
1: ้ครับ
0: ถ้าเงินดอลลาร์เองถามว่ามันอ่อนลงค่ามากไหมบอกว่าน้อยนิดเดียวไม่ได้มากจนกระทั่งทำให้ทองต้องเหวี่ยงขนาดนี้หมายความว่าภาพของตัวเลขเศรษฐกิจในวันพฤหัสกับวันศุกร์เนี่ยมันมีเรื่องของ GDP
1: ครับ
0: ที่ออกมาอ่อนตัวลงนะฮะซึ่ง
1: ครับ
0: ก็เหมือนกับตลาดจะเริ่มข่าวพวกนี้บ้างแล้วก
1: ็
0: เริ่มเด็กลงมาจาก 9.9 ลงมาที่ 98.9 อะไรทำนองเนี้ยนะฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งถามว่ามันลงแบบมี significance มั้ยตอบว่าไม่มี
1: ครับ
0: ทองคำขึ้นแบบมี significance คือขึ้นจากช่วงวันพฤหัสที่ตกหนักมากประมาณ200เหรียญ
1: ครับ
0: ดีดกลับขึ้นมาประมาณ160เหรียญ
1: ครับ
0: เรียกว่าใกล้เคียงเดิมเลยนะครับ
2: จ
0: าก 4,550 ก็กลับมา 4,540 ได
1: ้ครับ
0: สปอตตรงนี้ครับก็เป็นจุด
1: ครับครับคุณหมอครับคุณหมอครับคือผู้ฟังบอกว่าฟังเสียงคุณหมอไม่ค่อยชัดมันสะท้อนมาเดี๋ยวเราต่อใหม่นะครับว่าต่อคุณหมออีกทีหนึ่งแม่กำลังเข้าได้เข้าเข็มทีเดียวนะครับที่คุณหมอพูดมาเนี่ยนะครับตามโดยสรุปก็คือคุณหมอก็บอกว่าราคาที่มันขึ้นมายืนได้เนี่ยเมื่อคือหนึ่งคุณหมอมองว่าสถานการณ์ตรงนี้นะอันดับแรกสถานการณ์การเจรจายุติสงครามเนี่ยนะครับระหว่างอเมริกากับอิหร่านเนี่ยไม่น่าจะจบลงได้ง่ายๆนะครับเมื่อดูอย่างนี้แล้วอันที่สองก็คือราคาทองคำที่มันขึ้นมันยืนเหนือ 4,500 เหรียญกว่าเนี่ยนะมันแปลกๆเหมือนกันนะความจริงปกติแล้วเนี่ยนะราคาเนี่ยมันไม่น่าจะพูดง่ายผมคิดว่าท่านก็คงหมายความว่าไม่น่าจะยืนได้นะน่าจะมีอะไรทีนี้เราก็ถามคุณหมอไปว่านะครับว่าเอาแล้วถ้างั้นมันที่มันยืนได้นี่มันเป็นการส่งสัญญาณอะไรนะคุณหมอก็กำลังอธิบายให้เราฟังนะครับว่ามันกำลังส่งสัญญาณว่าหนึ่งมีตัวเลขเศรษฐกิจอะไรออกมาที่นะครับเศรษฐกิจอาจจะนะครับเอาละครับเดี๋ยวเข้าใจว่าคงต่อสายคุณหมอแล้วนะคุณหมอครับ
0: ต่อไปครับสายหลุดทางคุณนักการท่านผู้ฟังครับ
1: พอดี
0: ในเรื่องของราคาทองคำอีกทีหนึ่งว่า
1: ครับ
0: ว่ามันต้องติดตามข่าวในสองวันนี้นะครับ
1: ครับ
0: สองวันนี้ไม่สามารถเซ็นสัญญากันได้จริงหรือไม่จบลงจริง
1: ครับ
0: ทองคำก็จะร่วงอีก
1: ครับ
0: ภาพรวมนี้ครับผมยังเชื่อว่าราคาทองคำช่วงนี้ไปไหนไม่น่าจะได้ไกลถ้า
1: ครับ
0: ไม่ได้มีการเซ็นสัญญาหรือไม่ได้มีการเปิดโฮมูสแบบ
1: ครับ
0: เกิน
1: ครับ
0: ในที่นี้เนี่ยหมายความว่า อาจจะเป็นแบบมีเงื่อนไขก็ได้แต่ข้อสำคัญคือน้ำมันต้องลงต่ำกว่านี
1: ้ครับ
0: น้ำมันลงต่ำกว่าเบนซ์ออยล์เนี่ยลงต่ำกว่า90ลงมาเนี่ยฮะหมายความว่า
1: ครับ
0: เทคนิคอาจจะเหลือที่85อย่างเงี้ยครับผมเชื่อว่าโอกาสที่จะกลับมาเป็นตรงนี้ดูแล้วเหมือนกับยังไม่แน่นอน
1: ครับ
0: ยังไม่แน่นอนดังนั้นคงต้องเฝ้าราคาทีนี้ถ้ามันเป็นไปได้จริงว่าราคาจะดีขึ้นทีนี้ถ้าจะเชื่อว่ามันดีขึ้นได้ดีไหมเนี่ยต้องราคาไปยืนเหนือ 4,800 ขึ้นไป

0: ครับ
1: ก็อยู่ในบริเวณ 4,500 ถึง 4,000 ตกราว50เหรียญเนี่ย
0: ครับ
1: เชื่อว่าราคามันจะเป็นลักษณะการแกว่งตัวในทิศทางไซด์เวย์ต่อไซด์เวย์ต่อเหมือนกับที่มันผ่านมาในช่วง3สัปดาห์ราคาทองคำใน3สัปดาห์ก่อนหน้าที่จะร่วงเนี่ยมันอยู่ในกรอบไซด์เวย์ระหว่าง 4,500 ถึง 4,700 เหรียญ
0: ครับคุณหมอครับคุณหมอครับคืออย่างนี้ฮะไม่รู้โทรศัพท์เป็นยังไงก็ผู้ฟังเขาบอกว่าเขาฟังเสียงคุณหมออูอีมากเดี๋ยวต่อสายใหม่อีกทีได้ไหมครับฮะคุณหมอครับเดี๋ยววางหูแล้วต่อสายใหม่นะครับผู้ฟังครับวันนี้การสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์เนี่ยจะขาดอะไรเงี้ยนะครับความจริงก็มาพูดถึงช่วงเวลาหัวเรียกว่าต่อยแล้วครับท่านก็พูดจำนองพูดในแค่ว่าถ้าเกิดสงครามเนี่ยมันยุตินะแล้วโอเคขึ้นไปทองคำขึ้นไปได้นะครับก็ 4,500 4,600 50อะไรแถวนี้นะครับก็คงนั้นคงมองว่ายังไปไม่ได้ไกลนะครับเอาละครับเข้าใจว่าคงจะต่อสายท่านคุณหมอครับครับคุณหมอครับยังไม่เข้ามานะครับนะต้องขออภัยผู้ฟังด้วยนะครับพอดีผมก็เลี้ยงหมาไว้ตัวหนึ่งชื่อเต้าหู้แต่มันก็เห่านะจะเสียงเข้าไปในวิทยุในอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาละครับคุณหมอเข้าใจว่าต่อสายนะคุณหมอครับขอโทษทีนะครับไม่รู้วันนี้เสียงชัดเจนชัดขึ้นนะคุณหมอกำลังพูดถึงช่วยพูดอีกทีฮะว่าโอเคถ้าสมมติว่าวันจันทร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนื้อตกลงกันได้นะคุณหมอกำลังบอกว่าถ้าตกลงกันได้ราคาทองคำอาจจะขึ้นไป 4,500 4,650 อะไรเนี่ยท่านก็คุณหมอมองว่าไปไม่ได้ไกล
1: โดยรวมเนี่ยผมยังวิเคราะห์ว่า
0: ครับ
1: ต้องมีความชัดเจนมากกว่านี้นะครับ ถ้ามีความชัดเจนที่มากกว่านี้เนี่ยราคาถึงจะมีความวิ่งแบบเสถียรแต่ถ้ายังไม่มีความชัดเจนเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบเดี๋ยววันหนึ่งเซ็นสัญญาอีกวันหนึ่งเหมือนจะคุยได้อีกวันหนึ่งยิงกันอยู่อย่างเงี้ย
0: ยิงกันอีก
1: ราคาทองคำมันน่าจะเคลื่อนตัวในกรอบ 4,500 ถึง 4,700 เหรียญยังไม่ถึงกับขึ้นไปทีเดียวครับ
0: ครับครับคุณหมอ
1: จะเป็นลักษณะการเวียงขึ้นเวียงลง
0: เวียงขึ้นเวียงลงไม่สามารถจะขึ้นแบบวันเวทิเกตไปเลยอะไรเงี้ยนะทองคำในช่วงสั้นๆ
1: อย่างถ้ามันไม่ชัดเจนในเชิงของข้อตกลงแล้วชัดเจนในเชิงของการเปิดโฟมูสนะฮะคือต้องมีความชัดเจนมากกว่านี้ไม่ใช่พูดกันไปพูดกันมาแบบนี
0: ้คือ
1: สภาพแบบนี้มันเป็นอย่างนี้มาประมาณ3อาทิตย์แล้วนะครับดังนั้นถ้าไม่ชัดเจนเนี่ยผมเชื่อว่าราคาจะเหวี่ยงระหว่าง 4,500 ถึง 4,700 เหรียญ
0: ครับ
1: ทองไทยก็น่าจะเหวี่ยงในกรอบ 69,400 ถึง 70,400 บวกลบตรงนี้ครับ
0: ครับครับคือถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะภาพรวมทองคำเนี่ยราคาตรงนี้นะครับนะฮะรับได้ไหมครับเข้ามาซื้อเข้ามาลงทุนอะไรอย่างเงี้ยนะหรือเข้ามาเล่นเก็งกำไรเสี่ยงไหมครับ
1: โดยคำแนะนำจริงๆก็คือถ้าจะเล่นตอนนี้เนี่ยผมอยากให้ wait and see ให้มีความชัดเจนแบบนี้ซึ่งเราเห็นหลายครั้งว่าขึ้นมาแล้วก็ถูกทุบลงไปนะฮะลงไปก็เหวี่ยงขึ้นมายังไม่มีความชัดเจนดังนั้นโดยในเชิงของการลงทุนไม่ต้องรีบร้อนนะฮะไม่ต้องรีบร้อนอาจจะรอความชัดเจนมากกว่านี้เพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันเกิดมาเป็นครั้งที่5ครั้งที่6เยอะมากแล้วก็เหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงหลอกนักลงทุนเยอะเลยครับ
0: ครับครับทีนี้แหมคือก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างที่คุณหมอแนะนำนะครับเพราะว่าเวลานี้คนเข้ามาเนี่ยเล่นซื้อขายเก็งกำไรทองคำเนี่ยนะครับผ่านตลาดเนี่ยซื้อขายล่วงหน้าเนี่ยเยอะมากเลยนะครับมูลค่าซื้อขายก็บอกมากกว่าตลาดหุ้นไทยอีกนะฮะคุณหมอนะครับ
1: ในช่วง3เดือนมานี้วอลุ่มลดลงมาครึ่งนึงแล้ว
0: ลด
1: ลงมากว่าครึ่งเลยสามไปในช่วง3เดือนที่มีสงครามนะฮะเพราะว่า
0: ออ
1: นักลงทุนก็
0: ทุน
1: แย้งไปพอสมควรโดนเช่นเยอะแล้วก็หลายฝ่ายยังติดต่ออยู่ดังนั้นในเชิงของคำแนะนำเนี่ยเรายังคงแนะนำให้ wait and see ชัดเจนเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยดูแล้วมันเหมือนจะจบแล้วมันก็ไม่จ
0: บ
1: นะฮะซึ่งเป็นอย่างเงี้ยครั้งนี้ผมว่าเป็นครั้งที่5หรือครั้งที่10เราไม่รู้เยอะเลยครับ
0: นะครับโอ้คนหายคนนักลงทุนนักเก็งกำไรหายไปเยอะนะคุณหมอครับก็เพราะว่าสามเดือนนี้มีที่เกิดสงครามเนี่ยตั้งแต่28กุมภามาเนี่ยมีความเสี่ยงมีความผันผวนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ครับนะครับคุณหมอครับแล้วไอที่อินโดงอินเดียไม่ซื้ออะไรเนี่ยนะครับคนจีนก็ระมัดระวังมากขึ้นในการซื้อทองเนี่ยอันนี้มีผลไหมครับต่อทองคำ
1: มันไม่ชัดเจนจริงๆเพราะว่าต้องยอมรับว่ามันอยู่ในช่วงที่ราคาทองคำเป็นการปรับฐานแล้วก็เป็นการปรับฐานในทิศทางขาลงหลังจากที่อินเดียประกาศตรงนี้มาประมาณ 1-2 เดือนแล้วโดยองค์รวมผมดูว่ามันไม่น่าจะเอฟเฟกต์มากเพราะว่าโดยลักษณะเนี่ยอินเดียก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการลงทุนการซื้อขายที่ประชาชนนิยมชมชื่นอยู่แล้วดังนั้นการประกาศแบบนี้อย่างเดียวของรัฐบาลขอความร่วมมือหรือการขึ้นไอ้ตัวไอ้ภาษีนำเข้าเนี่ยอีก 5% จาก 10 เป็น 15 เนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้มีผลทางการลงทุนมากมายนักเพราะว่ามันก็อยู่แบบนี้มานานแล้วแล้วถามว่าได้ผลโดยความเป็นจริงไหมตอบว่าไม่น่าจะได้อะไรนะฮะอาจจะได้ผลทางจิตวิทยาบ้างลงมาบ้างเท่านั้นเองครับ
0: ครับครับแล้วมีข่าวว่าพวกเหมืองทองคำที่อยู่ในแอฟริกานะครับบอกว่าขุดได้ต้องเอามาเป็นสำรองเป็นอะไรมากขึ้นอันนี้จะมีผลต่อราคาทองคำไหมครับ
1: ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยครับเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นลักษณะของดีมานด์ซัพพลายปกติเท่านั้นเองหรือแม้กระทั่งข่าวที่ว่
0: า
1: ธนาคารกลางของจีนเข้าซื้อทองคำเพิ่มขึ้นเม
0: ื่
1: อเดือนเมษาประมาณ 81% สูงขึ้นมาหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ทั้งหมดทั้งหลายเราจะเห็นได้ว่าข่าวมันเป็นทั้งบวกและลบนะฮะไม่ได้สร้างความชัดเจนของดีมานด์หรือซัพพลายมากมายนักเราเห็นได้ว่าโดยองค์รวมของการซื้อขายในตลาดโลกเนี่ยลดลงกว่าเดิมประมาณ 40% นะแล้วก็ในช่วงที่บอนด์ยิลด์เนี่ยให้ผลตอบแทนดีนะแล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐให้ผลตอบแทนดีเนี่ยเราเห็นได้ว่ามันมีการวิ่งแยกกันหมดเลยนะครับแล้วก็นักลงทุนก็วิ่งเข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้นดังนั้นตอนนี้ทองคำก็เหมือนถูกอิกนอไปชั่วระยะหนึ่งจากภาวะสงครามที่มากระทบแล้วก็จากสภาวะที่คนกังวลเรื่องของภาวะเงินเฟ้อที่จะเกิดขึ้น
0: ค
1: ือภาวะเงินเฟ้อตอนนี้ต้องยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแน่ๆแต่ว่าจะเกิดจนกระทั่งกระทบการตัดสินใจของเฟดมากน้อยแค่ไหนตอบว่าน่าจะยังไม่ชัดเจนณขณะนี้เงินเฟ้อของสหรัฐเนี่ยนักวิเคราะห์คาดกันว่ามันต้องขึ้นไปถึงมากกว่า 4.5% CPI ซึ่งตอนนี้อยู่ที่ 3.8 ถ้ามันทะลุ 4.5 เนี่ยอาจจะทำให้เฟดอาจจะต้องเปลี่ยนในการขึ้นดอกเบี้ยซึ่งตรงนี้ต้องยอมรับว่าภาวะตรงนี้มันขึ้นกับราคาน้ำมันว่ามันจะทรงตัวอยู่อีกนานไหมถ้าทรงตัวในที่นี้คือสูงกว่าระดับประมาณ100เหรียญต่อบาร์เรลนานหรือนานไปอีกอันนี้มันแน่นอนจะทำให้เงินเฟ้อมันพุ่งทะยานแต่ในขณะนี้ที่น้ำมันเริ่มลดตัวลงมาเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะทำให้เงินเฟ้อหยุดได้แต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนที่จะบอกอะไรเพราะว่ามันเพิ่งเกิดในช่วงวัน2วันนี้เอง
0: คร
1: ับ ดังนั้นในเชิงของการวิเคราะห์เนี่ยบางครั้งเราก็จะแนะนำให้นักลงทุนอาจจะ wait and see ไปก่อนสำหรับนักลงทุนที่สามารถช้อนได้ในช่วงวันพฤหัสเรายังคงแนะนำให้ขายทำกำไรไปก่อนนะฮะเพราะว่าความชัดเจนว่าวันจันทร์จะขึ้นหรือจะลงเนี่ยมันไม่แน่นอนเลยว่าข่าวบางข่าวก็เหมือนกับทำไม่ยอมรับข่าวบางข่าวก็เหมือนกับสงครามน่าจะยังเกิดขึ้นอย่างนี้ครับก็เลยเป็นประเด็นที่ยังคงที่จะต้องติดตามใกล้ชิดมากกว่าที่จะต้องวิ่งเข้าไปในเกมตะลุมบอลนี้ครับ
0: ครับคุณหมอก็แนะนำว่าอย่าไปเสี่ยงว่างั้นเถอะนะนะครับคุณหมอครับมีผู้ฟังถามมาบอกว่าฝากถามถึงพี่หมอนะ ปลาทีเฟกเนี่ยเปิดเทรดมินิโกตั้งแต่วันจันทร์เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
1: เริ่มได้ครับความสนใจแต่ว่าถามว่าท็อปไหมยังครับเพราะว่าต
0: ้
1: องเข้าใจอย่างนี้ครับมินิโกเนี่ยมันคือเดิมทีมันเป็นโกฟิวเจอร์เราเรียกว่าโกออนไลน์ฟิวเจอร์ขนาดมันประมาณ10ออนซ์แต่พอเป็นมินิโกเนี่ยมันหาร10คือเหลือ1ออนซ
0: ์เหลือ1
1: 1ออนซ์เนี่ยเทียบกับทองไทยประมาณ2บาทเศษๆ2บาทเศษๆเนี่ยมูลค่ามันจริงๆคือประมาณ 150,000 บาทโดยประมาณนะฮะในราคาปัจจุบันนะฮะประมาณ 150,000 บาทใช้เงินเริ่มต้นขั้นต่ำคือประมาณ 15,000 บาท
0: คราว
1: น
0: ี
1: ้ตรงนี้เราต้องเข้าใจว่าตลาดตอนนี้มันก็อยู่ในช่วงอย่างที่ผมเรียนแล้ววอลุ่มมันกดลงความแน่นอนของทิศทางมันยังไม่ชัดเจนมันก็เลยทำให้แม้จะมีโปรดักต์ตรงนี้ออกมาเนี่ยมันก็ช่วยบ้างแต่ไม่ได้ต้องรอความชัดของตลาดมากกว่านี้นะครับก็นักลงทุนก็หันมาเล่นในขนาดเล็กลงนะฮะก็ปีบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ยังไม่ได้บรูมมากมายจนเป็นแบบที่ชัดเจนซึ่งก็ย้ำเลยนะครับว่าในโกลด์ฟิวเจอร์ณขณะนี้เนี่ยแม้ตลาดจะให้ว่า1สัญญามินิเนี่ยใช้เงินลงทุนเริ่มต้นที่ 15,000 แต่คำแนะนำผมเนี่ยไม่อยากให้ใช้อย่างนั้นคืออยากให้ใช้เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 100,000 บาทหรือประมาณ 8-90,000 เพื่อเลเวอเรจไม่เยอะนะฮะเพราะในสภาวะตลาดแบบนี้เราจะเห็นได้ว่าวันพฤหัสอย่างเงี้ยวันเดียวเหวี่ยงถึง200เหรียญจากเช้าถึงดึกแล้วก็เหวี่ยงกลับขึ้นมา100กว่าเหรียญเนี่ยท่านต้องเข้าใจว่ามันเหวี่ยงเข้าไปในช่วง200เหรียญที่เหวี่ยงเนี่ยท่านจะถูกบังคับขายไปแล้ว
0: นะ
1: คร
0: ับ
1: เพราะว่าถ้าท่านเลเวลเลท10เท่านะฮะท่านต้องเข้าใจตรงนี้คือเอาเป็นว่าโดยสรุปโกลด์ฟิวเจอร์เนี่ยถ้าท่านยังไม่เข้าใจการลงทุนอย่าเพิ่งใช้ตัวมาร์จิ้นหรือเลเวลเลทอย่างนี้ไม่ได้ท่านจะต้องเข้าใจการบริหารพอร์ตต้องเข้าใจความเสี่ยงถามว่ามันอันตรายไหมมันต้องรู้จักว่าใช้ให้เป็นนะละกันเหมือนกับรถยนต์ผมอยากเปรียบว่ารถยนต์ในสปอร์ตเนี่ยมันขับได้ถึงสมมติว่าคือ300กิโลต่อชั่วโมงถ้าท่านขับรถมือใหม่หัดขับหรือยังขับพอเป็นแต่ปีนึงเนี่ยท่านไปขับ300กิโลต่อชั่วโมงมันไม่ได้เลยครับถึงแม้รถจะมีศักยภาพวิ่งได้ท่านเป็นมือใหม่ระดับ1ปี2ปีก็ควรจะขับสัก60-70 กิโลต่อชั่วโมงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ไม่ควรขับเร็วมือใหม่เด
1: ี๋
0: ยวเพิ่งขับเร็วนะครับจะปรึกษาหาข้อมูลดีๆอย่างเงี้ยจาก MTS Go ได้ที่ไหนครับขอเบอร์ติดต่อหน่อย
1: ดีมากๆเลยครับใน MTS Go แม่ทองสุขของเราเนี่ยจะมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่บริเวณติโอสยามพลาซ่านะครับติดต่อได้ทางโซเชียลได้ทุกแหล่งนะครับไม่ว่าจะเว็บไซต์ mtsgo.co.thหรือทาง Facebook MTS Go TikTok MTS Go YouTube MTS Go ได้หมดในโซเชียลนะครับท่านมาปรึกษาได้ไม่เสียตังอะไรนะครับดังนั้นย้ำเลยนะครับว่าตอนนี้ข้อมูลในออนไลน์ในโซเชียลต่างๆหลายๆอันเนี่ยมันเป็นเรื่องของ AI และหลายๆอันมันเป็นเรื่องของการตลาดที่อาจจะมีตัวจริงไม่เยอะนะครับไม่เยอะย้ำเลยว่าไม่เยอะแล้วก็มีการชักจูงให้ลงทุนนู่นลงทุนนี้อย่าไปหลงเชื่อมากนะครับเพราะว่าหลายๆเรื่องเป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจอย่างจริงจังนะครับเพราะว่าเรื่องโซเชียลตรงนี้ถ้าไม่ได้มีตัวตนหรือร้านค้าทองชัดเจนอย่างแม่ทองสุก MTS Go เราเนี่ยแนะนำว่าอย่าเพิ่งไปหลงเชื่อมากนักนะครับต้องระมัดระวังนะครับต้องตัวจริงเสียงจริงครับ
0: ครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ให้ความรู้เราแล้วก็นะครับผู้ฟังสนใจนะครับก็ติดต่อ MTS Go ในช่องทางที่คุณหมอได้แนะนำมานะครับขอบคุณคุณหมอมากนะครับ
1: ยินดีครับยินดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีคร
0: ับผู้ฟังเราคุยกับนายแพทย์กฤชรัตน์ หิรัญญสิริท่านเป็นประธานกรรมการกลุ่มบริษัทแม่ทองสุข MTS Go ท่านก็ให้ช่องทางไว้นะครับ ก็โดยเฉพาะตอนนี้เขาบอกว่าแม่มันเป็นหัวเรียวหัวต่อขอขาดบาดตายทีเดียวนะครับเพราะนั้นต้องมีที่ปรึกษาดีๆหน่อยนะครับจะลงทุนนะครับยิ่งมินิโกนะฮะที่ตลาดจะเปิดวันจันทร์เนี่ยนะครับแม่มันมาเปิดในช่วงเวลาหัวเรียวหัวต่อสำคัญซะด้วยสิครับก็ต้องติดตามนะครับผู้ฟังเดี๋ยวเราพักก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันใหม่คุยกันต่อ
2: เปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: สนับสนุนโดยเปิดโอกาสสู่การลงทุน Go Global เริ่มต้นง่ายๆผ่านแอป SCB Easyผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
4: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
5: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
6: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: เบา
8: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
9: ไม่ว่าคุณจะต้องการออมทรัพย์ไว้ใช้หลังเกษียณ
10: ทิพยะประกันชีวิต
9: ไม่ว่าคุณจะเก็บเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินยามเจ็บไข้
10: ทิพยะประกันชีวิต
9: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้ทิพยะประกันชีวิตเติมพลังให้กับคุณด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิตที่คุณเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นแบบคุ้มครองระยะสั้นหรือระยะยาว
10: ติดต่อเพื่อขอรายละเอียดกับเราได้ที่02-118-5555หรือตัวแทนทิพยะประกันชีวิตทั่วประเทศทิพยะประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
11: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
12: ปรึกษา Exim Bank สิ
11: Exim Bank เหรอ
12: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
11: Exim Bank
12: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
13: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใจทำประกันภัย
14: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
2: เปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: สนับสนุนโดยเปิดโอกาสสู่การลงทุน Go Global เริ่มต้นง่ายๆผ่านแอป SCB Easyผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
0: ครับผู้ฟังครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปลี่ยนเศรษฐกิจวันนี้นะครับก็เราติดตามนะฮะเรื่องแรกไปแล้วนะครับเรื่องของทองคำมาถึงตรงนี้เราก็มองว่าเอ้ยมันจะพ้นจุดที่มันจะตกไปหรือยังนะครับก็ทองคำก็สนใจนะครับปกติทองคำก็เป็นเรื่องคนไทยเราชอบอยู่แล้วนะครับชอบลงทุนชอบซื้อสะสมระดับอะไรเงี้ยนะครับแหละว่าแม่มาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับก็มาเจออีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือว่าเราได้มีการปรับลดนะฮะฟรีวีซ่า นะครับจากที่ให้กันเยอะๆนะครับ60วันลงมาเหลือ30วันนะครับนอกจากนั้นก็ลดประเทศที่ได้ฟรีวีซ่าเนี่ยนะครับจาก100กว่าประเทศมา5เหลือครึ่งนึงก็แล้วกัน50ประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็อย่างนี้มันก็ส่งผลกระทบแล้วครับต่อธุรกิจท่องเที่ยวเราไปคุยกับธุรกิจโรงแรมกันก่อนดีกว่านะครับนะเราไปคุยกับคุณเทียนประสิทธิ์ชัยพัฒนรานันท์นะครับท่านเป็นนายกสมาคมโรงแรมไทยนะครับคุณเทียนประสิทธิ์สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับคุณนันทกรครับ
0: ครับคุณเทียนประสิทธิ์ครับตอนนี้แหมสถานการณ์การท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าคนมาเที่ยวเมืองไทยน้อยลงใช่ไหมครับจากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นฮะ
7: ครับน้อยลงนะครับแต่ว่าถ้าเราดูตัวเลขเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยมันลดลงไม่ถึง 3% นะครับก็ถือว่าดีกว่าที่คาดการว่ามันจะกระทบมากกว่านี้ครับ
0: ครับครับ3%นี่ยังเรียกว่าธุรกิจโรงแรมยังรับไหวนะฮะยัง
7: ก็ยังพอได้แต่ว่าก็การแข่งขันสูงครับแล้วก็นักท่องเที่ยวภายในประเทศก็มีการใช้จ่ายเดินทางน้อยลงอยู่ครับ
0: ครับก็อย่างว่านะครับเจอเงินเฟ้อน้ำมันแพงข้าวยากหมากแพงอะไรเงี้ยนะฮะ
7: ใช่ครับใช่คร
0: ับก็เลยต้องระวังกันนะครับนะครับ
7: ครับ
0: โรงแรมนี่อย่างที่เกิดสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยนะครับจนถึงวันเนี้ยนะครับผ่านไป3เดือนแล้วนะครับถูกยกเลิกแคนเซิลไปเยอะไหมครับยกเลิกการจองห้องพักอะไร
7: มีช่วงแรกนะครับที่ช่วงอาทิตย์แรก2 อาทิตย์แรกนี่อาจจะมีการยกเลิกบ้างนะครับเพราะว่าเส้นทางที่ไม่สามารถเดินทางผ่านตะวันออกกลางได้ทั้งยุโรปแล้วก็ตัวชาติของตะวันออกกลางเองก็มีบ้างครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็ออกแบบกับปรับปรุงเส้นทางซื้อตั๋วการบินที่มันไม่ได้รับผลกระทบนะครับก็จะทำให้มีการแคนเซิลน้อยลงแต่ต้องเรียนว่าปัจจุบันเนี้ยการจองห้องพักมันจะผ่านจองผ่านแพลตฟอร์ม OTA ต่างๆเนี้ยมันสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก
0: ็
7: พฤติกรรมของผู้บริโภคแล้วกันเนาะเขาก็จะจองไปเรื่อยๆอ่ะจนกว่าเจอดีลที่ดีที่สุดแล้วก็สุดท้ายก็อันที่เขาไม่ได้เลือกเขาก็จะแคนเซิลไงก็ตัวนี้ก็ยังเป็นยอดที่สูงพอสมควรครับ
0: ครับโรงแรมเราธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่ของไทยได้มีการปรับลดนะครับค่าห้องพักหรือมีแคมเปญอะไรเด็ดๆออกมากันบ้างไหมครับ
7: จริงช่วงจริงเหตุการณ์เนี่ยเกิดวันที่28
0: กุมภาพันธ์นะครับใช่ครับ
7: หลังจากตรงนั้นเนี่ยจนถึงปัจจุบันตรงเนี้ยมันก็เป็นช่วงโลซีซั่นของประเทศไทยอยู่แล้วนะฮะ
0: คร
7: ับ แล้วก็โดยปกติเราขายห้องพักไม่พูดถึงต้นทุนต่างๆนะครับเราก็จะทำการมีปรับลดราคาลงมาบ้างในช่วงโลซีซั่นเป็นปกติอยู่แล้วนะครับ
0: คร
7: ับ เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็บางโรงแรมก็มีปรับมากขึ้นส่วนโรงแรมเท่าที่ผมทราบเนี่ยถ้าเป็นโรงแรมลักชัวรี่ที่เขามีเชนต่างๆเนี่ยเขาพยายามไม่ปรับลดนะครับเพราะเอาจริงๆแล้วต้นทุนเราสูงขึ้นถูกไหมฮะ
0: ใช่
7: แต่ว่าแน่นอนว่าเราขายห้องบนพื้นฐานราคาด้วยมีการแข่งขันกันด้วยเนี่ยก็บางเจ้าโดยเฉพาะโรงแรมขนาดกลางขนาดเล็กก็อาจจะมีลดราคาครับ
0: ครับคุณชัยประสิทธิ์ฮะยังล่าสุดเนี่ยที่ทางการเนี่ยนะครับประกาศทันวีซ่าฟรีวีซ่าคนเนี่ยนะฮะจากให้อยู่ระยะเวลาก่อนนะครับ60วันหรือ30วันนี่นะครับอันนี้แรกนะอันที่สองก็ลดจำนวนประเทศอ่ะหรือคนที่ประเทศที่เคยได้สมมติได้ร้อยหนึ่งก็แล้วกันนะครับเหลือครึ่งหนึ่ง50นะฮะอาจจะบวกลบไปตรงนี้นะ 50% อันนี้จะกระเทือนธุรกิจท่องเที่ยวโดยเฉพาะโรงแรมไหมครับ
7: จริงๆโรงแรมเนี่ยส่วนใหญ่คนที่มาเข้าพักจริงๆเนี่ยจะอยู่ไม่ค่อยจะเกินไม่ค่อยหมายถึงว่าอัตราต่ำมากนะที่จะอยู่เกิน30วันนะครับ
0: ค
7: ือสมมุติว่าเขาอยู่เมืองไทยได้60วันหรือ90วันเนี่ยโดยปกติเขาก็จะมักไปหาอพาร์ตเมนต์หรืออะไรเช่าซะมากกว่านะครับไม่ค่อยได้มาอยู่โรงแรมแต่ว่าถ้าถามว่าการปรับลดเนี่ยผมว่ากระทบคนบางกลุ่มนะครับแต่ว่าท่านมาเรามองภาพรวมโดยเฉพาะอย่างเรายกตัวอย่างประเทศจีนที่เป็นนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งที่เข้าประเทศไทยเนี่ยเฉลี่ยเขาไม่เกิน2อาทิตย์หรอกครับแต่ว่าแน่นอนว่าบางคนอาจจะมีมากกว่านั้นแต่ว่าก็ เข้าใจว่าผู้ที่มีความจำเป็นมาติดต่อเรื่องอื่นก็จะไม่ได้ใช้วีซ่าท่องเที่ยวแบบนี้ก็ต้องเป็นการขอปกติซึ่งมันจะขอยาวได้ตามเหตุผลของแต่ละคนอยู่แล้วนะครับแล้วก
0: ็
7: ถ้าเผื่อว่ามีความจำเป็นหรือว่าแพลนนิ่งว่าอยากอยู่ไทยยาวกว่านั้นก็ต้องไปขอวีซ่าเอานะ
0: ครับ
7: เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมีบ้างแต่มันไม่ได้เยอะนะครับเพียงแต่ว่าบางชาติที่เป็นยุโรปหรือที่เขาบางทีเขาอยู่นานหรือเขามาเที่ยวเดือน2เดือนอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องเข้าใจว่าทางรัฐบาลตั้งคณะทำงานเพื่อจะมาพิจารณาว่าแต่ละประเทศเนี่ยมันจะควรจะมีความยืดหยุ่นในลักษณะไหนที่จะพิจารณาเพิ่มเติมนะครับก็หวังว่าน่าจะได้ลงในรายละเอียดว่าจะต้องทำยังไงบ้างนะครับแต่ว่าที่กังวลเนี่ยเข้าใจว่ามันจะมีประมาณสัก4ประเทศแล้วก็มีอินเดียอยู่ในนั้นเนี่ยที่จะต้องมาขอวีซ่า on arrival คือไม่ได้เวฟเหมือนเงื่อนไขของหลายๆประเทศเช่นประเทศจีนเนี่ยตอนนี้ก็คือเราไปจีนมาไทยเนี่ยฟรีวีซ่า30วันโดยไม่ต้องขอนะครับแต่ตอนนี้ถ้าตามเกณฑ์เดิมเนี่ยคืออินเดียเนี่ยอยู่ได้15วันแล้วต้องมาทำวีซ่า on arrival ก
0: ็
7: ตอนนี้นักท่องเที่ยวอินเดียก็ถือว่าเป็นท็อป5ที่เข้ามาในประเทศนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็คงต้องได้มีการพูดคุยว่าเอ๊ะเราจะปรับยังไงให้มันได้แล้วก็ทำยังไงให้เขารู้สึกว่าการมาประเทศไทยมันไม่ได้ยุ่งยากเกินไปครับ
0: ครับครับยังเอาล่าสุดเนี่ยนะครับแม่นายกอินเดียนะฮะนเรนทราโมดีท่านก็คำเพื่อประเทศนะครับท่านก็บอกว่าขอร้องคนอินเดียหนึ่งอย่าซื้อทองคำสักปีหนึ่งสองอย่าเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะแม้แต่นี่อินเดียก็เป็นขาใหญ่ของท่องเที่ยวไทยเราซะด้วยสินะใช่ไหมครับอันนี้กระเทือนไหมอันนี้กระเทือน
7: ผมว่าก็เป็นเรื่องของผู้นำก็คงต้องพูดประมาณนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเท่าที่เราดูตัวเลขก็ยังไม่ได้ถึงกับตกเนื่องจากการประกาศของท่านประธานาธิบดีเนาะก็
0: นายก
7: ท่านนายกอินเดียเนี่ยก
0: ็
7: ยังไม่ได้มีผลกระทบผมว่าผลกระทบท่านจะมีนะด้านวีซ่าน่าจะมากกว่าที่เขาเตือนประชาชนมาในส่วนนั้นครับ
0: ครับครับก็อีกเรื่องนึงที่จะเรียนถามนะฮะท่านนายกนะครับก็คือใครเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนะครับ IMF แล้วก็ World Bank นะครับที่วันที่12ถึง18ตุลาคมเขาบอกโอ้โหงานนี้เฉพาะคนมาประชุมก็สองหมื่นอ่ะนะถ้ามีผู้ติดตามรวมด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะเฉลี่ยพุทธคนละห้าคนก็แล้วกันก็เป็นแสนอ่ะอันนี้โอ้โหนะบุญหล่นทับธุรกิจโรงแรมไทยเราไหมครับ
7: ก็แน่นอนฮะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เราปกติงานลักษณะนี้เราเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมไม้นะครับที่ตอนนี้ประเทศไทยก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วก็มีการจัดงานใหญ่ๆเวลามีจัดงานใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นโซนไบเทคศูนย์ศิริกิติ์หรือ Impact อย่างเงี้ยนะครับก็จะมีคนเข้ามาจำนวนมากเป็นช่วงๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันก็อยู่ที่สเกลของงานยิ่งเมื่อกี้ถ้าท่านพูดถึงเรื่อง IMF เนี่ยแขกที่เข้ามาร่วมประชุมแล้วก็มาพักเนี่ยโรงแรม4ดาว5ดาวก็คือน่าจะเต็มเกือบหมดเพราะว่าปริมาณไม่ได้เยอะนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีครับที่มีการจัดงานในลักษณะนี้ครับ
0: ครับครับทางสมาคมได้มีการประชุมหรือว่าประชุมกับทางการไหมครับว่าจะเตรียมตัวรับมือกับดูแลแขกยังไงฮะนะฮะมีไหมครับ
7: เบื้องต้นก็ไม่ได้มีนะครับเพียงแต่ว่าตัวโรงแรมเราพร้อมรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเข้าใจว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับทางการเนี่ยคงต้องดูเงื่อนไขว่าแต่ละท่านเนี่ยเดินทางไปที่ประชุมยังไงบ้างนะครับไม่แน่ใจว่ารัฐบาลประกาศเป็นวันหยุดหรือเปล่าเนาะในอดีตถ้าเป็นงานใหญ่
0: ขนาดนั้นหยุดนะในกรุงเทพจะหย
7: ุ
0: ด
7: ก็อันนั้นเพื่อเอื้อการขนส่งครับคือตัวโรงแรมเราคงไม่ได้มีอะไรเพียงแต่ว่าการขนส่งนี่ก็มีผลอยู่แต่ว่าถ้าถามว่าสเกลที่เป็นห่วงเนี่ยไม่ได้เป็นห่วงนะเขาคงมีแผนแล้วก็คือตัว Tomorrowland ที่เป็นคอนเสิร์ตช่วงเดือนพฤศจิกาที่พัทยานะครับอันนั้นก็หลายหมื่นคนอยู่ครับ
0: ครับเอาว่างานนี้ธุรกิจโรงแรมไทยนี่รับมือได้รับมือไหว
7: รับมือได้ครับก็อยู่ที่แค่ภาคการขนส่งภาคการจราจรเท่านั้นครับ
0: ครับห้องนี่พอรับไหมฮะพอรับรองได้ไหมฮะห้องพัก
7: พอรับรองครับเพียงแต่ว่าถ้าองค์กรใหญ่ๆบางทีเขาก็เหมาโรงแรมเลยนะ
0: ครับครับ
7: หมายถึงว่าเป็นประเทศมหาอำนาจก็แล้วกันนะบางทีเขาก็อยากจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วก็เขาก็จะได้มีระบบ security ที่มาเสริมจุดเดียวอะไรเงี้ยครับ
0: ครับคือตอนนี้ทางคืองานนี้กระทรวงคลังเนี่ยคือไทยเป็นเจ้าภาพรัฐบาลนะฮะกระทรวงคลังก็กับธนาคารประเทศไทยซึ่งเป็นคนดูแลแขกโดยตรงเนี่ยได้มา คุยกันบ้างไหมครับว่าจะต้องจองผ่านใครยังไงอะไรอย่างเงี้ยจองห้องพักอะไรยังไงมีมาคุยกัน
7: บ้างไหมมีครับแต่ว่าส่วนใหญ่เขาไม่ได้คุยผ่านสมาคมซะทีเดียวนะครับบางเรื่องเขามาคุยบ้างแต่ว่าโดยปกติเนี่ยเขาก็จะสมมติว่าจัดที่ศูนย์สิริกิติ์เขาจะมีลิสต์โรงแรมที่เป็นในโซนนิ่งตรงนั้นอยู่แล้วแล้วก็ถ้าหน่วยงานที่จัดงานเนี่ยเขาก็จะประสานแล้วอาจจะมีขึ้นในเว็บไซต์หรือว่าเป็นอีเมลถึงดีลิเกตที่จะมาเนี่ยว่าโรงแรมออฟฟิเชียลที่เขาแนะนำมีอะไรบ้างแต่ว่าโรงแรมที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์อย่างที่ท่านบอกเนื่องจากคนมาเยอะนะครับยังไงเขาก็เซิร์ชว่าอยู่ใกล้สถานที่ยังไงแล้วเขาจะเดินทางยังไงได้บ้างก็คือถ้าโรงแรมที่เดินทางไม่ไกลไม่นานมากเนี่ยก็ยังได้รับความนิยมอยู่ครับ
0: ครับครับงานนี้คิดว่าโรงแรมจะมีการปรับค่าห้องค่าอะไรขึ้นมาไหมครับ
7: คงปรับบ้างแต่ผมเรียนว่างานลักษณะนี้เขาจองห้องเงินข้ามปีมาก่อนแล้วฮะเพราะว่ามันเป็นพีเรียดที่ไม่สามารถมาจองหน้างานได้แล้วก็ราคาน่าจะ realize ไปแล้วแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้เรียนนะคือจองผ่าน OTA เนี่ยเหมือนคล้ายๆตั๋วเครื่องบินนะถ้าท่านจองล่วงหน้านานๆจะได้ราคาถูกถ้าไปใกล้ๆไฟลท์จะเต็มลำอย่างเงี้ยมันก็ราคาห้องอาจจะสูงขึ้นก็เป็นปกติครับ
0: ครับพนักงานโรงแรมอะไรต่างๆเนี่ยพร้อมไหมครับพร้อมรับไหมครับเรื่องภาษาเรื่องคุยอะไรต่าง
7: ๆพร้อมฮะเพราะว่าโรงแรมมาตรฐาน4ดาว5ดาวขึ้นไปเนี่ยโดยส่วนมากแล้วเบสิกได้อยู่แล้วครับ
0: ครับนะครับก็เป็นโอกาสดีเราไม่ได้มีงานใหญ่ๆแบบนี้มานานแล้วเหมือนกันนะฮะ
7: ครับครับจะมีอีกงานนะเป็นงานแก๊สเทคที่เกี่ยวกับพวกพลังงานก็อยู่ในช่วงหลังของปีเหมือนกันครับ
0: ครับโอ้ก็เรียกว่าปีนี้นะฮะโรงแรมธุรกิจโรงแรมก็ได้นะฮะเป็นได้รับงานใหญ่ๆเยอะเลยนะครับ
7: ใช่ครับ
0: ครับทีนี้ช่วงตุลาพฤศจิกายนมันก็เป็นช่วงเข้าสู่ช่วงท่องเที่ยวอ่ะมันก็มีแขกอื่นๆเนี่ยเข้ามานักท่องเที่ยวอื่นเข้ามาอีกเยอะเหมือนกันนะใช่ไหมครับ
7: ใช่ฮะก็ช่วงไฮซีซั่นก็จะเริ่มประมาณนี้ปลายตุลาจนถึงสิ้นปีจนถึงเดือนมกราคมกุมภานะครับคือจริงๆแล้วอ่ะยอดจองบุ๊กิ้งในหมายถึงว่าช่วงเดียวกันสักเดือนมีนาเมษาเนี่ยที่มีการจองปลายปีเนี่ยปีนี้ถือว่ามีการจองมากนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มียอดแคนเซิลด้วยแต่อย่างที่บอกว่าพอจองออนไลน์ลักษณะเนี้ยเขาสามารถไปแคนเซิลใกล้ๆได้ก็อยู่ที่สถานการณ์ตะวันออกกลางเนี่ยมันจะคลี่คลายลักษณะไหนแต่ว่าช่วงไฮซีซันของประเทศไทยเนี่ยยังเป็นช่วงเวลาและเป็นจุดมุ่งหมายที่นักท่องเที่ยวเขาต้องการเดินทางมาก็ตอนนี้ถือว่าช่วง3เดือนสุดท้ายเนี่ยแนวโน้มดีนะครับเพียงแต่ว่าเดือนนี้กับเดือนหน้าเนี่ยก็อาจจะต้องรอลุ้นนิดนึงว่าสถานการณ์มันแย่ไหมแต่อย่างที่ผมบอกว่าภาพรวมยอดมันตกไปไม่ถึง 3% นะที่ดูตัวเลขล่าสุด
0: ครับครับคุณเทมสิทธิ์ฮะอยากให้งานนี้อยากให้รัฐบาลช่วยอะไรธุรกิจโรงแรมบ้าง
7: ก็จริงๆเป็นห่วงโรงแรมขนาดกลางกับขนาดเล็กนะครับที่เขาอาจจะมีเงินทุนหมุนเวียนค่อนข้างจำกัดถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ทางภาครัฐเนี่ยหาแคมเปญสนับสนุนเงินกู้ที่เป็นเงินสนับสนุนเงินเวียน
0: ไปช่วย
7: ใช่ครับเพราะว่าเราก็ลูกค้าน้อยลงนะครับเป็นบางจุดอยู่แล้วแล้วก็เผอิญมันจะเป็นไทมิ่งเดือนหน้าเนี่ยเราต้องเริ่มจ่ายตัวภาษีที่ดินนะครับซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย
0: ภาษีโรงเรียน
7: ใช่ภาษีที่ดินก็แล้วก็บางโรงแรมที่เป็นสเกลเล็กเนี่ยอย่างที่บอกอะเมื่อกี้เนี่ยกลุ่มนั้นนะจะเป็นกลุ่มลักชัวรี่โรงแรมเล็กก็ไม่ได้อานิสงส์เท่าไหร่นะครับเขาก็อาจจะประสบปัญหาในเรื่องของกระแสเงินสดบ้างเพราะฉะนั้นก็อยากให้ภาครัฐดูแลในส่วนนี้ครับ
0: ครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณท่านนายกเพียรประสิทธิ์มากนะครับ
7: ครับผม
0: ครับ
7: ครับ
0: สวัสดีครับ
7: ครับสวัสดีครับ
0: ท่านผู้ฟังครับเราคุยกับคุณเทียนประสิทธิ์ชัยพัฒรานันท์นะฮะท่านเป็นนายกสมาคมโรงแรมไทยนะครับก็ปีนี้ก็มีงานเข้าเยอะนะครับงานเข้าดีนะครับนะก็ต้องเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพละครับจัดการประชุมหลายอย่างนะครับเอาละครับผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับคุณพิชภาสักมาก่อนนะครับ
2: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาสักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: สนับสนุนโดยเปิดโอกาสสู่การลงทุน Go Global เริ่มต้นง่ายๆผ่านแอป SCB Easy ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
15: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1 ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อน
14: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
16: ระวังนะลูก
17: ค่อยๆวิ่งนะลูก
16: อย่าปีนสูงนะ
17: เดี๋ยวล้มนะลูก
18: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10 ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
19: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
20: ดอกเบี้ยธุรกิจเราให้ข้อมูลดอกเบี้ยธุรกิจคุณตัดสินใจดอกเบี้ยธุรกิจเตรียมข้อมูลให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นดอกเบี้ยธุรกิจทุกข้อมูลที่เราให้ผ่านการวิเคราะห์เจาะลึกอย่างรอบด้านดอกเบี้ยธุรกิจรับประกันด้วยประสบการณ์สื่อเศรษฐกิจมืออาชีพกว่า30ปี
21: และเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
22: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบโรงงานลักลอบปล่อยน้ำเสียลงห้วยตะเข้จังหวัดสระบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
23: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15 ค่ำเดือน 6ปีนี้ตรงกับวันที่31 พฤษภาคม 2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
24: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
25: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
24: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
26: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
27: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
28: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง
1: 78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
22: กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบโรงงานลักลอบปล่อยน้ำเสียลงห้วยตะเข้จังหวัดสระบุรีจะดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุด
4: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษหรือคพ.ร่วมกับจังหวัดสระบุรีตรวจค้นหาต้นตอการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงห้วยตะเข้ตำบลปากข้าวสารจังหวัดสระบุรีหลังพบปัญหาน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นเพื่อเก็บหลักฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมพิสูจน์หาผู้กระทำผิดตัวจริงและดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดตามข้อสั่งการของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากการตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำทั้ง3สายได้แก่คลองเกตคลองหนองน้ำเขียวและห้วยตะเข้รวม6จุดพบจากลักษณะทางกายภาพของน้ำมีสีดำคล้ำมีกลิ่นเหม็นฉุนลักษณะคล้ายกลิ่นสารเคมีทุกจุดจึงวิเคราะห์หาค่าสารอินทรีย์ระเหยโดยวิธีการประเมินภาคสนามเบื้องต้นพบค่าสารอินทรีย์ระเหยทั้ง6จุดมีค่าอยู่ระหว่าง 2.5 ถึง26ส่วนในล้านส่วนและตรวจพบค่าการนำไฟฟ้าสูงบริเวณช่วงต้นน้ำที่เป็นแหล่งที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งแสดงถึงการปนเปื้อนของสารละลายในน้ำสำหรับการเก็บตัวอย่างน้ำในแต่ละจุดจะตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ23พารามิเตอร์แบ่งเป็น3กลุ่มคือกลุ่มโลหะหนักกลุ่มสารที่ละลายในน้ำและกลุ่มสารอินทรีย์ซึ่งจะทราบผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการใน7วันปิยาพันยางเทียนรายงาน
22: ผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนติดตามภารกิจปราบปรามยาเสพติดเสริมความมั่นคงแนวชายแดนพร้อมเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่และการฝึกอบรมจิตอาสา
5: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูงลงพื้นที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังชายแดนและหน่วยทหารในพื้นที่ติดตามมาตรการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนไทยกับสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่เพื่อดูแลสวัสดิการกำลังพลและตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาภาค2โดยวันนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้รับฟังการบรรยายสรุปและตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค2รุ่นที่6ประจำปี2569ณศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค2ค่ายกฤษศรีวรามณฑลทหารบกที่29อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครโดยเน้นการฝึกทักษะความรู้เชิงทฤษฎีและการฝึกภาคปฏิบัติรวมทั้งการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปขับเคลื่อนงานจิตอาสาและช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
22: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาครอบคลุม9ประเด็นสำคัญด้านความมั่นคงและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที
6: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลประจำวันที่ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2ภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลผ่านกลไกทีมจังหวัดครอบคลุม9ประเด็นสำคัญโดยมีพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าจังหวัดได้เร่งขับเคลื่อนงานในฐานะพื้นที่นำร่องเน้นย้ำการดำเนินงานอย่างเข้มข้นครอบคลุมทั้ง13อำเภอโดยเฉพาะอำเภอขนาดใหญ่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมกำชับเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดและดำเนินการเอ็กซเรย์ทุกหมู่บ้านชุมชนขณะเดียวกันพื้นที่แนวชายแดนให้เพิ่มมาตรการคุมเข้มป้องกันปัญหายาเสพติดการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีและภัยแทรกซ้อนทุกรูปแบบจังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นครอบคลุม9ประเด็นสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
22: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงาน จบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
21: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
2: ปรึกษา Exim Bank สิ
1: Exim Bank หรอ
2: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
1: Exim Bank
2: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
3: ฉันได้แล้ว
4: ผมก็ได้
3: ป้าก็ได
5: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ซื้อเลย
6: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
7: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
8: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
9: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
10: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักดิ์มังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
11: สนับสนุนโดยเปิดโอกาสสู่การลงทุน Go Global เริ่มต้นง่ายๆผ่านแอป SCB Easy ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
12: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะก็รับไม้ต่อมาจากคุณรัฐกรในช่วงชั่วโมงแรกนะคะตอนนี้ก็เป็นชั่วโมงที่2นะคะกับรายการเสี่ยงเศรษฐกิจประจำวันเสาร์นี้แหละค่ะนะคะวันนี้วันที่30พฤษภาคมก็เป็นวันเสาร์ส่งท้ายเดือนพฤษภาคมนะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันพระใหญ่นะคะวิสาขบูชาแล้วก็วันจันทร์ก็เป็นวันหยุดชดเชยด้วยนะคะสัปดาห์หน้าก็จะเป็นมีวันหยุด2วันนะคะอีกวันหนึ่งก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะก็วันที่3เนาะก็จะกล่าวว่าแบบทำงานกัน2 4 5นะคะก็ตลาดหลักทรัพย์ก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะเปิดแบบนี้นะคะแล้วก็ในช่วงเมื่อวานนี้นะคะจริงๆแล้วต้องพูดว่าเมื่อคืนเนาะการลงทะเบียนนะคะใช้สิทธิ์นะคะยืนยันสิทธิ์นะคะตัวตนอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นอันว่าปิดนะคะปิดเกมไปแล้วนะคะก็วันที่29นะคะสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาสู่โครงการนะคะไทยช่วยไทย plus นะคะซึ่งทางรัฐบาลนะจะมีการช่วยเหลือคุณผู้ฟังทราบดีแล้วแหละเนาะ60 40นะคะสำหรับการใช้จ่ายนะคะก็เท่ากับว่าเดือนละ 1,000 คุณผู้ฟังเติมเงิน667บาทก่อนนะคะแล้วก็ไปใช้จ่ายซื้อของกันนะคะเดือนละ 1,000 ไม่มีการทบนะคะแล้วก็เดือนถัดไปอีกรวมเป็นเวลาทั้งหมด4เดือนด้วยกันนะคะก็ต้องดูด้วยแหละนะคะว่าจะได้ผลดีขนาดไหนนะคะในการที่ช่วยเรียกว่าดึงสภาพเศรษฐกิจนะของ ของไทยเราไม่ให้มันถดถอยไปมากกว่านี้พอพูดถึงคำว่าเศรษฐกิจไม่ให้ถดถอยไปมากกว่านี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังมันมีความชัดเจนอย่างหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะก็คือว่าเป็นธุรกิจที่เรียกว่ามีความเชื่อมโยงนะคะเยอะกับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องต่างๆนะคะพอพูดถึงอสังหาริมทรัพย์ก็จะพูดถึงเรื่องของการก่อสร้างนะคะบ้านคอนโดนะคะเรื่องของที่อยู่อาศัยอะไรต่างๆเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านราคาถูกบ้านราคาแพงนะลักชัวรี่อะไรต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นบ้านใหม่หรือบ้านมือสองนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะเป็นที่ทราบกันดีแล้วนะคะว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะมีปัญหานะคะแล้วก็ใช้คำว่าเปราะบางมากนะคะเปราะบางแล้วก็เข้าข่ายว่าอาจจะซึมลึกยาวนานอะไรทำนองนี้นะคะเพราะว่ากำลังซื้อของคนเนี่ยลดน้อยลงนะคะขณะที่ความไม่มั่นใจในเรื่องของว่าคนเนี่ยนะคะจะมีกำลังเพียงพอที่จะผ่อนชำระเงินนะคะเป็นงวดๆเนี่ยค่าบ้านเนี่ยมากน้อยแค่ไหนก็เลยทำให้ธนาคารพาณิชย์นะค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะคะแล้วก็ไม่ปล่อยกู้เรื่องของสินเชื่อบ้านง่ายนะคะเรียกว่าขดตัวด้วยซ้ำไปนะคะแล้วก็พอมาถึงในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเรายังได้รับผลกระทบจากเรื่องของราคาน้ำมันที่มันแพงเนี่ยนะคะอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อราคาน้ำมันแพงเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังมันก็ไปกระทบนะต่อเรื่องของต้นทุนนะครับต่างๆเยอะแยะมากมายรวมทั้งเรื่องของต้นทุนวัสดุก่อสร้างด้วยก็มีการประเมินกันนะคะว่าต้นทุนวัสดุก่อสร้างเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะมาถึงตอนนี้แล้วนะคะในช่วง3เดือนจากผลกระทบจากเรื่องของน้ำมันเนี่ยนะคะแพงขึ้น 10% แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อต้นทุนแพงนะคะเขาก็ต้องไปตั้งราคาที่สูงขึ้นนะคะก็จะทำให้คนที่จะซื้อก็ยิ่งยากเข้าไปอีกมันก็เลยกลายเป็นปัญหาเรียกว่างูกินหางอย่างเงี้ยนะคะเป็นแบบเนี้ยนะคะวนกันอยู่อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เลยทำให้ดูแล้วน่าจะลำบากพอสมควรเลยสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็แบบเนี้ยนะคะเราก็เลยเชิญอาจารย์สัมมาคีกสินนะคะอาจารย์นักเศรษฐศาสตร์อสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วท่านก็ยังเป็นอดีตผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ล่ะค่ะและตอนนี้อาจารย์สัมมาอยู่ในสายแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
4: สวัสดีครับคุณทิชาภาและท่านผู้ฟังครับ
12: ค่ะอาจารย์คะตอนนี้เนี่ยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะคะพอเข้ามาถึงเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าจากต้นปีเนาะก็จะครับจะครบ2ไตรมาสแล้วแต่เอาแค่3เดือนก่อนเนี่ยนะคะก็คือชัดเจนว่ามันเปราะบางแล้วก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องสงครามอิหร่านด้วยอาจารย์มองว่าบรรยากาศตอนนี้ค่ะถ้าเทียบกันกับเมื่อครั้งก่อนๆที่เคยมีวิกฤตอสังหาริมทรัพย์นะคะช่วงก่อนต้มยำกุ้งหรือช่วงก่อนวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์อะไรต่างๆพวกเนี้ยตรงเนี้ยหนักกว่าไหมคะหรือว่าเป็นสัญญาณอันตรายไหมคะ
4: คือมันเทียบกันไม่ค่อยจะได้เพราะว่าตอนต้มยำเนี่ยมันเป็นปัญหาโครงสร้างสถาบันการเงินด้วยนะครับแต่ว่ารอบหลังๆเนี่ยแฮมเบอร์เกอร์กับตอนนี้อาจจะมีส่วนคล้ายรวมทั้งเรื่องโควิดด้วยก็คือว่าดีมาก็ประสงค์ในการความต้องการซื้อกระสังหารมันลดลงพูดถึงที่อยู่อาศัยนะครับอสังหาริมทรัพย์เราได้พูดถึงเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยมันจะคล้ายกับช่วงโควิดดีกว่าหลังจากโควิดเนี่ยมันก็

0: ันก็มีบางมุมที่มันดีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าโดยประกอบกันเป็นภาพรวมๆเนี่ยมันไม่ได้ต่างที่บอกว่าบางมุมดีอยู่บ้างก็เช่นว่าโครงการที่ชะลอการเปิดมาจากปลายปีที่แล้วเนี่ยก็มาเปิดในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยต้องเรียนว่าอย่างนี้นะถ้ามองในแง่ของในมุมของการเปิดโครงการใหม่เนี่ยจริงๆ3ไตรมาส3เดือนแรกเนี่ยดีนะดีเมื่อเทียบกับปีที่12เดือนที่ผ่านมาปีที่แล้วนะดียังไงผมจะดีให้ทราบว่า3เดือนแรกของปีเนี่ยจำนวนหน่วยของเอาแค่คอนโดแล้วกันคอนโดเพราะว่าเราพูดถึงตลาดกรุงเทพเนี่ยจะให้เห็นภาพแบบว่าคอนโดเนี่ย3เดือนแรกเนี่ยเปิดขายประมาณ 11,000 กว่าหน่วยไม่ถึง 12,000 นะ 11,000 นะซึ่ง 11,000 เนี่ยถ้าเทียบกับสมัยที่ผมเป็นผอ.ศูนย์ข้อมูลเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้สมัยนู้นเนี่ยเปิดปีละ 60,000 หน่วยไตรมาสนึงก็ประมาณ 15,000-16,000 แต่ว่าปีนี้ไตรมาสและไตรมาสแรกเนี่ยประมาณ 10,000 แต่ว่าถ้าเทียบกับสมัย10ไปก่อนเนี่ยมันเทียบไม่ได้แต่ถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยมันดีขึ้นเพราะปีที่แล้วต้องเรียนว่าปีนี้เป็นปีที่การเปิดโครงการคอนโดเนี่ยน้อยที่สุดในรอบเท่าที่ผมจำความได้อะนะ20-30ปีที่แล้วเปิดน้อยที่สุดทั้งปีเปิดประมาณไม่เปิดประมาณ 20,000 กว่าปีที่แล้วเนี่ยครึ่งปีแรกเนี่ยเปิดน้อยมากครึ่งปีแรกเปิดไม่ถึง 8,000 แล้วมาเปิดมากออกครึ่งปีหลังแต่ครึ่งปีหลังที่เปิดมากเนี่ยมันก็ยังมีโครงการอื่นที่ทยอยรอเปิดเนี่ยมาเปิดเอาตอนไตรมาสแรกปีนี้โดยสรุปเนี่ยผู้รับจะงงเอาเป็นว่า3เดือนแรกปีนี้มีจำนวนคอนโดเปิดใหม่เนี่ยมากกว่าครึ่งปีแรกของปีที่แล้วรวมกันเสียอีกมันมองในมุมนี้มันก็น่าจะเป็นมุมที่ดีในแง่ของว่าผู้ประกอบการก็มีการเปิดโครงการใหม่มากขึ้นโดยโครงการที่เปิดใหม่เนี่ยก็เป็นโครงการที่เน้นระดับเรียกว่าเป็นไงระดับประหยัดอ่ะถึงขั้นประหยัดนะราคาไม่ถึง3ล้านคอนโดนะครับส่วนแนวราบก็มีการเปิดใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะไม่ค่อยแตกต่างกันทีนี้ไอ้การเปิดโครงการใหม่ที่มันมากขึ้นเนี่ยมันสะท้อนไปถึงการซื้อหรือเปล่ามันก็ไม่เชิงทีเดียวนะไม่เชิงทีเดียวเพราะว่าภาพรวมของการซื้อขายเนี่ยการความการซื้อเนี่ยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมก็คือคนยังกลัวคืออย่างนี้ถามว่าคนอยากจะซื้อบ้านไหมเนี่ยมันยังมีความอยากอยู่นะแต่ว่าที่มันอยากจะซื้อบ้านแต่ซื้อไม่ซื้อเนี่ยนะมันมีเหตุผล2ประการหลักประการแรกคือไปขอกู้แล้วกู้ไม่ผ่านขอกู้จากแบงค์เนี่ยกู้ไม่ผ่านนะครับประการที่2เจ้าตัวเองเนี่ยคนที่จะซื้อเนี่ยตัดสินใจเองปฏิเสธตัวเองฮะพูดง่ายๆคิดไปคิดมาคิด
1: 2 3ไม่ซื้อดีกว่า
0: ไม่ซื้อดีกว่าดูไปก่อนซื้อเวลาก็คือว่ามีความกังวลกับสภาพเศรษฐกิจโดยรอบตัวเองโดยครอบครัวสภาพเศรษฐกิจของตัวเองของครอบครัวของประเทศชาติของอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
1: ประเมินตัวเองแล้วฉันไม่ผ่านแน
0: ่ก็ทู่ซื้ออยู่ที่เดิมไปก่อนหรือว่าเช่าไปก่อนนะครับยังไม่ซื้อมาวิ่งเวลาขอเวลาไปอีกมาวิ่งเวลาไปอีกไปปีนึง12เดือน24เดือนก็ว่าไปเพราะไม่มี2ประการหลักนะกู้แบงค์แล้วแบงค์ไม่ผ่านให้นั่นก็เยอะนะแต่ว่าเจ้าตัวตัดสินใจไม่ซื้อเองเนี่ยมันก็มีมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงนี้นั้นสองตัวนี้มันเป็นปัจจัยที่ทำให้การขายบ้านของผู้ประกอบการเนี่ยขายยากขึ้นจะเห็นได้ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์เนี่ยเอาที่อยู่รอดแบบว่าสบายสบายจริงๆไม่สบายมากๆก็ไม่มีนะเอาเพราะว่าประคองตัวไปได้อย่างค่อนข้างดีนะก็คือรายใหญ่ประมาณผมว่าไม่กลางนิ้วมือไม่เกินหนึ่งมือไม่เกินห้าบริษัท
1: ไม่เกินห้าค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะส่วนรายอื่นก็ประคองตัวเองไปได้รายเล็กๆบางรายเนี่ยนะมันก็มีข่าวมากระเซ็นกระสายนะครับว่าก็ต้องเลื่อนชำระเลื่อนชำระหนี้บ้างเลื่อนชำระกู้บ้างแต่มันก็จะเป็นหลักร้อยล้านไม่ถึงพันล้านเหมือนไม่ถึงหลายล้านก็เป็นหลักร้อยล้านอยู่นะครับ
1: ขนาดร้อยล้านยังผิดนะชำระเลยนะคร
0: ับ ใช่ก็ขนาดถ้าร้อยล้านชำระไม่ได้ก็แสดงว่าพนักงานบริษัทเองก็ไม่ได้เงินเดือนแล้วนะก็ต้องค้างเงินเดือนพนักงานด้วยนะซึ่งมันก็มีอยู่ไม่กี่รายนะต้องบอกนี้ก่อนเดี๋ยวจะตกอกใจมันมีอยู่

0: กี่รายรายเล็กๆนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ว่าทุกคนเนี่ยไม่ใช่เพิ่งเห็นปัญหานะเห็นปัญหามา 2-3 แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกรายก็จะมีการอะไรเงี้ยรีดไขมันมาแล้ว 2-3 ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เปิดโครงการน้อยลงแม้ที่ผมบอกไปตอนต้นว่าเปิดใหม่ปีนี้นับเท่ากับปีที่แล้วเนี่ยแต่ผมก็เรียนว่าถ้าเทียบกับช่วงไม่ต้องถึงสมัยผมอยู่ก็ได้เอาถึงช่วงก่อนโควิดก็ได้มันก็น้อยกว่ากันน้อยกว่ากันนะครับถ้าเราเป็นนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็เห็นว่าหุ้นในสังหาริมหุ้นในหมวดเนี่ยในหมวดพร็อพคอนเนี่ย property construction เนี่ยนะหมวดพัฒน์หมวดก่อสร้างที่อยู่อาศัยขายเนี่ยนะมีหุ้นจำนวนมากที่ราคาต่ำกว่า IPO อ่ะ IPO หรือว่าเปิดจองขายเนี่ยมากี่ปีมาเมื่อ5ปีก่อน10ปีก่อนแล้วตอนนี้หุ้นราคาหุ้นในตลาดเนี่ยต่ำกว่า IPO ก็มีหลายบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วก็สมัยหนึ่งเนี่ยบริษัทที่อยู่ในหมวดท็อปคอนเนี่ยที่เป็นรายใหญ่ๆมากๆเนี่ยนะมูลค่าตลาดหรือ marketแต่capital มูลค่าม
1: าร์เก็ต
0: แคปอะมูลค่าตลาด
1: มูลค่าราคาตลาดรวม
0: 67,000เป็นถึงอันดับที่1นะอันดับ1 2เนี่ยนะก็มัน67,80,000นะปัจจุบันนี้เหลือประมาณครึ่งเดียวในราคาวันนี้นะราคาวันนี้ก็เลยว่าหุ้นในหมวดนี้ก็จะเจอปัญหาพอสมควรแล้วนี่อย่างนี้ในท่ามกลางความเลวร้ายทั้งหลายเนี่ยต้องรู้ว่าตอนนี้มันมีปัจจัยนอกจากเรื่องสงครามตั้งแต่ยูเครนมาถึงตอนออกกลางเนี่ยนอกจากเรื่องสงครามที่ทำให้ต้นทุนวัสดุก่อสร้างมันแพงขึ้นก็เป็นแรงกดดันแรงกดดันในภาคผู้ประกอบการส่วนหนึ่งนะแต่ว่าแล้วก็เรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่ในแง่ของผู้บริโภคเนี่ยที่ทำให้กดดันไม่ให้อยากซื้อบ้านแต่ไม่ซื้ออะไรเงี้ยก็เป็นแต่ว่าในแง่ของมาตรการภาครัฐเนี่ยมันมีอยู่ของ3มาตรการนะที่คุณจะต้องกล่าวถึงนะมาตรการแรกเรื่องของ LTV ซึ่งเป็นมาตรการที่แบงค์ชาติออกมากำกับดูแลว่าเวลาที่ลูกค้าซื้อบ้านแล้วไปกู้ธนาคารจะปล่อยกู้ให้ได้มากน้อยเพียงใดนะฮะ loan to value เลยนะซึ่งเดิมทีมาตรการนี้ก็ออกมาหลายปีแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนมีการต่ออายุกันมาแทบจะทุกปีนะของล่าสุดเนี่ยที่ต่ออายุกันมาก็จะหมดอายุในวันที่30มิถุนายนคือเดือนหน้าเนี่ยนะหนึ่งเดือนเนี่ยนะแต่ก็ได้รับการต่ออายุไปเรียบร้อยแล้วจากแบงก์ชาตินะเขาก็ต่อให้ไปอีก12เดือนเป็นบทออกปีเป็นบทออก30มิถุนายน2570แทนอันนี้ก็ผ่อนลมหายใจยืดไปได้อีก12เดือนนะซึ่งการที่มันยืดไป12เดือนเนี่ยในระยะเฉพาะหน้าเนี่ยก็อาจจะทำให้คนที่จะซื้อด้วยเหตุผลนี้ก็อาจจะบอกถ้างั้นยืดไป12เดือนงั้นก็รอไปอีกได้อีกหลายเดือน
1: จะรอการตัดสินใจซื้อ
0: คนที่จะซื้อด้วยเหตุผลนี้นะแต่คนที่ซื้อด้วยเหตุนี้ก็อาจจะไม่ได้มีทุกคนนะมาตรการอื่นก็เช่นมาตรการเรื่องของค่าโอนและจดจำนองซึ่งครอบคลุมที่อยู่อาศัยที่มูลค่าไม่เกิน7ล้านบาทเนี่ยนะซึ่งจริงๆมาตรการเนี่ยในอดีตเนี่ยมันคุมแค่ไม่เกิน3ล้านบาทนะแต่มาขยายจาก3ล้านเป็น7ล้านเนี่ยในช่วงที่เรามีอะไรนะผู้บริหารประเทศที่มาจากภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็ดูแลนะก็แต่นี่มาตรการตัวเนี้ยก็เป็นเรื่องของทางกระทรวงมหาดไทยทางกรมที่ดินทางไหนเนี่ยซึ่งณวันนี้เนี่ยยังไม่ได้มีประกาศออกมาเป็นทางการมาตรการนี้ก็จะหมดอายุวัน30มิถุนายน69เหมือนกันก็คือเดือนหน้าเหมือนกันแต่ก็คิดว่าจะ
1: น่าจะต่อ
0: ได้ค่ะอีกมาตรการภาครัฐอีกอันนึงก็คือเรื่องภาษีที่ได้สิ่งปลูกสร้างนะครับภาษีที่ได้สิ่งปลูกสร้างเนี่ยซึ่งเราก็เข้าใจว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนผมก็กลัวกันมากแต่จริงๆแล้วผมก็เรียนว่าคนที่คุณจะต้องกลัวเนี่ยคือเจ้าของที่ดินรายใหญ่มากกว่าถ้าเป็นคนอยู่ว่าไม่ต้องกลัวเลยครับเพราะอะไรเพราะว่าบ้านหลังหลักเนี่ยก็ยกเว้นให้ถึงมูลค่า50ล้านบาทแล้วพวกชาวบ้านเราทั้งหลายนี่นะที่ไม่ได้ถ้าหากไม่ใช่เศรษฐีที่มีบ้านราคาเกิน50ล้านเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงแล้วบ้านหลังหลักมูลค่าไม่เกิน50ล้านบาทเนี่ยมันยกเว้นอยู่แล้วฉะนั้นก็ไม่ได้กระทบผู้อยู่อาศัยส่วนบ้านหลังที่2เนี่ย ถ้ามูลค่าไม่เกิน50ล้านบาทเนี่ยเสียแค่ร้านละ200บาทเท่านั้นเองร้านละ200บาทเนี่ยปัจจุบันไปทานอาหารนอกบ้านมันก็
1: เกินแล้ว
0: มือเดียวมือเดียวเนี่ย200บาทมันแทบจะน้ำปั่นหรือกาแฟเจ้าดังๆเนี่ยมันก็ร้อยกว่าบาทท่านจะถูกไหมเพราะฉะนั้นนี่ไอ้ก็ไม่ใช่ประเด็นทั้งหลายประเด็นเหมือนกันนั้นสำหรับผู้ที่จะซื้อที่อยู่อาศัยเนี่ยมันไม่มีปัญหาเรื่องภาษีที่ดินเสียสุดแล้วแต่จะมีปัญหากับเจ้าของที่ดินที่มีที่ดินผืนใหญ่รกร้างว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์อันนี้จะเจอศึกเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะโดนเก็บถ้ามีถ้าที่ดินแปลงดังกล่าวจะไม่ขาดเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยถ้ามูลค่าที่ดินเนี่ยไม่เกิน50ล้านบาทเนี่ยก็จะจ่ายล้านละ 3,000 บาทขยับขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งมันก็เป็นสเต็ปๆนะแบบ0ถึง50แล้วก็5 50ถึง200 200ถึง 1,000 นึง1,000 ถึง 5,000 1,000 แล้วที่เกิน 5,000 มันก็ขยับจากล้านละ 3,000 ล้านละ 4,000 ล้านละ 5,000 ล้านละ 6ล้านละ 7,000 ไปสเต็ปนะครับเอายกตัวอย่างแล้วกันที่ดินราคา200ล้านแล้วกันที่ผมยกตัวอย่าง200ล้านแล้วว่าเป็นแปลงที่ดินนี้ที่อาจจะพัฒนาโครงการคอนโดขนาดเล็กได้ก็200ล้านถ้าจะคอนโดขนาดใหญ่หน่อยก็เป็น 1,000 ล้าน 2,000 ล้านนะเอา200ล้านถ้า200ล้านเนี่ยต้องจ่ายล้านละ 4,000 ซึ่งก็คือต้องจ่าย200ล้านบาทเนี่ยถ้ามีที่ดินมูลค่าที่ดิน200ล้านบาทต้องจ่าย 800,000 บาทเป็น 800,000 นะซึ่ง3ปีแรกเนี่ยก็จ่าย 800,000 นับจากวันที่ได้เป็นที่ดินมาแล้วไม่ได้พัฒนาเนี่ย3ปีแรก 800,000 แต่ถ้าปีที่6ถึงปีที่4ถึงปีที่6บวกไปอีก3ปีอ่ะ3บวก3บวก3ปีที่4ถึง6เนี่ยถ้ายังไม่พัฒนาอีกก็ต้องบวกเพิ่มไปอีก 300,000 บาทต่อละ300,000 ต่อล้านน่ะ
1: ค่ะ
0: รู้มั้ยฮะต่อร้อยต่อปีที่ผมบอกตัวอย่างมันเนี่ยว่าถ้า200ล้านต้องจ่าย 800,000 ใช่มั้ยถ้าจ่าย 300,000 ถ้าจ่ายขยับขึ้นมาอีก 0.3% น่ะก็คือล้านละ 3,000 น่ะฉะนั้น200ล้านก็คือต้องจ่ายเพิ่มอีกเท่าไหร่ล่ะจ่ายเพิ่มอีกเนี่ยเนี่ยไปบวกเข้าไปนะฮะผมทำมันไม่ทันแต่ว่าไปก็เป็นล้านอ่ะขยับขึ้นไปแล้วถ้าอย่างนั้นถัดไปเนี่ยเป็นปีที่7ถึงปีที่9เนี่ยขยับทีละ3ปีก็ต้องจ่ายเพิ่มอีก 0.3% เหมือนกันงั้นถ้าคนที่มีที่ดินน่ะที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะนำไปขายให้ผู้ประกอบการได้เนี่ยแล้วก็ไม่ใช่ที่ดินที่คุณคาดหวังได้ว่าจะอะไรราคาจะขึ้นทันราภาษีนะคุณก็จะต้องไม่รับใบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีอุปทานที่ดินตรงนี้ออกมาเพราะฉะนั้นผมจึงยืนยันว่าถ้าเป็นที่ดินโดยทั่วไปที่ไม่ใช่ที่ดินที่ติดรถไฟฟ้าจริงๆนี่นะราคาไม่ขึ้นที่ดินที่ราคาขึ้นคือที่ดินที่อยู่ในรัศมีติดถนนใหญ่หรือแค่รถไฟฟ้ามากๆเนี่ยอันนั้นราคาขึ้นเพราะยังไงเนี่ยราคาเจ้าของที่ดินก็ต้องเก่งว่าราคาที่ดินเนี่ยขึ้นในอัตราที่มากกว่าภาระภาษีที่เพิ่มขึ้น
1: ค่ะ
0: นึกออกมาฮะแต่ถ้าเป็นงั้นถ้าเขาคิดว่าภาระภาษีที่เพิ่มขึ้นเนี่ยทุกๆ3ปีเนี่ยขยับขึ้นไปอีก 0.3% เนี่ยถ้าเขาคิดว่าภาระภาษีที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากกว่าราคาที่ดินที่อาจที่ดินอาจจะเพิ่มน้อยกว่านั้นเนี่ยนะเขาก็ต้องตัดสินใจเพราะในที่ดินที่ยังมีผู้มีเจ้าของที่ประกาศขายก็ยังมีอยู่แล้วผมก็ดูราคาที่ดินหลายแปลงมันก็ได้มีที่หลายแปลงที่ราคาลดลงพอสมควรเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยบวกสำหรับเจ้าสำหรับคนที่ซื้อที่ดินมาพัฒนาเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีแรงบวกแรงลบอ่ะไอ้แรงบวกก็คือราคาที่ดินราคาถูกมีมากขึ้นแต่แรงลบคือว่าก็คนที่จะเอาที่ดินมาพัฒนาขายเนี่ยในเมื่อมันไม่มีอุปสงค์หรือความต้องการซื้อเขาคงไม่กล้าแต่มาเขาก็ไม่พัฒนาอยู่ดีอ่ะเลือกเขาก็ไม่ซื้ออยู่ดีนึกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาที่ดินเนี่ยในเมื่อมันลดแล้วก็ยังไม่ค่อยมีคนซื้อมันก็ทรงตัวหรือลดลงแต่ก็ไม่ขึ้นนะที่ผมเรียนยกที่ผมเรียนว่าติดถนนใหญ่แล้วอยู่ใกล้รถไฟฟ้าอันนี้ขึ้นได้นะครับ
1: ค่ะอาจารย์แต่ทีนี้ถ้าดูจากสภาพที่อาจารย์อธิบายให้ฟังนี่นะคะแล้วก็สภาพบอกว่าคนรุ่นใหม่ก็ไม่นิยมที่จะซื้อ แล้วอะไรเงี้ยเปลี่ยนเป็นเช่าแทนนิยมที่จะเช่ามากกว่าอะไรเงี้ยนะคะม
0: ัน
1: ก็คือดีมานด์มันก็หายไปอะไรเงี้ยนะคะอาจารย์ขนาดเดียวกันเนี่ยนะมันก็คือทางด้านของผู้ประกอบการเองนะคะถ้าผู้ประกอบการก็บอกว่าเนี่ยอย่างล่าสุดไปพบนายกนะคะในงานเอกชนพูดรัฐบาลฟังอะไรอย่างเงี้ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่ให้ความสำคัญกับทางด้านกับอสังหาริมทรัพย์เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ปัญหาแบบเนี้ยค่ะอาจารย์มองแล้วดูว่าถ้าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยน่ากังวลแล้วก็ควรที่จะดูแลแก้ไขยังไงคะที่จะทำให้มันฟื้นขึ้นมาได้ค่ะเพราะว่าอสังหาริมทรัพย์ถ้ามันซุดเนี่ยเดี๋ยวมากลัวมันจะแบบปี38อ่ะที่มันซุดแล้วในที่สุดปี40ก็เกิดต้มยำกุ้งอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับผมต้องเรียนอย่างนี้ผมไม่ได้เชื่อรัฐบาลนะแต่ผมบอกว่าให้ความเป็นธรรมว่ายุคหนึ่งเรามีผู้นำประเทศที่มาจากภาคอสังหาก่อนพูดอสังหาก่อนปัจจุบันเนี่ยประเทศไม่ได้มาจากภาคอสังหาโดยตรงก็อาจจะพูดเรื่องเกิดนะเรื่องอสังหาพูดไปทีหลังหรือว่าให้ความสำคัญน้อยกว่าหน่อยนึงแต่ถึงขนาดไม่สนใจเลยอาจจะไม่ใช่นะผมก็คิดว่าอาจจะสนใจอยู่แต่ว่าเพราะเห็นในจังหวะนั้นเนี่ยมันมีเรื่องอื่นที่มันเข้ามาทำให้เขาต้องพูดเรื่องอื่นก่อนนะก็เป็นได้แต่ว่าอย่างนี้ปัญหาเรื่องอสังหาเนี่ยอย่างที่ว่าตอนนี้มันมีปัจจัยลบหลายด้านปัจจัยบางเรื่องเป็นเรื่องที่มันควบคุมได้แต่ปัจจัยสำคัญที่มันเรื้อรังมานานหลายปีก็คือเรื่องของภาวะหนี้ครัวเรือนแล้วก็เรื่องของการที่สถาบันการเงินก็คือธนาคารนี่แหละนะฮะปฏิเสธสินเชื่อในอัตราที่สูงมากนะหรือว่าลูกค้ามาจองซื้อที่อยู่อาศัยจากผู้ประกอบการ100รายนะครับ100รายเนี่ยมี90กว่ารายที่ต้องไปกู้ธนาคารนะฮะมีไม่ถึง10รายหรอกที่ว่าควักเงินสดๆซื้อนะมีไม่ถึง10รายนะอีก90กว่ารายไปกู้ธนาคารไอ้90กว่ารายที่ไปกู้ธนาคารเนี่ยโดนธนาคารหันออกครึ่งนึงนะ45รายก็เหลือ45รายนะจริงๆไม่ถึงด้วยซ้ำไปนะไอ้45รายที่ธนาคารให้เนี่ยแต่ที่ผมเรียนเนี่ยลูกค้าเนี่ยคิดไปคิดมาแล้วรอก่อนดีกว่าไว้นะแล้วเหลือ40รายร้อยรายที่จองซื้อเนี่ยมันจะเหลือประมาณสัก40รายอย่างมากนะในช่วงระดับเนี้ยที่ผ่านมานี่คือปัญหาประเด็นวิธีแก้ปัญหาคือว่าก็ต้องไปถามทางสถาบันการเงินว่าปล่อยได้ไหมนะปล่อยสินเชื่อรถยนต์ได้แล้วเนี่ยปล่อยสินเชื่อบ้านมากขึ้นได้ไหมเพราะว่าสินเชื่อบ้านเนี่ยเป็นสินเชื่อที่มีหลักประกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะปัจจัยอื่นที่ผมกล่าวมาตอนต้นทั้งหมดแม้กระทั่งเรื่องอัตราดอกเบี้ยนะเมื่อทั้งเรื่องอัตราดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยต่ำลงลดลงมาเลยนะก็ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญสำหรับผู้ซื้อเท่าไหร
1: ่
0: เพราะว่าผู้ซื้อบ้านเนี่ยดอกเบี้ยต่างกัน10สตางค์20สตางค์สลึงหนึ่งอะไรว่าลูกคนซื้อบ้านเนี่ย
1: มันไม่มีผลต่อความตัดสินใจซื้อใช่ไหมคะ
0: ไม่ได้เป็นปัจจัยหลักนะฮะคือขอให้กู้คือขอให้กู้นะเพราะปัจจัยปัจจุบันนี้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่บ้านในประเทศไทยเราเนี่ยก็โดยภาพรวมก็ไม่ได้สูงขึ้นไปนะนะไม่ได้สูงขึ้นไปนะในเทียบกับในอดีตนะอดีตถ้าไปเทียบกับสมัยต้มยำกุ้งเนี่ยคุณจะตกใจมากเลยสมัยรุ่นใหม
1: ่
0: ที่สมัยโน้นเนี่ย16-17-18%
1: หลักค่ะสองตัว
0: คือเจนแซดเจนใหม่ๆเนี่ยจะไม่เด็กรุ่นใหม่จะไม่ทราบเรื่องพวกนี้หรอกจะไม่เคยเจอประสบการณ์มาก่อนนะแต่ว่าตลาดดอกเบี้ยบ้านปัจจุบันมันค่อนข้างฉะนั้นเนี่ยปัจจัยหลักให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื
1: ่อ
0: แล้วมันก็จะเห็นว่าก็จะช่วยส่วนเรื่องที่ว่าตอนการตัดสินใจซื้อต้องเรียนไว้ยินนะจริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเทรนด์ทั่วโลกนะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยคือคนรุ่นใหม่เนี่ยจะนิยมการเช่าในสินทรัพย์แทบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้หรือเคลื่อนที่ไม่ได้สมัยก่อนก็คือหมายความว่าไงเดี๋ยวนี้เขามีเช่าก็เคลื่อนที่ได้ที่ส่วนใหญ่ก็เคลื่อนที่ได้แล้วครับเคลื่อนที่ไม่ได้ก็เป็นเฉพาะบ้านละนะเคลื่อนที่ได้ก็คือเคลื่อนที่ได้ประเภทที่ยกได้กับยกไม่ได้แล้วกันนะยกไม่ได้อย่างรถพาหนะรถเนี่ยก็เช่ารถเปลี่ยนเช่ารถไปเวียนไปเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งกระเป๋าแบรนด์เนมหรือแม้กระทั่งอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะ
1: มันเป็นเทรนด์ใช่ไหม
0: ก็เช่าเอานะฮะก็เราก็เพียงเนี่ยการซื้อเนี่ยอันนี้ดูจากเทรนด์ประเทศตะวันตกนะทั้งในอเมริกาในที่ผมก็เป็นอย่างที่เรียกว่าเขาจะมีศัพท์คำหนึ่งเรียกว่า subscription living คือการอยู่อาศัยโดย subscribe ไปเรื่อยๆเหมือน subscribe Netflix เนี่ย Netflix เนี่ยนะดูหนังเนี่ยก็จ่ายเป็นรายเดือนรายปีว่าไปนะเช่นเดียวกันนะนั้นเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่ก็จะเป็นเขาเรียกว่า subscription livingก็เป็นเช่าเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามีบริษัทพัฒนาสังคมสกิลทรัพย์เนี่ยบางบริษัทที่เน้นหรือว่าพัฒนาแนวคิดเรื่องของการให้เช่าที่อยู่อาศัยก่อนซื้อก็จะมีเจนใหม่เนี่ยที่จะเรียกว่าเช่าซื้อก็ได้ก็คือเช่าไปก่อน3ปีแล้วก็มีออปชันว่าหมด3ปีแล้วเนี่ยสามารถซื้อได
2: ้
0: อันนี้ก็มีนะแล้วก็ประสบความสำเร็จพอสมควร
2: ก็คือต้องปรับตัวไปตามสภาพของผู้พฤติกรรมผู้บริโภคแต่ทีนี้อาจารย์คะมีเวลาอีกประมาณสัก2นาทีนะคะขอถามอาจารย์อีกคำถามนึงก็คือว่ากรณีที่มันมีข่าวว่าบริษัทยักษ์ใหญ่1ใน5ของอสังหาริมทรัพย์สภาพคล่องไม่มีแล้วก็จ่ายเงินเดือนพนักงานไม่ได้ตั้ง500กว่าคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตั้งแต่ปีใหม่มาแล้วคือจ่ายเงินเดือนไม่ได้ในฐานะที่อาจารย์อยู่ในแวดวงเนี้ยค่ะอาจารย์ดูแล้วน่าเป็นห่วงไหมแล้วมันจะเป็นโดมิโนมันจะทำให้วงการอสังหาถูกเขย่าไหมคะ
0: บริษัทที่กล่าวถึงเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่หนึ่งในห้าสมัยเมื่อ20-30ปีเมื่อหลายสิบปีเป็นสิบปีที่แล้วกันเนี่ยนานมาแล้วมามากแล้วนะฮะแต่ในปัจจุบันไม่ใช่เป็นยักษ์ใหญ่หนึ่งในห้าแน่นอนนะเป็นบริษัทที่ด้วยขนาดเล็กมากดูได้จากอะไรฮะคุณไม่ต้องอะไรมากหรอกเปิดไอ้ตารางหุ้นดูนะในตลาดหลักทรัพย์ที่ผมพูดถึงในบท property construction มันจะมีหุ้นสังหุ้นหมวดนี้ที่มีราคาหุ้นต่ำกว่าเท่าไหร่ดีอะต่ำกว่า20สตางค์เนี่ยนะต่ำกว่าบาทต่ำกว่า50ตังค์ต่ำกว่า20ตังค์เนี่ยอยู่กลุ่มนึงหุ้นที่ถ้าเป็นในอเมริกาเนี่ยหุ้นที่มูลค่าต่ำกว่า1เหรียญเนี่ยนะเขาจะเรียกว่า penny stock penny เหมือนในอังกฤษนะครับ penny ก็คือหุ้นเศษตังค์อ่ะหุ้นเศษตังค์อ่ะหุ้นราคาไม่เต็มบาทนะบ้านเรานะแล้วก็หุ้นต่ำกว่าบาทเยอะเพราะไอ้หุ้นบริษัทรายที่คุณทิชาภากล่าวถึงปัจจุบันเนี่ยผมถ้าไปดูเนี่ยเป็นบริษัทที่มูลค่าหุ้นต่ำมากมากต่ำสุดผมไม่อยากจะบอกว่าราคาหุ้นเท่าไหร่เพราะถ้าบอกได้ก็จะรู้กัน
2: ก็จะรู้
0: นะครับไม่ปัจจุบันก็ไม่ใช่รายใหญ่ครับเป็นรายเล็กมากแล้วก็โครงการใหม่ก็ไม่ได้ออกเลยแม้บริษัทประเภทนี้มีอยู่ไม่กี่บริษัทแล้วก็กลยุทธ์ก็คือว่าตัดขายทรัพย์สินที่เขามีอยู่เนี่ยขายถูกๆขายถูกมากเลยนะฮะขายเพื่อจะเอาเงินมาชำระหนี้หุ้นกู้โดยที่เขาจะไม่พัฒนาโครงการใหม่เขาก็จะพยายามขายโครงสินทรัพย์เดิมตัดขายที่ดินบริษัทพวกเนี้ยบางทีมีที่ดินเยอะนะก็ขายได้มาถูกสมัยคือได้ถูกเนี่ยได้ถูกมาสมัยเป็น10-20ปีแล้วเนี่ยก็เอามาขายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็จำนวนพนักงานเขาก็ลดออกมาเรื่อยๆแล้วนะครับแม้ไม่ใช่บริษัทท็อป5ในปัจจุบันแต่เป็นท็อปอาจจะเป็นท็อป10ในอดีตแต่ไม่ใช่ท็อปในปัจจุบันคร
2: ับ ค่ะก็ไม่น่ากังวลเนาะได้ค่ะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงเลยนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาคุยกันอีกรบกวนอาจารย์แค่นี้ก่อนนะคะ
0: ได้ครับขอบคุณครับ
2: ค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
0: สวัสดีครับ
2: ค่ะคุณผู้ฟังคะขอพักสักครู่หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณกิตพลไพศาลกิตนะคะในเรื่องของการลงทุนในหลักทรัพย์บ้างค่ะ
3: เปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
4: สนับสนุนโดยเปิดโอกาสสู่การลงทุน Go Global เริ่มต้นง่ายๆผ่านแอป SCB Easyผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จาก Tip Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการ Tip Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
10: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
11: ปรึกษา Exim Bank สิ
10: Exim Bank หรอ
11: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
10: Exim Bank
11: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
12: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใจทำประกันภัย
13: ดอกเบี้ยธุรกิจเราให้ข้อมูลดอกเบี้ยธุรกิจคุณตัดสินใจดอกเบี้ยธุรกิจเตรียมข้อมูลให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นดอกเบี้ยธุรกิจทุกข้อมูลที่เราให้ผ่านการวิเคราะห์เจาะลึกอย่างรอบด้านดอกเบี้ยธุรกิจรับประกันด้วยประสบการณ์สื่อเศรษฐกิจมืออาชีพกว่า30ปีดอกเบี้ยธุรกิจทุกวันศุกร์ของสัปดาห์เราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ02-412-4825-6
14: เสี่ยงเศรษฐกิจ
3: ดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
4: สนับสนุนโดยเปิดโอกาสสู่การลงทุน Go Global เริ่มต้นง่ายๆผ่านแอป SCB Easy ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาอีกนะคะกับรายการเสี่ยงเศรษฐกิจแล้วก็เป็นช่วงที่เราจะคุยกับคุณอิทธิพลไทยไพศาลกิจรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ UOB เครดิตประเทศไทยนะคะแล้วก็ตอนนี้คุณกิตพลอยู่ในสายแล้วเดี๋ยวไปคุยกันเลยค่ะตลาดหุ้นกำลังแหงซึ่งมาทำสถิตินะคะจะสูงในรอบ3ปีซะด้วยผ่าน 1,580 แต่ว่ายืนไม่อยู่แล้วก็ลงมา 1,568 เมื่อวานนะคะคุณกิตพลจะมองอย่างไรต่อไปนะคะค่ะคุณกิตพลสวัสดีค่ะ
15: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะค่ะแหมตลาดนะผ่านผ่านแดน 1,500 ขึ้นมาอย่างคึกคักแล้วก็ปรับบวกขึ้นมา5สัปดาห์ติดต่อกันแล้วนะคะ
15: ครับก็ต้องถือว่าเป็นตลาดที่อาจจะดีกว่าหลายคนคิดนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูจริงสถิติในอดีตเวลาที่มีสงครามนะครับเราก็จะพบว่าผลตอบแทนตลาดมันก็ออกมาใน2รูปแบบนะครับก็คือถ้าสงครามเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ได้มีผลกระทบแบบยืดเยื้อยาวนานนะครับอย่างเช่นในรอบนี้ถามว่าจริงๆแล้วมันก็กระทบแรงๆในช่วงแรกแต่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าระดับของความกดดันเนี่ยมันไม่ได้มากขึ้นไปกว่าในระดับนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าหลังจากตลาดเองจะลงเนี่ยก็คือจะไม่เกิน1เดือนนะครับแล้วหลังจากนั้นมันก็จะปรับดีขึ้นแต่ว่าอีกพวกหนึ่งก็คือว่าถ้ามันมีสถานการณ์สงครามที่หรือที่ทำให้เกิดเรียกว่าเป็นความกังวลจนกระทั่งกระทบจนกระทั่งเป็นสิ่งที่ตกต่ำอย่างเช่นตอนที่มันเคยมีสงครามอัลเบอร์เซียนะครับโหในรอบนั้นคือพัดกันนานมากเลยแล้วก็ราคาน้ำมันเนี่ยขึ้นแบ จนกระทั่งแบบเรียกว่า 50-60% เนี่ยสุดท้ายเราจะเห็นว่าแล้วก็เป็นระดับที่เรียกว่าแรงยาวนานเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเหมือนทริกเกอร์จนกระทั่งทำให้เศรษฐกิจโลกในเข้าสู่ภาพที่มันได้รับผลกระทบดังนั้นถ้าไม่ได้เกิดสถานที่แบบแย่แบบนั้นจริงเนี่ยท่านบอกว่าอาจจะตีกลมๆก็คือสัก 3-4 ครั้งของสงครามนะครับไม่ได้ลากยาวขนาดนั้นอาจจะเป็นความขัดแย้งในภาพที่สั้นกว่าซึ่งพอเป็นแบบนั้นเนี่ยหลังจากผ่านเดือนแรกไปแล้วส่วนใหญ่แล้วตลาดเองก็มักจะค่อยๆขยับดีขึ้นครับ
2: ค่ะก็ขนาดนั้นมันตีฟังของอเมริกานะคะก็ยังบอกเลยเนาะไอ้เขาว่าเงินเฟ้อหรือบอนด์ยิวที่เราวิตกกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอะไรมันจะเป็นเรื่องชั่วคราวเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้บอนด์ยิวก็เริ่มลง
15: ครับก็ยังต้องติดตามครับเพราะจริงๆแล้วบอนด์ยิวเวลามันขยับขึ้นเนี่ยมันมีแปลความหมายได้เยอะนะครับคือจริงๆแล้วมันอาจจะเวลาขยับขึ้นก็คือหนึ่งเงินเฟ้อเนี่ยมันมากระทบมากๆก็ได้หรือสมมติว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นสถานการณ์ทำให้คนรู้สึกว่าจุดนั้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงบางอย่างหรือเปล่านะแล้วเป็นความเสี่ยงที่ทำให้เงินก็ไม่ได้อยากจะถือบอนด์ด้วยอย่างเช่นคนอาจจะมองว่าเศรษฐกิจในฝั่งของอเมริกาไม่ดีครับหรือจริงๆแล้วอาจจะเศรษฐกิจโดยรวมของโลกนี่คนอาจจะไม่ค่อยมั่นใจก็ได้ว่าเอ๊ะในหลายๆประเทศเนี่ยถ้าสมมติว่าเราคิดว่าถ้าสมมติว่าเราคิดว่าบอนด์มันมีความเสี่ยงบางอย่างอย่างเช่นเอ๊ะในอดีตเนี่ยบอนด์อาจจะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะแต่ในวันนี้โอ้แต่ละประเทศเนี่ยมีหนี้มีสินกันเยอะมากนะครับถ้าเมื่อเทียบกับในอดีตนะครับแล้วก็ในเดียวกันต้องบอกว่าในอดีตเนี่ยมันมีหลายคนที่เหมือนจะเป็นคนที่ช่วยซื้อพันธบัตรของโลกครับอย่างเช่นถามว่าจริงแล้วถ้าเราไปนั่งดูว่าไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็ได้ว่าใครเป็นเจ้าหนี้ของโลกเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าเอ๊ะในอดีตเนี่ยมันก็จะมีญี่ปุ่นนะมีจีนนี่นะครับก็คือคนที่มีเงินเยอะๆเนี่ยประเทศพวกนี้ก็อาจจะเป็นคนเป็นเวลาที่มีตราสารหนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นผู้ซื้อรายใหญ่เลยนะครับแต่วันนี้มันกำลังเกิดประเด็นหนึ่งที่ตลาดนี้ก็ถกเถียงกันว่าตกลงแล้วเนี่ยในวันต่อไปนี่ญี่ปุ่นจะเป็นยังไงนะคือในอดีตเนี่ยเราจะพบว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ญี่ปุ่นเนี่ยเข้าสู่ทศวรรษที่มันสาบสูญนะหรือว่า lost decade นะครับแต่เนี่ยการที่ lost decade เศรษฐกิจญี่ปุ่นแย่มากตั้งแต่เคยปรับค่าเงินตามนโยบายบางอย่างของอเมริกาแล้วก็ทำให้กลายเป็นภาพที่กระทบเศรษฐกิจไปมากเลยค่าเงินเยนแข็งเนี่ยแล้วก็แย่มานานจนสุดท้ายเนี่ยเพิ่งเริ่มมาผงกหัวในสัก5ปีหลังนะหลังจากที่นโยบายอาเบะโนมิกหลายอย่างมันเริ่มโอเคแต่ทีเนี้ยพอถึงจุดหนึ่งแล้ววันนี้เราจะลองใช้ครับค่อนไปทางไปญี่ปุ่นจะเริ่มสังเกตคือเราจะเห็นแต่ไปเที่ยวแล้วดีจังค่าเงินถูกลงเรื่อยๆนะแต่วันนี้ลองไปดูจะเห็นว่าเอ๊ะเขาเริ่มขึ้นดอกเบี้ยมาระยะนึงแล้วนะครับแล้วก็จะเห็นว่าจากเดิมเนี่ยพันธบัตรญี่ปุ่นเนี่ยถ้าจะเรียกว่าเหมือนเงินฟรีครับก็คือลงทุนในพันธบัตรญี่ปุ่นเนี่ยได้บอนด์เนี้ยได้แทบจะเรียกว่า 0% เนี่ย 0.1 อย่างเงี้ยเราก็จะพบว่าในลักษณะนี้โอ้โหคนเงินในญี่ปุ่นมันมีมหาศาลคนญี่ปุ่นเป็นประเทศที่รวยแล้วนะคือแก่ก็จริงแต่รวยนะครับนั้นมันจะมีเงินเยอะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอในประเทศลงทุนไม่ได้เงินมหาศาลเหล่านี้ก็ไหลมาลงทุนนอกประเทศนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าที่ญี่ปุ่นเองเป็นเจ้าหนี้ใหญ่ของโลกเป็นคนที่ซื้อพันธบัตรของหลายประเทศเยอะมากเลยเนี่ยก็คือมันง่ายๆยังไงมันก็ดีกว่าของประเทศตัวเองนึกไหมฮะว่าคือเรามี 0% นี่ไปประเทศนี้ได้3ประเทศนี้ได้4ประเทศนี้ได้5อย่างเงี้ยแต่วันเนี้ยญี่ปุ่นเนี่ยผลตอบแทนพันธบัตรเขาขึ้นมาระดับประมาณสัก 3% กลางนะครับคำถามก็คือว่าเฮ้ยแล้วมันจะยังมาซื้อพันธบัตรประเทศอื่นอยู่หรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมนะครับสมมติว่าเขาจะซื้อพันธบัตรสมมติอเมริกาหรือประเทศอื่นก็ดีสมมติได้สมมติว่าวันเนี้ยอาจจะได้ 4.5% แต่รายจริงเขาจะได้ไม่ถึงไงเพราะว่าเขาต้องไปประกันความเสี่ยงเขาต้องไปทำนั่นทำนี้มันจะมีต้นทุน
2: แล้ว
15: เราเห็นเราใช้ครับอัตราแลกเปลี่ยนด้วยดังนั้นเวลาเราเห็นข้างนอกสมมติเขาไปซื้ออะไรที่ได้ 4.5 ถึงเวลาแท้จริงอาจจะได้3เงินการนะดังนั้นวันนี้ในประเทศตัวเองก็ได้3เงินการข้างนอกก็ได้4กลางๆซึ่งสุดท้ายสารตะแล้วก็3เงินการแถมเนี่ยก็มาแบกความเสี่ยงเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนและอื่นๆเนี่ยอนาคตข้างหน้าด้วยนี่มันเลยเริ่มเกิดเป็น argument ที่คนกำลังคิดกันต่อครับว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วเกิดเงินญี่ปุ่นไม่ไหลออกมาเนี่ยเฮ้ยอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างนะครับคือหลายประเทศที่เคยที่เราเห็นว่าโลกนี้ที่เคยสงบสุขได้ในระดับหนึ่งนะหลายคนมีผลตอบแทนพันธบัตรไม่ได้สูงมากมีหนี้ก็ยังสามารถที่จะออกหาคนไฟแนนซ์ได้ก็เพราะว่าจริงๆในช่วงอดีตเนี่ยญี่ปุ่นเป็นคนหนึ่งเลยที่ไฟแนนซ์โลกนี้อย่างมหาศาลแต่ในวันนี้สถานการณ์ก็คือว่าเอ้ย ผลตอบแทนของบางอย่างในญี่ปุ่นนี่มันก็ได้ระดับนี้แล้วทำไมเขาต้องออกมาหาผลตอบแทนนอกคือได้ถ้าหากมาหาถ้าน้องได้6ได้7แล้วอีกเรื่องนึงแต่ว่าถ้าสมมติว่าอย่างนี้ครับในหลายประเทศในยุโรปในอเมริกาแล้วอย่าลืมนะว่าถ้าผลตอบแทนต้องพุ่งไปเนี่ยไอ้คนที่มันจะเฮิร์ตมากๆเลยก็คือไอ้รัฐบาลของประเทศในเหล่านี้ครับยุโรปอย่างอเมริกาเนี่ยจากเดิมไม่มีคนช่วยมีตัวช่วยตอนนี้กลายเป็นว่ามันมีโอกาสสูงที่ไอ้ผลตอบแทนที่พวกนี้เนี่ยที่สุดแล้วมันจะไปจบบนตัวเลขที่มันอาจจะสูงมากกว่านี้ขึ้นไปนะครับดังนั้นต่อให้มันไม่ได้เป็นสัญญาณของการที่บอกว่าเงินเฟ้อจะต้องมาแต่ว่าในเมื่อคิดง่ายๆครับในเมื่อคนซื้อมันลดน้อยลงมันก็แปลว่าเออมันก็ของถ้าจะขายได้ก็คือก็ต้องให้ผลตอบแทนที่มันสูงขึ้นนะครับแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะไม่ซื้ออย่างเช่นอย่างที่วันนี้จีนก็ไม่รู้วันหน้าจะทะเลาะอเมริกาหรือเปล่าถ้าฉันไปซื้อพันธบัตรอเมริกาเยอะๆวันหน้าทะเลาะกันปุ๊บเอ้าล็อกพันธบัตรเราไว้เฉยเลยอย่างเงี้ยดังนั้นจีนก็จะพยายามไม่ซื้อดังนั้นเราจะเห็นว่าสถานการณ์แบบนี้ครับในลักษณะแบบนี้คนที่เคยเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของโลก2ประเทศเนี่ยเฮ้ยพยายามลดกันซื้อพันธบัตรโดยเฉพาะถ้าเป็นอเมริกาดังนั้นลักษณะแบบนี้ผมคิดว่าก็ยังเป็นโจทย์ที่ตั้งคำถามครับว่าถ้าสมมติว่าความเชื่อมั่นในตัวอเมริกามันเริ่มลดน้อยลงนะครับผลตอบแทนหรือว่าต่อให้โลกนี้ไม่ได้แตกสลายแต่โอกาสที่จะเห็นผลตอบแทนพันธบัตรขยับไปในระดับที่สูงแบบ 4-5% เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่มันน่าจะเป็นเรียกว่าเป็น new normal หรือว่าจะเป็นระดับปกติใหม่ของโลกนี้ครับ
2: มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะลักษณะแบบนี้ที่มันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะกระทบทำให้ถ่ายกระทบมาถึงไทยยังไงบ้างคะคุณกิตพล
15: โอเคครับก็อันที่หนึ่งเลยก็ผมคิดว่าไหนหลายประเทศเนี่ยมันก็จะกระทบในทางที่เรียกว่าคนต้องไปชั่งน้ำหนักแล้วครับว่าจริงๆแล้วพันธบัตรกับหุ้นหรือว่าสินทรัพย์ต่างๆมีอะไรที่มันมีผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่มันดูโอเคกว่ากันคือทุกอย่างในโลกนี้ไปไม่พ้นคำว่าผลตอบแทนในความเสี่ยงนะครับคนซื้อพันธบัตรในอดีตก็เพราะรู้สึกว่าเออโอเคมันอาจจะได้ไม่เยอะแต่มันไม่เสี่ยงนะมันปลอดภัยแต่วันนี้พอมันเริ่มมีความเสี่ยงใหม่เข้ามาเนี่ยแล้วสมมติว่าถ้าไปดูในบางประเทศนะครับเราเห็นว่าอย่างอเมริกาเนี่ยหุ้นอาจจะแพงหน่อยนะคือถ้าเรายกเว้นว่าเรามั่นใจในความดีของหุ้นอเมริกาออกมาเราก็จะซื้อหุ้นแต่วันนี้ครับพอหุ้นอเมริกาแพงถึงจุดหนึ่งปุ๊บมาดูผลตอบแทนเทียบกับตลาดหุ้นกับตลาดพันธบัตรเทียบกันมันกลายเป็นว่ามันเริ่มอยู่ในจุดก้ำกึ่งแล้วว่าเฮ้ยเราจะเสี่ยงกับหุ้นต่อแต่ว่า PE ตัวนี้มันร้อยเท่าเรามั่นใจว่ามันเป็นหุ้นดีเปลี่ยนโลกแต่ปัญหาคือเราจะโดนมันเปลี่ยนพอร์ตก่อนหรือเปล่าเนี่ยอันนี้มันเป็นจุดที่ผมคิดว่าคนเริ่มตั้งคำถามนะทีเนี้ยในฝั่งของประเทศอย่างไทยเนี่ยผมคิดว่าเราอยู่ในจุดที่โชคดีนะครับเพราะว่าหนังไทยเราเห็นว่าวันนี้ถ้าไปดูล่าสุดเนี่ยผลตอบแทนตลาด10 ปีเราอยู่มาทั้ง 2.2 นะครับแล้วก็หุ้นไทยเราเนี่ย average โดยเฉลี่ยเนี่ยเราจะได้ปันผลผลตอบแทนปันผลมาทั้ง 4% นะครับแล้วก็จริงๆในถ้าเราไปดูหุ้นใหญ่เช่นกลุ่มแบงค์อะไรอีกหลายกลุ่มเนี่ยเราจะได้ประมาณ5-6หรือบางตัว7ที่พอหาได้ดังนั้นลักษณะนี้ครับผมคิดว่าในหลายประเทศจะเริ่มเจอคำถามลักษณะแบบนี้ครับเฮ้ยเราจะคนนักลงทุนจะไปไหนเรื่องเงินลงทุนจะไปไหนเพราะว่าในภาวะที่พันธบัตรกับหุ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีความเสี่ยงแบบเดิมละที่เดิมซึ่งเรายอมซื้อพันธบัตรได้ 2-3% นะน้อยกว่าหุ้นแต่ว่ามันปลอดภัยแต่วันนี้หลายคนจะเริ่มตั้งคำถามเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าหลายประเทศก็มีหนี้เยอะมากเลยแล้วก็การเติบโตก็เริ่มช้าลงนะครับตั้งแต่หลังโควิดเนี่ยแต่ละประเทศกู้เงินกันมาเยอะภาวะหนี้สินต่อ GDP ของหลายประเทศขึ้นแล้วมันเป็นปัญหาว่ามันไม่ลงนะครับคือก่อนหน้านั้นเราจะพบว่าตอนที่โลกมันยังเติบโตไปได้เนี่ยเราก็เห็นว่าตัวเลขเนี่ยมันไม่ลงมันคือต้องบอกว่ามันจะมีช่วงที่แบบมันอันนี้อีกนิดเราเคยเกิดวิกฤตนะครับแล้วก็เราจะพบว่าพอเกิดวิกฤตเสร็จปุ๊บหนี้สินต่อ GDP พุ่งปื๊ดแต่หลังจากนั้น5-10 ปีตัวเลขนี้จะค่อยๆลงแล้วเรากลับมาสู่ปกติได้แต่วันนี้โลกแก่ลงเยอะนะครับหลายประเทศกลายเป็นสังคมสูงอายุการเติบโตในหลายประเทศมันเป็นตัวเลขที่ชะลอลงมาเยอะมากเราเคยเห็นบางประเทศเคยโต 5% เลยวันนี้เหลือโต 2% 1% แล้วมีหนี้สินต่อ GDP สูงๆแบบนี้แล้วกลายเป็นว่าเฮ้ยมันลงยากนะคือลองคิดดูว่าถ้าสมมติวันนี้เราคิดท่านฟังเราคอยคิดดูนะครับถ้าวันนี้ GDP เราโตสัก 2-3% นะอย่างในยุโรปอาจจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยแล้วแต่ว่าวันนี้เจอดอกเบี้ยจ่ายใหม่อ่ะนะครับพอบอนด์ยิลด์สมมติเข้าไปอยู่ที่ 4% เลือกออกมั้ยฮะเหมือนเรามีเงินเราหารายได้ได้เงิน100บาทแต่เราก็จะรู้ว่าไอ้เงินรายได้ที่เนี่ยมันโตประมาณสักปีละสมมติโต 3% ก็เหมือนได้เสริม3บาทแต่เราจ่ายดอกเบี้ยเราจ่ายที่4บาทอ่ะ
2: อ
15: ืมเพราะฉะนั้นแล้วหนี้สินต่อทุนบางประเทศหนี้สินบางประเทศเนี่ยอาจจะเกิน 100% GDP หรือว่าอาจจะต่ำกว่านั้นก็นิดหน่อยแต่ว่ามันเริ่มเป็นภาวะที่พอเป็นตัวเลขที่หนี้สินต่อนึกเรื่องว่าบอนด์ยิวขึ้นมาสูงแบบนี้ปุ๊บสิ่งที่เกิดคือมันเริ่มเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าหนี้สินต่อ GDP แล้วไม่ลงครับกลายเป็นว่าแต่ละปีผ่านไปมันขยับขึ้นทีละนิดหรือบางทีก็เท่าเดิมอีกปีนึงขยับขึ้นเท่าเดิมอีกปีนึงขยับขึ้นดังนั้นตรงนี้มันเลยเป็นจุดที่หลายคนบอกคิดว่าพอคนมองไปโฟซีสถานการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยในหลายประเทศผมคิดว่ามันจะเป็นจุดที่ดูกังวลแต่บ้านเราเองโชคดีนะครับเพราะว่าโอเคของเราอาจจะยังดูจุดที่ลำบากนะว่าเฮ้ยนี่สินเชื่อ GDP เราก็ไม่ลงนะดีไม่ดีต้องขยายกรอบเพิ่มด้วยนะครับแต่จะเห็นว่าเอ้ยเรามีเครื่องมือเยอะนะเราถ้าเรายอมขึ้นแวบเจ็บบ้างแต่ว่าเราก็น่าจะรับมือสถานการณ์นี้ได้กับขนาดเดียวกันดูเหมือนนี่เราจะเยอะแต่นี่สินเชื่อ GDP เราเนี่ยสมมติว่า 60% 70% เนี่ย6ตอนนี้66 67เนี่ยก็ยังดีกว่าหลายประเทศในฝั่งพัฒนาแล้วที่มันระดับแตะ100นะครับนะหรือ100กว่าดังนั้นผมคิดว่าสถานการณ์แบบนี้ครับเลยกลายเป็นว่าเราน่าจะเป็นโอเอซิสที่มันดูปลอดภัยคือโอเคเราอย่าไปเทียบการเติบโตที่จะเด่นเทียบเท่าอเมริกาเราไม่ได้มีหุ้นเป็นโลกแบบนั้นแต่ว่าในสถานการณ์ที่คนอาจจะไม่ได้คิดเรื่องของการเติบโตแต่คนเริ่มกังวลแล้วว่าเฮ้ยประเทศไหนกันแน่ที่มันจะรอดในระยะยาวๆเวลาสถานการณ์ที่เจอเงินเฟ้อสูงๆดอกเบี้ยแพงๆเจอต้นทุนการเงินแบบนี้ไอ้คนที่นี่ไม่ได้เยอะเกินไปมีสังคมในประเทศที่ใหญ่พอมีเศรษฐกิจที่มันมีเสถียรภาพอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าเราเป็นหนึ่งในประเทศแบบนั้นดังนั้นถ้ามันเป็นแบบนี้จริงนะครับเราเห็นว่าอย่างอเมริกายุโรปเนี่ยบอนด์ยิวสี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับของเราสองเปอร์เซ็นต์ตลาดหุ้นในฝั่งของบ้านเราให้ผลตอบแทน4%-6%ถ้าไปดูจะหลายตัวแต่นั้นผมคิดว่าลักษณะนี้แอบคิดเข้าข้างตัวเองครับว่ามีโอกาสที่ตลาดบ้านเราเนี่ยจะดึงดูดเงินลงทุนเข้ามาหรือทำให้โอเคต่อให้เขาจะหนีเราไปยุ่งท่านั้นในการปรับพอร์ตตรงนี้แต่ที่สุดเราพอไปเทียบในมิติกับหลายๆมิติแล้วเนี่ยโอเคแทนที่จะไปซื้อตราสารหนี้หรือไปซื้อพันธบัตรประเทศในยุโรปมาซื้อหุ้นไทยเนี่ยเราอาจจะมีสถานะที่เหมือนเป็นพันธบัตรแต่มีความปลอดภัยและดูมีมั่นคงกว่าคืออย่างที่สุดเป็นเจ้าหนี้ปตท.ผมคิดว่าอาจจะสบายใจกว่าเป็นเจ้าหนี้ของตัวรัฐบาลประเทศที่อ่อนแอในยุโรปก็ได้นะแต่ผมคิดว่าภาพแบบนี้ครับกลายเป็นว่าทำดีไม่ดีจะทำให้ตลาดหุ้นในฝั่งไทยเนี่ยดูน่าสนใจแบบอาจจะดูงงๆครับ
2: น่าสนใจแบบงงๆดีแบบงงๆนะคะดัชนีก็ดีแบบงงๆไปด้วยแล้วก็คงจะได้เห็นดัชนีระดับสูงๆอย่างนี้ไปอีกระยะหนึ่งนะคะแม่คุณกินพลเดี๋ยว เรามารออัปเดตสถานการณ์กันแล้วก็ดูซิว่ามันจะเป็นไปนะคะตามที่คุณกินพลพูดนะคะว่า
15: ครับแต่ก็วันนี้น่าจะเวลาใกล้หมดแต่ก็เตือนสั้นๆแล้วกันว่าโอเคถึงแม้จะผมคิดว่าปีนี้ดีงงๆแต่ว่าระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าไตรมาส2น่าจะมีการปรับลดประมาณการก็เพิ่มความระวังตลาดระยะสั้นๆนิดหนึ่งแต่ลงเนี่ยเป็นโอกาสในการสะสมครับ
2: โอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะว
15: ัน
2: น
15: ี
2: ้เดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่กับสัปดาห์หน้าวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ
15: คุ
2: ณผ
15: ู้
2: ฟังเวลาค่ะคุณผู้ฟังเวลาหมดเดี๋ยวเรากลับมาพบคุณผู้ฟังใหม่ในวันพรุ่งนี้บ่ายสองนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรายการสวัสดีค่ะ
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026วันสุดท้ายคึกคักได้รับการตอบรับจากทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคสะท้อนศักยภาพของไทยในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารของภูมิภาคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
17: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
18: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
19: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
18: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
20: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
21: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริง ร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
0: ้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์การจัดงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026วันสุดท้ายคึกคักผู้ประกอบการชี้ถือเป็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจขณะที่ผู้บริโภคประทับใจคุณภาพสินค้าที่หลากหลายและคุ้มค่า
1: บรรยากาศวันสุดท้ายของงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026ที่จัดขึ้นณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนผู้ประกอบการและนักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องโดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่างานนี้เป็นเวทีสำคัญในการสร้างการรับรู้แบรนด์ขยายโอกาสทางการตลาดและพบปะผู้ค้ารายใหม่จากทั่วโลกช่วยต่อยอดการส่งออกสินค้าไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพหลายบริษัทใช้โอกาสนี้เปิดตัวสินค้าและนวัตกรรมอาหารใหม่เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรงพร้อมยืนยันเตรียมเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องในปีต่อไปด้านประชาชนที่เข้าชมงานระบุว่าไทเฟกยังคงเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่มีความหลากหลายได้ทดลองชิมสินค้าใหม่และสัมผัสนวัตกรรมที่หาได้ยากในท้องตลาดอย่างไรก็ตามผู้เข้าชมจำนวนมากเห็นว่าการเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมเพียง1วันยังไม่เพียงพอเนื่องจากมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากและเกิดความแออัดจึงอยากให้เพิ่มวันเข้าชมในอนาคตชาววิสาประทุมมารายงาน
16: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ขับเคลื่อนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำแก่เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร
22: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารครั้งที่3ปีงบประมาณ2569ณวัดราชคีรีวิเศษเพื่อให้บริการด้านวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลพร้อมแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยมีกิจกรรมการให้บริการอาทิการทำหมันสุนัขและแมวการสนับสนุนปัจจัยการผลิตการรับคำขอการออกโฉนดเพื่อการเกษตรและการให้บริการจาก11คลินิกด้านการเกษตรโดยนางสาวปิยรัตน์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะบูรณาการความร่วมมือร่วมกับทุกหน่วยงานเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและผลักดันการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนในภาคการเกษตรชวนันท์มาลีรายงาน
16: รัฐบาลกำชับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเร่งส่งนมโรงเรียนให้กับพื้นที่ที่ตกค้างยืนยันเด็กจะได้ดื่มนมครบทุกพื้นที่ภายในสัปดาห์หน้า
23: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกระแสข่าวเรื่องการจัดส่งนมโรงเรียนล่าช้าในบางพื้นที่หลังเปิดภาคเรียนใหม่ว่ารัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ติดตามความคืบหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับคำชี้แจงว่าการจัดสรรสิทธิ์โครงการอาหารเสริมหรือนมโรงเรียนในภาพรวมนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ได้รับเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่จัดสรรสิทธิ์ล่าช้าคือพื้นที่1จังหวัดสระบุรีเพิ่งจัดสรรสิทธิ์เสร็จเมื่อวานนี้สาเหตุที่ยังมีบางโรงเรียนไม่ได้รับนมโรงเรียนเนื่องจากยังรอการจัดสรรสิทธิ์เพิ่มเติมเพราะยังไม่มีคู่สัญญาซึ่งในประเด็นนี้คณะกรรมการได้มีมติให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออคส.เข้าไปจัดส่งนมให้แก่โรงเรียนทุกแห่งก่อนเป็นการชั่วคราวในช่วง20วันแรกเพื่อรับประกันว่าเด็กนักเรียนจะมีนมดื่มอย่างต่อเนื่องและไม่ขาดช่วงส่วนกรณีที่หน่วยจัดซื้อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ อปทบางแห่งยังไม่ได้จัดทำสัญญาและกำลังรอตัวเลขนักเรียนย้ายเข้าออกให้ชัดเจนก่อนนั้นเรื่องนี้ได้แจ้งให้อสค.ประสานงานร่วมกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายย่อยเพื่อจัดส่งนมให้แก่นักเรียนไปก่อนล่วงหน้าแล้วแม้ว่าจะอยู่ระหว่างการปรับปรุงยอดจำนวนนักเรียนก็ตามคาดว่าจะสามารถจัดส่งนมโรงเรียนได้ครบถ้วนทุกเขตพื้นที่ภายในสัปดาห์หน้าผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
5: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพรายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ

ครับสวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยครับรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวันชัยสุพรรณผู้ดำเนินรายการคุยเฟื่องเรื่องพระที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แพร่ภาพออกอากาศทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 นถึง 5:00 นแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 นถึง 5:00 นก็จะนำเรื่องราวต่างๆจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญอาจารย์เครื่องรางของขลังหรือพิธีกรรมต่างๆนะฮะครับก็เอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะครับก็มีท่านถามกันเรื่องของฤาษีค่อนข้างที่เยอะทั้งที่ผมเนี่ยได้นำเอาฤาษีมาแพร่ภาพออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 97ในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระเนี่ยหลายครั้งก็ยังมีคำถามวันนี้เราก็จะมาขีดวงแคบๆให้ท่านก็คือเรื่องของฤาษีบทยาครับฤาษีบทยานี่ผมมีความเชื่อว่าแล้วผมก็เริ่มศึกษาก็ตอนที่เป็นฤาษีบทยาเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็จะมีปัญหาเพื่อนไม่ผมด้วยเพื่อนมีปัญหาเรื่องของสุขภาพร่างกายผมก็ไปหาอาจารย์องค์หนึ่งซึ่งเคารพนับถือท่านก็บอกว่าพวกมึงไปไหว้ไปขอพรจากฤาษีบทยานะฮะอยู่ที่ในห้องพระท่านแล้วก็ไปอธิษฐานไอ้ผมก็ไม่ได้ไปหรอกเพื่อนก็เข้าไปเพื่อนก็เป็นโรคภัยโรคร้ายที่ค่อนข้างที่อันตรายก็ไปอธิษฐานแล้วก็ไปเอาน้ำมนต์จากฤาษีเนี่ยเอาไปใส่ไว้ในมือฤาษีแล้วก็ไปเอามาแล้วก็ส้ม1ลูกกล้วย2ลูกแล้วก็กลับมากินแล้วก็หายผมก็ตกใจเฮ้ยมันเป็นไม่ได้ไงเราก็กลับไปหาอาจารย์ก็บอกว่าพวกมึงไม่เชื่อกันใช่ไหมนี่คือบรมครูเรื่องของสมุนไพรเรื่องยารักษาได้ทุกโรคตั้งนั้นมาผมก็เลยศึกษาเรื่องของฤาษีบทยาแล้วก็สอดแสวงหาแล้วก็เช่าบูชาเอาที่บทยานะเอาที่เสกเม็ดยานะคือต่างๆเนี่ยเราก็มาเก็บสะสมไว้ใช้เวลาประมาณร่วม40ปีนะฮะแม้กระทั่งการผสมยาเขาเรียกโกงหรือว่าหินบทยาในกุต่างๆเนี่ยผมก็ไปตามซื้อมาก็เป็นหินเก่าหินโบราณนะฮะครับก็นี่คือความเชื่อเลยนะฮะแล้วปัจจุบันฤาษีบทยาของผมเนี่ยอยู่ที่สวนฤาษีสระมรกตจักรวาลพระศิวะไอ้ไข่หรือว่าเจดีย์ก็คืออยู่ที่ซอย33ตำบลวังพงอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็เป็นที่รวบรวมของฤาษีเนี่ยน่าจะประมาณผมคิดว่าองค์เล็กองค์ใหญ่ก็ต้องเป็นพันนะแล้วก็มีฤาษีองค์ใหญ่ที่บทยาที่ผมตั้งไว้ศาลาหน้าตรงสวนเพื่อให้คนไปกราบไหว้บูชาสักการะไปขอพรเพราะทุกคนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายคนเรานะถ้าไม่เจ็บไม่มีความจนบางคนนี่มีเงินมีทองพอจะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็มีอันต้องจนไปเลยนะเพราะว่าต้องไปรักษาหมดเงินหมดทองเดอหมอนุ่นดีหมอนี่ดีเดินทางไปไกลแสงไกลนะฮะครับฤาษีบทยามันมีมาตั้งแต่สมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อสุขวัดปากคลองมะขามท่านก็จะมีฤาษีที่บทยาเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรท่านก็มีฤาษีบทยาแล้วครูบาอาจารย์พระเกจิอาจารย์ในยุคก่อนเนี่ยท่านจะเป็นหมอท่านจะมีครบเครื่องทุกอย่างไม่สบายปวดหัวตัวร้อนท่านก็จ่ายยานะเป็นหมอประชาบ้านนะฮะสมุนไพรอ้าวโดนผีเข้าโดนผีอัมนะท่านก็ลดน้ำมนต์อ้าวโดนลมเพลมพัดอ้าวท่านก็ลดน้ำมนต์ทำเขาเรียกว่าเชือกคล้องคอสายสินผูกมือท่านก็จัดการได้หมดเลยแต่นี้ถามว่ายาสมุนไพรต่างๆที่โด่งดังนะฮะมาจากฤาษีทั้งนั้นเลยครับตำราของวัดโพคนก็ไปเรียนฤาษีดัดตนฤาษีเรื่องสมุนไพรแล้วก็เกจิอาจารย์ในต่างจังหวัดก็บอกให้คนเนี่ยไปทำยาลมยาหอมจนมีชื่อเสียงโด่งดังจนปัจจุบันนี้ขายดิบขายดีนะก็นี่คือจากตำราของฤาษีครับสมัยก่อนฤาษีเนี่ยมันเพียรอยู่ในป่าครับเจ็บไข้ได้ป่วยจะไปหาหมอที่ไหนจะไปฉีดยาที่ไหนจะไปให้น้ำเกลือที่ไหนก็ต้องเด็ดใบไม้ใบหญ้าสมุนไพรเนี่ยเอามากินเอามาโขกเอามาตำเอามาต้มนะก็รักษาได้ทุกโรคโรคภัยต่างๆสมัยก่อนเนี่ยผมจำไม่ผิดนะคือบ้านผมเนี่ยทวดผมเนี่ยปู่ผมเนี่ยเป็นหมอโบราณคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนที่ดวงไม่ดีคนแม้กระทั่งคนดวงไม่ดีนะครับปู่ผมก็จะจัดยาผมจำได้เลยเนี่ยเป็นยาถ่ายยาระบายมีพวกใบมะกายาดำ
ดีปรีพริกไทยนะฮะครับกินแล้วมันจะระบายออกหมดเลยพอเราถ่ายมาแล้วพวกไข้เจ็บไข้ได้ป่วยนะบางทีพวกเรียกว่าโดนเข้าโดนคุณโดนของโดนใสเนี่ยไปเจอพวกสมุนไพรพวกนี้มันก็ออกไปหมดเลยเพราะว่าสมุนไพรพวกนี้เขาจะมีพิธีปลุกเสกมันปลุกเสกยังไงอ่ะปลุกเสกโดยไฟบังคับขึ้นในรอบวิหารรอบโบสถ์พระบางทีก็อาบน้ำมนต์แล้วน้ำมนต์ไปลดไปอาบเนี่ยนี่คือการปลุกเสกสมุนไพรโดยที่อะไรไหมโดยที่อัตโนมัติผมจะพูดให้ฟังนะแล้วสมุนไพรเนี่ยจะไปเอาให้ไหนแค่ไปเอาให้ไหนก็ต้องไปถากที่วัดพิกุลลูกต้นพลับนะหญ้าแพกแห้วหมูต้องไปเอาที่วัดหมดนะดอกพิกุลเอามาน้ำทำเป็นน้ำกระสายยาก็ต้องไปเอาที่วัดนะฮะวัดนี่คือตักศิลาเป็นแหล่งเรียนรู้ของทุกอย่างแล้วฤาษีเนี่ยผมคิดว่าแต่ฤาษีมีก่อนพุทธศาสนาฤาษีมีก่อนพุทธแม้แต่พุทธเจ้าก่อนจะบวชก็จะเป็นฤาษีพราหมณ์ทั้ง5อัญญาโกณฑัญญะวัปปะมหานามะก็จะเป็นฤาษีนะฮะครับก็ฤาษียังเป็นครูบาอาจารย์ของเทพเทวดาทั้งหมดท่านไปลองไปอ่านตำรามหาเทพนะฮะฤาษีจะเป็นพ่อของเทพเทวดาและอสูรนาคครุฑพ่อเดียวกันคนละแม่ก็มีพ่อเป็นฤาษีเหมือนกันนะฮะครับอันนี้ก็เรื่องราวของฤาษีเนี่ยมันเยอะๆผมยังมีความเชื่อจึงมีความศรัทธาในเรื่องของการฤาษีบทยานะมวลสารบางท่านถามว่าเอ๊ะฤาษีก็จะมวลสารให้มาปั้นคือไม่มีพิมพ์ไม่มีแบบสมัยก่อนอย่างเงี้ยเทพศิวลึงเนี่ยเทียมให้ดูอย่างเงี้ยไม่มีแบบปั้นเองทำเองอย่างเงี้ยฤาษีที่เนี่ยนี่เสกเม็ดยาที่เห็นอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยเสกเม็ดยาแล้วที่นั่งอยู่ข้างหน้าอีกองค์หนึ่งก็คือบทยาครับปั้นแต่ละองค์จะไม่เหมือนกันปั้นแต่ละองค์จึงไม่เหมือนกันนะฮะครับมวลสารต่างๆเนี่ยเขาก็จะเอาตามที่ผมเคยพูดให้ฟังว่าดินที่เป็นมงคลต่างๆชื่อที่เป็นมงคลว่านที่เป็นมงคลนะฮะแล้วก็มวลสารต่างๆนะฮะก็นำมาผสมนำมาเคาแล้วก็นำมาเผาอันนี้ดินดิบปั้นบางองค์นี่เป็นดินเผานะแล้วก็เข้าพิธีพุทธาภิเษกหรือพิธีปลุกเสกโดยพระเกจิจารย์ทุกอย่างต้องทิ้งพระไม่ได้ทุกอย่างต้องเอาพระมาหมดนะทุกอย่างต้องเอาพระมาหมดเลยบางองค์เกจิอาจารย์ที่ผมเห็นมามีอยู่องค์นึงแล้วแต่ผมเอามายังเอามาไม่ได้ท่านไม่ยอมขายผมนะฮะท่านจะปั้นพระรูปพระพุทธไว้ตรงชดาเลยเพราะเธอว่าฤาษีพระเหนือฤาษีอย่างพรหมอย่างเงี้ยหลวงพ่อดูวัดสแกท่านก็โด่งดังว่าพระเหนือพรหมพระเหนือพรหมก็คือจะปั้นพระข้างบนแล้วก็เหนือพรหมพระเหนือพรหมโด่งดังมากนะฮะครับอันนี้ก็มีเหมือนกันฤาษีเนี่ยพระเหนือฤาษีนะฮะครับอันนี้ก็บอกให้ท่านที่ชมรายการอยู่นะทราบนะฮะครับเรื่องราวต่างๆของฤาษีบทยาผมก็พยายามจะเอารูปที่สวนผมเนี่ยอันนี้เป็นรูปที่สวนหมดเลยนะเรียนให้ท่านทราบเลยนะเป็นรูปมีองค์จริงบางองค์อาจจะไม่อยู่นะบางว่าไม่อยู่เพราะว่ามีพระพวกขอหรือก็มีเดินทางไปต่างประเทศแล้วกลับไม่ถูกนะฮะก็แต่เป็นรูปที่ผมถ่ายเองนั้นเลยเป็นรูปจริงเลยนะฮะท่านก็สามารถบางท่านเนี่ยขอรูปไม่ต้องขอผมเห็นเอาไปใช้กันเยอะแยะหมดเลยในรายการต่างๆเนี่ย

เป็นเนื้อต่างๆเนี่ยเยอะเป็นเนื้อโลหะก็มีเป็นเนื้อทองคําก็มีนะฮะก็อยู่ที่ท่านนะเนื้อทองคําก็ค่อนข้างที่จะแพงก็มีองค์ขนาดนี้นะพระพวกมีเนื้อทองคําขุดพบที่สุโขทัยแต่ถามว่าเฉพาะทองคําก็ประมาณน่าจะสัก30บาทมันราคาทองมันก็ไปถึงไหนแล้วมันจะขายก็ไม่คนก็ไม่เคยมีปัจจัยไม่มีเงินที่จะไปซื้อนะฮะครับนี่คือฤาษีท่านเห็นแม่กำลังเสกยาเลยนะครับอภินิหารถามว่าคนบูชาฤาษีและอภินิหารยังไงโอ้โหนี่แม่พูดกันนี่ต้องชักแม่น้ำทั้ง5เลยนะฤาษีคนบูชาแล้วบางคนเนี่ยแคล้วคลาดปลอดภัยฤาษีรูปเล็กๆเป็นเนื้อทองคำมีเป็นแกะมีที่มาห้อยคอแฝงคอมีแต่นี้ถามว่าคนบูชาแล้วจะเป็นยังไงคนบูชาแล้วมันก็ดีนะอภินิหารยังไงก็ที่ผมเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นมีโรคร้ายก็มาลายหายสิ้นนะฮะครับขอโชคขอลาบบางทีนี่เห็นเลยนะเห็นเป็นตัวเลขเลยไปกัน5คนไม่เห็นคนเดียวเป็นตัวเลขเลยก็เอามาซื้อก็ถูกนะฮะบางทีไปบอกอีกคนนึงก็กูต้องไปเพิ่มตัวนึงเป็นลดตัวนึงไม่ถูกครับอันนี้ก็โชคใครโชคมันเองนะครับฤาษีจะมีปางต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะแต่ผมเนี่ยเก็บสะสมปางบทยาไว้ค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะบทยาเสกยาครับอันนี้ก็จะเป็นเสกยาแล้วก็มีมือเนี่ยจะถือไหมที่บทยาองค์หลวงก็กำลังบทยาเลยนะฮะครับอันนี้ก็เป็นของเก่าน่าจะเป็นสมัยต้นรัตนโกสินทร์ครับอยู่กับผมมาก็พอสมควรเอาว่าอยู่กับผมมา30ปีแล้วก็อยู่กับคนที่ผมได้มาก็ประมาณ50ปีนะฮะเข้าไป80ปีแล้วนะฮะถามว่าฤาษีไม่มีคำว่าเกมีแต่ใหม่กับเก่าแล้วฤาษีเนี่ยไม่มีสำนักออกนะสำนักไหนก็ออกได้นะฮะครับฤาษีเนี่ยมวลสารบางท่านก็เอาไม้มาแกะบางท่านก็เอาหินมาแกะบางท่านก็เอารัตนชาติมาแกะก็อยู่ที่ท่านจะมาพร้อมตรงไหนนะฮะครับก็ฝากไว้ด้วยก็เรียนเชิญทุกท่านเลยเป็นความรู้ท่านที่มีความรู้เกี่ยวเรื่องฤาษีบทยาฤาษีเสกยาก็ส่งเข้ามาในข้อมูลได้หรือในFacebook คุยเฟื่องเรื่องพระหรือใน Facebook ของวันชัยสุพรรณก็เข้ามาได้เลยนะฮะเราก็ยินดีที่จะรับฟังแล้วก็จะนำเอาไปค้นฟ้านะฮะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันต้องค้นฟ้านะฤาษีจะมีหลายปางหลายท่าที่ผมผ่านมาน่าจะประมาณพันกว่าท่าแล้วบางท่าบางลักษณะที่เราไม่เคยเห็นเลยนะฮะครับเป็นเนื้อโลหะครับอยู่กับพวกตระกูลค่อนข้างที่จะมีอันจะกินนะครับคำว่าฤาษีนะครับก็เป็นผู้ที่มีเขาเรียกความเพียรมีวิชาอาคมความรู้ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็นี่คือเรื่องราวของรายการคุยเฟื่องเรื่องพระครับก็มวลสารที่ผมพูดให้ฟังอ่ะไม้ก็มันก็ไฟมันครับอยู่แล้วนะไม้ขนุนไม้มะยมไม้มะขามไม้กันเกานะไม้สักนะไม้สักก็จะมีสักขี้ฝายสักทองสักหินมันก็จะแยกออกไปค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรนะเป็นมวลสารสำคัญแล้วก็ฤาษีเนี่ยจะมีเรื่องเล่ามีตำนานเกี่ยวกับฤาษีนี่เยอะมากเลยนะครับแต่ขอให้รู้ว่าฤาษีเป็นครูเป็นอาจารย์ของคนทั่วไปทั้งเทพทั้งธิดานะทั้งมนุษย์ฤาษีจะเป็นครูบาอาจารย์ของทุกคนเลยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะฮะครับขณะนี้ถ้าได้ฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องพระครับผมวันชัยสุพรรณเป็นผู้ดำเนินรายการที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคลื่น FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะฮะครับท่านก็ติดตามได้ทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 นแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์ก็ติดตามไปเลยนะก็จะนำเอาเรื่องราวต่างๆที่ท่านเห็นเนี่ยเรื่องของพระเครื่องพระบูชาเหรียญอาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลนะถ้าไปทำที่สถานีก็จะเรื่องของห้อยพระเสริมชะตาเสริมดวงแต่ตอนหลังเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เข้าสถานีต้องออกมาทำอยู่นอกแล้วแบบอันนี้ก็เป็นการบันทึกเทปอยู่ด้านนอกนะฮะครับสถานีก็เดี๋ยวจะมีโอกาสจะเข้าไปสถานีแล้วก็จะไปจัดรายการสดไปให้ท่านสอบถามในเรื่องของพระเสริมดวงหนุนดวงนะฮะก็แล้วแต่ท่านนะคอยติดตามให้ดีนะฮะครับฤาษียังมีเรื่องราวเรื่องเล่าอีกเยอะ
ตำนานฤาษีตาไฟฤาษีหน้าวัวหน้า

0: ฤาษีกาลยโกฏฤาษีที่ไปทำพระผงสุพรรณฤาษีที่ไปหามวลสารสร้างพระสุมกรฤาษีที่จะไปทำพระท่ากระดานฤาษีที่ไปทำพระถ้ำเสือนะฮะก็จะมีเรื่องราวของฤาษีเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะฮะครับแล้วก็ปัจจุบันฤาษีก็ยังมีคนที่เป็นฤาษีที่เป็นฆราวาสเอาหนังเสือมาห่มก็เป็นฤาษีก็เป็นผู้มีวิชาแต่ถามว่าเก่งไม่เก่งผมไม่รู้เพราะว่าผมก็ไม่มีวิชาคือคนมีวิชาอย่างเดียวนั้นที่จะไปรู้ว่าคนนี้เก่งหรือไม่เก่งนะฮะคนนี้เก่งหรือไม่เก่งนะคนก็จะไปรู้ตรงนั้นเลยนะฮะครับก็และการคุยเฟื่องหลวงพระก็จะนำข้อมูลต่างๆเอามาท่านได้รู้ได้เห็นในสิ่งที่ดีๆอีกค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะฮะครับท่านมีอะไรจะให้ผมนำเสนอแล้วก็เชิญเลยนะฮะครับก็เกี่ยวเรื่องความขลังความศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวเรื่องของเครื่องรางของขลังเกี่ยวกับเรื่องของพิธีกรรมต่างๆก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะฮะครับฤาษีเป็นบรมครูนะฮะเป็นครูอาจารย์ของเทพเทวดาและของมนุษย์และของพระเกจิอาจารย์ท่านสังเกตนะเวลาเขาไหว้ครูเนี่ยเขาจะนำรูปปั้นรูปหล่อฤาษีเอามาตั้งไว้ข้างหน้าถือว่าเป็นการบูชาครูนะฮะครับก็งานพิธีต่างๆนะฮะครับฤาษีผมดูได้เลยนะเป็นการปั้นมือทุกองค์ปั้นมือทุกองค์นะฮะแล้วแต่ละองค์นี้จะไม่เหมือนกันที่เราลงภาพให้ดูนะฮะก็ลองดูนะชอบอันไหนนะก็ลองท่านที่จะไปไหว้ที่สวนก็เรียนเชิญสอบถามผมได้นะเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวเราก็ค่อยถามมาที่ข้อฟังครับที่อยู่ของสวนฤาษีก็ขึ้นอยู่ที่หน้าจอให้ท่านได้เห็นนะฮะครับเรื่องราวของฤาษีเนี่ยยังมีอีกมากมายมีอีกเยอะแยะครับเราก็พยายามจะหาข้อมูลครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของพุทธประวัติเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าครับเกี่ยวข้องกับพวกมีวิชาอาคมอาคละเล่นยันเวทมนต์คาถาหรือพิธีต่างๆเนี่ยฤาษีจะเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องยิ่งใหญ่แล้วก็มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับก็ฤาษีโบราณเขาบอกว่าผมไปที่กระบาลสะเปียนพนมบุรีจะเห็นภูเขาเนี่ยแกะสลักเป็นฤาษีนะแล้วก็จะมีมหากษัตริย์เนี่ยครับจะต้องไปอาบน้ำทิพย์เขาก็จะทำบ่อพิเศษไปเลยนะฮะแล้วก็บรรจุเวทมนต์คาถาพิธีกรรมต่างๆในที่บ่อน้ำทิพย์แล้วก็ถึงเวลากษัตริย์ก็จะไปอาบน้ำฤาษีก็จะเป็นผู้ที่ประกอบพิธีพระก็จะมีหน้าที่เจริญพุทธมนต์นะฮะครับนี่คือเรื่องราวของฤาษีเลยนะฮะครับฤาษีรูปต่างๆที่ผมลงให้ดูเป็นฤาษีบนยาเป็นส่วนมากนะฮะแล้วก็ถามว่ายุคไหนสมัยไหนตอบไม่ได้พอซื้อมาก็ 4-50 ปีแล้วบางองค์ก็เก่าเกินบางองค์ก็ทาและแก้ใหม่พอทาใหม่แล้วคนก็ดูไม่รู้ว่าเป็นของเก่าหรือของใหม่บางทีเขาก็เหมาเป็นของใหม่อันนี้ไม่มีปัญหาท่านมีสิทธิ์ดูได้ทั้งหมดแท้เก๋เก่าใหม่มีสิทธิ์ดูได้หมดเลยเพราะว่าเป็นไม่ใช่ของท่านเป็นของผมนะผมก็เก็บรักษามานะบางท่านเนี่ยไปดูฤาษีผมทาและเกลือใหม่ก็บอกเพิ่งสร้างเสร็จอยู่กับผมมา 3-40 ปีมันจะสร้างเสร็จได้ยังไงนะอันนี้ก็เรื่องของรู้เท่าไปถึงการนะครับการไหว้ฤาษีการอะไรเนี่ยครับเดี๋ยวเราก็จะมาพูดให้ฟังครับว่าต้องมีเครื่องบูชาเครื่องบวงสรวงแบบไหนนะฮะครับก็เดี๋ยวจะพูดให้ฟังเพราะว่าต้องบูชานะฮะต้องมีดอกไม้ธูปเทียนต้องสวดคาถาอะไรนะฮะแล้วก็ต้องถวายหมากภูไหมนะครับฤาษีจริงๆอ่ะเป็นบรรเทนเพียรต้องมีฉันมีหมากมีภูแล้วต้องถวายเหล้าไหมถวายวายไหมก็อยู่ที่ท่านฤาษีท่านไม่บ่นแน่ถวายอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้สมัยใหม่ผมเห็นเพื่อนผมถวายพิซซ่าฤาษีผมก็บอกเฮ้ยฤาษีรู้จักพิซซ่าเขาบอกว่ามาเข้าฝันอยากจะกินพิซซ่านะฮะก็เป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องแปลกๆนะฤาษีอยากกินพิซซ่ามาเข้าฝันก็เป็นเรื่องที่ผมฟังแล้วก็ก็แปลกนี้กันนะครับฤาษีอยากจะกินเหล้าก็มาเข้าฝันฤาษีจะกินผัดไทยก็มาเข้าฝันฤาษีอยากจะกินราดหน้าก็มาเข้าฝันมันก็เป็นเรื่องแปลกๆซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะไปแยกแยะแล้วก็ไม่สามารถเราไม่สามารถที่จะไม่เชื่อได้เราต้องเชื่อเบื้องต้นเลยว่าฤาษีมาบอกว่าจะกินผัดไทยจะกินพิซซ่านะฮะก็เห็นอยู่ตัวอย่างอยู่หลายๆอย่างเลยนะครับฤาษีบทยาที่ให้ดูอยู่ตรงนี้ก็เป็นของเก่าของอยุธยานะครับก็เรียกว่าผสมด้วยเนื้อดินเจ็ดโป่งเจ็ดท่าเจ็ดป่าช้าแล้วก็มวลสารต่างๆว่านสมุนไพร จันขาวจันเขียวจันแดงแล้วก็พุทธรักษาแล้วก็ไม้ที่เป็นมงคลต่างๆชื่อที่เป็นมงคลเนี่ยก็นำเอามาผสมแล้วก็นำมาโขกมะพร้าวตำนะฮะครับเรื่องราวของรายการคุยเฟื่องเรื่องพระที่ผมพูดให้ฟังนะฮะแล้วเรื่องของฤาษีนี่มันยังมีอีกเยอะแยะมากมายผมก็ออกไปหลายตอนตอนนี้ก็พยายามจะให้แคบๆก็คือเป็นฤาษีบทยานะฮะจริงๆมันจะมีเยอะฤาษีเขาเรียกอ่านคัมภีร์ฤาษีเลี้ยงลิงนะมีหมดเลยนะฤาษีต่างๆนะฮะหรือผมก็อธิบายไม่ถูกนะเห็นมาแล้วแต่ละองค์เนี่ยเป็นการปั้นจำผมไว้เลยนะเป็นการปั้นแต่ละองค์ไม่มีการขึ้นรูปขึ้นแบบปั้นยังไงก็อยู่งั้นเลยให้หน้าตาไปยังไงก็ไปอย่างนั้นเลยบางทีถามว่าสมลักษณะบางองค์สมบางองค์ไม่สมอย่างกูบาไก่แก้วอย่างเงี้ยที่ผมตั้งอยู่หน้าเนี่ยทับก็เป็นการปั้นทีละองค์นะฮะมีเล็กมีใหญ่มีหนามีบางมีเนื้อเนื้อก้นคกเนื้อลายเนื้อเหนียวเนื้อดำเนื้อแดงก็มีหมดเลยนะฮะครับนี่คือเรื่องราวของฤาษีบทยานะขณะนี้ได้ฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องพระครับรายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินมาถึงบางช่วงบางตอนนะท่านสามารถที่จะสอบถามหรือท่านที่จะโทรศัพท์มาสอบถามให้ผมได้ดำเนินการเรื่องอะไรได้เลยนะครับรายการคุยเฟื่องเรื่องพระมีทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงครับก็จะนำเรื่องราวต่างๆพระเครื่องพระบูชาเหรียญขนาดจานเครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยครับเพราะว่าคาถาหรือพิธีกรรมบางทีมันเส้นผมบางภูเขาถ้าท่านไม่รู้อย่างผมไม่รู้ผมก็แก้ไม่ได้แต่อาจารย์นวุฒิรู้เพราะเรียนมามีครูบาอาจารย์ก็อาจจะจิตนู่นขัดนี่อาจจะวางพระไว้ไม่ตรงทิศอาจจะเอาเทพไปวางเหนือพระอะไรพวกนี้นะครับปรึกษาอาจารย์อาวุธได้เลยนะเบอร์โทรศัพท์ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์อาวุธสหายเทวดา
1: คร
0: ับก็สืบสานตอนที่แล้วมาพูดถึงเรื่องราวของอาจารย์อาวุธก็คืออาจารย์ของอาจารย์อาวุธคือหลวงปู่แย้มวัดตะเคียนแล้วเรื่องของพิธีกรรมต่างๆนะ
1: คร
0: ับท่านชมรายการคุยเฟื่องเนื้อพระผมวันชัยดุพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จะแพร่ภาพทั้งเสียงและภาพทั่วโลกทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์ท่านก็พิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระเข้าไปใน YouTube ในแฟนเพจหรือในทีวีออนไลน์เยอะแยะมากมายเลยนะครับเราก็จะย้อนเข้ามาถามอาจารย์อาวุธจากอาจารย์แย้ม
1: ครับ
0: วัดตะเคียนจะมีอาจารย์ตรงไหนอ่ะ
1: ครับหลวงปู่แย้มเนี่ยที่ผมได้ความรู้ได้เลยเยอะๆเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเราทำสื่อครับอาจารย
0: ์
1: ทำพวกหนังสือทำพวกรายการทีวีนี่แหละนะทีนี้เราก็ไปสอบหาอยู่เรื่อยผมมันนักคุ้นค้นอยู่แล้วใช่ไหม
0: ครับครับ
1: ทีนี้มันมีอยู่คำเดียวที่ผมซาบซึ้งอะนะ
0: ครับ
1: ปู่แกตอนนั้นอายุ90กว่าแล้ว
0: ครับ
1: ท่านพูดอยู่คำหนึ่งว่าฝากวัดตะเคียนด้วย
0: อ๋อ
1: คำเดียวเท่านี้นะที่ผมแบบต้องช่วยอะ
0: ครับ
1: ต้องช่วยหลังจากนั้นก็ไปวัดหลวงพ่อปากแดงวัดพระมณีที่นครนายกหลวงพ่อตึงนะครับก็ไปช่วยหลวงพ่อในยุคนั้นก็ดังมาก
0: ดังมาก
1: เรื่องหลวงพ่อปากแดงโชคลาภเนี่ยนะ
0: เรื่องหวย
1: ใช่
0: คือผมก็มีความคุ้นเคย
1: ครับ
0: ท่านก็บอกท่านให้หวยไม่เป็นหลวงพ่อก็ไปดูองค์น้ำมนต
1: ์ครับ
0: ตรงนั้นดังมากเลย
1: คือความศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้อาจารย
0: ์
1: ที่ผมได้สัมผัสเองนะ
0: ครับ
1: เราเนี่ยผู้สื่อข่าวเราเดินทางไปทั่วที่ทั่วแดนเราได้เห็นมามากมายแต่เหตุอัศจรรย์เนี่ยมันมีอยู่ครั้งหนึ่ง คนเต็มวัดหมดแล้วนะทีนี้ผมมาพูดอยู่หน้ากุฏิหลวงพ
0: ่
1: อพูดให้คนมาทำบุญตรงโน้นนี่นั่นชาวบ้านอะไรก็ว่าไปตามภาษาเรานะครับเราก็นักพูดอยู่แล้วเนาะทีนี้คนมารอหน้ากุฏิเนี่ยเพื่อที่จะให้หลวงพ่อออกมาจะทำท่ายังไงเขาก็ไปตีเป็นหวยหมดอ่ะทีนี้ผมก็เอาไงดีเนี่ยคนขนาดเนี้ยผมก็วิ่งเข้าไปข้างในเลยหลวงพ่อคนเต็มหมดแล้วทำไงอ่ะหลวงพ่อแกก็เอาไงดีแกก็บอกอาวุธเอานี่ไปแกหยิบเงาะให้ผมมาพวงนึง
0: เลย
1: ผมก็ถือเงาะออกมาเลยอาจารย
0: ์มันนับเม็ดเลย
1: ผมมาวางบนโต๊ะปุ๊บอาจารย์ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อไอ้เงาะในพวงนั้นน่ะมันมีช่อหนึ่งสองเม็ดมันมีช่อหนึ่งห้าเม็ดมันมีช่อหนึ่งสี่เม็ด
0: เลย
1: แล้วคนก็สองห้าสี่สองห้าสี่แล้วอาจารย์จะเอาเงินนั้นออกสองห้าสี่อ่ะ
0: เลย
1: แล้วอย่างนี้จะพูดยังไง
0: ดีว่ามันไม่นับขนนะถ้านับขนงอนี่มันจะมีปัญหาเลยนะ ครับหลวงพ่อแดงโด่งดังมากสมัยนั้นก็ที่ผมทราบมาน้ำขวดเนี่ยลงวันประมาณ 7,000 โหล
1: ใช่ครับ
0: แล้วหลวงพ่อก็ผูกขาดกับไอ้บริษัทแล้วใครไปหลวงพ่อไปบอกเอากระติกมาเอาน้ำไปกินก็ดีมากหลวงพ่อท่านเป็นพระที่อัธยาศัยดีตอนนี้ท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัด
1: ครับผม
0: เป็นเจ้าคณะจังหวัดเลยนะเป็นราชาคณะ
1: คร
0: ับก็เป็นพระที่สุปฏิโนเป็นพระที่น่ากราบน่าไหว้แล้ววัดปากแดงตรงนี้ก็ไปตามกาลและเวลาคือ คนเราเนี่ยทางไปนิพพานมันบอกไม่เอาแต่ทางไปมีแล้วเข้าไปแล้วมีถูกหวยมันก็เข้าไปอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะ
1: เป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณานะครับ
0: ครับ
1: จะมาบอกว่าเอ้ยจะไปชักชวนคนเข้าวัดไปงมงายนู่นนี่นั่นไม่ใช่ม
0: ัน
1: เป็นกุศโลบายให้เขาเข้าม
0: าวัดคือคนเข้าวัดทุกคนเนี่ยแต่ว่าคนเป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนเนี่ยทุกคนต้องโชคดีไม่ใช่ทุกคนโชคดีต้องมีบางคนโชคดียิ่งวัดดังๆนะยังมีแผงลอตเตอรี่เยอะแยะมากมายเนี่ย
1: คร
0: ับมันก็ไปซื้อลอตเตอรี่แล้วถามว่าต้องถูกไหมมันต้องถูกก็คนมันเยอะใช่ไหมหลวงพ่อตึงวัดปากแดงวัดพราหมณีที่จังหวัดนครนายกเนี่ยท่านเป็นพระที่ดีมากแล้วก็ถามว่าคนเข้าไปก็ไปหวังไปดูเลขแต่นี้อ่างน้ำมนต์เนี่ยเวลาทำไปแล้วมันไป5คนมันก็ดูไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่นี้ถามว่าโชคใครโชคมันบางทีเนี่ยบางทีบอกเลขนี้แต่คนบอกไม่ใช่มีอีกเลขนี
1: ้
0: ไอ้คนที่บอกเลขนี้มันก็ถูกนะฮะครับนี่คือเรื่องราวต่างๆในนี้หลวงพ่อปากแดงเนี่ยมีวัตถุมงคลที่ทำไหม
1: นั่นเนี่ยครับที่อาจารย์ได้โยงไปถึงตรงนี้อาจารย
0: ์
1: ก็คือว่าผมไปเริ่มสร้างพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆพวกตะกุดพวกประหลัดขิกพวกหนุมานพวกเหรียญต่างๆให้กับหลวงพ่อตึงเนี่ยก็หลายรายการอยู
0: ่
1: นะครับก็ทำบุญเลยนะครับเรามีความคิดที่จะนำเสนออะไรได้เราก็นำ
0: ก็เห็นหลวงพ่อตึงเนี่ยมีอยู่ชุดหนึ่งทำเขาเรียกตะกุดชายจีวรใช่ไหม
1: ใช
0: ่ตะกุดชายจีวรก็คนก็จองกันเยอะแยะมากเลยนะ
1: ก็คือเป็นเรื่องของการนำเสนอเรื่องเวลาหลวงพ่อไปพบญาติโยมที่มานอนลงในช่วงนั้นนะครับเขาก็อยากได้ผ้าจีวรหลวงพ
0: ่
1: ออ ยากได้แบบ
0: คือคนเราเนี่ยถามว่าขังไม่ขังเราไม่รู้แต่ได้ไปแล้วมันสบายใจ
1: ใช
0: ่ครับหลวงพ่อเขาต้องเขาเรียกว่าตามใจโยมอยากได้อะไรหลวงพ่อก็จัดให้แต่นี้ถามว่าไปกันร้อยคนมันจะขังทั้งร้อยคนมันก็คงลำบากเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ความเชื่อและความศรัทธา
1: ครับ
0: ถ้าเชื่อและศรัทธาไม่ไหลนะปฏิหารมีแน่นอนครับอาจารย์อาวุธ
1: ครับ
0: นะฮะจากวัดปากแดงตอนนี้เราก็จะโยงมาเกจิอาจารย์อีกองค์ที่อาจารย์อาวุธเข้าไปอยู่เข้าไปเรียนเข้าไปหาด้วยความเคารพ
1: ครับ
0: วัดสว่าง
1: ครับ
0: วัดสว่างนี่เข้าไปจากหลวงพ่อปากแดงใช่ไหม
1: ครับหลังจากที่ไปวัดหลวงพ่อปากแดงบ่อยๆเนี่ยมันก็จะมีคนที่ติดตามผมเนี่ยเขาอยากให้ผมจัดทัวร์พาไปไหว้พระไปนู่นไปนี่ไปทั่วนะก็มีอยู่ครั้งหนึ่งก็ไปหาหลวงพ่อแป๊ะไปหาหลวงพ่อแป๊ะหลังจากนั้นก็ติดตามมาเรื่อย
0: ๆ
1: นะครับทีนี้ผมเข้าไปหลังๆท่านก็สอนสอนเรื่องการทำสมาธิสอนเรื่องการปฏิบัติสอนเรื่องวิชาคาถาสอนเรื่องอ่านองค์การก็สอนหมดสุดท้ายก็ให้ตำราผมมาเริ่มเทิมนะครับผมก็มาเรียนมาอ่านหลังจากนั้นก็ได้เป็นอาจารย์เต็มตัวแล้วครับทีนี
0: ้เอาได้อันนี้เดี๋ยวถามนิดหนึ่งอาจารย์ระวุฒิหลวงพ่อแย้มครอบเสียนได้ไหม
1: ครอบครับ
0: อาจารย์ตึงครอบไหมอ
1: าจารย์ตึงครอบครับ
0: ครอบอาจารย์แป๊ะ
1: โกนไม่รู้กี่ครั้งแล้ว
0: เยอะมากก็วิชาต่างๆก็อาจารย์แป๊ะก็มีส่วนเยอะ
1: ครับ
0: อาจารย์แป๊ะนี่ท่านเก่งนะ
1: ครับ
0: ท่านรอบรู้ครอบจักรวาลนะอะไรท่านก็เป็นหมดนะแล้วก็อยู่กับอาจารย์แป๊ะมาหลายปี
1: 18ปีแล้วครับ
0: 18ปีนะครับก็ช่วยวัดสว่างมา
1: แ
0: ล้ววัตถุมงคลก็ที่วัดสว่างนี่ก็อาจารย์แป๊ะก็ทำมาหลากหลายรุ่น
1: โอ้เยอะ
0: แล้วก็อาจารย์แป๊ะเดียวมากจะแจกใช่ไหม
1: แจกเป็นส่วนใหญ่
0: แจกเป็นส่วนใหญ่นะแล้วปัจจุบันนี้ก็มีเขาเรียกวัตถุมงคลมีคนเนี่ยหลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศตอนนี้ผมมาถามเรื่องอาจารย์อาวุธนิดหนึ่งการปัจจุบันเนี่ยอาจารย์แป๊ะได้ลงยันหลังมือเนี่ยมันเป็นวิชาอะไรมันทำยังไง
1: คือเรื่องของการเขียนยันการสักยันอาจารย์นะตั้งแต่สมัยเราเด็กๆหรืออาจารย์ตอนนั้นก็โตแล้วนะทีนี้เรื่องครูบาอาจารย์สมัยก่อนเขาก็สักยันนะคร
0: ับ
1: สักกันไว้ก่อน
0: หรือ
1: บางคนเขาก็หวาดกลัวมันเจ็บนะ
0: ใช
1: ่อะไรเงี้ยทีนี้มาถึงยุคหลังๆนี่เขาก็ใช้การเขียนเอาการเขียนบ้างเป่าบ้างไม่ต้องสั่นนะครับทีนี้หลวงพ่อแป๊ะท่านก็มามองตรงนี้ว่าเอาแค่เขียนก็พอ
0: ครับ
1: ท่านก็เขียนตรงไหนล่ะคนอื่นก็เขียนหน้ามือกันมั่ง ต่อไอ้นู่นไอ้นี่กันบ้างใช่ไหมสักอะไรกันบ้างแกก็เลยเอานี้แล้วกันเอาหลังมือให้โยมแล้วกัน
0: อันนี้ตำราเก่ามีไหม
1: ในเรื่องของการเขียนยันเรามองนี้ดีกว่าอาจารย์เรามองในเรื่องการเขียนยันกับการสักยันนะยังไม่เคยมีใครที่จะมาลงไว้ที่หลังมือ
0: ตอนนี้ถามคือฟังอาจารย์แป๊ะท่านเล่าให้ฟังพูดให้ฟังบอกว่าเวลาเราเดินไปไหนเนี่ยหลังมือมันต้องออก
1: ครับ
0: อันนี้คือเปิดคุมทรัพย์รับโชครับทรัพย
1: ์
0: อันนี้สำคัญมากนะ
1: รับแรงปะทะ
0: แต่ถ้าลงในมือเนี่ยมือมันจะกำตลอดแล้วมันจะไม่เห็นนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อ
1: ความเชื่อครับ
0: เป็นความเชื่อนะฮะแต่คนมาลงยันหลังมือที่วัดสว่างเนี่ยมันก็หลากหลายบางคนก็ประสบพบโชค บางคนก็ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ลุล่วงไปด้วยดีทุกคนเนี่ยทุกวันก็คนก็หลั่งไหลมาให้อาจารย์แป๊ะลงยันหลังมืออาวุธก็ไปเป็นพิธีกรอาวุธก็ไปช่วยที่วัดสว่างคือไปอธิบายให้เขารู้ว่ามันความสำคัญยังไงต้องทำอะไรใช่ไหม
1: คร
0: ับลงยันหลังมือครับก็ด้วยยันที่รวมต่างๆที่ผมเคยพูดให้ฟังแต่นี้ถามว่าอาวุธจัดทัวร์เนี่ยจัดไปไว้ไหนบ้าง
1: ตอนนั้นไปทั่วเลยอาจารย
0: ์ไปเอา
1: วัดไปนครปฐมไปราชบุรีผมก็ไปท
0: ั่วไม่วัดอะไรพอจำได
1: ้หลักๆเนี่ยหลักๆก็คือวัดสว่างอารมณ์ก่อน
0: สว่างอารมณ์
1: ไม่ใช่ที่วัดตะเคียนก่อน
0: ตะเคียน
1: ถ้าไปย่านนี้นะเราไปเริ่มต้นที่วัดตะเคียนหลวงปู่แย้มแล้วก็ไปวัดสว่างแล้วก็ไปวัดอะไรเมืองการแล้วก็ไปหลวงพ่อขาวอะไรผมก็ตะเวนไปแบบนี้ครับจำไม่ได้หมด
0: อ๋อแล้วราชบุรีก็ไป
1: ราชบุรีวัดโสดามีไหมมีนะหลวงพ่อเมื่อยหลวงปู่เมื่อยวัดโสดาม
0: ี
1: ประมาณนี้ครับผม
0: แล้วก็ใกล้เคียงอ่ะพวกสุพรรณอยุธยา
1: ทางนี้ผมก็ไปวัดหลวงพ่อสุวรรณอ่างทองไปประจำนะแล้วก็วัดผู้น้อยลพบุรีที่เป็นเศรษฐีเรือทอง
0: อ๋อวัดผู้น้อย
1: หลวงพ่อปากแดงวัดทางนี้ครับไปหมดละย่าน
0: อ๋อก็ดีนะก็คนก็นิยมไปไหว้พระก็พาคนไปไหว้พระตามรอยพระเกจิอาจารย
1: ์
0: นะครับก็ถือว่าอาวุธก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสะพานบุญสะพานขมังเวทนะตรงนี้การเรียนวิชามาเนี่ยอาวุธนี่เป็นหมดไหมสักยัน
1: สักไม่เอาเลย
0: ไม่เอาเลยนะแต่พวกคาถาพวกนี้เยอะมากเลย
1: สายอย่างผมนี่ต้องเรียกไม่ใช่สายสักต้องเรียกว่าสายมน
0: สายมน
1: สายมนคาถา
0: ครับมนพวกอะไรมหานิยมมหาเมตตาพวกณต่าง
1: ๆ
0: อันนี้ฮะ
1: คาถาไหว้บูชาขอพรทุกชั้นนะฮะพระอินทร์พระพรหมพระยมพระการไล่มาจนถึงสรรพเทวดาทั้งหลายสรรพวิญญาณทั้งหลายสรรพครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เราคิดว่าเขามีจิตเมตตาต่อมนุษย์เนี่ยเราก็สามารถที่จะสวดขอพรนะครับ
0: ครับเป็นสื่อ
1: ใช่
0: นะฮะครับก็เรื่องราวต่างๆนะฮะครับเบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์นิวุฒิเราก็ขึ้นอยู่ที่หน้าจอท่านสามารถโทรศัพท์สอบถามหรือว่าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องว่าทำอะไรแล้วมันติดนู่นขัดนี่นะเดี๋ยวก็แนะนำนะขอความแนะนำจากอาจารย์นิวุฒิคนเราเนี่ยบางทีมันเขาเรียกว่าบังนะบางทีมันทำอะไรแล้วบางทีมันไม่ถูกเขาเรียกว่าไม่ถูกโฉลกนะฮะก็เหมือนกันยังพวกสักลายมือพวกเกศลายมือผมก็บอกว่าบางทีเส้นวาสนามันเลือนเส้นวาสนามันจะขาดบางทีเส้นสติปัญญามันเลือนมองไม่เห็นก็ต้องไปต่อไปเติมตรงนั้นเพื่อที่จะให้เส้นนี้มันคมมันชัดก็เหมือนกันครับการทำพิธีต่างๆท่านนี่อาจจะไม่มีอะไรเสียแต่ท่านอาจจะมีอะไรที่เขาเรียกว่าบุญมีแต่กรรมบัง
1: ครับอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นต้องมาเปิดตรงนี้ใช่ไหม
1: ทำซะบ้างคืออย่างนี้ครับอาจารย์ในเรื่องของพิธีกรรมในเรื่องของการไหว้ในการบอกกล่าวเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ผมเชื่ออยู่อย่างเดียวว่าถ้าเราจะทำอะไรแล้วเราบอกกล่าวครูบาอาจารย์พ่อแม่หรือว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นวิญญาณก็ดีนะครับเราเท่ากับว่าเราให้ความเคารพเขาเราไม่เหยียบย่ำเราไม่ดูถูกอ่ะผมมาบ้านอาจารย์ผมมาขอวิชาผมมาขอนู่นนี่นั่นแล้วผมจะมาดูถูกอาจารย์วันชัยไม่ได้ผมก็ต้องบอกกล่าวถูกไหมฮะเหมือนกันครับครูบาอาจารย์ทวยเทพเทวดาเจ้าบ้านเจ้าเรือนเจ้าที่เจ้าทาง
0: ก็มงคล
1: เราก็ต้องบอก
0: มงคล38เขาก็มีบอก
1: ครับ
0: บูชาจะปูจินียดังเอตังมังคารมุตตมัง
1: ครับ
0: แล้วก็ในพุทธศาสนาสุภาษิตเขาไม่บอกว่าสุวิชาโนพวังโหติ
1: ครับ
0: ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญนี่เรื่องจริงเลยนะครับก็คนเราเนี่ยถ้ามีความกตัญญูรู้คุณต่อทุกคนนะมงคล38ที่มีมาบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมังอ
1: ัน
0: นี้ครับไปไหนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แน่นอนเลยนะอาจารย์วุฒิก็ถือว่าเป็นอาจารย์เรืองวิชาแต่ถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าคารวะจองพระมังเวทนะก็อันนี้ก็ถือว่าแน่นอนนะเรียนมาของจริงไม่ใช่มาดำน้ำไม่ใช่เป็นเรือดำน้ำนะดำแล้วไม่โผล่บ้างโผล่นะฮะ ครับว่าเบอร์โทรศัพท์ขึ้นหน้าจอท่านสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามหรือนี้ถามว่าบางท่านเนี่ยที่บ้านเขามีพิธีการเขามีอะไรติดนู่นขัดนี่อาวุธไปดูได้ใช่ไหมและให้เขาทำได้ใช่ไหม
1: ช่วยเหลือได้
0: ช่วยเหลือได้คือถือว่าเขาไปทำธุรกิจนี่มันทำไมไม่มันผมเปรียบเทียบง่ายซื้อหวยซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนซื้อข้างนี้มันออกข้างนี้ข้างนี้อาวุธก็ไปทำให้มันถูกต้องได้ใช่ไหม
1: ต้องไปอธิบายเขาฟังอาจารย์เรื่องแบบนี้เดี๋ยวมันมีอยู่สองขยักขยักแรกคือเหมือนอาจารย์ถามว่าทำไมซื้อแล้วมันออกล่างออกบนผิดเฉียดอยู่อย่างนี้นะ
0: ครับ
1: อันนี้ผมได้ความรู้มาจากครูบาอาจารย์เก่าๆนะ
0: ครับ
1: เขาแนะนำว่าคนเราทุกคนเนี่ยถ้าเวลาจะออกจากบ้านไปทำบุญสมมติวันนี้เราจะไปทำบุญที่วัดเนี่ยเราเตรียมตังค์ไป200
0: คร
1: ับ เดี๋ยวฉันจะไปทำบุญสัก200นะวันนี้นะจะไปถวายสังฆทานจะไปหยอดตู้โน่นนี่นั่นว่ากันไปแต่พอไปถึงไปเจอลูกชิ้นแล้วแหละซื้อลูกชิ้นก่อนแล้ว20กินก่อน
0: ครับ
1: มันก็เหลือทำบุญ120
0: ครับ
1: เท่ากับว่าเราทำบุญไม่ได้ตามที่เราตั้งใจ
0: ครับ
1: เวลาเราทำอะไรมันก็จะไม่ได้ดังที่เราตั้งใจ
0: ครับ
1: อันนี้เรื่องจริงอ่ะ
0: ผมเคยพูดเสมอผมเคยพูดเสมอนะฮะทำบุญเดี๋ยวนี้นะฮะอย่าไปหวังอะไรมากมายทำบุญร้อยขอรางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวนี้เทวดาเขาจบปัญญาเออมันไม่ใช่เรื่องของโชคเรื่องของลาภเรื่องวาสนาเนี่ยมันแข่งกันไม่ได
1: ้
0: มันอยู่ในบุพกรรมแต่ชาติภพภูมิที่แล้วบางคนเนี่ยซื้อใบเดียวถูกวันที่หนึ่งบางคนซื้อ200 300ใบรางวัลยังไม่ถูกเลขท้ายยังไม่ถูกอันนี้มันก็อธิบายไม่ได้ว่าทำไมไอ้นี่มันซื้อใบเดียวแล้วมันถูกอ่ะ
1: คร
0: ับก็
1: บุญเขาถึง
0: บุญเขาถึงถึงเขาแบบถึงคิวเทวดาเขาเรียกสวรรค์มีหูเทวดามีตาถึงเวลาแล้วกูให้มึงรวยกูให้มึงเฮงกูให้มึงถูกหวยแต่เรามันยังไม่มีคิวยังไม่เข้าสายตาเทวดาถึงแม้จะทำบุญมากแต่ชาติภพภูมิแล้วเราไม่รู้ว่าเราไปทำอะไรที่ผิดถูกมากไงใช่ไหมอันนี้สำคัญมากเลยนะทีนี้มาถามเรื่องของวิชาอาวุธทุกวันนี้เรียนมาเนี่ยวิชาเราจะต้องมีฝึกต้องมีฝนต้องมีทบทวนไหม
1: มีครับอย่างเรื่องการสวดมนต์เรื่องคาถาต่างๆผมก็ต้องทบทวนอยู่ตลอดนะเพื่อที่จะได้สวดมนต์แล้วก็ปกติถ้าว่างเว้นจากภารกิจอะไรผมก็จะสวดมนต์เอาคำมาประคับมานั่งนับไปเรื่อยๆนะครับเราก็บางทีก็หลงบ้างสมาธิหลุดบ้างแต่ก็ต้องพยายาม
0: ให้มีสวดมนต์เนี่ยสวดอะไรอิติปิโส
1: ส่วนใหญ่ผมจะสวดคาถาครับอาจารย
0: ์อ๋อ
1: จะเป็นคาถาอย่างปัจจุบันนี้ก็จะสวดคาถาเกี่ยวกับเรื่องเมตตาเกี่ยวกับเรื่องเมตตาเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองป้องกันภัยเกี่ยวกับเรื่องของคาถาโภคทรัพย์รับเงินรับทองผมก็จะสวดอยู่เรื่อยๆ108จบ
0: คือคาถาที่มาตรฐานเลยที่ว่าตูมไปเนี่ยมันคุมได้หมดมีไหม
1: ถ้าส่วนตัวนะครับบางคนเขาอาจจะชอบคาถาโน่นนี่นั่นแต่ผมชอบทุกคาถาแต่ที่ผมสวดบ่อยที่สุดที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเมื่อสวดแล้วเนี่ยการเงินมันจะไม่ติดขัดวันเนี้ยพรุ่งเนี้ยเราจะใช้เงินตั้ง 50,000 อย่างเงี
0: ้
1: ยแต่ตอนนี้มันมีอยู่แค่500ไงอาจารย
0: ์ครับ
1: ก็จะทำยังไงครับหันไปทางไหนล่ะเพื่อนพ้องน้องพี่ใช่ไหม
0: ครับ
1: เออเราก็ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ล่ะครับ
0: ครับ
1: ผมก็สวดคาถาก็เรียกคาถาเงินล้านของหลวงพ่อปานวัดบางหนองโค
0: อาจารย์ลองตั้งใจเลย
1: ครับ
0: ผมฟังอยู่เอาเลยครับสวด
1: คาถาเงินล้านนะ
0: ครับ
1: เราก็ต้องนโม3จบก่อน
0: ครับ
1: นะครับเนี่ยพออยู่กับอาจารย์เนี่ยผมสมองติดเลย
0: ไม่เป็นไร
1: พระนโม3จบนะครับพุทธมะอะอุนะโมพุทธายะวิรัตโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิรอิทธิโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมวิรัตโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิรอิทธิโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมวิรัตโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิรอิทธิโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมว่าอย่างนี้เรื่อยไปจ
0: ้
1: ะเราจะสวด3จบ7จบ9จบ108จบ
0: ครับผมก็ไปศึกษามานี่เขาเรียกคาถาปัจเจกพุทธเจ
1: ้
0: า
1: ปัจเจกพุทธเจ้
0: าใช่ไหมวิริยะนาอันนี้ผมจำไม่ได้
1: จับ
0: คราวนี้คือเป็นคาถาปัจเจกพุทธเจ้า
1: ครับ
0: ก็มันจะรวมหมดเลย
1: ใช่
0: ครับมาอุก็คือมหาเทพทั้ง3ศิวะพรหมนารายณ
1: ์ใช่ครับ
0: แต่ผมเนี่ยผมก็มีคาถาที่ประจำตัวที่เวลาทำพิธีผมเนี่ยคาถาจะไม่ค่อยรู้เยอะแต่ผมจะใช้อยู่ไม่กี่ตัว
1: ข
0: ั้นแรกต้องอัญเชิญพุทธเจ้า5พระองค์นะโมพุทธายะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ตั้งธาต
1: ุ
0: นะมะพะ
1: ทะ
0: แล้วก็มะอาอุนะฮะแล้วก็จะพระกษัต
1: ริ
0: ย์คือหัวใจ108ตอนนี้เราจะไปไหน แคล้วคลาดก็คาถาหลวงพ่อทวดถ้าจะคุมหมดก็เรื่องคาถาหลวงพ่อโอภาษีกุมมะเทวาเข้ามามิหังอ
1: ัน
0: นี้ก็จบเลยอาจารย์ระวุฒิเนี่ยคาถาเนี่ยปัจเจกพุทธเจ้า
1: ใช่ครับ
0: เป็นคาถาเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองเรียกความสุขความสบายอันนี้ถูกต้องเลยนะ
1: คร
0: ับก็ผมรู้แต่ผมตรวจไม่ได้มันไม่ยากหรอกมันมีนิดเดียวแต่ก็มีสามครั้งหนึ่งครั้งแค่นั้นแหละ
1: มันคาถาตัวเดิมแต่
0: ใช่ไม่ยากผมเรียนให้ท่านที่ชมรายการเลยเป
1: ็
0: นคาถาปัจเจกพุทธเจ้าเรียกทรัพย์เรียกความมั่งคั่งเรียกความสมบูรณ
1: ์
0: ผมก็รู้อาจารย์ระวุฒิบอกไงผมรู้เลยว่าคาถาปัจเจกพุทธเจ้า
1: ใช่ๆ
0: ผมก็ให้คนที่เขามาถามผมก็บอกส่วนคาถานี้เรียกทรัพย
1: ์
0: เปิดขุมทรัพย์รับโชครับทรัพย
1: ์
0: ม
1: ัน
0: ก็ถามว่าส่วนแล้วจะได้ไหมอ๋อถ้ามึงส่วนแล้วถ้ามึงจะได้มึงก็ได้จากกูนี่แหละใช่ไหมพวกนี้มันต้องสัมพันธ์หลายๆอย่างไม่ใช่สวดปุ๊บอย่าเอาเงินล้านมันเป็นไม่ได้
1: มันการใช้คาถาเนี่ยอาจ
0: ารย
1: ์มันสำคัญตรงที่การพลังจิตเราเขาเรียกว่าน้อมให้ถึง
0: ใช่
1: เวลาเราน้อมให้ถึงเนี่ยเหมือนเรานึกถึงพ่อแม่เราเนี่ยเรานั่งนึกอยู่ตรงเนี้ยเราก็น้อมไปให้ถึงทีนี้การที่เขายังมีตัวตนนี่เราสามารถเดินไปหาได
0: ้
1: แต่เราจะไปหาหลวงพ่อปานเนี่ยเราก็ไปได้แค่เห็นรูปถ่ายเขาที่บางน้ำโพใช่ไหม
0: หลวงพ่อปานเนี่ย
1: แต่ในใจเนี่ยเราต้องน้อมให้ว่าผมเนี่ยนึกถึงท่านมากเลยนะแล้วคาถามันจะเสร็จเร็วอาจารย
0: ์
1: สำเร็จเร็ว
0: หลวงพ่อปานเนี่ยสมัยผมเด็กๆเนี่ยสมัยก่อนสุพรรณกับอยุธยาเนี่ยมันถ่อเรือรัดทุ่งได
1: ้
0: วัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อปานวัดบางหนองโคหลวงพ่อปานนะท่านเป็นพระหม
1: อ
0: เป็นพระหมอนะครับที่บ้านเนี่ยก็จะมีผูกพันหลวงพ่อปานแล้วก็หลวงพ่อปานเนี่ยท่านเป็นต้นตำรับของยันเกาะเพชร
1: ใช่
0: ยันเกาะเพชรก็บางทีก็ยังเถียงกันอยู่เนี่ยว่าใครเป็นคนให้
1: ทุกวันนี้
0: ยันเกาะเพชรก็คือคาถาอิติปิโส
1: ใช่ถอด
0: แต่นี่ถามว่าเป็นคนใครเป็นคนให้เป็นเทวดามาบอกตอนที่หลวงพ่อปานจะไปหาหลวงพ่อจะไปกราบหลวงพ่อแช่มที่ภูเก
1: ็
0: ตท่านก็นอนพักที่นครก็มีเทวดามาบอกคาถาคือยันเกาะเพชรแล้วหลวงพ่อปานเนี่ยก็พยายามไปหาหลวงพ่อแช่มทั้งที่หลวงพ่อแช่มละสังขารไปแล้วแล้วหลวงพ่อปานเนี่ยก็ไปสร้างเหรียญสี่เหลี่ยม71เอามาแจกที่วัดบางนมโคนี่ครับผมจะพูดให้ฟังแล้วการเป่ายันเกาะเพชรทุกวันนี่นะถามว่าไอเราก็ไม่พูดว่าถูกหรือผิดนะแต่นี่มันเรียนมาจำลาอะไรเราก็ไม่
1: ร
0: ู้นะฮะเป่ายันเกาะเพชรไอยันเกาะเพชรแบบท่านยังไม่รู้เลยว่ามันคือยันอะไรอิติปิโสแต่นี่ห้องต่างๆช่องต่างๆเลขต่างๆมันมีความหมายหมดเลยนะฮะ
1: คร
0: ับก็มีหลายวัดนะบอกว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปานบางวัดก็ดีหน่อยว่าสืบสานตำราหลวงพ่อปาน
1: ครับ
0: เพราะว่าไม่ทันหลวงพ่อปาน
1: ครับ
0: นะอย่างผมเนี่ยทันแต่ผมก็ไม่ได้ไปเรียนก
1: ็
0: หลวงพ่อปานผมก็ไม่รู้เรื่องตอนเด็กๆผมไม่รู้เรื่องว่าหลวงพ่อปานเอามีดหมอสับหลังมั่งไล่อะไรมั่งเราก็โอเคพ่อแม่เรานับถือนะแล้วก็หลวงพ่อจงเนี่ยเป็นพระเกจิอาจารย์องค์เดียวที่มีกระดาษยันเขียนว่ากันภัยปัจจุบันนี้ดังแล้วหลวงพ่อปานก็เป็นองค์หนึ่งที่มีแบงค์ทันไหม
1: ไม่ทัน
0: แบงค์ร้อยไง
1: ครับ
0: ที่มีรูปหลวงปานกับหลวงพ่อทวดหลวงพ่อทวดก่อนเลยนะ
1: คร
0: ับแบงค์ร้อยเดี๋ยวนี้ลงไปทำเนี่ยโดนใช่ไหมครับก็นี่คือเรื่องราวต่างๆหลวงพ่อปานนี่เป็นพระเขาเรียกว่าอริยะเป็นพระเขาเรียกอะไรนะแม่ผมก็เรียกไปถูกก็จะว่าสำเร็จเพราะเราไม่
1: ร
0: ู้นะแต่ท่านเก่งมากตำรายาจากใบโพก็มาจากวัดบางนมโคของคุณประยงตั้งดวงจิตต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อนะไม่เสียหายครับก็โด่งดังมากยาโบราณก็มาจากพระเกจิอาจารย์ทั้งนั้นหรือสีทรงม้าก็อย่างหลวงพ่อมุ่ยไว้ดอนไล
1: ่
0: นะฮะนี่คือเรื่องราวผมไม่บอกอาวุธเนี่ยน่าจะเป็นหมอยาเพราะว่าลักษณะเป็นหมอชีวกนะแล้วก็เป็นฤาษีสมุนไพ
1: ร
0: แต่ต้องไปเรียนนะต
1: ้
0: องมีใบประกอบโรคศีลนะเด
1: ี๋
0: ยวนี้ไปรักษาไม่ได้โดนเลยนะกระทรวงสาธารณสุขเขาเป็นห่วงประชาชนว่าไม่มีความรู้สมุนไพรบางทีมันใส่มากใส่น้อยมันอันตรายเลยใช่ไหมใช่ไหมก็นี่คือเรื่องราวของอาจารย์อาวุธสหายเทวดาหรือดร.อาวุธแก้วเนียมนะฮะครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นหน้าจอท่านสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยนะฮะหรือเรื่องราวท่านมีอะไรที่ติดขัดที่บ้านมันอาจจะโดนลมเพลมพัดโดนคุณโดนสายนะก็มาปรึกษาได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทางแก้หมดเพราะว่าคาถา หรือพิธีกรรมบางทีมันเส้นผมบางบุกเขาถ้าท่านไม่รู้อย่างผมไม่รู้ผมก็แก้ไม่ได้แต่อาจารย์ในวุฒิรู้เพราะเรียนมามีครูบาอาจารย
2: ์
0: ก็อาจจะจิตนู่นขัดนี่อาจจะวางพระไว้ไม่ตรงทิศอาจจะเอาเทพไปวางเหนือพระอะไรพวกนี้นะครับปรึกษาอาจารย์ในวุฒิได้เลยนะเบอร์โทรศัพท์หน้าจอท่านสามารถโทรศัพท์สอบถามได้เลยนะท้ายรายการอาจารย์ในวุฒิให้พรกับท่านที่ชมรายการนะครับ
1: ให้พรเดี๋ยวนิดนึงอาจารย์นะพอจะมีเวลา
0: ได้ได้
1: ผมจะขอบอกกับคุณผู้ชมนะครับรายการคุยเฟื่องหลวงพ่ออาจารย์อนชัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มันอยู่ที่ความเชื่ออาจารย์นะถ
0: ้
1: าเรามีความเชื่อเรามีความศรัทธาเรามั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้มันดีจริงเราก็ทำไปนะทุกอย่างนะครับต่อให้เราตั้งใจจะไปนิพพานก็เถอะเราก็ต้องเชื่อมั่นว่านิพพานได้จริง
0: ใช่ไ
1: หมอาจารย
0: ์ครับ
1: นะแต่เราฟังแต่คนอื่นบอกว่าอยากคำว่าอยากนิพพานนี่มันก็ผิดแล้วอาจารย์นะเราต้องไม่อยากนะครับ เราต้องทำจิตใจให้สงบอยู่ในโลกมนุษย์นี้อย่าสร้างความชั่วอย่าสร้างความชั่วผู้อื่นนะคร
0: ับ
1: ก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคุยเฟื่องเรื่องพระกับอาจารย์วันชัยแล้วก็ผมวันนี้นะครับให้มีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดก็ให้สำเร็จตามที่ปรารถนาทุกประการนะครับอยากจะได้อะไรนึกอธิษฐานเอาครับสวัสดีครับ
0: สาธุ
3: รายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันภาคเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
6: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกลานกราบแทบพระยุคลบาทน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการอนุรักษ์
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่ากรมป่าไม้ได้มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหรือคตช.ให้ประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์กว่า 1,800 รายครอบคลุม8อำเภอการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและมาตรการเร่งด่วนหรือควิกวินของกระทรวงเพื่อเร่งรับรองสิทธิ์ในที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมลดความกังวลเรื่องที่ดินและสร้างความมั่นใจในการประกอบอาชีพสำหรับพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ถือเป็นโมเดลความสำเร็จในการแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้ประชาชนผ่านนโยบายเชิงรุกช่วยปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสรุปผลทดลองใช้หลักสูตรการศึกษาใหม่2568พบคะแนนความสามารถในการอ่านและความสามารถพื้นฐานด้านการคิดคำนวณของโรงเรียนกลุ่มวิจัยที่ใช้หลักสูตรใหม่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
8: นายวิษณุทรัพย์สมบัติรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการทดลองใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2568สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปีและหลักสูตรการศึกษาประถมศึกษาตอนต้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 พุทธศักราช2568เพื่อวิเคราะห์และสรุปผลการใช้หลักสูตรจากปีการศึกษา2568ที่ได้นำไปทดลองใช้จริงในโรงเรียนที่มีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่วมและนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในระยะต่อไปโดยนายวิษณุเปิดเผยว่า ผลการทดสอบความสามารถในการอ่านหรือ RT และการทดสอบความสามารถพื้นฐานหรือ NT ด้านการคิดคำนวณของโรงเรียนกลุ่มวิจัยที่ใช้หลักสูตรใหม่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศสะท้อนถึงประสิทธิผลของหลักสูตรใหม่ในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมย้ำว่าผู้อำนวยการสถานศึกษามีบทบาทสำคัญในฐานะผู้นำทางวิชาการที่ต้องส่งเสริมครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางหลักสูตรใหม่รวมถึงพัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝนเน้นย้ำให้ป้องกันตนเองด้วยการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
9: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ปีนี้ณวันที่28พฤษภาคมพบผู้ป่วยสะสมแล้ว 171,731 รายเสียชีวิต16รายโดยกลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคืออายุ 5-9 ปีรองลงมาคือ 0-4 ปีและ10-14 ปีแม้จำนวนผู้ป่วยภาพรวมจะลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ยังสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง5ปีขณะที่การเฝ้าระวังเชื้อพบว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เป็นสายพันธุ์ที่ตรวจพบมากที่สุดโดยขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และคาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูการระบาดประจำปีด้านนายแพทย์ดิเรกคำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าเนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยเฉพาะในสถานศึกษาสถานที่ทำงานและระบบขนส่งสาธารณะจึงแนะนำให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอควรหยุดพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อนาฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นกับพญาไม้พเด็จภูรีปฏิภาณ
1: สนับสนุนโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคารออมสิน
2: ฉันได้แล้ว
3: ผมก็ได
2: ้ป้าก็ได
4: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ซื้อเลย
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รับฟัง FM 97.0 MHz ครับพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่วงเย็นๆนะครับกับรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวครับผมอมรวรมารีมานั่งดำเนินรายการที่ 97.0 MHz แห่งนี้นะครับก็แน่นอนครับทุกสัปดาห์นะครับเราก็จะกลับมานั่งพูดคุยกันนะครับนำเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เป็นสาระนะครับมาฝากท่านผู้ฟังวันนี้ก็มีหลายเรื่องทีเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงแรกนะครับขออนุญาตพูดคุยถึงเรื่องของประเด็นข่าวที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชุมชนนะครับที่แน่นอนว่าการสร้างคอนโดมิเนียมนะครับในปัจจุบันนี้ก็แน่นอนว่าขึ้นกันมาทุกหย่อมหญ้าทีเดียวเรียกได้ว่าทุกมุมของประเทศไทยโดยเฉพาะกับในกรุงเทพมหานครตอนนี้เนี่ยก็คอนโดมิเนียมเนี่ยถือเป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับที่มีการก่อสร้างกันมากที่สุดแบบหนึ่งเลยทีเดียวนะครับปัญหาก็คือเรื่องของการสร้างคอนโดมิเนียมเนี่ยนะครับมันก็จะมีผลกระทบกับเรื่องของชุมชนอยู่บ้างล่าสุดนะครับที่เห็นมานะครับก็คือมันมีการที่เกิดการกระทบกระทั่งกันนะครับของการสร้างคอนโดมิเนียมที่ใกล้กับวัดนะครับซึ่งพอมาดูในเรื่องของปัญหาผมเองก็ย้อนกลับไปดูปัญหาหลายๆอย่างในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าคอนโดมิเนียมเนี่ยเวลาที่สร้างใกล้กับวัดเนี่ยมักก่อให้เกิดปัญหาเรื่องความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่เรื่องของวิถีชีวิตนะครับแล้วก็โดยหลักประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของมลภาวะทางเสียงนั่นเองการสวดมนต์หรือว่าการตีระฆังการทำวัดของพระเนี่ยครับจากเดิมที่ทำกันอย่างปกตินะครับเมื่อมีชุมชนบีบเข้ามาอยู่ใกล้กับในส่วนของพื้นที่วัดโดยเฉพาะกับอย่างเช่นคอนโดมิเนียมเนี่ยพอมันสร้างขึ้นมาใช่ไหมครับมันก็กลายเป็นว่าเสียงต่างๆที่ใช้ในการทำกิจต่างๆในวัดเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลถึงการเป็นอยู่การเข้าไปพักผ่อนอาศัยของผู้ที่ต้องการใช้คอนโดมิเนียมเนี่ยเป็นสถานที่พักต้องการนอนพักผ่อนต้องการอยู่อย่างสงบมันกลายเป็นว่าสองสิ่งนี้มันมาค้านกันเพราะว่าสถานที่อย่างวัดเนี่ยนะครับก็กลายเป็นสาธารณสมบัติที่เอามาใช้กันในเรื่องของการจัดพิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลงศพก็ดีนะครับการสวดศพการบวชพระนะครับการจัดกิจกรรมเทศกาลของชาวพุทธนะครับประเภทต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสองสิ่งนี้มาอยู่ใกล้กันมันก็กลายเป็นผลกระทบโดยสิ้นเชิงนั่นเองปัญหานี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องราวขึ้นมาอีกครั้งนะครับที่ผมยกตัวอย่างพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ในเขตบางนานะครับที่ผ่านมานี่เองไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะครับชาวบ้านนะครับแล้วก็ในส่วนของพระแล้วก็ตัวแทนของวัดนะครับแล้วก็โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในวัดนะครับหลายพันคนเลยมาร่วมลงชื่อคัดค้านเรื่องของการที่มีกลุ่มทุนที่จะเตรียมสร้างคอนโดมิเนียมหรูความสูงถึง33ชั้นติดกับวัดศรีเอี่ยมที่เขตบางนากรุงเทพมหานครเรานะครับหลังประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือมันมีการทำประชาพิจารณ์เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นกันนะครับซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าสรุป EIA นะครับหรือว่าการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนเนี่ยนะครับสรุปไม่ผ่าน EIA ถึง2ครั้ง แต่ทีนี้เนี่ยชาวบ้านนะครับแล้วก็ในส่วนของวัดในส่วนของโรงเรียนเนี่ยนะครับเขาก็เห็นว่ามีการล้อมรั้วแล้วก็แน่นอนว่ามีความคืบหน้าในการก่อสร้างเนี่ยอย่างต่อเนื่องตรงนี้ก็กลายเป็นประเด็นครับที่เกิดการรวมตัวกันขึ้นมาแล้วก็เป็นประเด็นที่พูดง่ายว่ามันส่งผลต่อผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงนั่นก็คือเขตบางนานั่นเองนะครับตรงนี้ก็พอมันกลายมาเป็นข่าวปั๊บเนี่ยก็มีหลายท่านที่อยู่ที่วัดศรีเอี่ยมเนี่ยรู้จักกับผมนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ฝากมานั่งพูดคุยวิเคราะห์กันถึงเรื่องของวัดศรีเอี่ยมกับคอนโดมิเนียมที่ปลูกติดกันแบบชนิดที่ว่ารั้วใกล้กันเลยทีเดียวแหละนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในเงื่อนไขกฎหมายกี่เมตรกี่เมตรก็ตามเนี่ยนะครับแต่ถ้าสร้างขึ้นมารับรองว่าปัญหาเกิดขึ้นแน่เพราะว่าทิศทางของคอนโดที่ตั้งเนี่ยนะครับมันประจันหน้ากับในส่วนของวัดโบสถ์เมนนะครับประจันหน้ากันอย่างเต็มที่ทีเดียวเพราะว่าผมมีโอกาสได้ขับรถนะครับไปชมสถานที่จริงมาแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันผ่านในเรื่องของการอนุญาตของภาครัฐมาได้อย่างไรมันไม่มีการวิเคราะห์หรือว่ามันไม่มีการใช้กฎหมายในการที่จะมาดูปัญหาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างในเมืองนนท์ที่ผ่านมานะครับอย่างแถวลาดพร้าวที่เคยเกิดเป็นประเด็นทางสังคมขึ้นมาหลายๆที่นะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นเหตุที่มันเกิดขึ้นมาในลักษณะที่เป็นแพทเทิร์นเดียวกันนี่แหละแต่ทำไมภาครัฐของเรานะครับโดยเฉพาะกับสำนักงานเขตก็ดีหรือว่ากรุงเทพมหานครของท่านอดีตนะครับท่านชัดชาตินะครับที่ปัจจุบันนี้กลายมาเป็นผู้สมัครที่จะต้องรับการเลือกตั้งจากชาวกรุงเทพในการที่จะเข้ามาเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครต่อไปเนี่ยครับตอนนี้ก็จะต้องมีการแข่งขันกันตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญทีเดียวนะครับว่าคนที่เป็นคีย์สำคัญในการที่จะลงมาดูเรื่องของทุกข์สุขชาวบ้านเนี่ยจะปล่อยให้เกิดปัญหาที่มันเป็นปัญหาเหมือนปัญหาซ้ำซากจำเจอย่างเงี้ยไปตลอดโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าผมก็มานั่งดูนะฮะว่าไอการที่ชาวบ้านทางวัดเนี่ยนะครับเขามาบอกว่าถ้ามันสร้างตึก33ชั้นขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่ามันกระทบแน่เพราะว่าพระยังต้องสวดมนต์ต้องทำวัดใช่ไหมครับที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือวัดศรีเอี่ยมก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นวัดที่ได้รับนะครับการส่งเสริมนะครับแล้วก็สนับสนุนในส่วนของทางด้านพุทธศาสนาเนี่ยให้เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่นะครับแล้วก็มีการเรียนการสอนทั้งในเรื่องของโรงเรียนนะครับที่เป็นระดับอุดมศึกษานะครับมัธยมมีการศึกมีการเรียนการสอนเกิดขึ้นเป็นโรงเรียนของวัดศรีเอี่ยมนะครับแล้วก็ในทางพุทธศาสนาเองเนี่ยก็มีพระมาบวชนะครับมีการศึกษาธรรมะแล้วก็เป็นสถานที่ที่เป็นสาธารณสมบัตินะครับสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนชาวพุทธนะครับเรื่องของการเผาศพก็ดีการสวดศพก็ดีเรื่องของการบวชการจัดงานที่เกี่ยวกับเรื่องของพุทธศาสนาการทำเกี่ยวกับกิจกรรมทางด้านพุทธศาสนาหลายๆอย่างเนี่ยถามว่าแล้ววัดมันจะย้ายไปได้อย่างไรในเมื่อวัดเขาอยู่กันมาหลายสิบปีนะครับผมเกิดมาผมก็เจอวัดศรีเอี่ยมแล้วล่ะอายุผมปีนี้ก็57แล้วเนี่ยนะครับมันก็แปลว่าวัดศรีเอี่ยมนี่มันน่าจะมีอายุที่มากกว่าที่ผมเกิดด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับปัญหาและผลกระทบหลักนะครับก็อยากจะเอามาหยิบยกนะครับแล้วก็มาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับถึงเรื่องของถ้าสร้างคอนโดมิเนียมสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยที่พักที่เป็นอาคารสูงในพื้นที่ที่ติดกับวัดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าปัญหาและผลกระทบหลักๆเนี่ยมันสามารถแยกออกได้เป็นหลายข้อนะครับปัญหาเรื่องของมลภาวะทางเสียงหรือที่เขาเรียกว่า noise pollution นะครับเสียงกิจการทำกิจของสงฆ์เสียงจากการทำวัดเช้าเย็นเสียงสวดมนต์ผ่านเครื่องขยายเสียงเสียงตีระฆังเสียงกองเพลงนะครับเสียงงานเทศกาลนะครับงานวัดงานศพงานกฐินภาพป่าหรือการจัดกิจกรรมของทางวัดมีการแสดงมหรสพดนตรีประกาศเสียงตามสายต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรั้วของวัดทั้งนั้นเลยปัญหาเรื่องเสียงคือประเด็นที่1ประเด็นที่2คือปัญหาเรื่องของมลภาวะทางอากาศและทัศนียภาพควันและเขม่าวัดมีการเผาศพจาก

ความไม่โปร่งโล่งไม่ได้รับการถ่ายเททางอากาศที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือภูมิทัศน์ตัวคอนโดสร้างขึ้นในพื้นที่ที่สูงซึ่งก็จะไปบดบังทัศนียภาพแสงแดดแล้วก็ลมของวัดซึ่งก็ในทางกลับกันนะครับเงาของคอนโดก็อาจจะลงมาบดบังพื้นที่ปฏิบัติธรรมของวัดเช่นกันมันกลายเป็นคนตัวใหญ่คนตัวเล็กอ่ะนะครับแต่คนตัวเล็กเนี่ยมีกิจกรรมมากกว่าคนตัวใหญ่เพราะว่ามันจะมีทั้งฝุ่นควันไม่ต้องอะไรมากกลิ่นเผาศพเนี่ยจากเมนเนี่ยนะครับที่เขาต้องเผาเนี่ยด้วยความที่วัฒนธรรมของไทยเราเนี่ยนะครับในส่วนของศาสนาพุทธเนี่ยนะครับเรามีการสวดศพใช่ไหมครับจะ3คืน5คืนกี่คืนก็แล้วแต่ใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมีการชาปนกิจด้วยการเผาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ pollution จากควันไฟมันต้องเกิดขึ้นแน่แต่ถามว่ามันก็มีกันมาเกือบ100ปีแล้วอะผมว่าน่าจะเกิน100ปีนะกับการเผาศพของคนไทยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแยกขาดจากกันไม่ได้เรื่องของปัญหาต่อมาคือปัญหาเรื่องของการจราจรและความแออัดหลายที่นะครับโดยเฉพาะกับคอนโดมิเนียมเนี่ยนะครับสร้างเนี่ยไม่ได้พูดง่ายๆว่า33ชั้นเนี่ยตีซะชั้นละ20ห้องก็ต้องมีหลายร้อยห้องแล้วล่ะนะครับแต่ที่จอดรถเนี่ยผมไปดูมาสถานที่ก็คือทางเข้าของวัดศรีเอี่ยมเนี่ยมันใช้ร่วมกันกับทางหมู่บ้านตรงนั้นก็คือหมู่บ้านไพโรจน์นะครับเป็นถนนพูดง่ายว่า2เลนสวนชนิดที่ว่าแคบๆอ่ะนะครับรถ2คันถ้าสวนกันเนี่ยกระจกมองข้างเนี่ยแทบจะเกี่ยวกันเลยทีเนี้ยปัญหาของประชาชนชาวบ้านนะครับโรงเรียนของหมู่บ้านไพโรจน์และวัดศรีเอี่ยมเนี่ยเขาก็แย้งมานะครับว่าถ้าคอนโดสร้างเนี่ยคุณจอดรถบนถนนไม่ได้เลยคำถามคือแล้วคนที่ใช้คอนโดเนี่ยคนที่มาซื้อคอนโดนี้อยู่เนี่ยเขาจะไปจอดรถที่ไหนลำพังแล้วผมดูจากพื้นที่ของคอนโดไม่มีทางเลยนะครับที่จะจอดรถได้ภายในพื้นที่ในรั้วของคอนโดเนี่ยนะครับได้มากถึง50คันเนี่ยผมว่ายังแน่นเลยนะจากที่ผมไปดูพื้นที่มานะเพราะฉะนั้นปัญหาการจราจรความแออัดที่จอดรถไม่เพียงพอโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลหรือวันสำคัญทางพุทธศาสนาผู้คนที่มาทำบุญอาจจะต้องแย่งใช้พื้นที่จอดรถหรือจอดรถกีดขวางทางเข้าออกทำให้ทั้งคอนโดนะครับชุมชนโรงเรียนวัดเนี่ยก็จะเกิดข้อพิพาทกันอย่างร้ายแรงแน่นอนนะครับนอกจากนั้นความขัดแย้งในเรื่องของวิถีชีวิตหรือที่เขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์เนี่ยนะครับของคนที่อยู่ในหมู่บ้านของวัดของคนที่ต้องมาใช้เรื่องของการทำกิจต่างๆที่เกิดขึ้นในวัดและผู้ที่อยู่ในคอนโดเนี่ยมันย้อนแย้งกันนะครับมันทำให้เกิดกรณีที่ลูกบ้านคอนโดเนี่ยเกิดการร้องเรียนไปยังนิติบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐให้วัดเนี่ยลดเสียงลงมันก็จะทำนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างผู้อยู่อาศัยยุคใหม่กับชุมชนดั้งเดิมที่เขาผูกพันกันมากับวัดนะครับเพราะว่าตัววัดเองเนี่ยอยู่มาหลายสิบปีและหมู่บ้านไพโรจน์นะครับที่อยู่ติดกับวัดเนี่ยก็อยู่มาพอๆกับวัดนั่นแหละนะครับเขาก็มีวัฒนธรรมที่มันเติบโตกันมายาวนานนะครับแล้วผมเองก็ด้วยความที่เป็นคนในโซนนั้นเนี่ยนะครับก็เคยผ่านไปบ่อยก็เห็นอยู่นะครับว่าไอ้ลักษณะหมู่บ้านที่อยู่กับวัดเนี่ยมันเอื้อประโยชน์กันเพราะว่าเขาต่างคนต่างพึ่งพาอาศัยกันใช่ไหมครับทางวัดเองก็ได้บรรดาโยมนะครับคุณโยมผู้มีจิตศรัทธานะครับเป็นชุมชนที่ได้พึ่งพาอาศัยในเรื่องของการทำกิจของสงฆ์หลายๆอย่างทางวัดเองได้รับการสนับสนุนจากชุมชนทางวัดเองได้ส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยเกิดกิจกรรมต่างๆซึ่งแน่นอนว่าชาวพุทธของเราเนี่ยนะครับมันก็มีการถ่ายทอดเรื่องของเขาเรียกว่าประเพณีกันมาอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นเนี่ยหมู่บ้านกับวัดเนี่ยมันอยู่กันได้นะครับถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมาหลายสิบปีแต่ว่าพอมีคอนโดมาตั้งอยู่หน้าปากซอยปั๊บเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นหลายเรื่องของฟาซิลิตี้อ่ะนะครับไฟนะครับถนนการจราจรแล้วก็ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยติดอยู่กับใกล้ๆกับถนนบางนาตราดซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นอะไรที่รถติดมหาศาลมากๆหน้าวัดศรีเอี่ยมเนี่ยเป็นที่รู้กันนะครับว่ารถติดมหาศาลนะครับ
ราะฉะนั้น

0: ความขัดแย้งมันเกิดขึ้นทีนี้ก็พอความขัดแย้งเกิดขึ้นก็จะกลายมาเป็นเรื่องการต่างคนต่างฝ่ายใช้ข้อกฎหมายที่สำคัญคือประชาชนถามว่าการอนุมัติโครงการเนี่ยทั้งที่มีการจัดทำรายงาน EIA โครงการคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ต้องผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งก็ถูกคัดค้านอย่างหนักจากวัดโรงเรียนชุมชนรอบข้างทำให้โครงการเนี่ยไม่น่าจะผ่านการอนุมัติตามข้อกำหนดผังเมืองมันจะต้องมีการตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่โครงการอนุญาตให้สร้างอาคารสูงแล้วก็อาคารขนาดใหญ่พิเศษได้หรือไม่ซึ่งตรงนี้มันมีผลกระทบหลายอย่างนะครับวันนี้เองก็เป็นฉากทัดแรกนะครับที่ผมเองนำเรื่องต่างๆเหล่านี้มานั่งพูดคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับใครสะดวกก็ลองขับรถนะครับหรือมีโอกาสผ่านไปทางนั้นก็แวะดูนะครับว่าปัญหาเนี้ยมันเกิดขึ้นเนี่ยก่อนที่จะสร้างสำเร็จออกมาเป็นตัวตึกสูง30กว่าชั้นเนี่ยปัญหามันมีอะไรบ้างนะครับที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือสำนักงานเขตบางนานะครับท่านเป็นเจ้าของพื้นที่ท่านไม่ใช่เจ้าของโดยชอบธรรมนะครับท่านเป็นแค่ผู้ที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการในพื้นที่ท่านเป็นรัฐนะครับเป็นองค์กรของรัฐซึ่งแน่นอนว่าท่านจะต้องดูเรื่องของประโยชน์ของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เป็นสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ฝากกันไว้นะครับกับในการสาวที่สกิจข่าวเองก็จะโฟกัสเรื่องนี้นะครับผมเองก็ได้รับข้อมูลมานะครับจากผู้ใหญ่หลายท่านนะครับบอกว่าเออเนี่ยมันเป็นประเด็นเรื่องของชาวบ้านนะที่แบบไม่พูดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอามาฝากกันนะครับเรื่องของวัดศรีเอี่ยมกับคอนโดมิเนียม33ชั้นนะครับเดี๋ยวมีความคืบหน้าอย่างไรต่อไปเนี่ยก็จะมาเล่าให้ฟังกันนะครับตอนนี้เนี่ยชาวบ้านเขาออกมาประท้วงแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ในกรุงเทพมหานครของเราไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ระดับผู้ว่าลงมาจนถึงผู้อำนวยการเขตเนี่ยนะครับก็สมควรที่จะต้องออกมาแอคชั่นกันให้มันเห็นเป็นรูปธรรมที่สำคัญเลยก็คือทั้งทางหมู่บ้านทางวัดทางโรงเรียนเนี่ยเขามีตัวแทนที่ถูกแต่งตั้งออกมานะครับแล้วก็แต่ละคนเนี่ยมีความรู้มีความสามารถมีวิทยาฐานะนะครับในการที่จะมาเป็นตัวแทนของชุมชนในการที่จะมานั่งพูดคุยกันทั้งมิติเรื่องของกฎหมายความเหมาะสมแล้วก็เสียงจากการประเมินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้จะถูกจับตาแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปรับฟังข่าวต่อไปดีกว่ามีอีกเรื่องนึงที่จะมาฟังมาฝากกันนะครับก็คือนั่นก็คือการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์นะครับเป็นรายการที่ถือว่ายิ่งใหญ่รายการหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับคือการแข่งขัน Nexter BRIC Superbike 2026นะครับเป็นการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์แชมป์ประเทศไทยซึ่งแน่นอนว่าการแข่งขันรายการ Nexter BRIC Superbike ฤดูกาล2026เนี่ยนะครับมีการแข่งขันทั้งหมดเนี่ย4สนามนะครับ5เรสโดยสนามแรกเนี่ยจะเกิดขึ้นวันที่19ถึง21มิถุนายนสนามที่2วันที่11กรกฎาคมถึง2สิงหาคมและสนามที่3วันที่16ถึง18ตุลาคมแล้วก็ปิดท้ายฤดูกาลนะครับสนามที่4เนี่ยนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับ19ถึง22พฤศจิกายนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวน่าจะอีกไม่เกินอาทิตย์นึงเนี่ยแหละนะครับก็น่าจะมีการที่เริ่มเตรียมตัวของภาคสนามกันแล้วแล้วก็น่าจะอีกสักประมาณไม่เกิน2สัปดาห์ก็จะเริ่มทำการแข่งขันนะครับก็ฝากติดตามนะครับไปชมกันด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากกันมาจากทางสนามช้างจากทางคุณอิ๋วน้องอิ๋ว PR สนามช้างนั่นเองนะครับก็นำเสนอข่าวกันไปนะครับเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับเดี๋ยวเบรกที่2เนี่ยกลับมาคุยกันต่อมานั่งฟังผู้ใหญ่เขาคุยเรื่องของการเมืองกันครับ
1: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
2: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
3: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบา
4: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: ติดตามข่าวรอบสัปดาห์วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิจข่าวกับพยาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นกับพญาไม้พระเด็จภูรีปฏิภาณ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: กลับมาช่วงที่2ของรายการนะครับเดี๋ยวไปฟังพญาไม้แห่งหนังสือพิมพ์ข่าวสดหรือว่าคุณพระเด็จภูรีปฏิภาณนะครับนั่งคุยกับท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนนะครับท่านทั้งสองนะครับไปนั่งพูดคุยกันในรายการ13สยามไทยถึงเรื่องของปัญหาเรื่องของการเมืองในประเทศไทยของเราจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับฟังทั้งสองท่านกันเลยดีกว่าครับ
7: แล้วปปช.โดน2คนเนี่ยแต่หนาวอีกเยอะเลยนะครับต้องถามผู้ที่อ่านการเมืองทะลุพญาไม้นะครับพี่พระเด็จภูริปฏิภาณสวัสดีครับพี่เด็กครับ
8: สวัสดีครับสวัสดีครับ
7: ปปช.โดน2คนแต่เขาบอกมันหนาวไปครึ่งเมืองเลยอ่ะบุรีรัมย์ก็หนาวเออเอาหนาวกันไปหมดเลยอ่ะ
8: มันไม่หนาวนะร้อน
7: ร้อน
8: ร้อนระอุเพราะว่ามาตรฐานที่ศาลใช้ในครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดความคาดหมายเยอะตอนแรกก็คุณวิลาสมความคิดเนี่ยฟ้องระเนระนาดเลยทั้งชุด
7: ใช่
8: นะฮะแล้วก็ถอนฟ้องไปทีละขั้นทีละขั้นแล้วก็ในที่สุดคือจะถอนจนไม่มีอะไรเลยนะฮะถอนจนไม่มีอะไรคือถอนเป็นศูนย์
7: ศูนย์เลย
8: แต่ศาลก็เห็นด้วยที่ถอนคนนู้นคนนี้คนนี้ออกไปแต่พอมาถึงคนสุดท้ายเนี่ยสองคนสุดท้ายเนี่ยศาลไม่ให้ถอนโจทย์ขอถอนแต่ศาลไม่ให้ถอนก็กลายว่าศาลเป็นโจทย์แล้ว
7: ใช่ใช่
8: ใช่ไหมฮะก็ว่าศาลเป็นโจทย
7: ์
8: ตอนนี้เรามาดูว่าเรื่องที่ทำให้เขามีมนทรินมัวหมองเนี่ยคือการให้เอกสารแต่ปกแต่คาดดำไว้เนี่ยมันก็คือการไม่ให้
7: เออใช่
8: นะฮะ
7: ใช่
8: เพราะเนื้อหาไม่มีเนี่ยเนื้อหาสำคัญไม่ได้ปรากฏก็เท่ากับไม่ให้แต่ศาลสั่งให้กฎหมายสั่งให้มันก็กลายเป็นว่าศาลเองเนี่ยไม่ศักดิ์สิทธ
7: ิ์ใช่แล้วศาลปกครองด้วยสั่งให
8: ้
7: ก็
8: แปลว่าพอเป็นศาลหรือตุลาการศาลแล้วก็ตามแต่ที่มีลักษณะเป็นผู้ตัดสินเป็นผู้วินิจฉัยเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ศักดิ์สิทธิ
7: ์
8: คนเริ่มฟังบ้างไม่ฟังบ้าง
7: อันนี้มันไม่ฟังเลยนะ
8: หรือไม่ฟังเลย
7: ไม่ฟังเลย
8: ใช่ไหมฮะก็เลยมีเรื่องราวออกมาว่าต้องดำเนินการเอาแล้วตอนนี้พอไปทั้งอุทธรณ์จะสู้ยังไงเพราะมันเป็นเอกสารอ่ะ
7: ใช่
8: มันเป็นความผิดที่ชัดเจนสู้อุทธรณ์ก็คงจะเหนื่อยเหมือนก
7: ัน
8: นะฮะแต่ว่าผลที่มันจะเป็นผลข้างเคียงเนี่ยมาไปอีกกี่แห่งอ่ะเอาว่าอันแรกเลยมันตรงไปที่เขากระโดงเลย
7: เป๊ะเลยเรื่องเดียวกันเลย
8: ศาลท่านสั่งแล้วไม่ไปตามศาล
7: ใช่ใช่อ
8: ันนี้ยังเบานะเขาให้ครึ่งนึงนะแล้วก็ปิดบางตอนนะแต่นั้นไม่พักไม่ปฏิบัติตามเลยอ
7: ่
8: ะ
7: ไม่เอาเลย
8: แล้วก็ขวางแล้วก็ยกไม่ใช่แล้วเหมือนไม่ได้ยินคำสั่งศาลหรือไม่ได้อ่านเลย
7: อ
8: ันนี้ไปที่เขากระโดงน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวตอนนี้ผมก็ยาวเช็คไปเช็คมาว่าเรื่องนี้จะเป็นยุงยังไงบ้างก็จะมีที่มาที่ไปยังไงแต่เนื่องจากเป็นศาลเราก็พูดอะไรมากไม่ได
7: ้
8: นะฮะแต่ว่าผลที่จะไปจากนี่เป็นเรื่องเรียกว่าเรื่องของคนสองคนคุณสุภาคุณ
7: วัชรพล
8: วัชรพลก็แค่สองคนไม่มีอะไรแต่ถ้ามันจะไปถึงเรื่องเขากระโดงเรื่องของที่ศาลฎีกาพิพากษาแล้วไม่ปฏิบัติตามมันจะไปกันใหญ่ตอนนั้นนะฮะอันนี้น่ากลัว
7: ครับ
8: น่ากลัว
7: ครับ
8: มันน่ากลัวสมมุติว่านะพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นพรรคใหญ่และเป็นรัฐบาลเนี่ยเกิดว่าคุณเนวินคุณชัยชนกถูกดำเนินคดีเรื่องเขากระโดงแล้วก็ไม่สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ตัดสิทธิ์ทางการเมืองสมมตินะเพราะว่ามันผิดจริยธรรมแล้วอ่ะพรรคเป็นของใครเนี่ยหรือใคร
7: เสียหนูไม่ใช่สายเลือด
8: เหลือใครก็หนูเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวเขาไปอาศัยเฉยๆแต่เขาไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นเขากระโดดตัวปลิวออกมาแล้วโดยทิ้งหนูนุชินกับไอ้ตัวทิ้งเนวินกับลูกให้อยู่ในที่เดิม
7: ใช
8: ่มันก็เรื่องแปลกเราอยู่บนเรือลำเดียวกันถูกไหมแต่มีคดีร่วมกันแล้วเราหนีออกมาคนเดียวเลย
7: กระโดดเลยไปเลย
8: นะตอนนี้พอหนีออกมาเนี่ยกลายเป็นว่าเรือลำนี้ไอ้กัปตันใหญ่ก็ถูกห้ามขึ้นเรือไอ้กัปตันย่อยเลยขาพักก็ไม่ให้ลงเรือต้องลงเหลืออยู่เหลืออยู่คนเดียวที่หนู
7: เสียหนู
8: พรรคคุณไทยก็จะเป็นกลายเป็นพรรคของคุณเพราะคุณที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคอยู
7: ่เป็นหัวหน้าพรรคใช่
8: เพราะฉะนั้นการรับต่อในหมู่บ้านนี
7: ่
8: ดีเลยงานนี้ถ้าให้ผมดูแบบกระปรกกระปกคือการเมืองมันจะไม่สะอาดขาวจ่อง
7: แน่นอน
8: เพราะนั้นถ้ามองด้วยสายตาที่ขมุกขมอมอย่างผมหรือว่ามองด้วยสายตาที่มองสายตาของคนที่มองทุกอย่างผีดำนะ
7: ครับ
8: ผมบอกงานเนี้ยถ้ามีผลต่อเนื่องไปจนถึงเรื่องเขากระโดงเนี่ยคุณอนุทินจะเป็นเจ้าของพรรคภูมิใจไทยโดยไม่มีครูใหญ่
7: อันนี้น่าคิดเลยไม่มีครูใหญ่จริงๆนะ
8: ไม่มีครูใหญ่ไม่มีครูน้อยด้วย
7: ไม่มีครูใหญ่ไม่มีครูน้อยหมดเลย
8: นี่ดิอันนี้ดิใช่ไหมคนที่ต่อไปเนี่ยบางทีเราไปจำกัดแค่เอ้ยคุณวัชรพลคุณสุภาโดนไม่โดนไม่โดนไม่ใช
7: ่
8: ผมมองสกปรกกว่านั้น
7: มัน
8: ไม่ใช่มองสก
7: มองลึกไป
8: กว่านั้น
7: มองลึกไป
8: ใช่ไหมผมว่าถ้ามันไปพาดพิงถึงเขาก็โด่งแล้ววันนี้เขาก็โด่งกำลังหนักมากกับคุณ
7: เสรี
8: ไปลุยเนี่ยนะ
7: โอ้โหนี่ไม่เขาแล้วเขามีประวัตินะเขาลุยมาแล้วเนี่ยกำนันเปาะนี่ยังลองจากมาแล้วเลย
8: คดีที่เสรีลุยในอดีตที่เป็นคดีแล้วเขาชนะเนี่ยเบาน้อยกว่านี้ทั้งนั้นเลย
7: เบาน้อย
8: ไม่ใช่คำสั่งศาลล่วงหน้าเลย
7: ใช่ไม่มีอ่ะ
8: นี่ท่านถือคำสั่งเสรีถือคำสั่งศาลไปนะ
7: ถือคำสั่งศาลไปเลย
8: นะฮะแล้ววันนี้ศาลกำลังทวงความศักดิ์สิทธิ์อยู่นะในกรณีของวัชรพลเนี่ย
7: ใช่
8: คดีนี้ออกมาผลอย่างเงี้ยทำให้คดีเขาก็โด่งเนี่ยไม่ใช่หนาวนะหนาวมันห่มผ้าหายนะ
7: ไอ้นี่ร้อน
8: ไอ้นี่ร้อนเลยร้อนจนแก้ผ้าก็ยังไม่ไหว
7: คดีก็เรียกใครขึ้น
8: แต่นึกออกไหมฮะ
7: ใครขึ้นเนอ
8: ผลที่มันเกิดขึ้นมันจะกลายมันจะไปถึงขั้นว่าไอ้เรือใหญ่ภูมิใจไทยเนี่ยจะเหลือแค่กับเจ้าหัวหน้าพรรคคนเดียว
7: แล้วออกลำบากเลยนะพอออกลำบากแล้ว
8: ไปทั้งตระกูลนี
7: ่ไปหมดเลย
8: แม้กระทั่งศักดิ์สยามยังไปด้วยเลย
7: ไปด้วยหมดเลยอ่ะ
8: ใช่ไหมเพราะนั้นพักมันอยู่กับใครอ่ะหัวหน้าพักก็ต้องดูไปไอ้หุ้นส่วนหายหมด
7: ไอ้ผู้มีบารมีเหนือระบบ
8: ไปหมดไปหมดไปหมดนี่เนี่ยตรงนี้สิ
7: น่ากลัวนะ
8: ตรงนี้สิเป็นจุดพิกัดที่น่ากลัว
7: น่ากลัว
8: แล้วท่านเสรีได้เห็นคดีนี้ด้วยนะโอ้โหเขายิ่งมีแรงบันดาลใจมหาศาลเลย
7: คิดดูดิเป็นผู้การกองปราบเองก็ลุยแหลกตอนเป็นผู้การชนก็จับกำนันเปาะเอาหมดเลยไอ้ยี่ห้อย120ก็ไม่ใช่เสรีนะครับโอ้โหโอ้โหเสรีนี่สุดยอดจริงๆนะ
8: นะครับผมว่างานเนี้ยยาวๆไปเนี่ยแล้วก็มันมีอีกข่าวหนึ่งที่มันที่ทำให้ผมเกิดข้อสงสัยหรือข้อตะกิดตะขวงใจ
7: ครับ
8: ภูเก็ตไปลุยหาด
7: สั่ง
8: เลยไปดูภูเก็ตใครยึดหาดไป
7: เอ
8: าไปทำมาหากินเป็นของหลวงไปให้เอาคืนได้หมดนะฮะคุณอนุทินสั่งการลงไปเลยว่าถ้าไม่ฟังไม่รื้อจะรื้อเอง
7: ไหนบอกแล้วแล้วท้านักเลงด้วยแน่จริงมาตีกบาลกูดิ
8: ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็เคสเดียวกับเขาก็โดงอ่ะ
7: เหมือนเลย
8: ใช่ไหมฮะ
7: เหมือนเลย
8: แล้วหนูไปทำทางคุณอนุทินไปไล่ทางนู้นแล้วทางนี้อ่ะปล่อยก็ไม่ได้แล้วสิ
7: หนึ่งเจอสองซอกเลย
8: อันนี้
7: เ
8: หยีย
7: กสองกระทอก
8: ว่าถ้าเป็นเพลงอะไรนะฝนตกบ้านนู้นหนาวทุกคนทางนี
7: ้หรือแม้กับฝนตกบ้านน้ำมันนองบ้านพี่มันไหลได้
8: อันนี้เลยนะเพราะว่ามันมีเคสนี้กำกับไว้ด้วยว่ากลับไปเล่นคดีเรื่องภูเก็ตซึ่งเป็นคดีเหมือนกับ
7: เขาโดน
8: นะฮะเขาโดนแล้วผมทราบมาว่าเขาบอกว่าถ้าไม่ออกภายในสิ้นเดือนนี้ รื้อเลย
7: เอออ
8: ้าวแล้วทางนี้อ่ะมันจะกลายเป็นละเว้นจะกลายเป็นอะไรหรือเปล่า
7: เจอคุณหนูเจอ2เด้งนะคุณอนุทินเนี่ยเจอ2เด้งเลยนะเป็นรัฐปริมาไทยแล้วไม่ได้ทำงานแล้วก็อันที่2ตัวเสือกอยู่ที่นั่นด้วย
8: เออแต่เนี่ยผมว่ามันจะกลายไปถึงขั้นว่าพรรคภูมิใจไทยจะมีการปรับเปลี่ยนบุคคลสำคัญกันอย่างรุนแรงเนี่ยเพราะว่าถ้าคดีเขาก็โดนไปตามหลังคดีภูเก็ตถ้าภูเก็ตเป็นแม่บทเป็นประทัดฐานซึ่งแน่นอนคนปรบมือทั้งเมืองอยู่แล้วนะแต่คนสั่งคนเดียวคือนายกรัฐมนตรีมหาไทย
7: คนเดียวเลยพ่วงกันมาเลย
8: แล้วตัวท่านเองก็อยู่ในเขาโดนแต่ท่านบอกว่าท่านไม่เกี่ยวแล้วอ่ะ
7: ท่านบอกว่าท่านอยู่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที
8: ่ก็แปลว่าผู้ที่เป็นเจ้าของที่ได้เกี่ยวแน
7: ่ไอ้โดนแน่เต็มตีแน
8: ่หรือว่างานนี้จะมีการมีสามก๊กในพรรคภูมิใจไทยอ่ะ
7: เออ
8: แน่นี่ฮะมีเล่าปีมีซุนกวนมีซูมาอี
7: ้มีโจโฉเอาง
8: านนี้ถ้าวางลึกงานเนี้ยอนุทินรับบทเป็นซูมาอี้เลยไม่ลบ
7: ไม่ลบ
8: เกรงใจแกล้งป่วยทำตลกโผานะแต่แผนการลึกซึ้งลี้ลับ
7: ถึงเวลากูเป็นเลย
8: นี่นะซูมาอี
7: ้
8: อนุทินเป็นซูมาอี้ตอนนี
7: ้
8: ตอนใครจะเป็นของเบงโจโฉก็ว่าก
7: ัน
8: ไปแต่คนชนะชื่อซูมาอ
7: ี้ที่เหลือก็ลากเลยเป็นตามระเบียบ
8: อันนี้น่ากลัว
7: ทีนี
8: ้ยึดตับ
7: โอ้อันนี้น่ากลัวนะครับที่เรื่องภูเก็ตเนี่ยถ้าไม่มีภูเก็ตเข้ามาอย่างพอทำเนานะแล้วนี่ภูเก็ตเข้ามาแล้วตัวคุณอนุทินไปสร้างไอ้วีรกรรมไว้เต็มเลยเดินเองอะไรเองไปเต็มที่เอาลงไปผู้ว่าไปเลยท้าทายไอ้นักเลงเลยบอกได้จริงมาตีกับบ้าน
8: คุณศักดาซึ่งเป็นป่าไม้เก่า
7: ครับ
8: ลงไปกำกับเองเลยแต่ว่าเอาจริงเพราะคุณศักดาสสบ้านผมเนี่ยกาญจนบุรีเก่าเนี่ยไอ้ไปให้บ้านผมที่บ้านที่ผมไปอยู่ใหม่ลงไปกำกับเลยนะคุณศักดานี่ลงไปเลยนะเป็นป่าไม้เก่าเพราะนั้นถ้าป่าไม้เก่าลงไปเนี่ยภูเก็ตเนี่ยถ้าเลือกกันจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีที่เอกชนอยู่ได้เลยนอกจากที่เป็นเหมืองนอกนั้นเป็นเขตรุกล้ำหมดเป็นเขตรุกล้ำหมดนะฮะแต่คนทางการเมืองมันรุนแรงจากปปช.เนี่ยไม่ปฏิบัติตามความสั่งศาลโดยเคร่งครัดเน
7: ี
8: ่ยแล้วเขาก็โดนก็อันเดียวกับเป็นเนื้องานเดียวกันแต่ทั้งนั้นลึกกว่าแผลลึกกว่าแผลใหญ่กว่ามีอำนาจอิทธิพลสูงกว่าตอนที่คุณวชิรวัฒน์ตอนที่คุณผมยังไม่เจอเขาจะถามเขาว่าทำไมคุณถึงไปถอนหมดซึ่งไม่ใช่คาแรคเตอร์ของเขา
7: เออใช่
8: ใช่ไหมคุณวีระเนี่ยเป็นคนลักษณะไม่ถอย
7: เออ
8: ก็รู้ว่าต้องถูกจับยังเข้าไปเลยยัง
7: ให้สารภาพกูยังยอมติดคุกเลยเฮียคนอื่นเขาจับหมดอะโดนเขาไปสองปีสามปี
8: รู้ทั้งที่เขาไปเขมรจับติดคุกแน่ก็ยังเดินแต่งานนี้แกถอยอ่ะก็แปลว่าต้องมีการเรียกว่าเจรจากันอย่างเรียกว่าเรียกว่าอะไรทุกรูปแบบเพื่อให้คุณวีระเกิดความสงสารอย่างสุด
7: ๆแล้ววีระถอนเองเลยเออพอมาเจรจาเสร็จวีระถอนเองเลย
8: ประสานไม่ด้วยญาติ
7: ไม่ญาติหรอกลมแดกเลยงานนี้
8: งานนี้เหนื่อยแต่ก็โอเคก็ในที่สุดมันอาจจะไปลงที่ว่าไม่มีห้างหุ้นส่วนภูมิใจไทยแล้วกลายเป็นบริษัทของคุณอนุทินไปคนเดียว
7: คนเดียวเลยแล้วผมว่าอีกคนหนึ่งต้องหนาวนะเขาชื่อพรพศเพ็ญภาคอธิบดีกรมที่ดิน
8: อ
7: ันนี้หนาวแน่หนาวแน่อัน
8: นี้ผมว่า
7: อันนี้หนาวแน่
8: คุณเสรีพิสูจน์แก
7: ไม่เอาไว
8: ้
7: แกเอ่ยชื่อแล้วเอ่ยชื่อแล้วเอ่ยชื่อแล้วเอ่ยชื่อแล้วอัน
8: นี้เขารอบคอบเรื่องคดีคอยดูต่อไปฮะ
7: มัน
8: จะมีผลในการบุกรุกไปแน่น
7: อ
8: นแล้วก็วันนี้เท่าที่ผมไปหาข่าวมาได้ยินแว่วๆว่าเหมืองหินที่เป็นของคุณชัยที่ชอบเนี่ยตำแหน่งเดียวกับของบ่อเก่าที่พระเจ้าอยู่หัว เอาให้เอาหินไปสมทั้งรถไฟ
7: แล้วก็บอกด้วยว่าเป็นหินที่ดีที่สุดเหมาะกับการลองไม้หมอนมันที่เดียวกันนะครับเพราะว่าแต่ก่อนนี้ไม่ค่อยรู้แต่ตอนนี้รู้แล้วรู้เป๊ะเลยทำไมเปลี่ยนว่ามันใช้ดาวเทียมจับเลยไอ้ชิบหายลงจุดเดียวกันนะโอ้นี่ยุ่งนะยุ่งแล้วมันก็จะกลายเป็นคดีแพ่งต่อว่าแล้วหินที่มึงมาขายการรถไฟอะอัดยายซื้อขนมยายนะมึงเอาหินกูขายกูมาเลยเนี่ยแล้วซื้อมาเท่าไหร่รู้นะเพราะการรถไฟจ่ายเงินไปเออเฮ้ยยุ่งกันใหญ่นะเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องเลยนะเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องนะเป็นเรื่องเลยพี่เด็ดอยากจะรู้ว่ามันทำไมถึงเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นถ้ามีแต่บุรีรัมย์ไม่มีภูเก็ตแล้วก็มีแต่ปปช.โดนยังพอก้อมแกล้มไปได้ยังพอก้อมแกล้มได้ไอ้นี่มันดันออกมามีตรงนี้ด้วยเลยเนี่ยภูเก็ตเข้ามาอีกอันเนี่ยหนูแกทำกรรมไว้หรือเปล่าเนี่ย
8: ก็ถ้าใครประเมินคุณอนุทินเป็นละอ่อนเป็นทารกทางการเมืองงานนี้ก็จะเห็นว่าไม่น่าจะใช่แล้วนะเพราะการที่แกออกมาร้องตีคล้องร้องเป่าทำตัวเป็นคนไม่มีอะไรไร้เดียงสาเนี่ย อยู่ดีแกไปลุยบุรีรัมย์ไปลุยภูเก็ตแล้วให้มันมาเสียถึงบุรีรัมย์เนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันหยิกเล็บเก็บเนื้
7: อ
8: ทำไมถึงฆ่าทำทำไมถึงยังทำมันก็จะไปอย่างผมว่ามันจะไปถึงขั้นการยึดพรรคกันหรือเปล่าอันนี้ก็เดาๆนะฮะอย่าไปถือเป็นเรื่องซีเรียสฟังกันฟังหูไว้หู
7: ถามว่าคุณวัชรพลเนี่ยส่วนตัวรู้จักกันเขาเคยเป็นหัวหน้าสำนักงานพ่อพัชรวาทอยู
8: ่
7: ก็ท่านเป็นคนเรียบร้อยนะแล้วก็เป็นคนสุขุมรอบคอบไม่ได้เป็นตำรวจแบบที่ว่าไม่ได้เป็นตำรวจแบบพี่ล่างพี่รอเลยอะตำรวจเรียบร้อยเลยแล้วก็โอ้โหน่ารักมากทำพลาดได้ขนาดนี้เลยหรอ
8: ใครก็พลาดเพราะว่ามันเป็นคดีที่ต้องช่วยคนที่เป็นผู้มีอำนาจทางการเมืองมหาศาลและเป็นผู้มีพระคุณยังไงมันก็ต้องดูต้องยอมสละชีวิตอยู่แล้วล่ะแต่ว่าพอวันนั้นถ้าเล่นไปตามคันลองของเกมเนี่ยเรื่องนาฬิกามันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ไม่ได้ออกมาแบบไม่มีอะไรมันก็จะเป็นมีอะไรขึ้นมา
7: ใช่เดี๋ยวตัวไอ
8: ้แล้ววันนั้นน่ะท่านรองประวิตรเนี่ยท่านก็มีอำนาจมหาศาลท
7: ่
8: านก็มีบทบาทสูงสุด
7: ครับ
8: เพราะนั้นถ้าผลมันออกมาวันนั้นมันออกมาแบบ
7: ชี้แจงทรัพย์สินเป็นเท็จซวยเลย
8: แบบว่าจะให้ผมลงชื่อประหารคนที่สร้างผมมามัน
7: ไม่ได้นะคนไทยอันนี้เห็นด้วยเลยอันนี้เห็นด้วย
8: มันเป็นเรื่องความกตัญญูรู้คุณมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทางจิตใจฮะ
7: และเขาคนดีเขาคนด
8: ีถ้าท่านบรรวิทย์บอกท่านเป็นคนดีด้วยเป็นคนแบบนั้นด้วยม
7: ัน
8: ก็ยิ่งทำให้โอกาสที่จะต้องทำตัวนี้มันก็เยอะแต่บังเอิญว่ามันกลายเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอนาคต มันอาจต้องมีการบูชายัน
7: ใช่ใช่พี่เดชรู้สึกอะไรไหมครับว่าตอนนี้การเมืองเนี่ยที่เราบอกว่าเราสิ้นหวังแล้วโอ้โหทำอะไรก็ได้รัฐบาลหรือว่าที่เขาชอบพูดว่าระบอบน้ำเงินบ้างสีน้ำเงินบ้างอะไรเนี่ยน้ำเงินนี่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของธงชาติธงชาตินะครับสีน้ำเงินธรรมดาใช้สีแทนเสื้อธรรมดาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยแต่เขาเรียกว่าสีน้ำเงินใครเข้าใจยังไงก็เข้าใจอย่างนั้นแหละเหมือนดูภาพแอบสแตรกเนี่ยมันเริ่มมีอาการกันออกมาใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะเห็นไหมครับมีเรื่องออกมาเรื่อยๆเลย
8: มันอยู่ไม่ได้หรอกครับอะไรที่มันผิดจากความรู้สึกของคนส่วนใหญ
7: ่
8: อะไรที่มันเกิดขึ้นมาท่ามกลางความขัดสายตาของคนส่วนใหญ่อะไรที่มันไม่เป็นไปตามข้อที่จริงของรัฐธรรมนูญ อะไรที่เป็นการกระทำการฝ่าฝืนเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจโดยที่ตัวเองก็บอกไม่ได้ว่ามันขาวยังไงนะฮะการจะดันทุลังไปในสภาพนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จำเป็นต้องมีการปัดเป่านะฮะถ้าเราจะมองว่าอำนาจของพรรคภูมิใจที่ได้มาหรือสิ่งที่ได้มีการปฏิบัติต่อจนกลายเป็นสวน้ำเงินก็ดีการมีผู้แทนจำนวนมหาศาลก็ดีเนี่ยมันมาจากผู้อยู่เบื้องหลังในพรรคภูมิใจไทยสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้มันก็จะส่งผลไปถึงให้คนเหล่านั้นต้องมีปัญหาในอนาคตเมื่อเขามีปัญหาในอนาคตเนี่ยมันก็เป็นการถูกรับโทษไปในอีกทิศทางหนึ่งถึงจะไม่ใช่คดีที่เป็นมูลเหตุโดยตรงยกตัวอย่างว่าอันคาโปนไม่ได้ติดคุกเพราะฆ่าคนนะ
7: ดังทั่วโลกเลยเจอบาซี
8: ไม่ได้ติดคุกเพราะว่าฆ่าคนไม่ได้ติดคุกเพราะตีรันสันแหง
7: เขา
8: เอาไปติดคุกในกรณีหนีภาษี
7: สวยที่หาย
8: เพราะนั้นการลงโทษคนผิดเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ไปที่ตัวคนผิดนะฮะ อย่างในอดีตเนี่ยอย่างคุณเสรีไปลอกกำนันป้อเนี่ยกำนันป้อเนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพลแน่นอน
7: แน่นอน
8: เป็นผู้กว้างขวางในเขตเมืองชนแน่นอนรู้จักกับผมรู้จักกันเพราะผมก็รุ่นน้องเขา
7: คนดีอ่ะ
8: ถ้าเป็นคนคบได
7: ้
8: ถ้าเป็นนักเลงนะคบได้
7: คบได้ฮะ
8: แล้วก็เป็นคนที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการประหัตประหารแย่งชิงกันเป็นใหญ
7: ่
8: ซึ่งไม่เป็นคดี
7: ไม่เป็นคดีเลยนะ
8: แต่เมื่อต้องรับกรรมเนี่ยกลายเป็นคดีจิ๊บจ้อย
7: เ
8: ขาไม่แก้วใช่ไหม
7: ครับ
8: ซึ่งไปโดนอีกคดีหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็จะไปเทียบไปอย่างอังคาโปนหรือใครต่อใครหลายคนที่ทำความผิดจะกาจะกันเลยแต่เวลารับโทษทันเนี่ยกลับไปรับในอีกคดีหนึ่งที่มองที่ไม่เบาที่ไม่เบาเพราะนั้น
0: แม้เวลาหมดนะครับขอบพระคุณการติดตามรับฟังนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้เดี๋ยวมาฟังกันต่อสวัสดีครับ
9: ติดตามรับฟังรายการวิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นกับพญาไม้พเดชภูรีปฏิภาณ
6: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
10: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97 MHz
11: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
12: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 6:00 น. ถึง 1:00 น. ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
11: แล้วพบกันนะครับ
13: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
14: เรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
15: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
16: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนเสร็จเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักลิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
17: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
18: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
19: นราพงศ์วัยวัฒน์
20: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
19: ชัดทุกประเด็น
20: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
19: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
21: ทราบแล้วเปลี่ยน
22: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
23: ครบรถจบทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
24: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 นถึง 3:30 นทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
25: ้ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่ง เต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: เตรียมพบกับรายการ Rumor and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.เริ่ม1มิถุนายนนี้มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

ปูนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมปางแงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าๆอย่างนี้นะครับพบกับผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97เมกะเฮิรตซ์กับผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วก็ผมก็จะทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับรายการโลกสีน้ำเงินวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคม2569พรุ่งนี้ก็เป็นวันวิสาขะแล้วนะครับโฟกัสข่าวต่างประเทศวันนี้ไปอยู่ที่ไหนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นจะต้องโฟกัสตรงปลายสัปดาห์นี่แหละตอนนี้จะจับมือกันเพื่อยุติสงครามก็ยังไม่ยุติสักทีนี่คือบรรยากาศของการเจรจาสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านบอกว่ายุติก็ยังยับยั้งชั่งใจไว้อยู่อีกฉะนั้นผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูซิว่าบรรยากาศการเจรจาครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างบรรยากาศของการประชุมมีใครมีข้าราชการฝ่ายสหรัฐมีใครบ้างส่วนของอิหร่านมีใครบ้างและที่เขากำลังวิเคราะห์อยู่ตอนนี้ก็คือว่าสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทำไมเข้ามามีบทบาทในการเจรจาครั้งนี้ทั้งที่การเจรจาสงครามน่าจะเป็นเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมไปรู้จักเขาหน่อยได้ไหมเขามีบทบาทอย่างไรต่อสถานการณ์อย่างนี้ไม่แน่เขาอาจจะเป็นอื่นขึ้นมาต่อไปในอนาคตก็ได้นี่คือบรรยากาศเมื่อ2 วันที่ผ่านมาวันเสาร์เนาะพฤหัสศุกร์ที่ผ่านมาทุกคนก็มองตอนแรกก็ประโคมข่าวโอ้เจรจาได้แล้วเจรจาได้แล้วแต่สุดท้ายอันนี้เดี๋ยวไว้ไปคุยกันที่เบรกท้ายแล้วกันนะครับเบรกท้ายแล้วกันนะครับจะได้คุยยาวไปเลยส่วนบรรยากาศโลกวันนี้อากาศทั่วไปวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้เป็นยังไงบ้างน้ำมันลดแล้วนะน้ำมันลดแล้ว1 บาทบางจากกับปตท.ลด1 บาทอ้าวก็รีบไปเติมซะก็รีบไปดูซิว่าใครใช้น้ำมันอะไรทองแชมป์เริ่มเปิดแล้วนี่นะส่วนไทยวันนี้ได้รับเกียรติจากประธานาธิบดีเวียดนามนะครับนายตัวเริ่มนะครับได้เดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการในวาระครบรอบ50 ปีของความสัมพันธ์ไทยเวียดนามผมชอบภาพที่ท่านเดินทางไปที่หมู่บ้านโฮจิมินห์เนาะที่นครพนมซึ่งผมเคยไปมานะครับก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเราก็ได้ให้การต้อนรับเพื่อนคงจะดูข่าวเรื่องนี้ผ่านสื่อสารมวลชนหลายช่องก็ทำสกู๊ปหลายสื่อพิมพ์มหาสวัสดิ์ก็ทำสกู๊ปข่าวให้อ่านเพิ่มเติมอีกเยอะนะฮะเพราะตอนนี้เวลาพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างไทยกับเวียดนามเราก็จะพูดกันไปตีคู่ขนานกันว่าเป็นคู่แข่งเราเป็นคู่แข่งเขาในเรื่องใดบ้างนะเรามีมูลค่าการค้าขายระหว่างกันสูงถึง2.5 หมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเห็นไหมตอนนี้เราก็จะมาคุยกันว่าเราน่าจะเป็นคู่ค้าไม่ใช่คู่แข่งคำพูดนี้เป็นคำพูดที่ไพเราะมากนะครับคู่ค้าไม่ใช่คู่แข่งจะเริ่มขยายความคิดนี้ไปเรื่อยๆนะผมพูดคุยกับเพื่อนเขาไม่ได้คู่แข่งกับเฉพาะเรื่องการค้าเศรษฐกิจธุรกิจอย่างเดียวนะไทยกับเวียดนามเนี่ยการกีฬาก็แข่งนะการกีฬาก็แข่งนะฉะนั้นเวลาแข่งกีฬาเนี่ย
ความรู้สึกของคนเวียดนามแพ้ประเทศใดชาติใดก็แล้วแต่ประเทศไทยมีความรู้สึกไม่อยากแพ้ล่าสุดเห็นไหมเห็นไหมตะก้อเห็นไหมมีวุ่นวายไปหมดเห็นไหมที่มาเลเซียเห็นไหมผมทั้งชาติอาเซียนเนี่ยจะไม่อยากแพ้ไทยเลยรู้สึกมันเด็ดเด่นเด่นเกินไปหรือเปล่านะนะแล้วมาครั้งนี้ก็จะทำ MOU ร่วมกันถึง4 ฉบับนะครับ MOU ร่วมกันถึง4 ฉบับครับโดยเฉพาะเรื่องการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติการปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการค้าการลงทุนระหว่าง2 ประเทศสิ่งที่เขาเด่นมากที่สุดตอนนี้ก็คือการปราบปรามคอร์รัปชันไม่มีปกป้องเหมือนประเทศสารขันของเราใครมาบอกว่ากระทรวงของฉันเป็นอย่างนี้โอ้เดือดแทนของเขานี่อดหลายคนประหารชีวิตก็หลายคนเศรษฐีโกงเป็นหมื่นหมื่นล้านสูงที่สุดก็ถูกปลดถูกจับทั้งหมดเลยเขากำลังเด็ดเรื่องนี้มากฉะนั้นเขากำลังทำให้ประเทศเขาคลีนมากคลีนมากคลีนมากนักลงทุนก็ไปลงที่นี่เริ่มเยอะมากเพราะถ้ายังทุจริตคอร์รัปชันอยู่เก็บค่าต๋องอยู่เรื่อยนี่ทุนหายกำไรหดใครจะนักลงทุนที่ไหนอยากจะไปลงทุนนี่คือบรรยากาศของท่านผู้นำประธานาธิบดีเวียดนามนายโตเลิฟได้เดินทางมาที่ไทยนี่ท่านก็ตระเวนไปเรื่อยนะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เดินทางออกมาเยือนประเทศไทยและได้เข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมนุนเกล้าทูลกระหม่อมด้วยในหลวงของเราและสมเด็จราชินีของเราก็ในการต้อนรับพระสิริเรียบร้อยแล้วเห็นภาพข่าวก็ยาวผมชื่นใจผมก็ชื่นใจด้วยนะครับดูด้วยความชื่นใจนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะฝนจะตกก่อนกลางคืนนะครับเนี่ยบอกมาก่อนนะฉะนั้นจะว่าประมาทก็ไม่ประมาทแต่มันตกกลางคืนบางทีก็ไม่รู้ตัวนะเอานี้ขออภัยอาจจะเสียงแหบถึงแห้งไปบ้างเพราะว่าฝนตกตอนกลางคืนน่าจะวันที่9 30 31 1นี่ตกตลอดเลยนะครับจังว่าเสาร์อาทิตย์จันทร์เนี่ยไปตลอดเลยนะครับตกตลอดเลยนะครับเพราะว่าบรรยากาศมันเขาเรียกว่าไงดีอะบรรยากาศมันให้เสียเหลือเกินน่าแปลกตอนนี้ฝนบางพื้นที่ไม่ตกกลางคืนบางพื้นที่ในประเทศไทยก็ท่วมอยู่นะท่วมอยู่นะส่วนภาพกว้างเป็นยังไงบ้างครับองค์การอนามัยโลกเป็นห่วงมากที่สุดคืออีโบลาติดเชื้อที่ดีอาร์คองโกแล้ว906 รายเป๊ะๆเลยนะฮะก็ประมาณ1,000เนี่ยทั้งป่วยทั้งตายนะครับส่วนอูกันดาก็ปิดพรมแดนที่คองโกเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเขามีพื้นที่ติดกันนะท่านผู้อำนวยการอนามัยโลกก็ไปเยือนคองโกด้วยความห่วงใยถ้าทางจะก็เรียกว่ามีทั้งปัญหาสุขภาพและปัญหาการเมืองจะแก้ไขยังไงอ่ะการเมืองก็มีปัญหาสุขภาพก็มีปัญหาเอาไม่รู้จะล่มยังไงส่วนประธานาธิบดีโดนั่งทําสุขภาพแข็งแรงนะไปตรวจสุขภาพมาเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงนะเบ่งกล้ามได้เลยตอนนี้เบ่งกล้ามที่ชอบไปว่าท่านสุขภาพไม่ดีสติไม่ดีโอ้ก็ไปตรวจมาแล้วตรวจมาเรียบร้อยแล้วนะการตรวจสุขภาพเนี่ยนะมีสกู๊ปข่าวออกมานะมีสกู๊ปข่าวออกมาเกี่ยวกับการเดินทางไปเยือนจีนแผ่นดินใหญ่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และหลายประธานาธิบดีผู้นำของชาติมหาอำนาจเวลาไปเยือนประเทศต่างๆเนี่ยเขามีห้องน้ำส่วนตัวนะเรียกว่าเก็บขี้เก็บเยี่ยวไม่ให้หลงเหลืออยู่ที่ประเทศจีนเลยมันเคยประวัติเป็นมาแล้วเหมาเจ๋อตุงก็เคยถูกเก็บขี้เก็บเยี่ยวมาแล้วพูดตรงๆนี่แหละนะครับฉะนั้นที่เพื่อนๆเห็นภาพข่าวซุบซิบออกมาว่าเก็บ
ของซีวเนียต่างๆกระดาษสติ๊กเกอร์ของที่ลึกที่จีนให้แก่อะไรอ่ะนักข่าวนะเก็บหมดนี่พวกทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายเก็บหมดเพราะอะไรรู้ครับเพราะสามารถเอาไปตรวจวิเคราะห์ได้ว่าผู้นำของประเทศเป็นโรคอะไรเป็นโรคอะไรแข็งแรงหรือไม่และสามารถไปแบ็กเมย์ได้ในตอนหลังได้เนี่ยเป็นไปเป็นตอนหลังได้เก็บหมดไม่ว่าจะเป็นอะไรล่ะรัสเซียฝรั่งเศสอังกฤษเขามีห้องน้ําส่วนตัวไม่ให้ยังไม่ให้เหลือเลยพูดง่ายๆไม่ให้เหลือเลยเข้าห้องน้ําห้องท่าจะมีถุงใส่ทําลายทิ้งหมดฉะนั้นที่เห็นภาพข่าวออกมาว่าของซีเวเนียทุกอย่างของที่ลึกที่จีนให้ไม่กล้าเรากลับขึ้นเครื่องแอร์ฟอกวันเพราะไม่รู้ว่าเครื่องนั้นมันประกอบตัวปับเป็นทรานสฟอร์เมอร์ประกอบตัวฟาบขึ้นมาแล้วมันจะระเบิดกลางอากาศหรือเปล่าใช่ไหมถ้ามันระเบิดกลางอากาศแอร์ฟอกวันแล้วคุณทําไงอ่ะนะเพื่อนคิดเพื่อนอาจจะคิดง่ายๆว่าเฮ้ยมันเป็นการทําลายน้ําใจทางการทูตกันหรือเปล่าจึงไม่เอาของพวกนั้นมาโอ้ถ้าเป็นประเทศสารคันเราเอามาเหอะคนมาเหอะไม่มีอะไรหรอกเราไม่มี power อะไรหรอกใช่ไหมแต่ถ้าไปอยู่บนนั้นอะไปอยู่บนเครื่องหมดเลยถ้านักข่าวก็ได้มาใช่ไหมครับอะไรก็ได้มาถ้าจะให้กันจริงๆอะเอาโอ้โหไม่มีใครเอาอีกเลยตอนเนี้ยใช่ไหมมันเคยมีครั้งหนึ่งการทุบสถานทูตของประเทศทั้งรัสเซียทั้งอเมริกาแหละที่ไปประจำในประเทศนั้นๆปรากฏว่าข้างฝาเต็มไปด้วยอุปกรณ์ดักฟังทั้งนั้นเลยอุปกรณ์ดักฟังโอ้โหตกใจหลังจากนั้นมาก็ทุกจริงทุกอย่างแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองมานี่ไม่มีใครไว้ใจกันนะครับฉะนั้นเพื่อนอ่านข่าวพวกนี้ดูก็ต้องใจร่มด้วยว่านี่เขาเป็นผู้นําระดับโลกเนาะนิดๆหน่อยๆเขาเอากันหมดแหละเขาเอากันหมดแหละมีการวิเคราะห์กันหมดเยอะแยะนี่คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แข็งแรงนะเนี่ยถ้าบอกว่าไม่แข็งแรงขึ้นมาเนี่ยจะเป็นจุดอ่อนให้กับประเทศมหาอำนาจฝ่ายตรงข้ามทันทีจีนรัสเซียอะไรพวกนี้ฮะก็จะเป็นข้อมูลของเขาทันทีเลยนะเป็นข้อมูลของทันทีเลยนะเขานั่นเขานี่ว่าคุณร่างกายเลือดนะเลือดของเสียเหงื่อโอ้โหเป็นสามารถเป็นยุทธปัจจัยได้หมดเลยนะเป็นได้หมดเลยนะสนใจเรื่องนี้ไปดูสกู๊ปข่าวยาวๆได้ไล่มันแต่สตาลินเลยไล่มันแต่สตาลินแอบเก็บที่เอ็บเก็บเยี่ยวของประธานเหมาเจ๋อตุงหลังจากนั้นก็มีอีกหลายประธานาธิบดีจอร์จวูดก็ต้องเอาห้องน้ำห้องส้วมของตัวเองไปเวลาไปเยอะไปหมดน่ะเห็นไหมนี่คือทําแข็งแรงในขณะที่คองโกนี่โอ้โหไม่ไหวมีอีโบลามาเต็มไปหมดนะส่วนบุกกลับมาที่ไทยแลนด์หน่อยได้ไหมภาคอาเซียนของเราอาเซียนของเรามีอะไรบ้างอาเซียนไปที่กันยินดีด้วยนะครับรอดแล้วเรียบร้อยแล้วนะ7 ชีวิตรอดแล้วเมื่อตอนประมาณสัก5 ทุ่มเมื่อตอนประมาณ5 ทุ่มผมเช็คยังออกมาได้แค่5นะครับห้าคนเท่านั้นนะครับสําหรับผู้ที่ติดถ้ำขุดเหมืองทองนี่ครับแต่เมื่อตอนเช้าเนี่ยเมื่อใกล้เช้าเนี่ยผมตื่นมางงเงียงงงเงียนี่ก็เปิดดูความคืบหน้าของข่าวหน่อยปรากฏว่าครบ7 คนแล้วอ้าวขอแสดงความดีใจด้วยนะครับเพื่อนบ้านสปป.ลาวเรานะครับที่ไปขุดทองแต่ในแขวงไซสมบูรณ์นะตอนกลางของประเทศลาวโอ้คงจะทําพิธีเรียบร้อยแล้วตอนนี้คงจะมาอาใบสีสืบฟันเยอะแล้วครับส่วนผู้ใหญ่บ้านของเราก็มาขอโทษนะครับมาขอโทษมากล่าวขอโทษที่ไปบูลลี่ไปพูดว่าผู้ที่มาช่วยชาวบ้านติดน้ําท่วมในถ้ำเนี่ยไปพูดบูลลี่ก็บอกขอโทษเรียบร้อยแล้วบุกกลับไปที่พม่านะครับประธานาธิบดีมินอองไลน์ได้เดินทางไปเยือนต่างประเทศเป็นครั้งแรกนะโดยเริ่มต้นที่อินทราเดียก่อนที่จะเดินทางไปประเทศต่างๆเขาได้รับเป็นประธานาธิบดีเมื่อตอนต้นปีนะ
ส่วนที่สิงคโปร์มีการประชุมแชงกรีล่าไดอะล็อกเป็นแล้วเป็นไงโอ้โหทำให้รัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศต่างๆงอนเนื่องจากว่ารัฐมนตรีกลาโหมของจีนพลเรือเอกตงจวินไม่เดินทางไปร่วมประชุมด้วยทำให้รัฐมนตรีกลาโหมของออสเตรเลียบอกว่ายังไงนายริชาร์ดมาร์มบอกว่าจีนพลาดโอกาสสำคัญหลังจากที่รัฐมนตรีกลาโหมไม่ไปร่วมเวทีหารือนี้ภาพข่าวก็จะเห็นภาพข่าวของรัฐมนตรีกลาโหมของไทยนะครับได้เดินทางไปร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยพูดคุยถึงยุทธศาสตร์พูดคุยถึงการอุตสาหกรรมอาวุธนะอุตสาหกรรมความมั่นคงนะพูดถึงการต่อสู้นี่แหละเขาคิดว่าเป็นผลดีที่ได้เดินทางไปพบปะกันนี้ในการประชุมแคงกีล่าไดอะล็อกในครั้งนี้นี่คือการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมส่วนที่อินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียภาพข่าวนี่สวยงามมากสีเขียวพรึบหมดเลยเปิดกว้างสำหรับตลาดคาร์บอนใครจะไปลงทุนตลาดคาร์บอนไปที่อินโดนีเซียส่วนที่เกาหลีใต้

ปรับโบนัสได้สูงสุดถึง13 ล้านบาทป้าเป็นเงินวอนไม่รู้เท่าไหร่เด้อวงวอนมันจะเติมเลขศูนย์อีกเยอะ13 ล้านบาทก็มาเที่ยวเมืองไทยเบิ่งเด้อเห็นไหมอ้าวนี่คือผลดีของการประท้วงเศรษฐกิจเขาดีมากเลยครับสุดโต่งเลยครับของเขาครับส่วนห้ามน้ำทะเลมาที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเกิดอะไรขึ้นตอนนี้แหมคนไทยเรานี่ก็ลดลงเหมือนกันนะเห็นว่าประเทศที่ลดประชากรลดลงในประเทศหนึ่งคือจีนใช่ไหมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมก็เล่าให้ฟังว่าคนจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นแค่1.7 ล้านคนเนี่ยนะประชากรเขามีเป็นร้อยเป็นพันปรากฏว่ามีคนเกิดขึ้นมันล้านกว่าคนไม่ถึง2 ล้านคนนะพูดง่ายๆ1.7และ1.8เนี่ยเมื่อวานเมื่อสัปดาห์ก่อนก็เล่าให้เพื่อนฟังอยู่ส่วนที่ญี่ปุ่นน้อยยิ่งกว่านั้นอีกสัมมโนกัวล่าสุดบอกว่าไงคนลดลง3 ล้านคนใน5 ปีเห็นไหมคนลดลงจะมีปัญหาอื่นๆตามมาอีกเยอะนะครับในอนาคตจะต้องดูคนหนุ่มคนสาวที่เพิ่งเกิดมาเหล่านี้จะต้องดูแลคนแก่แล้วถ้าเกิดศึกสงครามความมั่นคงแรงงานนี่แรงงานยังไม่พอนะครับทหารน่ะก็ยังลดลงไปอีกตั้ง3 ล้านคนนะประเทศอื่นเขามีเยอะกว่าจะทําไงแต่โชคดีหลายประเทศลดลงพร้อมกันนะครับยังจํานวนทหารเนี่ยลดลงหรือเปล่านะพวกเรายังมีประกันสังคมมีรัฐบาลยังช่วยเรื่องลูกเรื่องเรียนเรื่องอะไรนะนี่คือการส่งเสริมให้การมีบุตรนะฮะการมีบุตรครับแต่วิกฤตของญี่ปุ่นมีมากลดลงถึง3 ล้านคนโอ้3 ล้านคนแล้วทําไงอ่ะเอาผู้ชายไทยไปทําพันหน่อยไหมโอ้ยมันขี้เกียจขี้ค้านอย่าเอาไปเลยมันเขาขยันเอาพันดีๆไปหน่อยได้ไหมอ้าวแล้วไงครับผู้นําญี่ปุ่นแล้วผู้นําฟิลิปปินส์เตรียมหาหรือข้อตกลงด้านเศรษฐกิจนะเรื่องความมั่นคงด้านแร่สําแร่คงจะแร่หายากแหละแล้วก็แร่ธาตุต่างๆแล้วก็พลังงานและยังไม่พอผู้นำก็จะจับมือกันส่วนเอกชนและแจแปนแอร์ไลน์เนี่ยวางโปรเจกต์ใหม่เลยนู่นจะส่งสิ่งของไปดวงจันทร์โอ้โหแต่ละคนคิดนี่ข้ามโลกทั้งนั้นเลยข้ามช็อตทั้งนั้นเลยข้ามช็อตทั้งนั้นเลยและตั้งสภาข่าวกรองแห่งชาติรับมือกับภัยคุกคามทุกประเภทภัยความมั่นคงมาอยู่ที่ข่าวกรองนี้ทุกประเทศก็มีข่าวกรองเข้มแข็งกันทั้งนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะอิสราเอลเนี่ยแข็งเหลือเกินฉะนั้นต้องสู้เห็นว่าล่าสุดจะไปยิงใครอีกอ่ะใช่ไหมผู้นําทางทหารอิสราเอลสังหารได้อีก1 คนอีกแล้วนะนี่คือบรรยากาศของฝากของเอเชียทางนี้นะครับส่วนที่ดูเดือดที่สุดเห็นจะเป็นโรมาเนียโดนตกใส่อพาร์ตเมนต์โรมาเนียทำให้บาดเจ็บถึง2 คนเป็นยังไงสั่งปิดสถานกงสุลรัสเซียเลยสิเพราะมันยิงฉันได้ยังไงฉันไม่ได้เป็นคู่สงครามกับเธอรัสเซียสั่งปิดเลยส่วนรัสเซียก็บอกว่ากรุงเคียบระวังนะฉันจะโจมตีเธอนะโหขีปนาวุธตัวนี้น่ากลัวมากนะครับยิงไปแล้วจะแตกออกมาไปอีก3 ลูกจาก3 ลูกแตกออกไปอีก6 ลูกโอ้โหแตกออกไปอีก6 ลูกพอออกไฟ6 ลูก3-3ก็เป็น18 ลูกครับแล้วก็มีวิถีโค้งมีวิถีการตบแบบอะไรล่ะมันล่อนอ่ะมันล่อนไปล่อนมาทําให้ต่อปืนต่อสู้คิดว่ายิงไม่ได้พระจิออดจะยิงไม่ถูกโอ้โหแม่สงครามนี้ใครไปดูภาพก็ฟิกไปดูข่าวนี้เห็นภาพนี้โอ้ผมสะพรึงมากเลยโอ้โหมันขนาดนี้เชียวเหรอโอ้ขนาดนี้เชียวเหรอเคยรู้แต่ว่ามีแต่ยังไม่ใช้ในสงครามจริงตอนนี้เริ่มเอามาใช้ในสงครามจริงๆแล้วสงครามจริงๆแล้วไปดูรัสเซียก็ขู่ไว้นะกรุงเคียฟโดนแน่แต่เดี๋ยวไว้วันหลังสัปดาห์ต่อไปค่อยโฟกัสที่กรุงเคียฟเนาะส่วนที่สภาพยุโรปเป็นยังไงEU สั่งปรับตีมู200 ล้านยูโรบอกว่าไงปล่อยมีการค้าขายสินค้าผิดกฎหมายโอ้โหปรับเยอะเหลือเกินส่วนหน่วยข่าวของสหราชอาณาจักรบอกว่ายังไงทหารรัสเซียเป็นไงถูกบทเนื้อไปแล้วเท่าไหร่500,000

นายในสังคมอยู่ในสงครามยูเครนเห็นไหมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่ามีฝ่ายจับจ้องอยู่โอ้โห500,000นี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับไม่ธรรมดาเลยครับผู้ชายอ่ะเห็นไหมแล้วไม่รู้ว่าบาดเจ็บพิกลพิการอีกเท่าไหร่อีกเท่าไหร่อีกเท่าไหร่ห้ามฝ้าไปที่สหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาตรวจไร้คนขับบูออริจินของเจสโบโซระเบิดระหว่างทดสอบโอ้โหผมดูภาพข่าววิดีโอแล้วพูดออกมานิดเดียวกำลังสตาร์ทอยู่ดีๆระเบิดตุ้มภาพวายออกมาวายออกมาไกลเห็นจุดแล้วคุณขับระเบิดเป็นระเบิดเจฟเบโซนี่เป็นมหาเศรษฐีท่านหนึ่งที่จะเป็นคู่แข่งของอีลอนมัสนะอีลอนมัสโดยนาซาให้เอกชนลงทุนให้เอกชนลงทุนคอยดูต่อไปว่าอวกาศนี่ใครจะครองโลกเราก็แย่งกันพอแรงอยู่แล้วอวกาศไปถึงดวงเอาใกล้ๆสุดดวงจันทร์เลยเลยไปเลยดาวอังคารดาวพฤหัสใครจะครองกำลังแย่งกันอยู่ทางฝั่งเสรีนิยมก็มีอะไรอ่ะอินเดียก็ส่งไปที่เหยียบดาวดวงจันทร์แล้วนะดวงจันทร์แล้วนะไปเรียบร้อยแล้วญี่ปุ่นก็กำลังจะไปเหมือนกันไปเหมือนกันส่วนไปสังคมนิยมก็มีไปแล้วก็คือฉางเอ๋อของจีนแผ่นดินใหญ่ก็ไปเหยียบด้วยแล้วส่วนรัสเซียไม่ต้องพูดถึงไปตั้งนานแล้วฉะนั้นกำลังงงแงงตรงนี้กันอยู่ขึ้นไปใหญ่เลยแต่ตอนนี้จรวดได้คนขับของ Blue Origin ระเบิดเดี๋ยวต้องไปหาสาเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับเพิ่งระเบิดไม่กี่วันว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นแป๊บเดียวระเบิดโชคดีไม่มีผู้โดยสารขึ้นไปนะครับส่วน250ปีการก่อตั้งสหรัฐอเมริกาปีนี้นะครับวันที่4กรกฎาคมวันชาติของสหรัฐเขาว่าจัดยิ่งใหญ่มากคอยดูแล้วกันว่าจะยิ่งใหญ่ตระการตาปะเพียงใดแต่ที่แน่ๆธนบัตรที่ระลึกมีภาพหน้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วไทยเรานี่ไทยเราจะครบรอบ250ปีปี2575นะแล้วก็คอยดูไทยเราว่าจะจัดยิ่งใหญ่แค่ไหนยิ่งใหญ่ตรงไหนของเขานี่ทั้งทำซุ้มประตูทำโอ้ตอนนี้เห็นทำเวทีมวยหรือเปล่าผมไม่รู้ทำอะไรใหญ่เยอะไปหมดเลยเดี๋ยวใกล้ๆวันจะทยอยเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าบางทีก็ข่าวก็ยังออกมาไม่เต็มที่ออกมายังไม่เต็มที่แต่ที่เห็นบ่อยชัดที่สุดก็คือว่าประเพณีสงกรานต์เทศกาลสงกรานต์เราก็ไปจัดที่หน้าทำเนียบขาวเนี่ยครับมีคนเยอะแยะมากภาพข่าวจาก YouTube พวกอินฟูทั้งหลายแหละถ่ายมาให้เห็นเหมือนรัสเซียเหมือนสุธีเหมือนสหรัฐอเมริกาอยู่ใกล้กับเราแค่นั้นเองงั้นพอดูครั้งหนึ่งว่า250ปีปีนี้วันที่4กรกฎาคมID4นี่แหละวันเดือนหน้ามิถุนากรกฎาอีกเดือนเดียวก็จะถึงเทศกาลเฉลิมฉลองของเขาแล้วปิดเบรกนี้ด้วยข่าวของหอพักนักเรียนถูกวางเพลิงที่เคนยาเสียชีวิตถึง16ศพโอ้โหโหดร้ายมากตอนนี้จับกลุ่มนักเรียนหญิงกำลังหาเหตุจูงใจอยู่ครับเป็นอะไรจริงไปฆ่าเพื่อนนักเรียนน้องนักเรียนจับกลุ่มนักเรียนหญิง8คนจบแบบนี้ไปเบรกหน้าเดี๋ยวจะไปเล่าให้ฟังว่าสหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลง MOU อย่างไรบ้างเดี๋ยวเพื่อให้เกิดสันติภาพและเรือผ่านช่องแคบขนส่งน้ำมันได้แป๊บเดียวได้กลับมาครับ

ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูน

0: กลับมาทางนี้นะครับแม่เทพรักษ์หลังจะจับมือกันได้ปรากฏว่ายังมีปัญหาอีกแล้วเทพรักษ์ที่ว่านั้นก็คือสหรัฐอเมริกาและอิหร่านกำลังจะบรรลุข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ MOU ปรากฏว่าต้องชะลอไว้ก่อนประจบตากันอีก2 ชั่วโมงยังไม่แถลงว่าสรุปว่าอย่างไงนะแล้วความคืบหน้าของสถานการณ์ตรงนี้เป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อนะแล้วการประชุมครั้งนี้ทำไมต้องมีนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐเป็นหัวหน้าคณะในการเจรจาหยุดยิง60 วันนี้ทั้งที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฉะนั้นเราไปรู้จักกันหน่อยนะไปรู้จักแล้วก็ต้องบอกว่าประวัติของเขานี่ถ้าเพื่อนได้ยินแค่สกอตเบสเซนว่าเพื่อนหนาวแล้วดิเคยได้ยินชื่อลูกพี่เขาอาจจะหนาวยิ่งกว่านี้อีกหนาวยิ่งกว่านี้อีกว่าแล้วโครงสร้างของน้ำมันดิบของทั่วโลกเป็นยังไงบ้างขยับยังไงบ้างเห็นไหมไปดูกันดีกว่านะครับสหรัฐอเมริกาบรรลุข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ MOU แต่ยังไม่เซ็นนะหยุดยิง60 วันโดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดทางให้ทั้งสองฝ่ายเปิดเจรจาเปิดและคลี่คลายวิกฤตความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางนะอยู่ระหว่างการรอลงนามและอนุมัติขั้นสุดท้ายจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เงื่อนไขที่สำคัญข้อตกลงก็คือขยายเวลาหยุดยิงนะการโจมตีทางทหารระหว่างการชั่วคราวเป็นเวลา60 วันส่วนด้านการทหารและการเดินเรืออิหร่านต้องให้คำมั่นว่าจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซงดเว้นการเก็บข้ามหันทางและต้องเก็บกวาดทุ่นระเบิดให้เสร็จสิ้นภายใน30 วันส่วนโครงการนิวเคลียร์อิหร่านต้องหยุดการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์พร้อมทั้งเข้าร่วมการหารือเพื่อจำกัดคลังแรงแร่ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะและก็การผ่อนปรนมาตรการสหรัฐจะทยอยยกเลิกการปิดล้อมทั้งผ่อนคลายทางความพันบาความบาทเงินเยอะเนาะความบาทคือว่าไปเก็บเงินเขาไว้เยอะนะเก็บเงินเขาเยอะแต่ตอนนี้ยังไม่มีการลงนามยังไม่มีการลงนามซึ่งทรัมป์บอกว่ายังไม่พอใจเงื่อนไขบางประการและบอกว่าอิหร่านเป็นนักเจรจาที่เจ้าเล่ห์หากข้อตกลงไม่เป็นผลดีต่อสหรัฐก็พร้อมจะกลับมาใช้กำลังทหารส่วนท่าทีของอิหร่านบอกว่ารายละเอียดของข้อตกลงทั้งหมดยังไม่ได้ข้อสรุปที่ยืนยันครบถ้วนและปฏิเสธรายงานข่าวบางส่วนการปะทะก็ยังดำเนินการต่อไปนะเดี๋ยวเติมไปโดนอีกแหละแจ้งว่าที่คุยกันให้จนเปลืองน้ำลายเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมยังไม่มีผลสรุปออกมาคุยว่าอย่างไงบ้างการคุยว่ายังไงบ้างเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่มีการสรุปการแถลงแต่นี่เป็นการคาดเดาของสำนักข่าวไม่ว่าจะเป็นรอยเตอร์ AP หรืออะไรก็แล้วแต่ซีเอ็นก็เข้าสรุปไปทิศทางนี้สุดท้ายว่าคุยอย่างนี้องค์เพื่อนผมเข้าใจนะหรือไปหาว่าเฮ้ยมันมีโพยแถลงการมาอย่างนี้เราโอ้ไม่ใช่เด้อเป็นการสรุปผลงานการเจรจาและประสบการณ์ของนักข่าวในพื้นที่ก็คือข่าวที่นู่นแหละที่เป็นข่าวแหละคณะกรรมการเจรจาระดับสูงประกอบด้วยใครบ้างฝ่ายสหรัฐอเมริกาก็คือเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐนายสกอตต์เบนเซสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในเจดีแวนเนี่ยรองประธานาธิบดีเนี่ยถ้าเพื่อนอยากรู้กลับไปเปิดYouTube กลับไปเปิด www.ปางแหงม.com อีกครั้งหนึ่งในโลกซิมเงินอีกครั้งหนึ่งเว็บไซต์ของปางแหงมนะครับเปิดได้เลยนะครับ www ปางแหงม .com เขียนปางแหงมตรงๆก็ได้ปางแหงม .com ก็ได้ก็จะมีประวัติในเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐเล่าให้ฟังแล้วยังเป็นหนุ่มเป็นเจน Y เป็นคนเจน Y อยู่เลยคนเจน Y หนุ่มมากหนุ่มคืออะไรคนที่เกิดมาพร้อมกับการมีคอมพิวเตอร์เนี่ย เขาเรียกว่าเจน Y เจน Z หลังจากนั้นอีกเนี่ย AI อ่ะเจน Z เนี่ย D JD Van US นะสนใจไปตรงนั้นนะเอาย้อนอดีต Back to Future ไปที่ www ปางแหงม .com หน่อยช่วยดูหน่อยนะสื่อสารปางแหงมได้ทุกช่องทางนะไปดูตรงนั้นหน่อยจะเขียนคอมเมนต์อะไรก็เขียนมาได้อยากจะรู้ความรู้ข้อมูลอะไรก็บอกมาจะค้นคว้าขี่เครื่องบินไปอเมริกาหามาให้ส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะแล้วตัวเด็กเดี๋ยวท้ายๆจะเล่าให้ฟังโดยมีกองบัญชาการกลางของสหรัฐที่เขาพูดกับข่าวต่างประเทศของสหรัฐทุกครั้ง คือที่ผมบอกว่าแหล่งข่าวต้องดูแหล่งข่าวของสหรัฐอยู่ที่เดียวคือเซนทอมยูไนเต็ดสเตทเซนทรัลคอมมานด์นี่แหละกองบัญชาการของกลางของสหรัฐเป็นหน่วยงานที่ไม่มีกองกำลังประจำการถาวรแต่บริการในส่วนกลางคุมทั้งสี่เหล่าทัพเลยนะและหน่วยรบพิเศษด้วยนะนี่แหละนะส่วนปะอิหร่านนะเป็นตัวแทนระดับสูงจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านมีนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลีบาสประธานรัฐสภาอิหร่านเป็นหัวหน้าคณะและบอกว่ายังไงไม่เชื่อมั่นต่อคำรับประกันและคำพูดและจะตัดสินอีกฝ่ายจากการกระทำเท่านั้นพร้อมย้ำว่าอิหร่านจะไม่ดำเนินการใดๆหากอีกฝ่ายยังไม่เริ่มก่อนเห็นไหมนะเห็นไหมก็ยังมีอะไรเกิดขึ้นยังเกลียดชังอยู่ไอ้ไปตามนี้หรือเปล่าผมก็กลัวพอออกมาออกจากห้องเสร็จปั๊บพอกล้องอยู่ปั๊บโทรกับเพื่อนอยู่ว่าเออมันจะเปลี่ยนไปอีกหรือไม่เนี่ยทำมาอยู่กับเนื้อกับตัวหรือไม่ส่วนผู้นำสูงสุดของอิหร่านมูสตาบาฮามิดีอีบอกว่ายังไงบอกว่าอิหร่านเตือนชาวอิหร่านว่าศัตรูกำลังพยายามสร้างความแตกแยกในประเทศนะกล่าวหาอิหร่านละเมิดข้อตกลงอยู่จริงหลังคูเวตถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธแต่สหรัฐอเมริกาก็ว่าอย่างนั้นนี่ของอเมริกานี่เป็นอะไรคอมเซนคอมใช่ไหม CENTCOM เซนคอมเซนคอมนี่เซนคอมนี่เวลาอ่านข่าวต่างประเทศทุกครั้งเวลาวิเคราะห์ข่าวทุกครั้งจะต้องถูกอ้างอิงทุกครั้งเพื่อนจะสังเกตดูนะครับถ้าเปิด YouTube อยู่อะไรที่ชอบสนใจข่าวต่างประเทศข่าวสงครามข่าวสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางก็จะดูซิว่าเซนคอมออกมาด้วยหรือเปล่าเซนคอมของอิหร่านก็มีอะไรทีมทัสใช่ไหมนั่นแหละของอิหร่านก็มีนั้นอิหร่านบอกว่ายังไงนะของนี้มีเซนคอมส่วนของอิหร่านก็มีผู้นำสูงสุดมีทหารตั้งเท่าไหร่ล่ะกองจะเรียกว่ากองทัพบกกองทัพเรือกองกำลังบินและอวกาศกองกำลังบินและอวกาศนี่แหละที่จำเป็นเจ้าของโครงการขีปนาวุธนะขีปนาวุธและการต่อต้านอวกาศของอิหร่านอันนี้สำคัญนะนี่สำคัญและกองกำลังคุสนะที่เชี่ยวชาญด้านข่าวกรองและสงครามนอกแบบมาไปฝึกนั่นแหละฝึกให้ฮิสวรรลอกอะไรตัวนั้นแหละและกองกำลังบาจิสอาสาสมัครกึ่งทหารนะให้กับ IRGC เนี่ยของนั้นมีเซนคอมอันนี้มี IRGC อ้าวลองดูซิว่าวันนี้จะมีข่าวอะไรอีกไหมคือขอข่าวสงครามนะสกอตเบสเซนคือใครนะสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเป็นหัวหอกในการเจรจาคณะกรรมการหยุดยิง60วันนี้ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจเศรษฐกิจคือคว่ำบาตรข้อตกลงด้านการค้าภาษีต่างๆที่ทำคิดคนนี้ทำทำคิดนี่ทำเบสเซนเป็นคนทำเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมหาภาคถูกมอบหมายให้เจรจายกเลิกข้อกำหนดมาตรการคว่ำบาตรความบัตรที่ผลกระทบต่อโลกทุกวันนี้ที่ขึ้นภาษีไทย19%สัมภาษณ์145%เนี่ยการเจรจาต่อรองเนี่ย คนนี้ทั้งนั้นนะมีบทบาทในการเจรจาระดับนานาชาติเพื่อจัดระเบียบภาษีและลดการขาดดุลทําให้เขาเป็นผู้ประเมินผลประโยชน์ของเศรษฐกิจจากข้อตกลงนี้ทั้งยุทธศาสตร์และการคุมราคาน้ำมันและเสถียรภาพเงินเฟ้อการหยุดยิง60วันมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะฉะนั้นเบสเซนจะต้องควบคุมราคาน้ำมันเพื่อป้องกันไม่ให้เงินเฟ้อในสหรัฐพุ่งสูงเพื่อจึงเอารัฐมนตรีคลังมาร่วมเจรจาในความมั่นคงเพื่อเป็นกลยุทธ์ของสหรัฐในการเจรจาเชิงพาณิชย์และการปิดล้อมทางการเงินของอิหร่านฉะนั้นแนวทางการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ทางการเมืองระหว่างประเทศหลายท่านจึงวิเคราะห์ตัวบุคคลนี้ก่อนเป็นระดับแรกอาจารย์หลายอาจารย์นะครับไม่อยากเอ่ยนามนะครับเดี๋ยวท่านจะเพราะว่าด้วยความเคารพนับถือทั้งนั้นนะครับไม่ว่าอยู่ในช่องต่างๆที่สัมภาษณ์ก็จะบอกว่าเป็นการทําสงครามทั้งสงครามทางทหารและสงครามเศรษฐกิจจึงเอาเบสเซนมาเจรจาด้วยไปเจรจาด้วยมีเจรจาด้วยแสดงว่าทําสงครามแล้วน้ํามันมันขึ้นทําสงครามแล้วข้าวปลาอาหารเป็นกันอยู่นี่เท่านั้นแหละแล้วเงินนี่เก็บไว้ยังไงก็อยู่นี่แสดงว่าบางอาจารย์บางนักข้อของไทยก็บอกนี่ไงสหรัฐเขาทําสงครามเนี่ยเขามองเรื่องหุ้นหรือมองเรื่องสงครามในขณะที่สมัยก่อนตรงจำคำพูดที่ผมเอามาพูดได้บ่อยๆนะครับคำของสตาลินเนี่ยพูดว่าไงทหารเสียชีวิต1 คนเนี่ยเป็นความสูญเสียแต่ถ้า1 ล้านคนเนี่ยเป็นสถิตินะมันเป็นอย่างนั้นแหละอย่างนี้แหละอ้าวมารู้จักสก็อตเบสเซนหน่อยอดีตเป็นผู้จัดการกองทุนของเนี่ยจะบอกว่าจะหนาวคือจอร์จโซโรสเคยได้ยินยังผู้ทําให้ประเทศไทยสั่นสะเทือนมาแล้วฟองสบู่แตกมาแล้วเก็งกำไรมาแล้วเคยไปฝึกงานกับจิมโรเจอร์นักลงทุนในระดับตำนานอินเดียโจนแห่งวอลล์สตรีทนะและคุณสเตนเลย์ดักเชนสมิลเลอร์ซึ่งเป็นมือขวาของจอร์จโซโรสเป็นคนที่จ้างเขามาทำงานเขาเคยไปสมัครงานกับสำนักงานของจอร์จโซโรสจอร์จโซโรสไม่ได้รับโดยตรงแต่สเตนเลย์เนี่ยเป็นคนรับแล้วเป็นคนรับแล้วจอร์จโซโรสก็เห็นฝีมือนะบริหารการยกให้การลงทุนเกี่ยวกับให้กับเบสเซนเรียบร้อยแล้วไหมเบสเซนเขาถูกฝึกมาใช่ไหมงานทั้งคุณสกอตเบสเซนเป็นนักลงทุนที่เขาบอกว่าเก่งมากและกำลังการเก่งมากเขาเกิดในปี1962 1962ตีเป็นพ.ศ.ก็2505เนาะที่รัฐเซาท์แคโรไลนาประเทศสหรัฐอเมริกาจบปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเยลพอปี1991ก็มาทำงานกับโซรอสฟันส์แมเนจเมนต์หรือ SMS ก็มาทำงานกับจอร์จโซรอสนี่แหละเคยได้ยินใช่ไหมมีหนังสือเกี่ยวกับจอร์จโซรอสจะเป็นหน้าเป็นปีศาจการเงินเนี่ยโอ้เล่มผมก็ซื้อไว้เล่มหนึ่งก็ร้องไห้ไปแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วน้ําท่วมร้องไห้ไปแล้วหนังสือดีๆหายหมดแล้วไม่มีปัญญาซื้อแล้วตอนนี้อ้าวก็เลือกคุณสก็อตมาทํางานคุณสก็อตได้ผ่านการปลูกปั้นจากตำนานของนักลงทุนระดับโลกทั้งนั้นไม่ว่าเป็นจอร์จโซโรสหรือว่าสแตนลีย์ก็เป็นไงสร้างผลงานให้จอร์จโซโรสดังไปทั้งโลกจนทำให้จอร์จโซโรสถูกคือสื่อขนานนามว่าเป็นชายผู้ทำลายธนาคารแห่งประเทศอังกฤษเนื่องจากคุณสก็อตเป็นหนึ่งในทีมงานที่ร่วมกันวางแผนโจมตีค่าเงินปอนด์ของอังกฤษแบงก์ก็หายไปแบงก์หนึ่งจำได้ไหมและไทยด้วยแล้วเป็นยังไงประสบผลสำเร็จมากๆในการสร้างผลตอบแทนให้กับกองทุนของคุณจอร์จโซโรสนี้มากกว่า77,000 ล้านบาทเห็นไหมหลังจากประสบผลสำเร็จแล้ว ในปี2000คุณสกอตก็ได้ลาออกก็อยากมาตั้งของตัวเองบ้างเนาะเป็นนายของตัวเองบ้างมาตั้งมาตั้งกองทุนปรากฏว่าไปไม่รอดพอทําตัวเองไปไม่รอดเคยเป็นแต่ลูกน้องเขาเนาะก็เลยต้องกลับไปทํางานอีกครั้งหนึ่งทําตั้งแต่ปี2011ถึง2015ก็ได้ลงตําแหน่งเป็น
1: โทษทีครับ
0: ตำแหน่งเป็น Chief Investment Officer ของบริษัทพอในปี2015ก็ลาออกอีกลาออกจากคุณจอร์จโซโรสอีกมาตั้งกองทุนเฮดฟันใหม่อีกคราวนี้เป็นไงคุณจอร์จโซโรสได้ให้เงินไปทำทุนมาลูกน้องเนาะฉันไปต่อทุนกับเธอหน่อย91,000 ล้านบาทโอ้ลงทุนได้เร็วมากเลยขอเงินลูกพี่นิดเดียวเนี่ยเป็นทำให้คนเขาไว้ใจลงทุนในแป๊บเดียวสูงถึง260,000 ล้านบาทแต่พอในปี2018นี่เขามาตั้ง Key Square Group นะกำไรเยอะ2015ตั้ง2018คืนเงินให้จอร์จโซโรสหมดนะบอกว่ายังไงหาเงินทุนจากนักลงทุนอื่นเนี่ยพอแล้วจะคืนเงินลงทุนให้กับคุณโซโรสใช่ไหมกองทุนของคุณสกอตก็เลยเป็นอิสระกับตัวเองแต่ก็สถานการณ์ก็ยังง่อนแง่นง่อนแง่นมาตลอดนะง่อนแง่นง่อนแง่นมาตลอดเพราะว่าแหมเคยเป็นแต่ลูกน้องหรือมั้งทําให้ผู้นักลงทุนต่างๆทยอยถอนเงินลงทุนออกไปเงินลงทุนเริ่มต้นที่200,000 ล้านบาทในปีเหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือเพียงแค่20,000 ล้านบาทในปี2023นี่2026เนาะ3 ปีแล้วก็เริ่มลดลงการเศรษฐกิจไม่ดีแต่ปรากฏว่าการเมืองถูกตาตัดทรัมป์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถูกใจประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เลยเอามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซะเลยเห็นไหมเพราะว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่ช่วยระดมทุนหาเสียงตอนใส่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สมัยที่สองเนี่ยแล้วก็เป็นที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะก็เลยเลือกไฮสกอตมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซะอ้าวเห็นไหมเห็นไหมฉะนั้นการเจรจาสงบศึกยุติก็เลยการเป็นเจรจาทางเศรษฐกิจด้วยไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานที่สุดก็คือน้ำมันขึ้นมาหน่อยก็คือทองขึ้นมาอีกหน่อยคือตลาดหุ้นตลาดอะไรเห็นไหมตามมันเนี่ยขึ้นมาอีกหน่อยก็คือเงินเฟ้อในประเทศขึ้นมาอีกหน่อยคือเฟดจะค่าเงินดอลลาร์จะขึ้นลงขึ้นลงยังไงขึ้นมาอีกหน่อยก็พันธบัตรรัฐบาลอย่างที่ผมเคยพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐนะที่เคยเล่าให้ฟังเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วก็ต้องเอาตอนนี้แหละเอาตาสกอตเนี่ยแหละมันเป็นคนคิดคนพูดคนทำนะเพราะรู้เรื่องดีนี่มาหมดเลยแต่นี้จะก็กระจายไปที่อื่นนะเพราะมันจะผลกระทบต่อค่าเงินของอเมริกาถ้าเกิดดอลลาร์ตกจริงบริษัททำงานได้ผลส่วนการสงครามไม่ได้ผลจะเป็นไงค่าเงินของนี้ล่มสลายแล้วโอ้โหยิ่งมีนักทํานายอีกจะเกียงมาทํานายอีกว่าสหรัฐต้องแพ้สงครามครั้งนี้เนี่ยโอ้โหมันไปใหญ่เลยนะฉะนั้นไม่อยากให้ทํานายไทยทักเป็นจริงแล้วก็ต้องมาอะไรอ่ะมาให้จับสตาร์สกอตเนี่ยแหละเบสเซนสกอตเนี่ยแหละมาดูแลโอ้ถ้าทายว่าอเมริกานี่แพ้สงครามนี้โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่นะเพื่อนไปดูสกู๊ปได้นะครับดูสกู๊ปได้เป็นนักเศรษฐศาสตร์ทางประวัติศาสตร์ทายไว้เลยนะว่าจะเป็นอย่างนี้8 ข้อเลยนะ8 ข้อที่ดูไม่มีเวลาเล่าให้ฟังนะครับแต่ไตเติ้ลในฟังพอนะครับผมดูสกู๊ปเขาแล้วก็ยังหนาวเลยหนาวเลยพูดถึงว่าก็จะเป็นประธานรัฐมนตรีสมัยที่สามซ้ำไปแต่ทายถูกขึ้นมาเลยเป็นยังไงเนี่ยนะอ้าวเนี่ยมารู้จักคุณเบสเซนสกอตเบสเซนอ่ะเรียบร้อยแล้วผลกระทบเป็นยังไงบ้างหลังจากที่การเจรจาหยุดยิง60 วันก่อนหน้านั้นถ้าเป็นอย่างนี้ก็กี่วันอ่ะ60 วัน90 วันใช่ไหมสงครามใช่ไหม3 เดือนใช่ไหมประมาณปิโตรเลียม5 100 ล้านบาร์เรลหายไปจากตลาดโลกเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเขาเป็นเทคนิคมาช่วยหรือเปล่าทำให้สูญเสียรายได้และสร้างมูลค่าความเสียหายให้ระบบเศรษฐกิจไปมากกว่า50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะผมคิดไปอย่างนั้นเห็นไหมแต่พอประกาศอย่างนี้มาปั๊บนะมีข่าวเชิงบวกว่าจะเปิดช่องแคบของมุดได้สัญญาของน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวลดลง0.37%ลงอยู่ที่39.36 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันดิบเวสเท็กซัสดิ่งลงไปที่0.71%แต่ที่ระดับ88.27 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลประเทศไทยเลยเป็นยังไงประเทศไทยก็เลยลดราคาน้ำมันหรือเปล่าในเช้าวันนี้ลดราคาน้ำมันในเช้าวันนี้นะส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไม่สงบเพราะว่า60 วันยังไม่เกิดรายงานข่าวเชิงยุทธศาสตร์จากกรุงวอชิงตันบอกว่ายังไงสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐได้แถลงเน้นย้ำว่าเส้นแดงเรดไลน์ของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐจะไม่มีวันยินยอมถอยฉากหรือผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรใดๆทั้งสิ้นตราบใดที่ภาษาและข้อความในบันทึกความเข้าใจยังไม่ชัดเจนเรื่องราวบล็อกและสั่งห้ามไม่ให้อิหร่านเดินหน้าโครงการพัฒนาและเสริมสมรรถนะสารยูเรเนียมสูงเพื่อผลิตอาวุธนิวเคลียร์อย่างถาวรนะเห็นไหมการเจรจาควบคู่ไประหว่างกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังของสหรัฐเป็นการกดดันขั้นสูงสุดแม็กซิมัมเพรสเชอร์ประกาศยกระดับมาตรการคว่ำบาตรฉุกเฉินรอบใหม่เรือบรรทุกน้ำมันรวม16 รายการรวมถึงกลุ่มบริษัทโนมินีในฮ่องกงที่เป็นเครือข่ายและลักลอบขนส่งน้ำมันดิบนะรวมถึงผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีมูลค่าหลายพันล้านบาทซึ่งส่งเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับรัฐบาลและกองทัพอิหร่านจะต้องถูกตัดท่อน้ำเลี้ยงให้กับกองทัพอิหร่านและกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม IRGC ต้องถูกตัดนี่ใหญ่โตส่วนเมทันยาฮูเป็นยังไงเนี่ยบุกเหมือนกาซาอีก70%อันนี้เป็นข่าวใหญ่เลยนะครับข่าวใหญ่เลยนะครับเป็นข่าวใหญ่เลยเพราะว่าไล่ประชาชนออกไล่ประชาชนจะยึดพื้นที่ให้ได้ยึดพื้นที่ให้ได้พื้นที่ฉุกเฉินจะกระลึกเข้าไปให้ลึกที่สุดสันติภาพโลกก็เป็นเรื่องของการลวงโลกนี่นักวิเคราะห์นี่ไปถึง Board of Peace เลยนะว่าไม่ได้ผลนะอ่ะปิดท้ายเลยข่าวฟุตบอลโลกที่สหรัฐไม่รู้ว่าอิหร่านจะได้เดินทางไปหรือเปล่าเนื่องจากถูกกักวีซ่าไม่ให้เดินทางเข้าประเทศสหรัฐก็คอยดูต่อไปนะครับว่าจะได้ติดฟุตบอลเรื่องนี้อิหร่านเปล่าสวัสดีครับบ๊ายบายปูน
2: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้านะครับเจ้านายปูน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีวันสุดท้ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ติดตามการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเร่งแก้กฎหมายทับซ้อนผลักดันระยองเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐยืนยันว่าสหรัฐพร้อมกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งหากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีวันสุดท้ายพร้อมสาธิตย่างเนื้อวากิวและผัดข้าวผัดมันเนื้อที่บูธของผู้ประกอบการภายในงาน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยาและนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ใช้โอกาสในช่วงวันหยุดเยี่ยมชมบูธภายในงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนายกรัฐมนตรีได้แวะเยี่ยมชมบูธจำหน่ายเนื้อวากิวเกรดพรีเมียมของแบรนด์อุดมซัพพลายโดยได้ย่างและชิมเนื้อวากิวพร้อมเชิญชวนประชาชนที่ร่วมติดตามบรรยากาศภายในงานให้ร่วมชิมทำให้บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักจากนั้นนายกรัฐมนตรียังได้เยี่ยมชมบูธผู้ประกอบการรายอื่นๆอย่างต่อเนื่องโดยแวะชมบูธและผัดข้าวผัดมันเนื้อพร้อมสอบถามถึงช่องทางการจำหน่ายซึ่งผู้ประกอบการกล่าวว่าไม่มีจำหน่ายที่หน้าร้านเพราะส่งจำหน่ายให้กับโรงแรมและร้านอาหารต่างๆอย่างไรก็ตามการจัดงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ในปีนี้ตลอดการจัดงาน5วันตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมจนถึงวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าการค้าและการลงทุนรวมได้ไม่ต่ำกว่า 130,000 ล้านบาทพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่บรรยากาศวันสุดท้ายไทเฟกอนุกาเอเชีย2026เป็นไปอย่างคึกคักผู้ประกอบการชี้เป็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจด้านผู้บริโภคประทับใจคุณภาพสินค้าที่หลากหลายและคุ้มค่า
3: บรรยากาศวันสุดท้ายของงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนผู้ประกอบการและนักธุรกิจทั้งจากในและต่างประเทศเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกซื้อสินค้าชมนวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงสร้างเครือข่ายทางธุรกิจผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานส่วนใหญ่ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าไทเฟกอนุกาเอเชียเป็นเวทีสำคัญในการสร้างการรับรู้แบรนด์การขยายโอกาสทางการตลาดและพบปะผู้ค้ารายใหม่จากทั่วโลกซึ่งช่วยต่อยอดโอกาสทางธุรกิจและการส่งออกสินค้าไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้หลายบริษัทยังมองว่างานดังกล่าวเป็นพื้นที่สำคัญในการนำเสนอสินค้าใหม่นวัตกรรมอาหารและบริการด้านการผลิตให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรงจึงมีแผนเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆไป
4: ข้อดีนะคะคือทำให้ผู้ประกอบการต่างประเทศหรือว่าลูกค้าที่เขากำลังมองหาสินค้าอาจจะไปวางในสโตร์ของเขาหรือผู้ประกอบการที่กำลังมองหาในส่วนของวัตถุดิบเขามีโอกาสได้มาดูว่าโปรดักต์ตัวไหนที่เขาสามารถนำไปต่อยอดหรือนำไปวางขายจัดจำหน่ายในประเทศของเขาได้
3: ขณะที่ประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาร่วมงานต่างสะท้อนความคิดเห็นไปในทำนองเดียวกันว่างานไทเฟกยังคงเป็นงานแสดงสินค้าอาหารที่มีความหลากหลายและน่าสนใจเป็นโอกาสให้ได้ทดลองชิมอาหารและเครื่องดื่มใหม่ๆรวมถึงสัมผัสนวัตกรรมด้านอาหารที่ไม่พบเห็นได้ทั่วไปในท้องตลาดสินค้าหลายรายการมีคุณภาพดีและจำหน่ายในราคาพิเศษช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามหลายคนมองว่าการเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมเพียง1วันยังไม่เพียงพอเนื่องจากมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากทำให้เกิดความแออัดและอยากให้ผู้จัดงานพิจารณาเพิ่มวันสำหรับประชาชนทั่วไปในอนาคต
5: เคยมาหลายปีแล้วค่ะรู้ว่าเป็นงานอาหารก็อยากมาดูความแตกต่างของแต่ละปีได้เจออาหารหลากหลายที่บางอย่างเราก็ยังไม่เคยเห็นคุณภาพอาหารแล้วก็รวมทั้งราคาบางอย่างก็ดีนวัตกรรมของอาหารบางอย่างเราไม่ค่อยได้เห็นโดยเฉพาะอาหารบางอย่างที่ส่งนอก
3: การจัดงานไทเฟกซ์อนุกาเอเชีย2026ปีนี้ยังคงสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารของภูมิภาคทั้งยังเป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงผู้ผลิตผู้ประกอบการผู้ซื้อและผู้บริโภคจากทั่วโลกเข้าด้วยกันสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆและผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่ตลาดสากลอย่างต่อเนื่องชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ติดตามการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเร่งแก้กฎหมายทับซ้อนผลักดันระยองเป็นศูนย์กลางด้านพลังงาน
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยองพร้อมเปิดเผยว่าได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการภาคเอกชนโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมต้นน้ำและกลางน้ำที่ได้รับผลกระทบทางด้านห่วงโซ่อุปทานจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและปัญหาความซับซ้อนของกฎหมายซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมนำแนวทางการกิโยตินกฎหมายมาปรับใช้เพื่อแก้ไขให้เกิดความคล่องตัวโดยเฉพาะการทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการออกซูเปอร์ไลเซนส์เพื่อให้กระบวนการอนุมัติมีความรวดเร็วมากขึ้นพร้อมผลักดันนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและโครงการท่าเรือมาบตาพุดเฟส3ที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างจะเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานของประเทศที่รองรับเทคโนโลยีใหม่เช่นการใช้พลังงานทางเลือกแอมโมเนียหรือโซล่าฟาร์มจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศได้อย่างมหาศาลรวมถึงการผลักดันให้ผู้ประกอบการทุกระดับดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรการ ESG อย่างเข้มข้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีตลาดโลก
7: ที่มาบตาพุดแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่เกี่ยวกับพลังงานของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นถ่านหินไม่ว่าจะเป็น LNG เข้ามาที่นี่หมดจากนี้ไปเราจะเริ่มเห็นออปชันแปลกๆใหม่ๆเข้ามาเช่นการใช้แอมโมเนียเข้ามาการใช้ Alternative Energy เข้ามาการเรียกร้องให้ใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นเราจะมีโซล่าฟาร์มไหมเราจะสามารถหาแหล่งพลังงานสะอาดได้ไหมสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เป็นความท้าทายของการนิคมแล้วก็เป็นของภาคเอกชนด้วยเพราะว่าบางเทคโนโลยีในวันนี้ยังมีต้นทุนที่สูงอยู่
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤตภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนินโญว่าทางการนิคมอุตสาหกรรมได้ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดซึ่งปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมหลายแห่งในพื้นที่มีระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดที่นำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมดช่วยลดผลกระทบได้ส่วนหนึ่งพร้อมกันนี้ได้เสนอแนะให้มีการเตรียมพื้นที่กักเก็บน้ำหรือทำแก้มลิงตามแนวพระราชดำริเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในยามจำเป็นปฏิพลสันทพรมมารายงาน
1: สหภาพยุโรปมอบใบประกาศขึ้นทะเบียน GI มะพร้าวน้ำหอมราชบุรีเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดยุโรปทั้ง27ประเทศ
8: นายวิโรจน์จงกลวานิชสุขรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าวันนี้คณะกรรมการยุโรปได้จัดพิธีมอบใบประกาศรับรองการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ในสหภาพยุโรปให้แก่มะพร้าวน้ำหอมราชบุรีของไทยภายหลังจากสหภาพยุโรปได้ประกาศรับขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญของสินค้า GI ไทยในการขยายโอกาสทางการค้าสู่ตลาดสหภาพยุโรปครอบคลุม27ประเทศสมาชิกซึ่งเป็นตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่มีประชากรกว่า450ล้านคนทั่วภูมิภาคโดยพิธีมอบใบประกาศรับรองดังกล่าวจัดขึ้นภายในงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ซึ่งถือเป็นเวทีแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับนานาชาติและการที่มะพร้าวน้ำหอมราชบุรีได้รับการรับรอง GI ในระดับสหภาพยุโรปถือเป็นการตอกย้ำศักยภาพของสินค้าเกษตรไทยที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นสามารถสร้างความแตกต่างและมูลค่าเพิ่มในตลาดโลกได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในตลาดยุโรปที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพแหล่งกำเนิดและมาตรฐานสินค้าอย่างเข้มงวดทั้งนี้ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลจากความร่วมมือระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตในจังหวัดราชบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรปในการผลักดันสินค้า GI ไทยสู่การยอมรับในระดับสากลอย่างต่อเนื่องปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากร
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่26พฤศจิกายน2561 ดยกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาณจังหวัดอุตรดิตถ์ภาพรวมมีประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์8อำเภอได้รับสมุดประจำตัวคทช.กว่า 1,800 รายทั้งนี้กระทรวงทรัพย์เร่งขับเคลื่อนนโยบายสำคัญดังกล่าวตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหาที่ทำกินให้กับประชาชนภายใต้มาตรการเร่งด่วนหรือ Quick Win ของกระทรวงในการเร่งรัดดำเนินการอนุมัติสิทธิ์และมอบสมุดประจำตัวคทช.ให้ประชาชนอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมโดยต้องไม่ปล่อยให้ประชาชนรอคอยอย่างไร้จุดหมายเพราะการรับรองสิทธิ์คทช.เป็นการทำให้ประชาชนมีความมั่นใจที่จะพัฒนาผืนดินเพื่อส่งต่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานต่อไปสำหรับพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ถือเป็นโมเดลความสำเร็จที่น่าชื่นชมที่รัฐบาลแก้ปัญหาที่ทำกินให้ประชาชนผ่านนโยบายเชิงรุกโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดแก้ปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนเพื่อทำลายข้อจำกัดทางกฎหมายปลดล็อกความกังวลใจและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้ประชาชนสามารถทำมาหากินในเขตป่าควบคู่กับการดูแลป่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรบรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าวาระประชุมแล้วคาดว่าจะพิจารณาวาระแรกในวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้และเชื่อทุกฝ่ายจะรับฟังเสียงประชาชนนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าขณะนี้ได้รับร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจากหลายพรรคการเมืองและได้บรรจุเข้าสู่วาระการประชุมเรียบร้อยแล้วโดยภายหลังการหารือร่วมกับวิป3ฝ่ายคาดว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันที่ 7-8 กรกฎาคม2569เพื่อพิจารณารับหลักการในวาระที่1ประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสำคัญของประเทศจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบพร้อมแสดงความหวังว่าคณะกรรมการจะสามารถหารือและพิจารณารายละเอียดได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ล่าช้าเนื่องจากสังคมและประชาชนต่างเฝ้าติดตามว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะสามารถเกิดขึ้นได้หรือไม่ซึ่งหากการพิจารณาเป็นไปอย่างรวดเร็วก็จะส่งผลให้ขั้นตอนต่างๆดำเนินไปได้ตามกรอบเวลาที่กำหนด
10: ผมได้รับร่างรัฐธรรมนูญหลายพรรคแล้วนะครับที่รับมาก็บรรจุทั้งหมดตามที่วิป3ฝ่ายคุยกันก็น่าจะเป็นวันที่7-8กรกฎาคมวาระรับประการ7-8 2วันเนื่องจากรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสำคัญปกติก็จะใช้เวลาพอสมควรแต่ว่าถ้าเราอยากเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเร็วเนี่ยกรรมาธิการก็ควรที่จะปรึกษาหารือกันโดยไม่ล่าช้าน
1: ายโสพลกล่าวเพิ่มเติมว่าการแสดงความคิดเห็นหรือการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยและสังคมไทยได้ก้าวข้ามความขัดแย้งเรื่องสีทางการเมืองมาแล้วในระดับหนึ่งดังนั้นสีหรือสัญลักษณ์ทางการเมืองไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อการทำงานร่วมกันหากทุกฝ่ายยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญรัฐบาลยืนยันไม่มีผู้ป่วยโรคอีโบลาเดินทางเข้าไทยขอประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมขณะนี้กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มงวดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยพบว่าข่าวปลอมที่มีการส่งต่อมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งคือเรื่องไวรัสอีโบลาเข้าไทยแล้วซึ่งรัฐบาลขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแต่ข้อเท็จจริงคือเป็นเคสที่เข้ามาตามปกติโดยในวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้เดินทางมาจากเขตติดโรคเป็นหญิงชาวดีอาร์คองโกพอเดินทางมาถึงกรมควบคุมโรคได้นำไปกักตัวที่สถาบันบำราศนราดูรตามมาตรฐานการควบคุมโรคจากการซักประวัติพบว่าไม่มีประวัติสัมผัสโรคและได้มีการจองตั๋วกลับประเทศต้นทางแล้วขอประชาชนอย่าสับสนวิตกกังวลกับข่าวปลอมขณะเดียวกันกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการเฝ้าระวังในกลุ่มผู้เดินทางที่มาจากเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องซึ่งจากการเฝ้าระวังผู้เดินทางที่เข้ามาในประเทศระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคมที่ผ่านมาจำนวน53รายไม่พบผู้ป่วยที่ต้องเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานราชการในสังกัดงดป้ายงดตกแต่งสถานที่ต้อนรับยืนยันแนวทางลงพื้นที่ตรวจราชการอย่างเรียบง่ายและใกล้ชิดเกษตรกรให้มากที่สุด
11: นางสาวปิยรัตน์ติยะภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยในระหว่างการลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ถึงประเด็นการจัดเตรียมการต้อนรับข้าราชการฝ่ายการเมืองในการลงพื้นที่หลังมีเสียงสะท้อนและกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการเพิ่มภาระทั้งด้านเวลาและค่าใช้จ่ายของข้าราชการประจำโดยเฉพาะการลงพื้นที่ในวันหยุดหรือนอกเวลาราชการนั้นว่าโดยส่วนตัวในการตรวจราชการในจังหวัดต่อไปขอให้ไม่ต้องมีป้ายไม่ต้องมีการตกแต่งสถานที่ใดๆเพราะจุดประสงค์หลักในการลงพื้นที่คือต้องการพบปะเกษตรกรอย่างใกล้ชิดและขอให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายที่สุดและในส่วนที่ภาคส่วนราชการใดโดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัดที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในภารกิจของการตรวจราชการไม่จำเป็นต้องติดตามคณะในทุกจุดลงพื้นที่เพื่อให้เกิดความกระชับในการลงพื้นที่พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความตั้งใจในการลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาอย่างใกล้ชิดจากเกษตรกรให้มากที่สุดเท่านั้น
12: ตรวจราชการในจังหวัดต่อไปขออนุญาตไม่ต้องมีป้ายไม่ต้องมีการตกแต่งสถานที่ใดๆดิฉันอยากจะมาพบกับทางกลุ่มสหกรณ์กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรอย่างใกล้ชิดแล้วก็อยากให้มันเรียบง่ายที่สุดนะคะในส่วนของกรมใดที่ในจุดนี้ไม่ได้มีข้อเกี่ยวข้องนะคะท่านสามารถไปรอที่จุดต่อไปได้เลยไม่ต้องตามกันมาเยอะมากก็ได้ค่ะดิฉันเกรงใจทุกกรมจริงๆ
11: อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงการลงพื้นที่ของข้าราชการฝ่ายการเมืองในวันหยุดราชการซึ่งมีการมองว่ากระทบต่อวันหยุดราชการของข้าราชการฝ่ายประจำที่มีบางส่วนไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับภารกิจดังกล่าวแต่ต้องมาต้อนรับรวมถึงงบประมาณที่ส่วนราชการจะต้องจัดสรรเพื่อรับรองในการลงพื้นที่แต่ละครั้งชวนันท์มาลีรายงาน
1: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีมอบประกาศนียบัตรยกย่องทหารไทยที่ช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุบนท้องถนนในเกาหลีสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ
13: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าในวันนี้พันเอกศรีสวัสดิ์ศรีประโคนนายทหารนักเรียนหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากศาสตราจารย์อีหงซอบรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อยกย่องการแสดงความกล้าหาญและจิตสาธารณะในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนจากเหตุการณ์เมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาพันเอกศรีสวัสดิ์พร้อมนายทหารมิตรประเทศจากอินเดียและเวียดนามได้พบเหตุรถบรรทุกพ่วงพลิกคว่ำกลางถนนระหว่างเดินทางกลับจากการสัมมนาณกรุงโซลจึงเข้าช่วยเหลือผู้ขับขี่อย่างเร่งด่วนโดยทุบกระจกเพื่อเปิดทางช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกจากตัวรถพร้อมเพิ่มความสะดวกด้านการจราจรและดูแลพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับพลเรือนชาวเกาหลีจนกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพและรถพยาบาลเดินทางมาถึงการได้รับประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้สะท้อนถึงความเสียสละความกล้าหาญและความพร้อมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของกำลังพลกองทัพบกอันเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในเวทีนานาชาติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝนเน้นย้ำดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันโรคนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ปีนี้ณวันที่28พฤษภาคมพบผู้ป่วยสะสม 171,731 รายเสียชีวิต16รายในกลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือเด็กอายุ 5-9 ปีรองลงมาคือ 0-4 ปีและ 10-14 ปีแม้จำนวนผู้ป่วยภาพรวมจะลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ยังสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง5ปีขณะที่การเฝ้าระวังเชื้อพบว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เป็นสายพันธุ์ที่

0: ชาชนป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอควรหยุดพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อพร้อมย้ำให้กลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปีเพื่อลดความรุนแรงของโรคและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลย้ำขณะนี้ปิดให้ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40แล้วเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสสร้างเพจปลอมส่ง SMS หรือทักแชทหลอกว่าช่วยลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40โดยให้ประชาชนกดลิงก์และกรอกข้อมูลส่วนตัวขอให้ประชาชนโปรดระมัดระวังเพราะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นและได้ปิดลงทะเบียนแล้วหากพบข้อความที่ให้กดลิงก์ให้เพิ่มเพื่อนไลน์ส่วนตัวขอให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าเป็นกลลวงของมิจฉาชีพทั้งนี้หากถูกหลอกหรือพบเหตุผิดปกติแจ้งความออนไลน์ได้ที่ thaipoliceonline.go.th โทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างสุนทรพจน์ของนายพีทเฮกเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐระหว่างการประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงเอเชียหรือแชงกิล่าไดอะล็อกที่สิงคโปร์ในวันนี้ที่ระบุว่าสหรัฐพร้อมกลับมาดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้งหากการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้พร้อมยืนยันว่าสหรัฐมีศักยภาพและคลังอาวุธเพียงพอสำหรับปฏิบัติการดังกล่าวนายเฮกเซกล่าวเพิ่มเติมว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยังคงต้องการบรรลุข้อตกลงที่รับประกันว่าอิหร่านจะไม่สามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้ทางนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเขาจะตัดสินใจขั้นสุดท้ายในเร็วนี้เกี่ยวกับข้อเสนอขยายเวลาหยุดยิงระหว่างอิหร่านและอิสราเอลออกไปอีก60วันเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีเวลาเจรจาหาข้อยุติความขัดแย้งอย่างถาวรนายโคอิซุมิชินจิโร่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเปิดเผยว่าญี่ปุ่นเตรียมส่งกำลังพลจากกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นจำนวน4นายไปประจำการที่ศูนย์ภารกิจช่วยเหลือและฝึกอบรมด้านความมั่นคงสำหรับยูเครนขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ประเทศเยอรมนีเป็นครั้งแรกโดยมีกำหนดเริ่มปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา1ปีตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้อย่างไรก็ตามจะไม่มีส่วนร่วมในปฏิบัติการทางทหารในยูเครนนายโคอิซุมิระบุว่าการส่งกำลังพลครั้งนี้จะช่วยให้ญี่ปุ่นได้ศึกษาบทเรียนจากสงครามในยูเครนรวมถึงรูปแบบการสู้รบสมัยใหม่ตลอดจนกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างญี่ปุ่นและนาโต้ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นยังประกาศมอบเงินสนับสนุนเกือบ15ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับโครงการสนับสนุนยูเครนของนาโต้เป็นครั้งแรกเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางทหารแต่ทว่าไม่ครอบคลุมการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตก เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศ

0: เวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67 ซม.และเวลา 21:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 39 เซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 0:39 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53 เซม.และเวลา 14:01 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63 เซม.วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น.
1: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: พบกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการ Smart Life ไปเกษียณนะคะกับดิฉันเพ็ญศิริปัญญารชุนนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้ก็อยากจะชวนคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสารอาหารชนิดหนึ่งนะคะที่มีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุนะคะแล้วก็เป็นสารอาหารที่มีการพูดถึงกันบ่อยมากเลยนะคะนั่นก็คือใยอาหารนะหรือที่เราเรียกกันคุ้นหูว่าไฟเบอร์นะคะเจ้าใยอาหารเนี่ยเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญมากๆในเรื่องของการช่วยการทำงานของอวัยวะในระบบต่างๆของร่างกายนะคะโดยเฉพาะที่เขาเน้นกันมากเลยก็คือเรื่องของการขับถ่ายนะคะซึ่งปัญหาเรื่องการขับถ่ายเนี่ยเราก็มักจะพบบ่อยมากในผู้สูงอายุนะคะก็นั่นก็เป็นเพราะว่าพอเราอายุมากขึ้นนะคะระบบการเผาผลาญต่างๆในร่างกายก็ทำงานช้าลงนะคะโดยเฉพาะระบบย่อยอาหารนะคะซึ่งก็มีปัญหากันค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ส่งผลให้ผู้สูงอายุมักจะเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการท้องผูกนะคะขับถ่ายไม่สะดวกนะคะแล้วก็ปัญหาเหล่านี้ในบางครั้งถ้าเกิดว่าเราปล่อยปละละเลยก็อาจจะส่งผลต่อปัญหาสุขภาพอื่นๆรวมถึงปัญหาสุขภาพทางด้านจิตใจด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเจ้าใยอาหารหรือไฟเบอร์เนี่ยเวลาที่เขาพูดกันถึงบ่อยๆเนี่ยมันคืออะไรนะคะเข้าใจง่ายๆเลยมันก็คือส่วนประกอบของอาหารที่เรารับประทานกันเข้าไปในแต่ละวันนี่นะคะแล้วก็สิ่งที่เราอาหารที่เราพบมากที่มีไฟเบอร์เยอะหรือใยอาหารเยอะก็คืออาหารประเภทผักหรือผลไม้หรือพืชชนิดต่างๆรวมถึงพวกธัญพืชหรือถั่วเมล็ดแห้งด้วยนะคะคือเจ้าตัวใยอาหารเนี่ยจริงๆเขาแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆเลยนะคะประเภทแรกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหมวดของใยอาหารที่ไม่ละลายในน้ำนะคะประโยชน์ของใยอาหารที่ไม่ละลายในน้ำก็คือมันจะไปช่วยเพิ่มปริมาณอุจจาระนะคะของเราทำให้ขับถ่ายได้สะดวกมากขึ้นนะคะทำให้ลำไส้ทำงานดีขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังช่วยปรับสมดุลในลำไส้ของเราด้วยนะคะป้องกันการอักเสบของลำไส้นะคะทีนี้มันก็จะมีอีกเส้นใยอีกประเภทหนึ่งนะคะที่ละลายในน้ำนะก็หมายความว่าเส้นใยเหล่านี้ล่ะค่ะจะถูกดูดซึมนะคะในระหว่างที่ร่างกายทำการย่อยเนี่ยนะคะมันก็จะถูกดูดซึมไปด้วยนะคะมันจะช่วยในการที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเราอิ่มเร็วขึ้นนะคะอันนี้จะมีประโยชน์มากเลยในสำหรับคนที่ต้องการที่จะควบคุมน้ำหนักนะคะแล้วก็มีประโยชน์มากในคนที่ต้องการควบคุมในเรื่องของน้ำตาลพวกคนที่เป็นโรคเบาหวานหรือโรคหัวใจก็ช่วยในเรื่องของการลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยนะคะทีนี้เรามาดูว่าเรารู้ว่าประโยชน์ของใยอาหารเนี่ยก็มีเยอะนะคะเรามาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากประโยชน์ในเรื่องของการขับถ่ายแล้วเนี่ยใยอาหารเนี่ยมีประโยชน์อะไรกับร่างกายของเราอีกบ้างนะคะใยอาหารก็จะช่วยลดนะคะลดความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนะคะช่วยในการดักจับสารพิษต่างๆที่อาจจะมากับอาหารที่เรารับทานเข้าไปนะคะก็ในเรื่องของการแก้ปัญหาท้องผูกอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะคะใยอาหารยังช่วยในเรื่องของการลดหรือควบคุมระดับน้ำตาลหรือไขมันในเลือดได้ด้วยนะเพราะว่าเวลาที่เราเกิดว่าทานอาหารเข้าไปที่มีกากหรือเส้นใยเยอะๆเนี่ยนะคะก็ทำให้ระบบการย่อยอาหารของอวัยวะในร่างกายเนี่ยใช้เวลานานขึ้นนะคะแล้วก็อิ่มนานขึ้นทีนี้มันก็จะทำให้เรารักษาระดับน้ำตาลนะคะแล้วก็ในระดับเลือดในอวัยวะในร่างกายของเราเนี่ยที่หมุนเวียนอยู่เนี่ยให้อยู่ในระดับที่คงที่นะคะแล้วก็ใยอาหารยังช่วยดูดซึมในเรื่องของคอเลสเตอรอลแล้วก็ไขมันด้วยนะคะทำให้เยื่อบุผิวของลำไส้ของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียนะคะที่เป็นแบคทีเรียตัวดีนะคะที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ได้ด้วยนะคะทีนี้ก็ช่วยให้เราทำให้ห่างไกลในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับ กระเพาะอาหารหรือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบการย่อยอาหารที่อาจจะส่งผลนะคะต่อในเรื่องของการเป็นความเสี่ยงในเรื่องของการเป็นมะเร็งระบบทางระบบทางเดินอาหารมะเร็งลำไส้นะคะมะเร็งกระเพาะอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้ก็จะช่วยในการที่จะลดความเสี่ยงได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะซึ่งเราก็รู้กันอยู่ก็คือว่าในคนที่ต้องการที่จะลดน้ำหนักนะคะย่อยอาหารนี่ก็จะมีประโยชน์มากเลยเพราะความที่เรารับประทานอาหารที่มีกากใยสูงมีผักผลไม้ที่เป็นคอเลสเตอรอลต่ำๆนี้นะคะก็จะทำให้ เราอิ่มนานขึ้นนะคะแล้วก็ทานอาหารที่ในปริมาณที่น้อยลงนะคะโดยเฉพาะอาหารที่เป็นพวกไขมันนะคะแต่ทีนี้คือถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบทานผักหรือผลไม้มาตั้งแต่เด็กนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องหันมามองนะคะว่าเราสามารถที่จะทานอาหารอะไรอื่นๆที่เป็นตัวทดแทนในเรื่องของใยอาหารได้บ้างนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วค่ะเขาก็บอกว่าร่างกายของคนเราเนี่ยนะคะที่เขาแนะนำที่เราควรจะได้รับประทานหรือทานใยอาหารหรือไฟเบอร์ต่อวันเนี่ยนะคะเขาแนะนำว่าสำหรับผู้ชายทั่วไปนะคะในวัยทำงานปกติเนี่ยควรจะได้รับใยอาหารเนี่ยประมาณ38กรัมต่อวันในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยควรจะได้รับใยอาหารประมาณ25กรัมต่อวันแต่ที่สำคัญคือถ้าเกิดว่าเราอายุเกิน50ปีไปแล้วเนี่ยร่างกายเราก็อาจจะต้องดูนิดนึงนะคะว่าอาจจะต้องปรับปริมาณของใยอาหารนะคะให้เหมาะสมด้วยเช่นกันนะคะคือถ้าเกิดผู้สูงอายุท่านไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการขับถ่ายก็อาจจะต้องปรับให้มีทานในอาหารในปริมาณที่สูงขึ้นก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะคะทีนี้มีการวิเคราะห์กันเหมือนกันนะคะท่านผู้ฟังทางด้านของนักโภชนาการทั้งหลายเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยประชากรส่วนใหญ่เนี่ยคือคนเราปกติเนี่ยมักจะไม่ได้รับไฟเบอร์เนี่ยไม่ถึงตามปริมาณที่ต้องการที่ร่างกายต้องการก็คือประมาณ 95% ของประชากรเนี่ยคือได้รับใยอาหารหรือบริโภคใยอาหารในแต่ละวันเนี่ยน้อยกว่าปริมาณที่เราต้องการนะคะซึ่งแน่นอนค่ะมันก็จะส่งผลนะคะต่อในเรื่องของปัญหาของอาการท้องผูกนะคะไม่สบายตัวหรือแม้กระทั่งส่งผลในเรื่องของปัญหาของน้ำตาในเลือดหรือในเรื่องของไขมันในเลือดด้วยนะคะอันนี้เราก็บอกคือเขาก็เลยลงบอกว่าอยากที่จะให้คนเนี่ยทานอาหารประเภทผักผลไม้ที่มีใยอาหารสูงมากขึ้นนะคะอาหารที่เขาแนะนำให้คนรับประทานนะคะที่เขาบอกว่ามีใยอาหารสูงมากๆเลยนะคะมีอะไรบ้างนะคะอันแรกก็คือพวกเมล็ดถั่วทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นถั่วดำถั่วแดงหรือว่าถั่วอื่นๆเนี่ยอันเนี้ยเขาบอกว่านอกจากจะมีใยอาหารสูงแล้วนะคะยังมีวิตามินต่างๆรวมถึงมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะถ้าเกิดใครจะทานพวกถั่วต่างๆเพื่อลดน้ำหนักนะคะก็แนะนำเอาไปปรุงในลักษณะของการต้มนะคะทำให้ถั่วสุกด้วยวิธีการต้มนะคะแล้วก็รับประทานเป็นกับคู่กับสลัดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะอันนี้พูดถึงถั่วแล้วเนี่ยก็นอกจากถั่วดำถั่วแดงนะก็ยังมีพวกถั่วลันเตานะคะถั่วลูกไก่หรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าชิกพีนะคะอันนี้ก็เป็นถั่วอีกตระกูลนึงที่นอกจากมีใยอาหารสูงแล้วยังมีแร่ธาตุแล้วก็โปรตีนสูงอีกด้วยนะคะแล้วก็อย่างพวกถั่วอัลมอนด์เนี่ยถั่วฝรั่งเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นที่นิยมกันมากเลยนะคะแล้วก็มันมีไขมันดีต่อสุขภาพมีวิตามินอีมีแมงกานีสแมกนีเซียมอะไรต่างๆที่มันเป็นแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการด้วยนะคะนี่นอกจากถั่วแล้วก็มีพวกควีนัวนะคะควีนัวใครเคยทานนะตอนนี้ก็จะเป็นที่นิยมของหมู่คนที่รักสุขภาพทั้งหลายนะคะควีนัวก็จะมีสารอาหารเยอะมากเหมือนกันนะคะทั้งโปรตีนแมกนีเซียมเหล็กสังกะสีโพแทสเซียมหรือแม้กระทั่งมีสารต้านอนุมูลอิสระนะบางคนเขาก็เอาควีนัวมาทานแทนข้าวเลยก็มีนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีพวกเมล็ดเจียนะคะเมล็ดเจียก็เป็นที่นิยมในหมู่คนรักสุขภาพเช่นกันนะคะมีพวกใยอาหารสูงมีแคลเซียมสูงด้วยนะคะแล้วก็บางที่เขาบอกว่าเมล็ดเจียเนี้ยเป็นแหล่งใยอาหารที่ดีที่สุดในโลกเลยนะคะอันนี้ก็ต้องลองดูนอกจากนั้นค่ะก็จะมีพวกข้าวโอ๊ตเนาะข้าวโอ๊ตก็จะเป็นธัญพืชที่ดีต่อสุขภาพที่พวกต่างชาตินะคะทางชาติตะวันตกเขาก็ทานกันมาเป็นร้อยๆปีแล้วเหมือนกันนะข้าวโอ๊ตก็เข้ามาอยู่ในบ้านเราก็เป็นที่นิยมพอสมควรนะคะบางคนก็เอามาดัดแปลงนะทำเป็นขนมหรือเอามาทานแทนข้าวเป็นอาหารเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็น ข้าวโอ๊ตนี่ก็จะมีใยอาหารที่ละลายในน้ำได้ดีนะคะแล้วก็มีประโยชน์ในเรื่องของการลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้ด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีพวกประเภทข้าวเนาะก็คือเช่นพวกข้าวกล้องข้าวบาเล่นะคะอันนี้ก็จะเป็นหมวดของพวกธัญพืชต่างๆนะคะที่มีใยอาหารสูงทีนี้ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงพวกผักต่างๆผักชนิดต่างๆที่มีใยอาหารสูงเขาก็แนะนำก็มีหลายชนิดเหมือนกันนะคะท่านผู้ฟังเช่นผักกาดขาวเนี่ยผักกาดขาวเขาบอกผักกาดขาวนี่อุ้มน้ำเยอะแล้วก็มีไฟเบอร์สูงมากมีกากใยสูงเลยนะคะแล้วก็มีแคลอรี่ต่ำเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักผักกาดขาวเราก็รู้กันอยู่นะคะเอามาทำพวกแกงจืดอะไรได้ดีเลยนะคะนอกจากนั้นก็จะมีพวกผักตำลึงนะผักพื้นบ้านของเรานี่เองนะคะก็เอามาทำเป็นเมนูพวกแกงจืดเต้าหู้แกงจืดเต้าหู้ตำลึงหมูสับอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นเมนูที่ช่วยลดน้ำหนักได้ดีเหมือนกันนะคะมีใยอาหารสูงเช่นกันนะคะหรือกระเจี๊ยบเขียวค่ะอันนี้ก็เป็นสุดยอดอาหารสุขภาพนะคะที่ช่วยในการระบายท้องได้ดีเลยนะคะขับถ่ายสะดวกมากเหมือนคล้ายยาระบายอ่อนๆด้วยนะคะอันนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะเอาไปทำแกงก็ได้นะคะข้าวโพดต้มนะคะข้าวโพดต้มก็มีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะก็เอาไว้ทานใครที่ต้องการลดน้ำหนักก็ทานข้าวโพดต้มช่วยลดแล้วก็รักษาระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่นิยมกันมากใหญ่อาหารสูงก็คือแครอทนะคะแครอทนี่ก็โอ้เอามาทำได้หลายอย่างเลยนะทำทั้งสลัดทั้งแกงทั้งทอดทั้งผัดนะคะก็เอามาลองทานดูแล้วก็อีกตัวหนึ่งค่ะก็คือตัวบีทรูทนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักประเภทรากที่มีสารอาหารที่สำคัญเยอะเลยนะคะมีธาตุเหล็กมีทองแดงแมงกานิสนะคะแล้วก็มีใยอาหารสูงเช่นกันนะคะช่วยควบคุมความดันโลหิตช่วยควบคุมปริมาณน้ำตาลได้ด้วยพืชพวกผักใบเขียวอีกอันหนึ่งที่เป็นที่นิยมก็คือพวกตระกูลกระหล่ำทั้งหลายนะพวกบล็อกเคอรี่พวกกระหล่ำปลีต่างๆนี้นะคะก็จะมีใยอาหารสูงแล้วก็ช่วยต้านสารอนุมูลอิสระได้ด้วยนะคะกระหล่ำปลีก็เอามาทำได้หลายอย่างทั้งกินสดทั้งเอามาทำต้มทำผัดอะไรก็ได้เยอะนะคะอันนี้เขาก็แนะนำเหมือนกันนะคะนอกจากนั้นก็ผักที่มีเส้นใยอาหารสูงอื่นๆนะคะเช่นคะน้าผักโขมมะเขือเทศถั่วฝักยาวหรือแม้กระทั่งมันเทศนะคะมันเทศนี่ก็อร่อยแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการสูงด้วยมีแคโรทีนมีวิตามินต่างๆเยอะเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตระกูลผักทั้งหลายนะคะส่วนพวกผลไม้ค่ะเราก็มาเลือกดูนะคะว่าผลไม้อันไหนที่มีใยอาหารสูงนะยกตัวอย่างเช่นลูกแพร์ลูกแพร์ก็จะแบบเป็นผลไม้ยอดฮิตของต่างชาติเขาบ้านเราก็เดี๋ยวนี้ก็มีขายเยอะเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าลูกแพร์ได้มีใยอาหารเขาบอกเป็นผลไม้ที่มีใยอาหารสูงที่สุดประเภทหนึ่งเหมือนกันนะคะนอกจากนั้นก็พวกสตรอเบอรี่พวกตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายนะนอกจากจะมีวิตามินซีมีรสเปรี้ยวมีให้วิตามินซีสูงและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีใยอาหารด้วยนะคะอีกตัวหนึ่งผลไม้ที่ฮิตกันมากเลยตอนนี้คืออะโวคาโดอะโวคาโดก็จะมีรสชาติอร่อยแล้วก็เอามาทำได้หลายอย่างมากเลยนะเช่นเอามาทำเป็นน้ำปั่นเอามาใส่สลัดนะคะเอาทานสดๆก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นที่นิยมในบ้านเราปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะนอกจากนั้นก็เป็นพวกแอปเปิ้ลนะคะแอปเปิ้ลเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วแอปเปิ้ลเขียวเนี่ยจะมีใยอาหารสูงกว่าแอปเปิ้ลแดงนะคะแล้วก็มีแคลอรี่ต่ำด้วยนะคะอันนี้ก็ลองเลือกรับประทานดูนะคะแล้วก็จะมีตัวแก้วมังกรนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงที่ผู้สูงอายุก็นิยมรับประทานกันเยอะเลยนะก็มีกากใยสูงนะคะช่วยควบคุมน้ำหนักช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้นมากด้วยนะคะแล้วก็ตัวอีกอันนึงที่สำคัญคือกล้วยกล้วยนี่แบบเป็นที่รู้จักกันทั่วทั้งโลกนะคะแล้วกล้วยก็เป็นอาหารพื้นบ้านเราที่โอ้เราทานกันได้ทุกวันทุกมื้อเลยก็ยังทานได้เลยนะคะเป็นผลไม้ที่มีแหล่งสารอาหารที่เยอะมากเหมือนกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดที่เขาแนะนำว่าไม่ว่าจะเป็นธัญพืชนะผักผลไม้อะไรที่มีไฟเบอร์สูงนะคะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราทานไฟเบอร์หรือใยอาหารมากเกินไปแล้วมันจะเกิดโทษอะไรแล้วถ้าเกิดใครที่ทานไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการทานผักผลไม้แล้วเราจะมีใยอาหารประเภทไหนที่เสริมให้ร่างกายได้รับมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาคุยกันค่ะ
1: เปิดโลกผู้สูงวัยกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: ท่านผู้ฟังคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะเมื่อช่วงที่แล้วก่อย ยกตัวอย่างให้ดูแล้วนะคะว่าอาหารที่มีใยอาหารสูงๆเนี่ยนะคะทั้งเช่นธัญพืชผักผลไม้มีอะไรบ้างนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนชอบทานผักผลไม้อยู่แล้วเนาะแล้วเราก็แบบทานทุกวันเลยทานทุกมื้อเลยนะคะเราอาจจะเผลอไปทานใยอาหารที่มีปริมาณที่มากเกินกว่าที่ร่างกายต้องการนะคะทีนี้มันก็ถามว่าพอทานมากไปจะทำให้เกิดปัญหากับร่างกายได้ไหมจริงๆก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าอะไรที่มันมากเกินไปหรือน้อยเกินไปมันก็ไม่ดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าทานไฟเบอร์มากเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้คืออาหารเนี่ยมันเข้าไปร่างกายได้ดูดซึมแร่ธาตุอาหารได้น้อยลงเพราะว่ามันมีใยอาหารเพิ่มเข้าไปในร่างกายมากขึ้นนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังส่งผลกระทบต่ออาการเจ็บป่วยของร่างกายบางอย่างได้ด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราทานมากเกินไปบางทีจะสังเกตนะว่าอาจจะรู้สึกท้องอืดนะคะหรือปวดท้องนะคะบางคนอาจจะมีลมในกระเพาะอาหารเยอะนะคะทานผักเยอะเกินไปก็คือไม่ย่อยหรือย่อยยากนะคะบางคนก็มีทั้งท้องเสียท้องผูกเลยนะคะแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของลำไส้อุดตันนะสำหรับคนบางผู้ป่วยบางคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของระบบย่อยอาหารแล้วทานใยอาหารเยอะเกินไปนะคะแล้วก็บางทีระดับน้ำตาลในเลือดอาจจะผิดปกติได้ด้วยคือถ้าเน้นทานไฟเบอร์เยอะเกินไปบางทีน้ำตาลก็ต่ำนะคะหรือบางคนอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนได้ด้วยนะคะทีนี้ถ้าเราทานเยอะเกินไปในบางมื้อเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้แล้วต้องทำยังไงดีแก้ปัญหายังไงได้ก็คือว่าเขาแนะนำว่าให้ดื่มน้ำในปริมาณที่มากๆหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราทานเกินไปแล้วมีอาการข้างต้นอย่างที่บอกมาเราอาจจะต้องเว้นการทานใยอาหารไปสักพักนึงนะคะสักวันสองวันแล้วก็เริ่มหันกลับมากินอาหารที่อ่อนๆย่อยง่ายหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะออกกำลังกายเบาๆนะคะก็จะช่วยได้ในเรื่องของการย่อยอาหารนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเราก็ต้องควบคุมในปริมาณกากใยอาหารที่เราจะทานในอนาคตต่อไปนะคะทีนี้อย่างที่บอกค่ะว่าปัญหาในเรื่องของการทานอาหารประเภทที่มีกากใยเยอะๆของผู้สูงอายุเนี่ยเราก็พบเจอกันมากเพราะว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของช่องปากนะคะก็เช่นแบบอาจจะฟันไม่แข็งแรงหรืออาจจะไม่มีฟันแล้วก็คือทำให้บดเคี้ยวพวกผักผลไม้เนี่ยได้ยากทีนี้พอเราอยากจะทานเนาะทานเข้าไปแล้วพอมันเป็นชิ้นใหญ่ๆมันก็จะทำให้ย่อยยากก็ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะซึ่งอันเนี้ยหรือบางทีเนี่ยพอเคี้ยวไม่ได้มากๆก็คือไม่ทานเลยก็คือขายทิ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะวิธีการแก้ปัญหานี้นะคะที่ง่ายๆก็คือเราก็ปรับรูปแบบการประกอบอาหารนะคะเช่นก็หั่นให้ชิ้นเล็กลงนะคะหรือเอาไปต้มไปสับไปปั่นนะคะให้ชิ้นเล็กลงหรือใช้วิธีการนึ่งการตุ๋นการต้มเนี่ยก็จะทำให้ผู้สูงอายุทานใยอาหารได้มากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะเปลี่ยนวิธีการหุงข้าวเช่นข้าวขาวก็เปลี่ยนเป็นข้าวกล้องนะคะอาจจะหุงให้นุ่มขึ้นนิ่มขึ้นใส่ข้าวโอ๊ตหรือเวลาที่เราจะให้อยากจะให้ผู้สูงอายุทานพวกธัญพืชเนี่ยก็เอาไปต้มไปเคี่ยวให้นิ่มก่อนท่านจะได้ทานได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือว่าเน้นให้ผู้สูงอายุเนี่ยดื่มน้ำมากๆนะคะเพราะว่าการดื่มน้ำเข้าไปก็จะช่วยทำให้ระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุท่านไหนนะคะที่ลองทานอาหารที่มีกากใยเพิ่มสูงขึ้นแล้วนะแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่ดีนะยังทานไม่ค่อยจะได้นะหรืออาจจะบอกไม่ชอบทานอาหารที่แบบเราเอาไปนึ่งไปตุ๋นไปปั่นเนี้ยนะคะเขาก็แนะนำอาหารอีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีใยอาหารสูงๆนะคะนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่อาจจะเอามาให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทานอาหารที่เป็นกากใยเนี่ยทานเสริมเข้าไปได้นะคะแต่จริงๆแล้วก็คืออยากจะเน้นว่าถ้าผู้สูงอายุท่านไหนทานอาหารสดๆที่เป็นอาหารที่มีกากใยเช่นผักผลไม้ธัญพืชได้เองอยู่แล้วก็แนะนำให้ทานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าทานไม่ได้ก็ลองหันไปดูอาหารเสริมใยอาหารที่มีไฟเบอร์สูงๆดูนะคะซึ่งมันก็เขาก็มีแบ่งออกเป็นหลายประเภทเหมือนกันนะคะเช่นมีทั้งเป็นลักษณะของผงที่เอาไว้ชงน้ำนะคะแล้วก็เป็นเจลลี่เป็นเม็ดที่ทานง่ายขึ้นนะคะมันก็จะมีลักษณะของรูปแบบประเภทนี้มันจะมีลักษณะของ2ประเภทใหญ่ที่เขาแบ่งก็คือประเภทที่มีฤทธิ์กระตุ้นลำไส้นะคะเช่นพวกยาถ่ายพวกมะขามแขกอะไรทั้งหลายที่ทำให้ถ่ายขับถ่ายได้ดีขึ้นนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือว่าเน้นในเรื่องของการสร้างจุลินทรีย์นะคะที่เข้าไปช่วยในการ ย่อยอาหารนะคะประเภทที่หนึ่งเนี่ยที่เขาบอกว่ามีฤทธิ์กระตุ้นลำไส้เนี่ยอันนี้ก็จะรู้จักกันดีเลยก็คือเวลาทานเข้าไปแล้วก็จะมีฤทธิ์ทันทีก็คือช่วยทำให้ลำไส้บีบตัวอันนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ก่อนเคยเห็นเนี่ยคือผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งไม่ใช่ผู้สูงอายุก็แล้วแต่นะคะคนปกติทั่วไปที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายเช่นไม่สามารถที่จะถ่ายทุกวันนะคะคือเขาเรียกว่าเป็นคนธาตุหนักนะคะก็ทานเข้าไปเนี่ยเพื่อที่จะช่วยให้ลำไส้บีบตัวแล้วก็ทำให้อุจจาระเนี่ยขับเคลื่อนออกมาได้ง่ายขึ้นก็คือทำให้ขับถ่ายได้ง่ายก็คือยาระบายของเราเนี่ยแหละค่ะนะคะทีนี้การที่บางทีเรารับประทานพวกยาระบายมากเกินไปซึ่งยาระบายพวกนี้ก็จะบางทีก็จะทำมาจากพวกสมุนไพรต่างๆนะคะก็จะต้องระวังนิดนึงเพราะบางทีถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ทานยาระบายแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่ถ่ายก็คือถือว่าทำให้ดื้อยาเคยเจอผู้สูงอายุบางรายนะคะกินพวกยาระบายที่ทำจากพวกสมุนไพรเนี่ยนะเริ่มจากเม็ดนึงนะคะพอไปกินเม็ดนึงก็เริ่มดื้อยาเนาะเพิ่มไป2เม็ด3เม็ด4เม็ดกินไปถึงประมาณ 6-7 เม็ดต่อวันไม่งั้นก็ไม่ขับถ่ายอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือประเภทที่มีพวกไฟเบอร์สูงๆที่เป็นพวกโปรไบโอติกอันนี้เป็นการรับประทานที่ช่วยในการปรับสมดุลลำไส้พวกจุลินทรีย์ต่างๆเนี่ยที่เราเคยได้ยินกันนะคะพรีไบโอติกโปรไบโอติกเนี่ยนะคะก็จะช่วยในการที่จะทำให้ลำไส้ทำงานได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ขับถ่ายได้ดีขึ้นเลยเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้กันอีกทีนึงนะคะทีนี้เรามาดูว่าไอ้พวกอาหารเสริมใยอาหารเนี่ยนะคะส่วนประกอบสำคัญของเขาเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยที่จะพบกันเยอะเลยก็คือเขาเรียกว่าอินูลินนะคะอินูลินเนี่ยก็เป็นสารประเภทฟรุกโตสอย่างหนึ่งมีรสหวานนะคะคล้ายๆน้ำตาลเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะไม่ถูกย่อยในทางเดินอาหารนะมันไม่ให้พลังงานหรือไม่เพิ่มระดับน้ำตาลนะคะก็เป็นลักษณะของไฟเบอร์ที่อยู่ในกลุ่มของประเภทที่ละลายในน้ำนะคะก็จะมีอยู่ในกล้วยหอมกระเทียมพวกหัวหอมใหญ่พวกแก่นตะวันอะไรเงี้ยมันจะช่วยทำให้อุจจาระได้มีปริมาณมากขึ้นอันนี้ก็ช่วยแก้ปัญหาท้องผูกได้เหมือนกันอันนี้ก็จะมีผสมอยู่ในพวกอาหารเสริมประเภทนี้นะคะก็ช่วยในการสร้างสมดุลของแบคทีเรียในลำไส้ได้นะคะอีกตัวนึงที่รู้จักกันมากเลยก็คือผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากผลส้มแขกนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกเอาพวกเปลือกส้มแขกมาสกัดนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติในเรื่องของการช่วยในระบบเผาผลาญไขมันนะคะกระตุ้นให้มีการดึงเอาไขมันสะสมในร่างกายมาใช้แล้วก็ลดความอยากอาหารอันนี้มักจะเอาไปผสมเป็นยาระบายอ่อนๆแล้วก็เหมือนกับเป็นยาลดความอ้วนได้ด้วยนะคะอีกตัวนึงที่พบมากก็คือพวกต้นอ่อนข้าวสาลีนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกแร่ธาตุที่มีกรดอะมิโนสูงแล้วก็มีใยอาหารสูงเช่นการช่วยในเรื่องของการขับถ่ายทีนี้เรามาดูกันที่ควรจะพูดกันมากเกี่ยวกับเรื่องของโปรไบโอติกหรือพรีไบโอติกเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงมีประโยชน์ยังไงนะคะเรามาดูกันนิดนึงนะคะโปรไบโอติกก่อนนะคะโปรไบโอติกเนี่ยมันคือตัวอะไรมันคือตัวจุลินทรีย์ที่เป็นจุลินทรีย์ที่เป็นชนิดดีนะคะพบในอาหารต่างๆเช่นพวกนมเปรี้ยวพวกของหมักของดองต่างๆนะคะแล้วก็มีประโยชน์ในการปรับสมดุลของลำไส้ช่วยในการย่อยอาหารได้ดีนะคะแล้วก็ช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่างๆด้วยนะคะทีนี้เวลาที่เราทานโปรไบโอติกเข้าไปแล้วเนี่ยนะมันก็จะช่วยในการที่จะกำจัดเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหารป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยไปจับกับผิวเยื่อบุลำไส้บางครั้งเขาก็จะบอกว่าพวกจุลินทรีย์ตัวนี้มันจะช่วยในการที่จะป้องกันมะเร็งต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในร่างกายของเราโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้นะคะแล้วก็ช่วยลดอาการท้องอืดท้องเสียหรืออาการที่ขับถ่ายไม่ปกตินะคะพวกนี้ยังช่วยปรับสมดุลในร่างกายของเราด้วยนะคะเช่นถ้าเกิดว่า เรามีเชื้อราต่างๆในระบบทางเดินปัสสาวะหรืออะไรพวกนี้มันก็จะช่วยในการปรับสมดุลได้ด้วยนะคะตัวนี้เขาก็เรียกว่าตัวโปรไบโอติกนะคะส่วนตัวพรีไบโอติกนะคะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราได้ยินกันบ่อยๆเลยนะคะตัวพรีไบโอติกเนี่ยจริงๆมันเป็นอาหารนะอาหารของไอ้เจ้าจุลินทรีย์ที่ชื่อโปรไบโอติกนี่แหละค่ะนะคะคือถ้าร่างกายของเรามีเจ้าตัวพรีไบโอติกสูงๆเนี่ยนะคะก็จะทำให้เจ้าตัวจุลินทรีย์ที่ชื่อโปรไบโอติกเนี่ยทำงานได้ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้ระบบขับถ่ายเนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะพวกอาหารเสริมที่เขาบอกว่ามีพรีไบโอติกเนี่ยนะคะก็จะบอกว่าเป็นมันก็จะมีประโยชน์ในการที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่างๆให้กับร่างกายด้วยนะคะช่วยในเรื่องของการเผาผลาญไขมันต่างๆนะคะแล้วก็ยัง มีส่วนช่วยในการป้องกันโรคลำไส้นะคะโรคหัวใจหลอดเลือดหัวใจหรือแม้กระทั่งเบาหวานด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องภูมิแพ้เกี่ยวกับผื่นผิวหนังต่างๆอันนี้เขาก็บอกว่ามันก็มีประโยชน์ด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้เรามาดูว่าแล้วอาหารเสริมไฟเบอร์ที่คุยมาเนี่ยเหมาะกับใครนะคะก็คือเหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องของอาการท้องผูกบ่อยๆแล้วก็ขับถ่ายยากขับถ่ายไม่ได้ทุกวันนะหรือผู้สูงอายุที่มีปัญหาในเรื่องของการทานผลไม้ผักผลไม้ไม่ได้นะคะทีนี้ที่สำคัญคือเขาถามว่าแล้วเราควรจะต้องกินตัวเนี้ยตอนไหนนะพวกอาหารเสริมเขาบอกจริงๆแล้วกินได้ทุกเวลาเลยนะคะแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าต้องควรจะกินสักวันละครั้งนะคะแล้วก็ไม่ควรจะทานติดกันเยอะๆหรือไม่ควรจะทานในปริมาณที่มากเกินไปนะคะที่สำคัญก็คือว่าไม่ควรจะทานต่อเนื่องเป็นเวลานานๆนะเพราะอย่างที่บอกว่าจะทำให้ร่างกายดื้อยาได้ก็ควรจะทานสลับกับใยอาหารนะคะแล้วหลังจากที่ทานพวกอาหารเสริมไฟเบอร์พวกนี้ก็ควรจะต้องดื่มน้ำตามให้มากๆนะคะแล้วก็ไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดทานเยอะเกินไปอาจจะทำให้ท้องอืดได้มีแก๊สในกระเพาะได้หรือบางคนก็อาจจะท้องเสียมากๆได้เหมือนกันนะคะแล้วถ้าเกิดทานมากเกินไปจริงๆก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยดูดซึมไอ้พวกสารอาหารต่างๆเช่นแคลเซียมสังกะสีเนี่ยได้น้อยลงนะคะอันนี้ก็อาจจะส่งผลไม่ดีต่อร่างกายได้ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ต้องการลดน้ำหนักแล้วก็ทานพวกนี้มากเกินไปก็จะอาจจะทำให้ร่างกายอ่อนแรงแล้วก็อาจจะทำให้ขาดสารอาหารได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคือโดยรวมแล้วค่ะก็ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันเวลาที่ทานอาหารเสริมพวกนี้ก็ต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมและที่สำคัญก็คือว่าเราจะต้องปรึกษาแพทย์ที่เรารักษาอยู่ว่ามันจะมีผลกระทบอะไรต่อโรคที่อาจจะเราเป็นอยู่หรือผู้สูงอายุเป็นอยู่ที่เป็นโรคเรื้อรังเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องให้แพทย์แนะนำด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้ถามว่าแล้วเราจะเลือกซื้ออาหารเสริมใยอาหารแบบไหนนะก็คือดูจากความต้องการของเราเช่นถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาเรื่องท้องผูกเราก็ควรจะต้องเลือกซื้อยี่ห้อที่มันมีเส้นใยที่ไม่ละลายในน้ำเพื่อให้กับขับถ่ายคล่องขึ้นแต่ถ้าเกิดเราต้องการซื้อเพื่อที่จะทำให้ลดน้ำหนักนะคะเราก็จะต้องเลือกอีกลักษณะหนึ่งที่ดูดซึมได้เร็วแล้วก็ทำให้อิ่มเร็วนะคะอันนี้ก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ของการเลือกใช้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะมันก็จะมีหลายรูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรูปแบบของชงกับน้ำนะคะหรือเป็นแคปซูลเป็นเจลลี่อะไรอย่างเงี้ยก็คือเลือกทานในรูปแบบที่เราคิดว่าเราถนัดหรือเราชอบทานนะคะแล้วก็เลือกดูที่ส่วนประกอบของมันด้วยนะคะว่าเรามันมีส่วนผสมของวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติมากไหมคือต้องเลือกไม่อยากให้เลือกลักษณะที่เป็นสารอาหารที่เป็นแสบเคมีนะคะถ้าเกิดมันมีการผสมเข้ามาด้วยก็ไม่ควรจะเลือกลักษณะแบบนั้นนะคะแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นพรีไบโอติกหรือโพไบโอติกที่บอกแล้วนะคะก็มันก็มีประโยชน์ทั้งนั้นนะคะก็เลือกตักทานตามที่คิดว่ามันเหมาะสมกับร่างกายของเรานะคะแล้วก็บางคนก็ดูที่รสชาตินะคะบางคนก็บอกรสอร่อยหรือไม่อร่อยมีเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีผสมรสส้มรสสตรอเบอรี่อะไรพวกนี้นะคะแล้วที่สำคัญอยากจะเน้นอีกนิดนึงก็คือว่าดูว่าจะต้องไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลนะอันนี้ก็จะไม่เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานแล้วก็สุดท้ายเลยสำคัญมากๆเลยไม่ว่าจะซื้อยี่ห้ออะไรต้องดูว่ามีอย.ไหมนะคะมีวันหมดอายุหรือเปล่าแล้วก็เก็บรักษาดีไหมนะอันนี้ก็สำคัญมากเลยนะแล้วก็อย่างที่แนะนำค่ะก็คือว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือทานกากใยอาหารที่มาจากธรรมชาติก่อนนะคะถ้าทานไม่ได้แล้วก็ถึงจะเลือกพวกใยอาหารเสริมนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะคะเพื่อให้ระบบขับถ่ายของเราเป็นปกตินะคะก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นนะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะกับเรื่องของใยอาหารที่มีความสำคัญต่อร่างกายแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยนะคะเราพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งปริญญาพระภิกษุและสามเณรเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระสังฆราชประทานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาให้พุทธศาสนิกชนหมั่นเพียรศึกษาหลักธรรมให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนาสายสุนีจะนะนำทีมวิวแชร์ฟันดาบไทยคว้า2เหรียญทองในการแข่งขันเวิลด์คัพ2026ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโคเอเชียด้วยวันที่30พฤษภาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐโคเอเชียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคเอเชียในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งให้ประเทศและประชาชนชาวโครเอเชียมีความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโครเอเชียได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจมากว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกันเราจะแสวงหาโอกาสเพิ่มเติมในการสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้กระชับแน่นแฟ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศของเราทั้งสองต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:01 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการตั้งปริญญาพระภิกษุและสามเณรเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีกราบบังคมทูลรายงานจำนวนเทียนรุ่งที่ส่งพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชาและวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้ารวม7พระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดประวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายทรงเจิมเทียนทุกเล่มที่ทรงพระราชอุทิศเสร็จแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดยศปริญญาแด่พระภิกษุและสามเณรที่สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคและ6ประโยคประจำปี2569จำนวน299รูปพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจบแล้วทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถา ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กประจำปี2569หัวข้อซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานรางวัลที่1 นายกฤตชัยชุมแสงรางวัลที่2 นาวาตรีหญิงสุทิยาพูนเอียดและรางวัลที่3 นายจักริตมณีวรรณเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลเสร็จแล้วทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธาดากันนสูตรทจวมปชมวมวปร3อดีตองคมนตรีณศาลา100ปีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวัชรกิจโกศลมงคลธรรมสุนทรมหาคณิตศรมวรสังฆรามขามวาสีและพระวชิรธรรมวัดณวัดเทพพิรันอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระสังฆราชประทานพระกติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาให้พุทธศาสนิกชนหมั่นเพียรศึกษาหลักธรรมให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประทานพระกติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา31พฤษภาคม2569ความว่าดิถีวิสาขบูชาคล้ายดิถีประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งจึงควรที่พุทธบริษัททั้งหลายจักได้พร้อมเพรียงกันประกอบกุศลกิจกระทำสักการะบูชาพระรัตนตรัยทั้งด้วยอามิสบูชาทั้งด้วยปฏิบัติบูชาเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการศึกษาพระธรรมให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นสาวกซึ่งแปลว่าผู้สดับตรับฟังคำสอนของพระศาสดาวันวิสาขบูชาเตือนใจให้ระลึกถึงพระประสูติการของพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาโปรดประทานมรรควิธีเพื่อความดับทุกข์แห่งสังสารวัฏพระอัสสภิวาจาของพระโพธิสัตว์ที่ทรงประกาศในวันประสูตินั้นมีความว่าเราคือผู้เลิศของโลกเราคือผู้เจริญที่สุดของโลกเราคือผู้ประเสริฐที่สุดของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปทั้งนี้หากพุทธบริษัททั้งหลายได้พินิจตรึกตรองพระอัสสภิวาจาอันองอาจโดยท่องแท้อาจสามารถน้อมนำมาเตือนใจตนเองให้ตระหนักถึงคุณค่าของโอกาสในชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สามารถพัฒนาตนด้วยความขยันหมั่นเพียรในอันที่จะสั่งสมคุณสมบัติเพื่อความสำเร็จตามเหตุปัจจัยแล้วจักสามารถนำความสำเร็จที่มั่นใจได้แล้วนั้นไปยังประโยชน์เกื้อกูลผู้อื่นได้อย่างกว้างขวางตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมศาสดาผู้ทรงสั่งสมพระบารมีด้วยพระหฤทัยตั้งมั่นมาทุกชาติภพเท่าทบยาวนานถึงสีอสงไขยแสนกับประเมินนับเป็นตัวเลขคำนวณเหนือคณากระทั่งทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อบันดาลประโยชน์เกื้อกูลสรรพสัตว์ได้สมพระพุทธประสงค์พระพุทธจริยาการดังนี้ย่อมสั่งสอนเราทั้งหลายให้ไม่ย่อท้อต่อความเพียรหมั่นสั่งสมกรรมดี แม้มีโลกธรรมนานาประการมากระทบกระทั่งหากยังดำรงศรัทธามั่นต่ออุดมการณ์อันสุจริตของตนเสมอไปสมด้วยธรรมภาษิตที่ว่ากะยิราเจกะยิราเถนังแปลความว่าถ้าบุคคลจะพึงทำความเพียรพึงทำความเพียร นั้นจริงๆจึงขอให้สาธุชนทั่วหน้าจงเพ่งมองความเป็นเลิศในโลกของพระมหาบุรุษตามที่ส่งประกาศไว้ในดิถีเพนเดือนวิสาขะเพื่อเพิ่มพูนกุศลฉันทะก่อแรงบันดาลใจสำหรับสร้างสรรค์ตนเองเพื่อความเป็นเลิศด้วยบุญกุศลทั้งทางกายทางวาจาและทางใจให้ทวียิ่งขึ้นสืบไปจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยะโสธรประกอบพิธีรับพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์เพื่อนำไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569
2: ที่อาคารบรรณราชนครินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษนายอนุรัตธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและนายชาญชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ประกาศสิทธิ์อนุภาพแสนยากรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษหัวหน้าส่วนราชการคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้จังหวัดศรีสะเกษได้อัญเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานไปประดิษฐานณพระวิหารหลวงพ่อโตวัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองศรีสะเกษเพื่อประกอบพิธีถวายสักการะพระศรีมหาโพธิสมราชบพิตรในวันที่31พฤษภาคม2569เวลา 19:00 นทั้งนี้จังหวัดศรีสะเกษขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีและร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานพระพุทธศาสนาวีระชัยศรีกาสวทศรีสะเกษรายงาน
1: กรมการศาสนาร่วมกับพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียและเนปาลจัดงานวิสาขบูชาสืบสารพิธีกวนข้าวมทุปายาตพระพรหมวชิระโพธิวงศ์เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกณวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการกิจกรรมประกอบด้วยพิธีบวชชีพรหมโพธิพิธีกวนข้าวมทุปายาตบวงสรวงเทพยดาและพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากสาธารณรัฐอินเดียขึ้นประดิษฐานณพระมหาเจดีย์พร้อมเปิดนิทรรศการและการจัดโต๊ะหมู่บูชาประกอบพิธีถวายดินน้ำนมและน้ำแด่ต้นพระศรีมหาโพธิ์นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาอาทิการบรรยายธรรมการตอบปัญหาธรรมะกิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสารพันยะพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 2,569 ดวงรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์เชิญชวนเข้าชมกิจกรรมได้จนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ขณะที่วัดนิคมสามัคคีชัยจังหวัดลพบุรีพระภาวนาวชิรญาณที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเจ้าอาวาสวัดนิคมสามัคคีชัยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายเวียรพงศ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในประเพณีกวนมทุปายาตถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่70โดยใช้กระทะใบบัวขนาดใหญ่9ใบกวนข้าวมทุปายาตบนเตาฟืนโดยนำน้ำกะทิถั่วงานมน้ำตาลน้ำผึ้งเนยข้าวตอกข้าวเม่าธัญพืชต่างๆรวมถึงผลไม้ต่างๆเช่นเงาะขนุนกล้วยและทุเรียนมากวนรวมกันให้แห้งเพื่อถวายแด่พระสงฆ์และแจกจ่ายให้แก่ผู้มาทำบุญที่วัดในวันพรุ่งนี้ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาเป็นการสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่านี้ไว้ให้เป็นมรดกตกทอดแก่ลูกหลานไทยสืบไปสำหรับข้าวมทุปายาตในพุทธประวัติเป็นอาหารที่นางสุชาดาถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะทรงตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6 พุทธศาสนิกชนจึงถือว่าอาหารมงคลชั้นเลิศการร่วมกันกวนข้าวทิพย์จึงเป็นทั้งการทำบุญใหญ่และแสดงออกถึงความสามัคคีอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชนสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569
3: ที่บริเวณสะพานคอยร้อยปีตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569พร้อมกล่าวถวายพระราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลก่อนนำจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนชาวนราธิวาสร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน1ล้านตัวจำนวน2ชนิดได้แก่พันธุ์กุ้งแชบ๊วยและปูม้าโดยในพิธีนายกฤษดาสุขสบายในอำเภอตากใบกล่าวรายงานมีนางคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายชาคริสสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลรวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำทุ่งอ่าวน้อยถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ
4: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจังหวัดได้เตรียมความพร้อมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยกิจกรรมภาคเช้าจะมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดหลังใหม่จากนั้นมีพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายพระราชกุศลที่บริเวณแหล่งน้ำสาธารณะโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำทุ่งอ่าวน้อยหมู่ที่2ตำบลอ่าวน้อยเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรสัตว์น้ำในธรรมชาติธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
5: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
6: ธนดลดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดลดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมามีกำหนดเดินทางเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการเพื่อหารือความร่วมมือทวิภาคีในหลากหลายประเด็นกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี้

0: ด้านนักวิเคราะห์มองว่าอินเดียอาจใช้โอกาสนี้เพื่อถ่วงดุลอิทธิพลของจีนในเมียนมารวมถึงส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนและขยายการเข้าถึงแร่หายากในเมียนมาซึ่งมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดของอินเดียสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงร่างเอกสารยุทธศาสตร์ของสหภาพยุโรปที่เตรียมเผยแพร่ในสัปดาห์หน้าซึ่งระบุว่าสหภาพยุโรปจะออกมาตรการลดการพึ่งพาบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐและผู้ผลิตชิปจากจีนพร้อมส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีภายในยุโรปมากขึ้นโดยมาตรการดังกล่าวครอบคลุมด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การบริการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผ่านระบบคลาวด์และอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ด้านนายแอนดรูว์พาสเดอร์ผู้แทนสหรัฐประจำสหภาพยุโรปเตือนว่าสหภาพยุโรปไม่ควรใช้มาตรการที่มีลักษณะกีดกันทางการค้าพร้อมระบุว่าการกีดกันบริษัทต่างชาติไม่ได้ช่วยให้ยุโรปสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ได้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความกังวลของสหภาพยุโรปต่อการพึ่งพาผู้ให้บริการคลาวด์จากสหรัฐซึ่งครองส่วนแบ่งตลาดในยุโรปราวร้อยละ70สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกขนส่งผู้ลี้ภัยชาวอัฟกันที่เพิ่งเดินทางกลับประเทศพลิกคว่ำบนทางหลวงสายหลักที่เชื่อมกรุงคาบูลในจังหวัดลักมานทางตะวันออกของอัฟกานิสถานเมื่อช่วงเช้าวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด18รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก10รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก30รายซึ่งทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงแล้วเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอัฟกานิสถานเปิดเผยว่าคนขับรถสูญเสียการควบคุมรถบรรทุกคันดังกล่าวจนพุ่งออกนอกเส้นทางและพลิกคว่ำเบื้องต้นสันนิษฐานว่าสาเหตุเกิดจากการขับรถโดยประมาทอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงอยู่ระหว่างการสอบสวนทั้งนี้อุบัติเหตุทางถนนยังคงเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในอัฟกานิสถานเนื่องจากปัญหาการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยการบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่กฎหมายกำหนดสภาพถนนที่ทรุดโทรมและโครงสร้างพื้นฐานด้านการจราจรที่ยังไม่เพียงพอต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันพาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพแบรเดนตัน2026ที่เมืองแบรเดนตันรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทดาบเอเป้บุคคลหญิงคลาส B สายสุนีจนะโชว์ฟอร์มร้อนแรงคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยนับเป็นเหรียญทองที่2ของเจ้าตัวในรายการนี้หลังก่อนหน้านี้คว้าเหรียญทองประเภทดาบฟอยบุคคลหญิงคลาส B มาครองขณะที่ประเภทดาบเอเป้ชายคลาส B ชิติพัฒน์เจริญตาทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จขณะที่วิสิตกิ่งมะนาวจบที่เหรียญทองแดงสำหรับโปรแกรมวันพรุ่งนี้ทัพนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบไทยยังมีคิวลงแข่งขันประเภททีมมิกซ์3อีเวนต์เพื่อลุ้นสร้างผลงานต่อเนื่องในเวทีระดับโลกสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียนหรือ APSF เตรียมจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2026ในวันที่6มิถุนายนนี้ณเมืองสุรากาตาประเทศอินโดนีเซียโดยมีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการบริหารสหพันธ์คนใหม่วาระปี2026ถึง2030แทนพลตรีโอสถภาวิไลประธาน APSF คนปัจจุบันที่กำลังจะหมดวาระสมัยที่2ซึ่งมีแคนดิเดตผู้ชิงตำแหน่ง2คนคือนายมนตรีคงเรืองรองประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยและเซนนี่มาบุญประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติอินโดนีเซียนายไมตรีคงเรืองรองประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าขอบคุณทุกฝ่ายที่ไว้วางใจให้เป็นตัวแทนประเทศไทยลงชิงตำแหน่งประธานสหพันธ์อาเซียนซึ่งที่ผ่านมาได้เดินทางไปยังประเทศสมาชิกต่างๆทั่วอาเซียนเพื่อนำเสนอแผนงานนโยบายซึ่งหลายชาติต่างก็รับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีทั้งนี้นายไมตรีคงเรืองยอมรับว่าแม้จะแอบกังวลหากต้องบริหารจัดการหลายหน้าที่พร้อมกันทั้งระดับอาเซียนและประเทศไทยแต่หากได้รับความไว้วางใจจากชาติสมาชิกจะพยายามทำงานอย่างเต็มที่และให้ดีที่สุดเพื่อให้ภารกิจทุกด้านเดินหน้าควบคู่กันไปหรือหากไม่ได้รับเลือกก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวทีมบริหารกีฬาคนพิการไทยให้เป็นที่รู้จักในชาติสมาชิกอาเซียนเพื่อสานต่อความร่วมมือที่ดีต่อกันในอนาคตนายชวนินทร์วงศ์สถิตเจรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนายสุรัตน์จรณโยธิน

0: รองอธิบดีกรมพละศึกษาร่วมแถลงข่าวประกาศเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่19ประจำปี2570อยุธยาเกมโดยกำหนดชิงชัย11ชนิดกีฬาได้แก่กรีฑากอล์ฟเก็ตบอลแบดมินตันเปตองลีลาดวูดบอลเซปักตะกร้อตะกร้อวงเตะทนหมากรุกไทยการประกวดแอโรบิกมวยไทยและการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะตั้งเป้ามีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเข้าร่วมพบปะสังสรรค์เล่นกีฬาและกิจกรรมนันทนาการไม่น้อยกว่า 5,000 คนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2570ด้านนางดวงเดือนสดแสงจันทร์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดเผยว่าขณะนี้ทางจังหวัดได้เดินหน้าเตรียมความพร้อมการจัดงานในทุกด้านอาทิสนามแข่งขันที่พักไม่น้อยกว่า 4,000 ห้องร้านอาหารจำนวนมากระบบขนส่งมวลชนตลอดจนความพร้อมของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในการจัดการแข่งขันรวมถึงสถานที่พิธีเปิดปิดการแข่งขันซึ่งจะใช้สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งสามารถรองรับคนได้ไม่น้อยกว่า 6,000 คนโดยคาดว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ได้อีกด้วยแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยนักเตะอาทิธีรศิลป์แดงดาสารัตน์อยู่เย็นสุพนันท์บุรีรัตน์และอดิศรพรหมรักษ์เดินทางมารายงานตัวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ในเดือนมิถุนายนนี้โดยแอนโทนีฮัสสันกล่าวว่าการแข่งขันในครั้งนี้ตั้งมาตรฐานไว้สูงเพราะคาดหวังกับคุณภาพนักเตะชุดนี้พร้อมกับการเพิ่มเวลาฝึกซ้อมของทีมเพื่อสร้างฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดและตั้งเป้าจะเก็บแต้มจากเกมแรกในบ้านที่พบกับคูเวตให้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในเดือนมิถุนายนไทยจะพบกับคูเวตวันที่5มิถุนายนนี้เวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมก่อนจะไปดวลแข่งกับจีนในวันที่9มิถุนายนเวลา 18:35 นที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง32และ YouTube ไทยรัฐสปอร์ตผานิชคาดนาครายงาน
1: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรจน์ขัตตวิโร
3: อัปปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกๆการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ดีลาพารวยรายการสปอร์ตทอล์กวาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับ
3: และนี่คือรายการ
4: กีฬาพารวย
5: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
6: ้ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
2: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97
7: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
8: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
9: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
10: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
11: ทราบแล้วเปลี่ยน
12: เสี่ยงเศรษฐกิจ
11: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 6:00 น.ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
1: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 1:00 นตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
0: แล้วพบกันนะครับ
2: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
4: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
5: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการกับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
6: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 14:30 ถึง 15:30 ทางคลื่น FM 97
7: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 14:30 ถึง 15:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชาร
8: ายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 14:30 ถึง 15:30ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
6: ้กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 14:30 ถึง 15:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
9: กีฬาพารวย
6: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่

0: ปัญหาของเพื่อนๆชาวไก่ชนครับที่เคยเจออยู่แล้วครับก็คือปัญหาเรื่องที่ไก่เวลาเอาไปชนเวลาเอาไปแข่งขันโดนเขาตีแผลเยอะเหลือเกินครับแผลเยอะทำแผลไม่ไหวแล้วเลือดแตกคอแตกครับเป็นรองเยอะแยะสมอสแมเจียนแพ้แหล่ไม่แพ้แหล่ครับบางคนแก้ไขปัญหาด้วยการบนเจ้าที่บนเจ้าทางให้เจ้าที่เจ้าทางช่วยแต่บางครั้งก็ช่วยได้มั่งช่วยไม่ได้มั่งแล้วแต่ความศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละศาลแต่ละที่นะครับปัญหาพวกนี้จะหมดไปครับผมกับผลิตภัณฑ์ห้ามเลือดลดบวมครับผมบายบกแจ็คครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำไว้เพื่อสถานการณ์ที่เราตกเป็นรองครับตัวนี้ช่วยได้ครับผมตัวนี้เป็นยาที่ป้องกันเรื่องของเลือดออกเลือดออกเยอะๆเห็นผลภายใน5นาทีครับห้ามเลือดลดบวมป้องกันหัวลั่นครับผมใช้กินครึ่งแคปซูลครับผสมกับน้ำครึ่งแคปซูลนะครับแล้วก็ส่วนวิธีใช้ต่างๆครับผมเราจะมีไว้ในข้อบ่งใช้ให้ครับผมว่าใช้ยังไงบ้างแต่เชื่อแน่นอนว่าดีกว่าไปบนเจ้าที่เจ้าทางแน่นอนครับ420บาทค่าส่ง60บาทครับผมเห็นผลภายใน5นาทีไม่เห็นผลยินดีคืนเงินครับผม
1: ปกติแล้วก็ใช้อยู่แล้วหรือว่าอย่าง
2: ใช้อยู่แล้วครับปกติใช้ของโกนฮอร์โมนใช้ขมิ้นยาจาง
1: อ๋ออันนี้คือกินยังไงปกติไม่กิน
2: กินถ้าเป็นไก่เลี้ยงเนี่ยผมไม่กินตัวละหลอดแต่ถ้าเป็นตัวเมียให้2หลอดอันนี้มันใช้กับตัวเมียก็ได้แม่พันธุ์เราเนี่ยบำรุงเซลล์บำรุง
1: ว่างั้น
2: ใช่ถ้าเป็นไก่ใช่ไก่เลี้ยงเนี่ยจะใช้เน
1: ี่ยเป็นวิตามินสำหรับบำรุงกระดูก
2: ใช่ขนเงาไก่สมบูรณ
1: ์
2: แล้วขมิ้นเนี่ยจะใช้ตลอดแต่ขมิ้นเพราะไก่เลี้ยงมันหน้ามันเงาแล้วก็แผลเนี่ยแห้งเร็วขมิ้นเนี่ย
1: แห้ง
2: ไปเลยใช่
1: ไอต
2: ั
1: วนี้ใช้ประจำใช่
2: ไห
1: ม
2: ใช้ประจำใช้เลี้ยงชนตลอดเลี้ยงชนตลอด
1: ปกติทาแล้วก็เราทิ้งไม่นานไหมเช็ดออก
2: ก็เย็นตอนเย็นเราก็เช็ดออกนะตอนเย็นเราก็เช็ดออก
1: นี่เรียกได้ว่ามันคู่กับไก่ชนอยู่แล้วนะ
2: ใช่
1: ขมิ้นปกติเมื่อก่อนเราจะใช้ขมิ้นไทยนะ
2: ครับ
1: แต่ตอนนี้ก็ใช้ขมิ้นตัวนี้มันก็ดีนะไม่เยอะไก่ก็สมบูรณ์แข็งแรงดีไม่ปวดไม่ปวดปกติก็ใช้ประจำอยู่แล้ว
2: ใช้ประจำเลยใช้เป็นประจำอยู่แล้ว
1: ก็ตัวนี้ก็เป็นคำเรียนจากเอ็นพาราไดซ์นะครับก็เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอด
2: ใช้ดี
1: ดีครับผมขอบคุณมากครับ
2: ครับ
3: วันที่7นี้นะครับที่จะถึงนะครับที่สนามมหาราชนะครับเจ้าคลังแสงนะครับพบกับเจ้าสไนเปอร์นะครับชนกัน44ล้านนะครับก็คลังแสงนะครับใช้ชุดเลี้ยงชุดนี้อยู่นะครับนี่เดี๋ยวรอดูนะครับว่าวันที่7นี้นะครับบินเป็นยังไงนะครับบินเหมือนนกหรือเปล่านะครับแข็งแรงไหมนะครับรอดูเลยนะครับยังไงฝากเป็นกำลังใจให้เจ้าคลังแสงนะครับชอโชคเจริญ98ฟาร์มนะครับเราโชคเจริญราชสีนะครับยังไงฝากติดตามไว้ด้วยนะครับนี่ชุดเลี้ยงนี้ดีแน่นอนครับจากไก่ที่ผมติดชนร้านแล้วมีปัญหา2ตัวนะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่าเกิดจากปัญหาอะไรหรืออาจจะเกิดจากตัวไก่แต่ผมเพื่อความสบายใจนะครับต่อจากนี้ไปชุดเลี้ยงเก่าๆนะครับผมลงทั้งหมดนะครับต่อผมมาใช้ของรีเซฟทั้งครับทุกชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นชามไก่หนุ่มและชนแพงต่อจากนี้ไปจะน้ำเลี้ยงเสียดุนะครับยาเลี้ยงนะครับจะเป็นของรีเซฟทั้งหมดครับฝากติดตามด้วยครับ
4: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์รีเซฟแชมพูอาบน้ำไก่ชุดเลี้ยงชุดโดบพัฒนางานสมุนไพรเพื่อชาวไก่ชนโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ชาวไก่ชนเลือกใช้สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่เบอร์0897171434หรือ ID JO001100 ไก่ชนมาร์เก็ต.com แหล่งรวมตลาดซื้อขายออนไลน์ของชาวไก่ชนแห่งใหม่ที่สามารถลงคลิปได้อย่างเสรีไร้ขีดจำกัดแหล่งรวมเทคนิคต่างๆเรื่องราวเกี่ยวกับไก่ชนชมฟรีถ่ายทอดสดทุกคู่ทุกสนาม www.ไก่ชนมาร์เก็ต.com ใช้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
0: สวัสดีครับครับผมวันนี้รายการบ้านไก่ชนออนทีวีครับเป็นเทปพิเศษครับเทปพิเศษพามาพบกับ
5: ตัวเจ้าไก่ทองครับไก่ทองตัวนี้ไม่ใช่พม่านะครับแต่ว่าเป็นปักก๋อยที่โด่งดังมากๆครับแล้วก็หาผู้ชนลำบากครับตอนนี้มีทายาทที่มีผลงานแล้วครับพบกับเจ้าไก่ทองครับของเสียพร้าวพอยอดมีครับสวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับ
5: เสียพร้าวครับตัวไก่ทองครับตัวไก่ทองของเราเนี่ยเป็นคนละตัวกับไก่ทองที่เป็นพม่าเนาะ
6: ครับคนละตัวครับ
5: แล้วตัวไก่ทองตัวนี้เป็นสายพันธุ์เข้ามาจากไหนอะไรยังไงครับทำไมคนมันถึงพูดกันเยอะจัง
6: ก็พ่อเขาเป็นทุ่งทองครับ
5: ครับทุ่งทอง
6: แม่เป็นสายอิ่ว
5: อ๋อทุ่งทองสายอิ่วก็เลยออกมาเป็นตัวสีแดง
6: ๆครับ
5: เอกลักษณ์เขาคือหางจะแดง
6: ๆใช่ครับ
5: ตัวจะตอกทองๆแดงๆประมาณนี้แต่เป็นปลาก๋อย
6: ครับ
5: ครับตัวนี้เริ่มแรกเริ่มเดิมทีนี่คือเราไปเอามาจากไหนอะไรยังไงครับ
6: ตัวนี้ครับคือประวัติโอ้โหมันประวัติมันมาดี
5: ฮะอ๋อประวัติ
6: คืออาจจะของเก่าเนี่ยเขาน่าจะไปแอบลักขโมยกันมาหรือยังไงฮะครับก็เขาแอบถ่ายรูปกันมาว่าเนี่ยว่าอยู่เหมือนดูดซุ้มผมเงี้ยแอบถ่ายกับแล้วขายก็ต่อมาอีกที
5: ขายมือต่อมือ
6: ครับขายต่อมาแล้วน้องผมก็ซื้อมา
5: อ๋อรับซื้อของโจร
6: ครับ
5: ครับเริ่มต้นจากตรงนี้
6: ครับน้องซื้อแต่ไอ้ลูกเย็บเนี่ยมา
5: ครับ
6: แล้วก็เลี้ยงโตมา 7-8 เดือนเขาไปตีกันบอลป่า
5: ฮะฮะ
6: สองทีแล้วก็เลี้ยงอยู่ที่บ้านผมที่หนึ่งในเมืองเนี่ย
5: อ๋อที่ตรงหลังวัด
6: ครับ
5: ครับ
6: เลี้ยงอยู่ที่นั่นผมก็เห็นแล้วแต่คือผมเลิกเล่นไก่แล้วผมก็ไม่ได้ชอบอะไร
5: ครับ
6: เขาก็เอาไปเลี้ยงชนกันครั้งไอ้พิชชนครั้งแรกยกตีเทิง
5: ครับ
6: ยกแต่เป็นต่อ
5: เราเห็นคลิปทุกครั้ง
6: ครับ
5: ครับ
6: ไอ้ครั้งสองเนี่ยเขาไปตีกันชนะวันนั้นก็เล่นกันได้เสียแสนพวกเอ็มสลับรีเนี่ยก็ไปแต่ตัวผมอะไม่ไป
5: เพราะว่าเบื่อ
6: ก็ไม่ก็ใช่ครับเบื่อแล้วคืออย่างพวกมันเลี้ยงไก่กันเลี้ยงกันเที่ยงครับ
5: อ๋อเป็นไก่เลี้ยงตอนเที่ยง
6: ใช่ครับมันบอกว่ามันเลี้ยงอยู่ที่เหนือครับเลี้ยงกันอย่างนี้
5: ครับ
6: ครับ
5: เพราะว่าตอนเที่ยงนี่บางทีเนี่ยไก่มันจะมีความเขาเรียกว่าความอดทน
6: ใช่ครับ
5: เพราะว่าอดทนเพราะว่ามันอดข้าวนะอดข้าวตั้งแต่เช้ามา
6: ใช่มันเลี้ยงเที่ยงผมเลยบอกเอ็มเล่นงั้นก็ดูด้วยแล้วกันไก่มันเลี้ยงกันเที่ยงครับให้กินข้าวเที่ยงกินมื้อมืด
5: เอากินสองมื้อ
6: ครับ
5: โอ้
6: เที่ยงมืดครับ
5: แล้วผลงานออกวันนั้นมันในคลิปมันเป็นยังไงครับตอนที่เราเห็น
6: ก็อันแรกมันก็ตีเขางอมครับเข้ามาอันสอง
5: ครับ
6: เขาก็ตีมันกลับมามันก็งอมเหมือนกันครับ
5: อ๋อด้วย
6: แต่คือมันตีฝากเขาเยอะประมาณสามก็ตีก็แพ้ครับ
5: อาจจะหย่อนนิดนึงเพราะว่าเราเลี้ยงเที่ยงอะนะ
6: ครับ
5: ครับแล้วไปไงมาไงถึงอยู่กับเสือเผาได้ตัวนี้
6: อ่าก็คือวันนั้นปุ๊บวนมันชนะปุ๊บ
5: ครับ
6: พวกส่งข่าวไปแล้วว่าไอ้ไก่ทองชนะแล้วนะเนี่ยตัวเนี้ยเอาไปเลี้ยงตีไล่เลยตีได้เป็นล้านตัวเนี้ยผมก็สอบถามหาแล้วเฮ้ยขอซื้อไม่ขายผมขอเลี้ยง
5: เพราะไก่เลี้ยงอยู่ที่บ้านเรา
6: ครับ
5: ขอซื้อทำไม่ขายด้วย
6: ไม่ขายครับขอมาเลี้ยงก็ไม่ให
5: ้เอาสวย
6: นะครับอันนี้ก็ผมคิดวางแผนแล้วเข้าทางผมก็เรียกมาบ้านผมที่เนี่ย
5: ครับ
6: หลอกให้มากินเหล้ากันเมาแต่ผมไม่กิน
5: ฮะ
6: เพราะมันเมากันมานอนกันเช้าปึ๊บเช้าผมตื่นส่งลูกผมก็เข้าไปที่บ้านหลังวัดผมก็ขโมยมาเลย
5: อืมใช่เพราะว่าที่มาที่ไปตอนแรกมันโดนขโมยมาคร
6: ับ ใช่ครับผมก็
5: ขโมยคืนมาขโมยกลับไม่กลัว
6: ครับ
5: ฮะ
6: พอผมขโมยมาปุ๊บมันก็รู้ผมมาไปทีนี้มันพี่โบคนเลี้ยงอะ
5: ครับ
6: มันลงกลุ่มว่ามีอยู่ไก่ที่เนี่ยนะมันก็รู้อยู่กับผม
5: ฮะ
6: มันก็บอกผมว่าพี่ผมขโมยผมไม่ให
5: ้อืม
6: ทีนี้บอกพ่อผมแย
5: ่ครับ
6: พ่อผมแย่เอ้าแล้วแทนขอซื้อไม่ขายพ่อผมแย่แล้วอยากได้เท่าไหร่บอกผมแสนนึงบอกว่าไม่ให้หรอกแสนนึงอะ
5: ฮะ
6: ก็50,000ก็ไม่ให
5: ้ถูก
6: มันบอกเอาไป 40,000
5: ของขโมยมาแล้วไม่แจ้งความ
6: ใช่ครับ 40,000 อ่ะผมให้มันผมบอกผ่อนให้มึงนะเป็นงวด
5: ฮะ
6: ต้นเดือน 5,000 สิ้นเดือน 5,000 ให้มันไปแล้วก็แบบว่าให้มันเดือนนึงครับให้ไป 10,000 แล้ว
5: ครับ
6: แล้วพอดีไก่ทองติดตีพอดีตีน่ะติดตีร้าน
5: โต๊ด 1,000 ให้เลยหรือยังไง
6: ไม่ 1,000 ก็ไม่ให้ฮะติดตีร้านปุ๊บมันชนะปุ๊บวันนั้นน่ะ
5: ครับ
6: ผมต้องเหลือให้มันอีก30,000ใช่ไหม
5: 30,000
6: ผมบอกว่าเอาไปแค่ 25,000 พอเบ็ดเสร็จแล้วก็คือให้มันแค่ 35,000
5: สวย
6: ครับบอกเอาไปแค่นี้พอจะเอาไหมถ้าไม่เอาก็ไม่ให้
5: เพราะว่าที่มาที่ไปตอนแรกมันไม่ขาวสะอาด
6: ใช่ครับไม่ชัดเจนนะ
5: ไม่ชัดเจนสรุปแล้วก็คือไก่ทองสถิติเขากี่ไฟครับ
6: ก็อยู่กับผมฮะอยู่ผม2ไฟครับ
5: 2ไฟชนที่ไหนบ้าง
6: ก็ชนที่สนามเจ้าน้อยครับ
5: เจ้าน้อย
6: ครับ
5: ชนล้านเลย
6: ครับก็คือตีแค่หลักตีข้างละ 3,000 มา
5: ครับ
6: แล้วก็มาเนี่ยแล้วก็มาตีร้านเลยฮะ
5: เห็นลูกไหนลูกทีเด็ดเขาลูกความเก่งลูกไหนเขาถึงเข็นขึ้นตีร้านครับ
6: ก็ผมดูในคลิปคือมันตีมันอันเดียวมันตีดำนะครับหลังปูดดำเนี่ย
5: ที่ถ่ายลูกมันไปเยอะๆนะครับ
6: ครับ
5: รู้ว่าที่เข็นตีร้านเพราะว่าเราอาศัยพวกเยอะเดิมพันไม่พอแบ่ง
6: ก็พวกเยอะด้วยครับ
5: อ๋อพวกเยอะด้วย
6: ครับ
5: แล้วก็วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างครับตอนที่ตีร้าน
6: ก็
5: ปล่อยเข้าไปเป็นรองครับ
6: ก็เหตุการณ์มันน่าคือเป็นรองทั้งหน้าเสือทั้งอะไรหลายๆอย่างครับผมเมื่อกลับมาเล่นผมเลิกไปประมาณ2ปีกลับมาเนี่ยคือไก่ทองเนี่ยตัวแรกกลับมาตีเนี่ยแล้วก็ตีร้านเลย
5: ก็กลับมาตีร้านเลย
6: ครับ
5: เอ้ยแล้วเขาว่ามีคนอะไรหัวอยู่แถวลำลูกกาเขาว่าอะไรเนี่ยห
6: ้
5: ามไหมเขาห้ามไหมตอนแรก
6: เขาห้ามครับ
5: เขาว่ายังไง
6: เขาบอกว่าไอ้ถอนเธออย่าตีเลยสู้เขาไม่ได้หรอกทีนี้เขาเก่งแล้วนั้นเขาเพิ่งขายเก็บโป้งเนี่ยเขาเพิ่งขายไก่ตัวดังบิ๊กแบร์ใช่ไหมบิ๊กแบร์อะไรครับให้หนุ่มลงมีไปครับเขาโดนอย่าไปตีเขาเลยผมว่าแต่ผมก็เชื่อในแข้งของผมอะ
5: คร
6: ับ แล้วกำลังกลับมาลังสดก็เลยแบบอยากร้องทีฮะ
5: ปล่อยหางตอนแรกเป็นรองเขาตั้งแต่เป็นหน้าสมหน้าเสือ
6: ก็3274ครับ
5: 3274แล้วคนที่ห้ามเอาเดิมพันไหม
6: ไม่เอาเล่นตรงข้ามครับ
5: อ๋อไม่เอาไม่พออยู่ตรงข้ามด้วย
6: ครับ
5: คือเขาจะอยู่ตรงข้ามเผื่อว่าเราผิดพลาดขึ้นมาแล้วเขาจะยกยอดนี้ให้เราหรือเปล่า
6: น่าจะใช่
5: คือเหมือนประมาณว่าเป็นห่วงทำประกันไปครึ่งนึงอย่างนี้นะ
6: ครับ
5: อ๋อแล้วสรุปว่าวันนั้นปล่อยเข้าไปตอนแรกเป็นรองเขาก่อน
6: ก็คือเป็นรองก็ไก่ปล่อยไปของเขาก็เป็นมารอก็ออกหนึ่งก็คือเป็นรองก็คือจากที่ผมรู้ก็คือเป็นรองแค่หน้าเสือครับ
5: ครับ
6: ผมก็ลองก่อนปล่อยลองสามสอนก่อน 200,000
5: ฮะ
6: แล้วเข้าไปเนี่ยก็ลองสามสอนอีก 400,000 เข้าไปเนี่ยก็ลองสามสอน 400,000 ผมก็ไม่ต่อ3ต่อ54กับอีก 400,000 แล้วก็ขาดเลยฮะ
5: ต่อทับเข้าไปอีก
6: ครับอันแรกเนี่ยต่อ54กลับไปอีก
5: อันแรกราคาเท่าไหร่ครับ
6: หมดอยู่ก็หมดอันแรกก็231นะ
5: 231แล้วFC ของเราที่บอกว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามอย่างเงี้ยเขาเดินเข้ามาสะกิดอะไรไม่ออกตัวยังไงไม่ร
6: ู้เขาก็ทำเหมือนคนไม่รู้จักในวันนั้นคือทั้งมือน้ำเนี่ยก็คือคนของเขา
5: อ๋อแต่ก็พี่หัวหวังเนาะไม่รู้จักเลย
6: ไม่รู้จักเลยครับกลับก่อนเลยครับ
5: มีธุระบางทีครับส่งลูก
6: ใช่ครับ
5: จะเป็นไปได้ครับแล้ววันนั้นเสร็จสับแล้วชนะยกไหนครับ
6: ก็ยกสองครับ
5: ตีหลังอย่างเดียวเลย
6: ยกสองเข้ามาประมาณสิบกว่านาทีก็ตีก็ออกแพ้วิ่งครับดำครับ
5: ตอนต้นยก2เนี่ยตอนนี้จากที่เราเป็นต่ออยู่หน่อยๆต้นยก2มาราคา
6: ขาดเลยครับ
5: ออกขาดเลยเหรอ
6: ครับ
5: ตกน้ำ
6: ขาดใช่ครับคือหน้าดำนะ
5: ตีม้าล่อเก่งลูกตีลำเลียงหรือว่าเป็นลูกประกบที่เป็นลูกเก่งๆเขา
6: ก็ได้หมดเลยครับ
5: หลังอย่างเดียว
6: ครับ
5: แตกไหม
6: ก็แตกครับ
5: หลังหลงแตกหน้าดำหมด
6: ครับ
5: แล้วหลังจากไฟนั้นนะครับ
6: หลังจากนั้นพอตีเสร็จเนี่ยกลับมาก้อยมันหักก้อยหักแล้วไปกุดก้อยสองข้างกุดก้อยเสร็จปุ๊บมันหลุด
5: ครับ
6: หลุดผมก็เลยทับลูกทับเอาลูกมันไว้แค่สี่แม่ก็คือซื้อแม่ไก่มาสี่แม่ครับ
5: เป็นแม่สายเท่าไหร่ไม่รู
6: ้แม่สายเปี่ยวครับมันก็มีตัดดำอัศวินแดง
5: ครับ
6: ดำดีลั่นแล้วก็ของพี่โอ๋ยอดมงคลครับตอนนั้น
5: อ๋อเอาสายท็อปๆมาเลยเทพเจ้าปากอยด้วยแล้วก็พี่โอ๋ด้วย
6: ครับก็ลงทุนซื้อแม่แพงมาเลยครับ
5: ซื้อมาแม่เท่าไหร่เหมือนกัน
6: ครับ 50,000 ครับพี่โอ๋ครับ
5: อ๋อแม่เกียรติ VIP เลย
6: ครับ
5: หลังจากที่เอาแม่ของสายสังเอี่ยวมาเข้าสายยอดมงคลมาเข้าแล้วออกมาเป็นยังไงบ้าง
6: ก็ดีหมดเลยครับสี่แม่ให้ลูกมาคือไม่มีทิ้งเลยครับ
5: มันออกมาเป็นเชิงชนยังไงครับมาทางพ่อ
6: พี่โอ๋ก็มาทางพ่อแต่ของพี่โอ๋ยอดมงคลเนี่ยก็คือมันจบเป็นเชิงเยอะมันตีมันเป็นเชิงครับไม่ค่อยกัด
5: ติดช่องไหมติดช่องไหมเขาบอกว่ายอดมงคลเนี่ยให้ลูกมันจะแบบ
6: ไม่ช่องไม่ครับผม
5: อ๋ออุดไว้แล้ว
6: ครับ
5: แล้วส่วนใหญ่ลูกเขาออกมาเป็นสีเหมือนพ่อไหมครับถ้าเป็นเฉดสีแดง
6: ๆก็ออกสีตัวละสีเหมือนพ่อเยอะครับ
5: อ๋อลูกเขาตัวที่มีผลงาน
6: ก็ตัวมีผลงานก็มีกับแม่พี่โอ๋ก็คือตี ก็ตีบอลปากมาก่อนข้างละ500แล้วผมก็ไปติดตีแสนเลย
5: ชื่ออะไรตัวนี
6: ้ไอยอดมะพร้าวครับ
5: ยอดมะพร้าวครับ
6: ครับ
5: ตีบอลป่าเที่ยวนึง
6: ครับ
5: อันนี้คือเป็นไก่ทองกับยอดมงคล
6: ครับ
5: ตีบอลป่าเที่ยวนึงแล้วก็ไปตีที่ไหนอีกครับ
6: แล้วก็ไปติดตีที่สนามบอดจระเข้เนี่ยที่สลับปีแล้วก็ติดตีข้างละ150,000
5: ที่ตีบอลป่าตีเห็นแววครั้งแรกก็คือมันสามารถตีแพงได้เลยเนี่ย
6: ใช่ครับก็ตีกับไอ้นั่นก็เป็นไก่บิดตีอันนี้แต่อันนี้ก็บิดสู้เลย
5: อ๋อมันเป็นไก่กันคอสู้ด้วย
6: ครับมันก็เลี้ยวสู้ตีเขาไม่แพ้ครับตีสามมันแต่ตีไอ้นั่นรู้อายุตีแบบปางตายแบบหัวเบลอ
5: ปัดเขานี่หรือว่าหลังอย่าง
6: นี้หัวเนี่ยตีเข้าหัวตีเข้าหัว
5: หลังจากไฟนั่นไปเลิกไปแล้วได้ความแข็งแกร่งแล้ว
6: ครับ
5: แล้วก็ตีที่ฟาร์มจระเข
6: ้ครับ
5: เที่ยวนี้ตีพม่าหรือว่าตีไทย
6: ครับก็ผมเป็นไหนพม่าญี่ปุ่นพม่าเกาหลีเลยผมไม่รู้ฮะ
5: อ๋อจะเป็นนิดนี้นะ
6: ครับ
5: เพราะว่าญี่ปุ่นที่เลี้ยวๆตีนะครับ
6: ครับ
5: ตีเขาได้ไ
6: หมก
5: ็สตีละ
6: ก็ตีมาเข้ามาสามประตีแพ้เลยขึ้นไม่แข่งก็ตีเขาแพ้เนี่ย
5: แสดงว่าสายนี้มันชอบแบบขืนคอ
6: ใช่
5: เน
6: ี่
5: ยอ๋อชอบไก่ปะทะชอบไก่แบบขืนสู้ๆชอบแบบแนวข่มขืนนี้นะ
6: ครับ
5: ตีหลังหรือว่าตีเข้าหัวเหมือนเดิมครับ
6: มันก็ตีช่วงเนี้ยมันไม่ตีหลังครับมันตีช่วงนี้ตีข้อหัวครับ
5: ตัวนี้สถิติยอดมะพร้าวสถิติกี่ไฟนะคร
6: ับ ก็มี2ไฟครับ
5: แล้วหลังจากนั้นก็
6: หลังนั้นพอตีนั้นเสร็จแล้วก็ไปติดตีกับเสียยะ
5: ครับ
6: แต่เสียยะเขาถอนนะเขาปีกเขาหลุด
5: อ๋อเสียยะไปจันทร์โชค
6: ครับก็ติดตี
5: ตอนนั้นติดตีกันเท่าไหร่ไม่ร
6: ู้ข้างร้านครับ
5: กะของร้านเลย
6: ครับ
5: แล้วช่วงที่ยอดมะพร้าวติดตีอยู่ครับสภาพตัวของไก่ทองเป็นยังไงบ้างครับ
6: พ่อเขาก็ตอนนั้นก็คือมันส่งไปไหนก็คือไม่เขาไม่เอาไม่คู่ก็คือก็เลยหยุด
5: มีข่าวว่าช่วงที่แบบว่าช่วงที่ชนะทอง5แล้วก็กำลังสดๆตะเวนหาคู่อยู่หลายสนามเลย
6: ใช่ครับก็หลุด
5: ส่งเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับ
6: ก็สตาร์ทได้ตั้งแต่500,000ก็ถึงได้เป็น10,000,000นะตอนนั้นคือพวกเยอะคือตั้งใจสู้เลยนะตัวนี้
5: แล้วเรากำลังกลับมาเลยนะ
6: ใช่ครับ
5: มีข่าวส่งไปว่าตัวนู้นเขาไม่ส่วนใหญ่เขาติอะไรเขา
6: บอกไอ้สีส้มนี้มันเก่งกระจังมันได้ครับไปไหนก็เขาบอกไม่เอาตัวนี
5: ้อ๋อไม่เอาสีส้ม
6: ครับ
5: ไม่เอาสีส้มแต่ถ้าสีเขียวนี่มันกันชื้นนะ
6: ใช่ครับ
5: มันจะเป็นหวัดเอาเนี่ย
6: ครับ
5: ก็เลยส่งไปที่ไหนก็เลยไม่ได้คู่เลย
6: ครับแล้วก็หลุดพ่อมันเนี่ยหลุดไอ้กระทองเนี่ย
5: ฮะ
6: หลุดพอเต็มมาก็ไปเลี้ยง ตีที่มหาลาภครับ
5: ครับ
6: ทางละ200,000ตีกับซุ้มอะไรสุกตบเด็กอะไรนะ
5: อ๋ออันนี้คือไก่ทอง
6: ครับพ่อเขา
5: ครับผลนี่ต้องไปดู
6: ก็ชนะอัน4ครับบ่อยไปก็ราคาขาดแต่ตีเขาตาบอดก็ชนะอัน4
5: เดี๋ยวเลยตีกับอะไรตีกับพม่า
6: ครับ
5: แล้วก่อยตีตาพม่าบอด
6: ครับ
5: มันยังหวังไงยังบอกก้มรับพอดีหรือไม่ยังไงครับก้มเอาตาไปตรงหลังพอดี
6: ไม่รู้ว่าจะตีท่าไหนเข้าพอดีฮะ
5: แล้วก็ตีขาดเลย
6: ครับ
5: แล้วหลังจากนั้นร่างกายเขารู้ว่ามัน
6: ก็หลังนั้นก็ตีแพงต่อ
5: ฮะ
6: ก็เลี้ยงส่งเนี่ยก็ส่งไปยันก็ส่งไปทุกที่ครับมันมีแล้วถูกอันนั้นมีชื่ออะไรมั้งสีไทย
5: ฮะอ๋อเพราะฉะนั้นเอาเป็นช่วงจังหวะ
6: ครับ
5: อ๋อแล้วก็เข้าสู่
6: คร
5: ับ
6: ก็คือตอนนั้นผมก็พร้อมมาทะทุกคนถ้าเกิดไอ้ร้อยเดียวกันนะ
5: แต่ก็ส่งไปก็ไม
7: ่รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
8: ่สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สออีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
7: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอและเจริญจิตภาวนาเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลตลอดปี2569นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะกรรมการอำนวยการโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยร่วมกับฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมดำเนินกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอ Big Cleaning Day พร้อมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆตลอดปี2569โดยได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดพิจารณาและเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามสถานที่ที่คณะสงฆ์ในแต่ละพื้นที่กำหนดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟแพรวาที่จังหวัดกาฬสินธุ์สนับสนุนทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงความรู้ผลักดันสู่หมุดหมายสำคัญในระดับสากล
8: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านโพนหรือบุญบั้งไฟแพรวาประจำปี2569ณโรงเรียนชุมชนโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์โอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันต้นทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ก้าวสู่ระดับสากลโดยเฉพาะผ้าไหมแพรวาศิลปะอันทรงคุณค่าที่สร้างชื่อเสียงพร้อมชื่นชมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ที่ร่วมกันขับเคลื่อนและผลักดันประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่องพร้อมกล่าวถึงความสำคัญของประเพณีบุญบั้งไฟซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจและความสามัคคีของชุมชนในการสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรก่อนเริ่มฤดูการเพาะปลูกโดยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนให้ประชาชนมีกินมีใช้และประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงจากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรอำเภอสหัสขันธ์ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติวิทยาและแหล่งเรียนรู้ด้านบรรพชีวินที่สำคัญการลงพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำเป้าหมายของรัฐบาลในการบูรณาการการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเชิงความรู้เพื่อยกระดับและผลักดันให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นหมุดหมายทางการท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐบาลเร่งยกระดับสนามบินหัวหินสู่ประตูการท่องเที่ยวภาคใต้กระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ภูมิภาค
9: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัทรพงษ์พัทรประจิตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาท่าอากาศยานหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเร่งรัดโครงการก่อสร้างและเตรียมความพร้อมรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศตามแนวทางการยกระดับสนามบินให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและการท่องเที่ยวเมืองรองสั่งการให้กรมท่าอากาศยานเร่งดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ถนนและขยายพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งบริเวณหัวทางวิ่ง16ของท่าอากาศยานหัวหินให้แล้วเสร็จตามกำหนดภายในเดือนสิงหาคมนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเข้ากำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและรองรับการเปิดเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศในอนาคตพร้อมกำชับให้จัดทำแผนแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยทั้งระยะสั้นและระยะยาวเร่งขอใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสายการบินต่างประเทศรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการยกระดับท่าอากาศยานหัวหินจะเป็นอีกกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่พร้อมผลักดันหัวหินให้เป็นจุดหมายปลายทางระดับนานาชาติเต็มรูปแบบในอนาคตศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอานรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: พารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับ
3: และนี่คือรายการ
4: กีฬาพารวย
2: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97
5: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 นทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
6: ้สวัสดีครับเจอกันนัดตีอีกแล้วนะครับสุวัสดิ์กลิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทาง Sport Station FM 97แล้วเจอกัน
7: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
8: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
2: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
9: จนหลุดทาย
10: ก็3เดือนนะมันยังไม่หลุดนะผมเลยบอก
9: ท้อ
10: ดีกว่า
9: ขี้เกียจขับรถ
10: ใช่แล้วมัน3เดือนแล้วก็เลยพอดีกว่า
9: พอมีจังหวะที่ส่งลูกทั่วประเทศแล้วพร้อมปะทะช่วงเวลา3เดือนนั้นได้ไปแค่ดูตัวกับเขาไหมหรือว่าเขาเห็นสีเขาก
10: ็ส่งลูกไปให้ปุ๊บโปรโมเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าไม่เอา
9: ความ
10: ไม่ชอบไม่ชอบอยู่เงี้ย
9: ถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาไม่ชอบสีส้มอย่างเงี้ยเราย้อมสีเขาได้นะพูดถึงว่าถ้าไม่ชอบสีนี้ย้อมให้ได้นะครับอย่างเงี้ยมันบางทีมันก็มันเป็นการโปรโมชั่นนะครับเอาใจลูกค้าอย่างเง
10: ี้
9: ยสรุปแล้วก็พ่อเขาหลุดถ่าย
10: ก็หลุดแล้วก็ลูกก็ ลูกที่เพาะไปเนี่ยมันก็เริ่มโตไปอยู่ก็เริ่มปั้นมันขึ้นมา
9: ครับอันนี้คือลูกรุ่นที่สอง
10: ชุดแรกครับ
9: ชุดแรก
10: มีแค่ชุดเดียว
9: ชุดแรก มีทั้งหมดประมาณกี่ตัวครับ
10: ตัวผู้มีประมาณไม่กี่ตัว5ตัวได้ฮะ5 6ตัว
9: 5 6ตัวนี่คือยอดมะพร้าวโดดเด่นสุด
10: ทำแล้วมีไอ้ทองใบสีเหมือนพ่อมันนะ
9: ครับทองที่ช้างอยู่นั่นนะ
10: ครับ
9: ฮะ
10: ทองใบ
9: ถ้าดูเผินๆนี่เดี๋ยวเอามาโชว์ให้ดูครับถ้าดูเผินๆนี่คล้ายๆกับพ่อเขาเลยนะครับ
10: ครับทองใบก็เป็นแม่ของพี่เอว
9: ฮะตัวนี้ก็สถิติ
10: ก็ตีบนป่ายกใช่ไหมนั้นตีบนป่ายกมา
9: ครับ
10: สามมันแล้วก็ไปแล้วก็เลี้ยงตีก็หาคู่ตีจะกะให้ไล่แข่งให้ได้อีกทีก่อนนะ
9: ครับ
10: ก็ไปตะเวนนั้นไปภูมิวิ่งไปภูมิเพลินไปเปียบทุกเขามีเปียบก็ไปเปียบหน้างานก็ไปภูมิเพลินเมืองชัยไปจบที่อันดามันนะ
11: เอาตะเวนอย่างนี้เลย
10: ครับ
11: ออนทัวร
10: ์ครับ
11: ไม่มีคู
10: ่ก็ไปได้คู่ที่อันดามันตีข้างละหมื่นก็ตีกันลูกอายุอีกอะ
11: แต่ก็ต้องตีนะเพราะมันล้ามาหลายสนามแล้ว
10: ใช่ครับก็ตีเขาอันกันหน่อยอะ
11: ครับอันกันหน่อยที่ภูมิพิรินหนึ่งหมื่นหนึ่ง
10: ที่อันดามัน
11: ที่อันดามัน
10: ครับ
11: แล้วก็หลังจากนั้นก็แข็งแกร่งเต็มที่แล้วนะตอนนี
10: ้ก็มันก็ไก่มันก็สดมาแล้วตอนนั้น
11: ครับ
10: ก็ตีที่อันดามันอันกันหน่อยแล้วก็ทีนี้ก็กาดหาตีแมงเลยทีนี้ผมกาดเนี่ยพอตรงไปนู่นนี่นั่นไม่ได้กู้ไปดูก็ไม่ได้กู้ผมก็เลยทีนี้ผมโพสต์เลยว่าใครได้กู้ผมเนี่ยผมต่อเดือนพันให้สามสองเลยเริ่มสองล้าน
11: ต่อเดือนพันสามสอง
10: ครับ
11: โอ้ก็คือตัวปกติเดิมพันเนี่ยมันต้องบาทต่อบาทถ
10: ู
11: กไหมฮะอันนี้ต่อให้32เลย
10: ครับแล้วก็มีแล้วก็ไปดูที่ไอ้ไก่ทองเขานัดมาไปดูนั้นดูใครนะ
12: ปอตระก
10: ู
12: ลทร
10: ั
12: พย์
10: ปอตระกูลทรัพย์อ่ะก็ขี่ไปหาว่าถึงบุรีรัมย์นู่นนะ
11: ไปถึงที่ตามใจเขาเลย
10: ครับไปถึงพอจับเขาจับ2ทีเขาไม่เอา
11: บางทีมันก็อย่างว่าคนบางทีเขาก็อาจจะแบบว่าติดตาตัวพ่อมันแล้วก็สีมันก็คล้าย
10: เขาคิดว่าเป็นพ่อมันนะเขาบอกเอ้าที่ในตัวปีที่แล้ว
11: ครับ
10: ผมบอกไม่ใช่อันนี้ลูกมันนะ
11: เขาบอกไม่ใช่
10: เขาบอกว่าเขาคิดว่าเป็นไอ้ไก่ทองอะ
11: ฮะเราบอกไม่ใช่
10: ครับลูกมัน
11: แต่เขาบอกไม่เชื่อ
10: ครับบอกลูกมัน
11: ตีกัน
10: ครับ
11: แล้วหลังจากนั้นลูกมันก็ไม่ได้ตี
10: ก็มันก็หลุดอะ
11: ดวงอาภัพสีนี้เนาะ
10: ใช่ครับโอ้โหไอ้ยอดอาภัพเนี่ยก็หลังนั้นก็ไม่ได้ตีสะโพกหลุดเลยจบเลยทีนี
11: ้สะโพกหลุดนี่มันเกี่ยวกับเราทับตัวเมียไหมครับ
10: ยังไม่ได้ทับนะยังไม่ได้ทำอะไรมาเลยพี่โบเลี้ยงอยู่บอกพวกมันหลุด
11: เป็นไปได้ที่บางทีเราไม่ปล่อยทับตัวเมียมันอาจจะเกิดอาการเด้าลมเงี้ย
10: อาจจะได
11: ้นะมันก็แบบอาจจะสะโพกหลุดได้ครับมันไม่รู้ไม่มีใครรู้เห็นกลางคืนนะนะมุ้งครอบไว้มันเกิดอาการเด้าลมได้นะมันคึกจัดอะคนเราครับเหมือนคนเนี่ยแล้วก็เลยแล้วสะโพกเขาเสียเนี่ยเขาสามารถเดินได
10: ้เดินได้ครับปกติก็รีดน้ำเชื้อทับ
11: ส่วนใหญ่ลูกตอนนี้ที่เขาแบ่งไปครับที่เขาแบ่งไปเริ่มมีผลงานเพราะว่าพูดกันปากต่อปากหลายต่อหลายคนแล้วครับจุดเด่นของลูกเขาคืออะไร
10: จุดเด่นลูกเขาก็คือมันก็ชนเหมือนพ่อมัน
11: ประกบกัดหลัง
10: ใช่ครับ
11: ตีเชิงได้ตีมาได้
10: ใช่ครับ
11: สีออกมาจะเป็นสีแดง
10: ๆใช่ครับสีแดงเหมือนพ
11: ่อส่วนใหญ่ถ้าใครไม่ชอบสีแดงครับก็ใช้น้ำยาย้อมผมได้ครับแต่ว่าจะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะบางทีไก่มันมีศาสตร์ของมันนะครับบางทีตีเบียดๆกันไปเนี่ยใช้น้ำยาย้อมผมแล้วหันไปดูหลังสีไม่เหมือนตัวเองมันเกิดอาการตกใจได้
10: คร
11: ับก็เอาเป็นว่าสีเดิมๆไว้ก่อนมันเป็นสีซิกเนเจอร
10: ์ครับ
11: แล้วใครที่เอาไปที่มีผลงานบ้างนะ
10: ก็มีเอ็มพาราไดซ์ครับแล้วก็ฮาริสฮิโรพาซา
11: เอ็มพาราไดซ์ที่บอกว่าตัวลายๆที่เป็นเน็ตไอดอลนั่นนะ
10: ครับ
11: เอาสีอะไรไปครับ
10: ไอขายวัดตวงไว้สีส้ม
11: ครับ
10: แล้วก็ไอคัดผ่านคือเป็นสีดู่ครับ
11: คัดผ่านนี่คือเขามาเตะที่นี่ไหมคร
10: ับ ตอนนั้นผมเตะแล้วผมไลฟ์สดให้ดูก็เข้ามาก็ขี่เข้ามาหาผมเลย
11: เขาใกล้ด้วยเนาะย้ายมาอยู่กับเมียตรงนี้แล้วเปิดร้านอะไรนั้นชานมไข่มุกชานมอมมุก
10: ครับ
11: ใช่ครับเดี๋ยวว่าจะแวะไปสักทีเหมือนกันอยากจะไปอมมุกเหมือนกันเห็นว่าหลายเม็ดเหลือเกินแล้วเอ็มอะไรได้ออกไปตอนนี้เป็นไงบ้างครับผลงาน
10: ก็ดีครับเอาไปสองตัวเขาน่าจะขายไปแล้วนะ
11: อ๋อเห็นเงียบไปแล้ว
10: ครับ
11: แล้วของฮีโร่พาซ่าคร
10: ับ ก็ดีก็ส่งคลิปมาให้ดูมันก็ยังหนุ่มอยู่เขาก็ลองเตะอยู่ครับลองปั้น
11: ว่าฮีโร่พาซ่าต้องบอกว่าเป็นซุ้มดังซุ้มหนึ่งนะครับเขาจะมีทีมงานเขามาทีเป็นร้อยเลยนะกองทัพก็เลยฮีโร่พาซ่าครับล่าสุดไก่เขาชนกับหนุ่มลงถั่ว1ล้าน1แสนบาทที่สนามเรืองชัย
10: ครับ
11: ชนกันวันอาทิตย์วันศุกร์3ทุ่มไก่ทั้งไก่ทั้งคนยังมาเต้นกลางวงเวียนกันอยู่เลยครับก็สรุปแล้วค่าไม่ย่อย
10: ถอ
11: นนะก็ฮีโร่พาซ่าก็เป็นอีกซุ้มนึงนะครับที่เอาของตัวลูกเป็นลูกของไก่ทอง
10: ครับ
11: ครับเอาเป็นว่าแล้วถ้าเกิดใครสนใจครับเคยสนใจลูกไก่ทองหรือว่าเรามีเป็นลูกไก่ทองแล้วก็เป็นสายไก่ทองที่เป็นลูกของลูกอีกทีนึง พวกยอดมะพร้าวพวกตัวที่สะโพกหลุดพวกนี้คือเป็นพ่อพันธุ์สถานะพ่อพันธุ์หมดใช่ไหมครับ
10: ใช่ครับก็คือแต่ลูกมันก็ยังเด็กอยู่มันสามเดือนไอ้ลูกของลูกของลูกยอดมะพร้าวกับไอ้จอกใบมันเป็นรุ่นเด็กอยู่อ่ะ
11: พูดยังไงว่าถ้าเป็นหลานไก่ทองแล้วเปิดราคาประมาณ
10: ถ้าคู่ก็ 4,000 ครับ
11: ครับ 4,000 นี่รวมส่ง
10: ไหมไม่รวมครับ
11: เอาขอไว้หน่อย
10: ครับ
11: ครับ 4,000 ไม่รวมส่งแล้วถ้าเป็นลูกของไก่ทองเองเลยครับ
10: ก็เปิดเท่ากันครับคือผมไม่มี VP มีแรงนะคือแบบเอาราคาแบบที่คนวัยรุ่นเด็กซื้อได้ครับ
11: ฮะลูกไก่ทองกับหลานไก่ทอง
10: ครับ
11: ก็คือราคาเท่ากันแต่พูดง่ายๆก็คือเอาไปวัดผลงาน
10: ครับ
11: ครับ 4,000 ไม่รวมส่ง
10: ครับ
11: มีแม่สายไหนให้เลือกบ้างครับ
10: ก็มีแม่เป็นพ่อจิมมี่ไวท์
11: ครับ
10: แม่เป็นของพี่เหี่ยวแม่พันของผมนะไปฝากผสมกับเขา
11: อ๋อฝากผสมกับพี่โอสิงห์ดง
10: ครับ
11: จิมมี่ไวท์แล้วก็ได้ออกมาเป็นตัวเมียก็มาเข้ากับ
10: ครับก็มาเข้ากับลูกของไอ้ไก่ทองเนี่ยที่คนละแม่กันนะ
11: แล้วสายเงินล้านอย่างนี้ก็ 4,000 เหมือนกันนะ
10: ครับ
11: อ๋อมีสายทางไหนครับ
10: อันนั้น
11: แล้วมีสายทางไหนครับ
10: ก็มีจิมมี่ไวท์ใช่ไหมก็มียอดมงคล
11: ฮะ
10: แล้วก็มีแตงโมแล้วก็มีของพี่เหี่ยวเนี
11: ่
10: ย
11: แตงโมของเบลธนากร
10: ครับ
11: โอ้ตัวนั้นหลายแม่ VIP ที่ซื้อของพี่เหี่ยวมา 50,000 แล้วก็เข้ากับไก่ทองที่เป็นแชมป์เงินล้านก็ 4,000 เหมือนกันนะครับ
10: ครับ
11: โอ้แล้วไก่หนุ่มแบ่งกันอะไรยังไงครับนี่
10: ถ้าเป็นไก่หนุ่มวัดดวงก็ 5,000 ครับ
11: ครับเริ่มต้นที่ 5,000
10: ครับ
11: มีเควสสีได้ไหมขอเป็นสีแดงๆทองๆ
10: ก็จะสีไหนก็ราคาเท่ากันครับ
11: มาเลือกเอาเลย
10: ครับ
11: แล้วจะเป็นไก่คัดผ่านนะครับ
10: คัดผ่านก็คือผมเตะไปแล้วแบบไปไล่แข็งแล้วก็คือผมเริ่มที่ 15,000 คร
11: ับอ๋อไล่แข็งให้ด้วยไม่ใช่ว่าซ้อมแข็งที่ซุ้มคือมีผลงานมีคลิปไล่แข็งให้ด้วย
10: 15,000 ครับ
11: ตอนนี้เยอะไหมครับ
10: ก็ตอนนี้รุ่นลูกมันเพิ่งมี3ตัวไงตอนนี้ที่แล้วก็ขายไปแล้วด้วยแต่เหลือยี่ผมเนี่ยเหลืออยู่ตัวหนึ่งที่ตอนนี้กำลังไล่แข่งได้อ
11: ่
10: ะ
11: ครับไล่แข่งได้ส่วนตัวเมียนะครับแบ่งกันยังไงไม่รู
10: ้ตัวเมียก็5,000ครับ
11: 5,000
10: ครับ
11: ถามหน่อยหลายคนเขาฝากถามมาว่าตัวของไก่ทองเลยครับมันเป็นโดดเด่นกว่าสายพันธุ์อื่นยังไงที่เป็นปากก่อยลักษณะเด่น
10: ก็คือสีครับ
11: นอกจากสี
10: ก็
11: เป็นแข้งที่มันบางเหล่าเขาก็ตีหลังแตกบางเหล่าเขาก็ตีรัวตักตักตัก
10: อันนี้มันก็ไม่ค่อยโซโล่ไม่มันก็มีบ้างแต่มันก็ไม่ได้โซโล่เลยคือมันตีเน้นแข้งครับ
11: แต่แตกแต่ดำแน่นอน
10: ครับ
11: หน้าเนื้อนี่ดำเป็นฐานเลย
10: ใช่ครับ
11: เพราะเป็นเอกลักษณ์ของสายพันธุ์นี
10: ้ครับ
11: ส่วนใครสนใจแล้วฟาร์มนี้ตั้งอยู่ที่ไหนครับเนี่ย
10: ก็อยู่

0: ไก่ทองปากก๋อยสีออกแดงๆครับ
1: ก็ฝากติดตามด้วยครับ
0: ครับ
1: ก็จะทำผลงานออกมาให้ดีครับ
0: เออกลุ่มเรามีกลุ่มของเราด้วยนี
1: ่ใช่ครับมีกลุ่มไลน์ครับ
0: กลุ่มไลน์เดี๋ยวแปะลิงก์ไลน์ให้ครับแปะลิงก์ไลน์ให้สำหรับใครที่สนใจเข้ามาในกลุ่มเดี๋ยวเราจะมีคลิปลูกไก่ทอง
1: แล้ว
0: ก็ตัวไก่ทองครับผลงานว่าชอบสไตล์นี้ไหมส่วนมีอะไรแจกสำหรับลูกค้าหรือว่าคนที่จะเข้ามาในกลุ่มเราไหมครับมีแบบลูกกลมลูกไก
1: ่ก็มีลูกไก่ครับ
0: ครับลูกไก่เอาว่าสองคู่ไหม
1: ก็ได้ครับ
0: เดี๋ยวเรื่องของโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวผมมีโปรโมชั่นสำหรับคนที่เข้ามาเยี่ยมดูผลงานครับของไก่ทองครับว่าเป็นแบบไหนยังไงจะมีจับฉลากครับสำหรับสมาชิกใหม่สุดท้ายนี้เรื่องราวของทายาทไก่ทองครับจะเป็นแบบไหนเป็นยังไงครับเราจะพยายามครับติดตามแล้วก็นำข่าวมาเสนอให้กับท่านผู้ชมทุกท่านอ๋อลืมถามไปที่บอกว่าอะไรนะที่เขาเรียกเสียนั่นคือยังไงนะที่บอกว่า
1: จริงๆแล้วผมไม่ได้เป็นเสียผมอยากเรียกคุณพาวมากกว่าครับเสียเขาคือเขาแต่งตั้งกันให้เองครับม
0: ัน
1: ไม่ใช่เรื่องจริงครับเสีย
0: ให้เรียกคุณพาว
1: ใช่ครับแต่เหมาะสมกับผมสุดครับ
0: แต่ดูก็สมฐานะเนาะเพราะว่าเรา
1: ใช่ครับ
0: ลูกดูสำอาง
1: ลูกคุณหนูครับ
0: ลูกคุณหนู
1: ครับถ้าแม่เรียกก็แม่เรียกคุณหนูพาวครับพ่อแม่เรียกนี่ครับเรียกลูกเรียกคุณครับ
0: เอาเป็นว่าเดี๋ยวเทมหน้าเนาะเพราะว่าคุณพาวอย่างนี้เหรอ
1: ครับ
0: มันไม่คุ้นปากเอาเป็นว่าเอาเสียพาวไปก่อนเอาว่าถ้าเทปหน้าครับเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวจะซ้อมเรียกคุณพาวมาแล้วกัน
1: ก็ได้ครับ
0: ถือว่าได้เนาะถือว่าขอแล้วกันครับเทปนี้สำหรับเทปนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนคร
1: ับฝากเริ่มก็คือ
0: ฝากก็หนักอะไรอีก
1: มีตอนนี้กำลังทำพม่าก็เริ่มมีผลงานแล้วไข่พม่าด้วยเหมือนกันครับไม่ใช่มีแต่บ้านก๋อยครับ
0: ตัวไหนตัวไหนที่แบบว่าพ่อพันธุ์ของเรา
1: พ่อพันธุ์มันก็คือมันก็เป็นลูกเพาะผมเองไง
0: ครับ
1: พ่อมันเป็นของเอ็มพาราไดซ์ให้มา
0: ฮะ
1: คือมันก็ให้ลูกมีผลงานแต่วาสนาไม่ดีครับอันเดียวเนี่ยหายไป3ตาครับ
0: อันเดียว2ตัวนี่หายไป3ตา
1: ครับ
0: โอ้แล้วแถวนั้นใครมันเฟี้ยงกระจกกันเยอะแยะมากมาย
1: แต่ตีกันสามวันเนี่ยผมก็บอดตั้งแต่แรกนะตีเขาบอดก่อนปุ๊บกะตีเขาจะแพ้แรกมาตีเราบอดทีเดียวสองตาเลยสองตาปุ๊บยิงก็เหลือสามตาเขาผมคิดว่าจะไม่ไหวเข้ามาอันสองก็ได้ยาดีของบกครับ
0: อ๋อผมจำได้แล้วที่รถถังสระบุรี
1: ใช่ครับ
0: เออผมจะบอกว่ายางผมนะครับปกติผสมเนี่ยครับผสมนี่คือเขาจะผสมแบบ
1: เม็ดครึ่งเม็ด
0: แม่เคยเห็นด้วย คือแต่ละสนามจะมีกติกาของแต่ละสนามครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าวันนั้นพอบอดสองตาปุ๊บผสมให้คู่ต่อสู้เห็นเลย
1: ใช่เทเห็นแล้วใส่ทีละสองสามเม็ดเลยทีนี้โหแปลงใหญ่เลย
0: ฮะอ๋อแล้วไก่เป็นรองด้วย
1: มันเป็นรองก็คือเราตาบอดแต่พอเข้ามาอันสองเนี่ยไก่เราเป็นต่อทีนี้คือไก่ตาบอดแต่คือพอเราจับได้เนี่ยตีนั่นเนี่ยบิน
0: อยู่
1: บ
0: ินมีชิปอยู
1: ่ครับตีคือออกแพ้แต่แค่เราไม่สามารถกระโดดไปฟ้ามาต่อได้ทีคือมันไม่เห็นนะ
0: อ๋อแต่ความจริงเขาไม่ผสมต่อหน้านะ
1: ใช่ครับแต่รถถังเขาก็ได้จะมึนๆหน่อยครับ
0: ออกทรงเกเรนั่นแหละ
1: ก็คือมันบอดป่าเนี่ยครับเขาบอกว่าไม่พอใจก็ไม่จ่ายก็เลิกยกเลิกกันไป
0: โอ
1: ้โหไม่ได้ทำนี้ไม่ได้ครับเขาชอบเป็นคนอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ล่าสุดก็เป็นก็ล่าสุดได้ข่าวที่ไปเอามวยไปช่วยเพื่อไทยครับ
0: อ๋อมันเขาคิดว่าเขาอยู่บาซิลหรือเปล่าบางทีแต่ว่าจริงๆแล้วก็อยากจะขอนิดนึงเพราะครบทุกสนามแล้วเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เสียพาวก็ฝากดูพวกด้วยครับเพราะว่ามันครบทุกสนามละก็เช็คดูแล้วค่อนข้างครบในสนามของทางภาคกลางนะครับอยากให้เบาๆตรงนี้ลงหน่อยครับมีทางพม่ามีทั้งปากก๋อย
1: ใช่ครับ
0: ถ้าใครสนใจเบอร์โทร
1: 082ครับ370-0005ครับ
0: อีกทวนอีกทีครับ
1: 082-370-0005
0: ได้ครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็น ID ละ
1: ไม่ก็ไอ้ Facebook ก็ได้ครับ
0: งงว่ะ
1: ไอ้ได้2งานก็ต้องกับไอ้สมพรนะครับสมพรยมณี
0: สมพรยมณีครับ
1: กับงงว่ะ
0: เออว่าจะถามหลายรอบแล้วคนให้มาถามว่าแอบ Facebook นี่ไอ้งงว่ะนี่มันคืออะไร
1: ก็มันตั้งแล้วผมจะเปลี่ยนด้วยมันไม่ให้ผมเปลี่ยนนะ
0: เปลี่ยนไม่ได
1: ้ครับ
0: ก็
1: เลยต้องใช้ชื่อนี้ไปเลย
0: ครับแต่ว่าช่วงนี้ของเจ๊พาวก็ดูเงียบๆไปนะครับมีข่าวจะมีเรื่องมีราวอะไรกับใครอีกไหมหรือว่า
1: ตอนนี้พักก่อนครับ
0: พักก่อน
1: แม่บอกให้พักก่อนครับคุณแม่บอกให้พักก่อน
0: อ๋อแม่บอกว่าให้คุณพาว
1: ใช่ครับ

0: ครับก็ยังไงก็ทำตามคุณแม่แล้วกันนะครับเพราะทรงเราก็คงจะมีคนเรียบร้อยอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ก็เอาเป็นว่าฝากซุ้มพอยอดมณีครับเสียบคุณพ้าวพอยอดมณีครับไว้ใน
1: อ้อมกอดนะครับ
0: เออไว้อ้อมกอด
1: ครับ
0: โอเคครับอ้อมกอดก็อ้อมกอดครับก็วันนี้ลาไปถึงที่นี่ครับสวัสดีครับ
2: จะชนรอบไหน

0: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
1: ่สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
4: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
3: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
4: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้
3: นนั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
4: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วัยวัฒน
8: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก๋ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วัยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถ ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
13: รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
14: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 21:30 ทางคลื่น FM 97
15: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ถึง 21:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชา
16: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
17: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
18: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
19: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
20: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 21:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
21: ้ Follow the games
22: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sports Station ครับค่ำคืนนี้อยู่กันในช่วง Follow the Game 20:30 ถึงเที่ยงคืนนะครับสำหรับคืนนี้ก็มีผมมุกสวัสดิ์วันจันทรกุ๊บแล้วก็มิสเตอร์ห่านสมบัติรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับ
23: ครับผมสวัสดีพี่มุกแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับ
22: สวัสดีครับก่อนวันนี้มีข่าวดีหรือเปล่านะครับเมื่อช่วงหัวค่ำนะก็มีการคอนเฟิร์มออฟฟิเชียลออกมาแล้วนะครับมีการเปลี่ยนแปลงสมใจอยากหรือเปล่าวะนะสำหรับแฟนลิเวอร์พูลว่าฤดูกาลหน้าจะได้ลืมตาปากสักทีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะกับการที่มีข่าวประกาศปลดออกจากตำแหน่งแล้วนะครับ
23: ครับ
22: คิดว่าแฟนลิเวอร์พูลหลายท่านคงจะโอ้ร้องห่มร้องไห้นะ
23: ครับ
22: ไม่ได้ว่าร้องไห้เสียใจนะร้องไห้ดีใจนี่แหละนะครับทำไมเสียงมิสเตอร์ห่านหายไป
23: เอาเอาหรอยังอยู่ไหมครับ
22: มาแล้วมาแล้ว
23: ครับ
22: คิดว่าไงกับการตัดสินใจครั้งนี้ช้าไปไหมช้าไปไหมต่อย
23: ผมว่าไม่นะผมว่ามันก็ตามนั่นแหละแต่ว่าโอเคแหละมันอาจจะพลาดกุนซือบางคนที่ทีมอยากได้อะไรอย่างนี้มากกว่าพูดตรงๆมันอาจจะแค่พลาดตัวชาบี้ลอนโซที่แฟนบอลเองใครที่แบบเป็นแฟนแบบโรแมนติกไซส์เขาก็คงแบบโอ้ยได้ความเป็นนักเตะเก่าลูกหม้อเก่าตำนานเก่าอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแค่นั้นเองแต่ถ้าถามเหมือนอย่างที่เคยคุยกันผมก็บอกมาโดยตลอดว่าเดี๋ยวจบฤดูกาลยังไงเขาก็โปรด
22: อืม
23: ผมพูดคำนี้มานานแล้วว่าผมว่าคือบอร์ดลิเวอร์พูลอ่ะเขาเอางี้ผมจะพูดว่าฉลาดมันก็ไม่คือจะพูดไงดีอ่ะคือผมว่าเขารู้แหละว่าอะไรคืออะไรอ่ะแล้วควรจะต้องทำอะไรตอนไหนแบบนี้มากกว่า ผมมองแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วนะผมเชื่อว่ายังไงสุดท้ายอ่ะเขาก็ปลดเพียงแต่ว่าโอเคแหละหลายคนถ้าจะมองว่าช้ามันก็อาจจะช้าเพราะว่าเราไม่อาจจะมองว่าแบบเพราะว่าไม่ได้ชาบีอลอนโซหรือเปล่าไงแต่ถ้าถามว่าช้าไปไหมผมว่าไม่ช้านะเพราะนี่เพิ่งปิดฤดูกาลเองเพิ่งปิดฤดูกาลเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเอง
22: ก็คืออารมณ์ประมาณว่าก็จะจบแล้วก็ให้มันทำไปจนจบอ่ะแล้วค่อยเคลียร์นั่นน่ะนะ
23: ก็ผมว่าก็น่าคือผมว่าเอางี้ดีกว่าคือลิเวอร์พูลอ่ะเขาค่อนข้างที่จะเป็นทีมที่แบบเขารักษาเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะว่าความสัมพันธ์หรืออะไรมันจะว่าประมาณนั้นไหมผมมองว่าแบบคือเขาไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยผลงานไม่ดีเอาโอเคงั้นเอาเลยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะคือเขาก็เอาจนแบบมันมองว่ามันถึงจุดแล้วกันที่แบบมองแล้วว่ามันน่าจะไปกันต่อไม่ได้แล้วค่อยมาปลดดีกว่าเพราะผมมองว่าต่อให้ปลดเร็วกว่านี้ผมถามพี่มุกเลยคิดว่าปลดเร็วกว่านี้แล้วมันจะดีขึ้นขนาดนั้นไหมอ่ะ
22: มันก็พูดยากนะมันอาจจะดีขึ้นก็ได้หรืออาจจะเหมือนเดิมทรงๆก็ได้เพราะว่าหลายทีมเวลาปลดโค้ชแล้วเป็นขัดตาทับมามันก็มีดีขึ้นนักหนึ่งแล้วก็ส่งตัวอะไรอย่างนั้นนะใช่ไห
23: มแต่ผมมองว่าเอาจีส่วนตัวผมมองนะผมว่าก็ไม่ดีขึ้นแบบนั้นหรอกเพราะว่ามันก็ไม่ได้ทำให้คุณเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อ่ะพูดตรงๆอ่ะคือปลดตอนยกเว้นแต่ว่าปลดแบบตอนนู้นเลยตอนก่อนที่อาร์เซนอลจะขึ้นมาเป็นจ่าฝูงอ่ะโอเคถึงจะพูดได้แต่ถ้ามาปลดเร็วกว่านี้หน่อยนึงผมว่าคิดว่ามันจะได้แชมป์อะไรบ้างหรอ
22: มันไม่มีแชมป์อะไรให้ลุ้นอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ
23: ใช่คือส่วนตัวผมว่ามันก็ไม่ต่างมันไม่มีอะไรต่างเลยนะไม่ว่าแบบจะมองด้วยแง่ไหนก็ตามอ่ะเพราะว่าส่วนตัวผมอ่ะผมมองว่าสิ่งเดียวที่ทำให้รู้สึกว่าการปลดอาร์เนอร์สล็อตในครั้งนี้ดูแล้วช้าดูแล้วรู้สึกว่าช้าก็คือแค่การที่กุนซือที่มาคุมอ่ะไม่ได้เป็นชาบี้อลอนโซแค่นั้นเองเพราะว่าที่เหลือตอนเนี้ยเห็นตอนนี้มีข่าวหนักเลยก็คือตัวของอโดนิอิลาล่าแล้วถ้าได้มาผมว่าก็น่าจะเป็นชื่อที่แฟนหงเองก็โอเคอ่ะถ้าเห็นจากการทำงานแล้วอ่ะแต่ทีเนี้ยก็ต้องวัดใจไงว่าเป็นอิลาล่าแล้วมันพอมาอยู่ในทีมไซส์ที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันดีจริงใช่ไหม
22: ทีนี้เมื่อสักครู่มีการอัพข่าวขึ้นมาว่าแฟนลิเวอร์พูลลุ้นอยู่ว่าการปลดอาร์เนอร์ชาร์ล็อตเนี่ยจะทำให้โมเมซาร่าตัดสินใจอยู่ต่อกับสโมสรอย่างน้อยๆเนี่ยจนจบสัญญา2027หรือเปล่า
23: ก็เขายังเหลือสัญญาอยู่ใช่ไหมซาร่า
22: 1ปีเขาต่อสัญญาเท่ากับทางเวอร์จิลฟันไดที่ไปจบที่2027ก็คือเหลือสัญญาอีก1ปี
23: ครับ
22: คราวนี้ก็โมซาล่าอยู่ต่อคิดว่ามีผลมากไหมกับลิเวอร์พูลในอนาคตในกรณีถ้าเกิดโอเคผมอยู่จนจบสัญญาช่วยทีมอีกปีหนึ่งอะไรเงี้ย
23: คือถ้าส่วนตัวผมมาผมเอางี้ผมมองถ้าส่วนตัวผมนะผมมองว่าก็มีผลบ้างแหละคืออย่างที่เราเห็นกันนะณวันนี้เองปัญหาหนึ่งลิเวอร์พูลคือยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าใครจะก้าวขึ้นมาพอที่จะรับไม้ต่อจากโมซาร่าได้อะแต่ว่าอ่ะจริงๆมันก็พอมีเห็นแววบางๆอยู่นะอย่างตัวของโดมินิกโซวอสไลอย่างเงี้ยที่พอเห็นว่าเฮ้ยเขาน่าจะขึ้นมาแบกได้หรืออะไรได้แต่ว่าในมุมผมมีไว้ก็ดีกว่าไม่มีแหละแต่ทีเนี้ยมันต้องดูเหตุผลของเขาด้วยไงกับการที่ซาร่าเขาไปแต่ถามว่าส่วนหนึ่งผมว่าก็คงมีไม่มากก็น้อยแหละกับอาร์เนอร์ชาร์ล็อตอ่ะ แต่ทีเนี้ยพอกุนซือใหม่ก็ต้องมาดูคือผมว่าอยากให้มองไปถึงไม่ใช่แค่มองแค่เรื่องของโมซาร่าคือผมก็ยังรู้สึกว่าต้องดูกุนซือใหม่ด้วยไงเพราะว่าถ้าเป็นเคสอย่างอีราล่าเนี่ยโอ้โหเขาเป็นบอลใช้พลังงานนะแบบวิ่งสุดลงสุดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าการที่มีนักเตะที่แบบอาจจะด้วยสภาพร่างกายอาจจะไม่ได้แบบว่าเหมาะกับแผนของอีราล่าขนาดนั้นเนี่ยแล้วเขาจะยังไงต่อดี
22: ทีนี้พอพูดถึงเรื่องแผนเนี่ยเขาคาดการณ์ว่า11ผู้เล่นตัวจริงลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าเนี่ยจะมาในหน้าตาประมาณว่าเอลิสันแบ็กเกอร์นี่ยังคงเป็นมือหนึ่งในกรณีถ้าไม่ตัดสินใจย้ายไปยืนตามที่เป็นข่าวส่วนผู้เซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยโบนาเต้เนี่ยเขากาชื่อทิ้งไปแล้วก็จะกลายเป็นทางให้เจ้าหนุ่มเจอร์มิชาเก้จับคู่กับเวอร์จิลฟันได
23: ค์เป็
22: นผู้เซ็นเตอร์แบ็กในยุคหน้าเนี่ยในฤดูหน้าเนี่ยส
23: ่
22: วนสองวิงสองข้างฝาเนี่ยเขามองว่าคอนนอร์แบดลีย์จะได้ขึ้นมาเป็นตัวจริงแล้วก็มีลอสเคอร์เคสประจำการทางซ้าย
23: ครับ
22: สองมิดฟิลด์ตรงกลางเนี่ยเขาให้ว่ายังคงเป็นกาเวนแบชกับแมคอลิสเตอร์โดยมีโซบัสไลน์เนี่ยเป็นจอมทัพ
23: ครับ
22: แล้วก็สองปีกด้านข้างเนี่ยเขาให้เป็นฟิมปงเป็นด้านขวา
23: ครับ
22: แล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเขาคาดการณ์กันว่าจะเป็นฟอร์เรนเวียดแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยเป็นอีซักส่วนคนที่กักโตเนี่ยเขาก็มองว่าอาจจะเป็นสลับกับอีซัก
23: นะ
22: แล้วก็เอ็นกูโมฮาเนี่ยสลับกับเวียดในตำแหน่งซ้ายเพราะฉะนั้นในกรณีซาร่าจะอยู่หรือจะไปก็แล้วแต่เนี่ยนั่นหมายความว่าทางขวาเนี่ยลิเวอร์พูลต้องเติมแล้วก็ในแดนกลางเนี่ยฮาวิเอเลียตเนี่ยเขามองว่าน่าจะออกจากสโมสรรวมไปถึงวัตลุเอนโดส่วนเคอร์ติสโจนเนี่ยที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะอำลาสโมสรแต่พอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการไปของอันเดอร์ชล็อตเนี่ยเขาการคาดการณ์กันว่าเคอร์ติสโจนอาจจะอยู่ต
23: ่อก็พูดง่ายว่ามีตัวเลี้ยวหัวหลายตัวแหละ
22: ก็อย่างที่หานพูดเมื่อกี้ว่าอาจจะมีผลไม่มากก็น้อยกับการอยู่หรือไปของของอันเดอร์ชล็อตในการตัดสินใจของนักเตะหลายๆคนนะครับแล้วก็เขาวางตัวให้โจโกเมสเป็นโรเตชันกับแบดลี่ในตำแหน่งแบ็คขวานะคือถ้าพอมองอย่างนี้แล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าลิเวอร์พูลจะต้องเติมเซ็นเตอร์หนึ่งคนแล้วก็ในตำแหน่งมิดฟิลด์เนี่ยสองตัวเป็นอย่างต่ำรวมไปถึงตำแหน่งแนวรุกทางด้านขวาอีกหนึ่งก็ถือว่าอย่างน้อยก็ต้องมี 4-5 คนเข้ามาแหละนะครับถ้าเป็นตามที่เขาคาดการณ์กันนะ
23: ครับ
22: แต่ใจอ่ะพอเห็นข่าวว่าจะแต่งตั้งไลโอล่าขึ้นมาแล้วเนี่ยแอบคิดแอบหวังเล็กๆนะว่าจะเป็นไปได้ไหมว่าที่ไลโอล่าจะสามารถปั้นให้เฟเดริโกเคียซ่ามันกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนที่ไลโอล่าเขาทำกับไอ้เจ้าไคลเวิร์ตอ่ะ
23: ครับครับครับ
22: คือไม่ได้ว่าจะต้องแบบว่าหูวิ่งพลาดอะไรมากมายแต่คือกลายเป็นจอมทัพอ่ะตัวแบบว่าตัวปริศไปเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราว่าเคียซ่าน่าจะทำได้นะในตำแหน่งคล้ายๆกันกับไอ้เจ้าจัสตินไคลเวิร์ต
23: แต่ว่าถ้าพูดถึงเคียซ่าส่วนหนึ่งอันนี้ผมมองเองนะผมมองว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ฟอร์มผมว่าปัญหามันอยู่ที่สภาพร่างกายผมดูมาหลายเกมแล้วผมรู้สึกว่าผมว่าเหมือนเขาฟิตไม่จริงอ่ะเหมือนอย่างที่ชาร์ลอตพูดอ่ะเหมือนแบบเขาเล่นได้ในระดับประมาณนั้นแหละ กับพรีเมียร์ลีกนะกับลีกอื่นเนี่ยผมว่าเขาน่าจะยืนได้แหละแต่ว่าพอเป็นพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันต้องใช้พลังงานค่อนข้างจะสูงแล้วโดยเฉพาะการที่จะกลับมาเล่นเป็นตัวจริงเนี่ยผมว่ามันวิธีการเล่นมันต้องเข้มข้นกว่านี้ผมก็เลยมองว่าเขาน่าจะกลับมาได้แต่ในฐานะจอมทัพเนี่ยผมว่าผมยังquestion markนะคือผมมองว่า ด้วยความที่แบบพอพรีเมียร์ลีกการที่คุณเป็นตัวจะขึ้นมาเป็นจอมทัพตัวจริงอ่ะอย่างน้อยๆเนี่ยคุณไม่ต้องแท็กติกไลโอล่าหรอกเพียงแต่ว่าแท็กติกใครก็ตามการเป็นตัวจริงคุณต้องมีความเข้มข้นค่อนข้างจะสูงไงเพราะว่าแบบด้วยสไตล์บอลพรีเมียร์ลีกแล้วก็ด้วยแบบการเล่นอะไรคือสไตล์ทุกคนรู้แล้วแหละว่าเล่นเร็วเล่นหนักอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบการยืนระยะกับเกมที่มันเยอะขนาดนั้นน่ะผมว่าโหเคียซ่าอยู่ได้แบบ1ใน3ก็เก่งแล้วอ่ะแบบถ้าเป็นตัวจริงนะ
22: อือฮ
23: ึเพราะผมดูจากทรงอ่ะสภาพร่างกายคงไม่ไหวจริง
22: มันก็ดูท้วมๆไปเยอะนะเคียซ่าดูบวม
23: ๆผมว่าแค่จังหวะวิ่งไล่บีบคือมันวิ่งได้แหละแต่ว่าพอมันต้องวิ่งแบบจริงจังอ่ะผมว่าเขาดูแบบสปินสเปอร์จังหวะการออกตัวต้องวิ่งไล่อะไรอย่างเงี้ยสปีดจาก1ไป10แล้วก็ต้องกลับมาจาก10ลงมา1อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกอ่ะมันต้องเล่นลักษณะแบบนั้นไงมันต้องเดี๋ยว1ไป10 10ไป1 1ไป10อยู่เงี้ยแล้วพอแบบเราเห็นจากหลายเกมคือเขาเล่นได้คือเขาเหมือนจะทำได้นะแต่ในความที่เหมือนจะทำได้อ่ะมันสู้กับนักเตะทุกคือหมายถึงว่านักเตะที่เขามีอ่ะของลิเวอร์พูลเองอ่ะผมว่าคือเข้าใจเลยแหละว่าทำไมสล็อตสำหรับส่วนตัวผมนะที่เท่าที่ดูอ่ะผมเลยเข้าใจว่าทำไมสล็อตถึงไม่ใช้โอ้เคียซ่าคือเหมือนร่างกายเขาไม่ไหวจริงอ่ะเพราะเราเห็นหลายเกมนะที่แบบว่าเวลาที่มันต้องแบบเหมือนพยายามจะเอาสกอร์เพิ่มอ่ะพี่มุกลองสังเกตดูเคียซ่าจะเป็นคนที่เหมือนแบบเลี้ยงๆไปอยู่อ่ะเดี๋ยวบอลหลุดเดี๋ยวสเปะสปะเดี๋ยวอีกก้าวหนึ่งจะถึงจะทันบอลอะไรจะอยู่ประมาณเนี้ยคือเหมือนแบบจังหวะสปีดบอลเองเขาก็เหมือนช้ากว่าเพื่อนไปก้าวหนึ่งหรือว่าพอจังหวะเร่งเองก็มักจะแบบทำเสียทำลั่นทำหลุดอะไรจะอยู่ประมาณเนี้ยเพราะว่าผมอันเนี้ยไม่ใช่เพราะว่าทักษะนะแต่ผมมองว่าน่าจะเป็นเพราะสภาพร่างกายเขาแหละ
22: อืม
23: มากกว่าเพราะว่าคนมันเจ็บหนักมากอะแล้วหายไปปีหนึ่งแล้วพอส่วนหนึ่งคือตัวเขาเองเขาก็เร่งแบบอยากจะกลับมาด้วยแล้วทีเนี้ยพอเร่งแล้วอ่ะมันไม่ได้เป็นอยู่ลีกเดิมไงคือถ้าอยู่ลีกเดิมอ่ะมันก็เหมือนรถแหละพูดง่ายๆว่าเหมือนแบบเกียร์มันเข้าที่อ่ะใช่ป่ะมันได้โอกาสได้ลงเป็นตัวจริงอ่ะสภาพร่างกายได้เข้าที่แต่ทีเนี้ยพอมันเปลี่ยนลีกเลยอ่ะ ร่างกายนี้มันได้เข้าที่เลยแต่ว่าคุณต้องเจอความเข้มข้นหนักขนาดเนี้ยผมก็เลยมองว่าเหมือนแบบเอาจริงๆอ่ะผมว่าถ้าปล่อยก็ปล่อยเถอะให้เขาไปอยู่ในที่ที่อยู่ในลีกที่ความเข้มข้นไม่ได้ระดับนั้นเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับตัวเขามากกว่า
22: น่าเสียดายนะ
23: ใช่แต่มันก็เป็นความจริงที่มันต้องยอมรับแต่ว่าแบบพรีเมียร์ลีกมันใช้ร่างกายนักเตะอีกแบบนึงไงแล้วเสียดายตรงที่ทามมิ่งที่เขามาคือเขาอยู่กับลิเวอร์พูลคอเขาเป็นสำรองอ่ะความเข้มข้นในการที่เขาได้ใช้งานอ่ะมันก็หายลงไปบ้างไงแม้ว่าต่อให้คุณแบบจะซ้อมหนักแค่ไหนเพียงแต่ว่าแบบพอในสถานการณ์จริงมันก็จะอีกแบบนึงแต่อันนี้ผมเห็นจากหลายๆเกมเวลาที่มันจะมีช่วงแรกๆอ่ะที่เคซ่าเหมือนจะดีเหมือนแบบว่าเฮ้ยเวลาคุณลงมาเป็นสำรองอ่ะดูวูบวาบดูแบบโอ้โหถ้าลงมาเป็นตัวจริงจะยังไงเนี่ยสำรองยังขนาดนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอเราดูไปเรื่อยๆอ่ะหนึ่งคืออาจจะโดนจับทางด้วยอันนี้ก็มีส่วนแต่ว่าสองอ่ะที่เห็นหลักๆเลยคือผมว่าร่างกายเขาไม่ได้พอต้องมาบี้แบบพรีเมียร์ลีกอ่ะพอแบบว่ามาบี้แบบท้ายเกมแล้วมันโอ้โหบางแบบมันต้องใส่สุดไงทีนี้คุณจะมานับ1ถึง10ไม่ได้อ่ะคุณต้องมา5แล้ว10เลยอ่ะแบบคุณต้องประมาณนั้นแหละมันกลายเป็นว่าเคียซ่าเขาเหมือนแบบไม่ไหวจริงมันเห็นแบบหลายๆชัดหลายๆครั้งเลยว่าแบบเลี้ยงไม่ผ่านบ้างเตะเหมือนบางครั้งอ่ะเปิดยังเหมือนไม่มีแรงเลย ใช่ไหมคืออันนี้เราเห็นจากแบบพอเห็นช่วงท้ายมันเห็นชัดว่าอ๋อก็เข้าใจแหละว่าทำไมสล็อตถึงไม่ใช้ทำไมถึงตะบี้ตะบันใช้ไอ้กั๊กโปเหลือเกิน หรือว่าริโอเอ็นกูมูอาอย่างเงี้ยคือถ้าเทียบกันเอ็นกูมูอาเห็นได้ชัดเลยว่าสภาพร่างพอเด็กสภาพร่างกายดีอ่ะจังหวะจิ้มสปินหรืออะไรอ่ะโอเคแบบมีความบุบวาบต่างออกไปจากเคซ่าใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นเคซ่าเราจะเห็นได้ว่า บางทีเขาเหมือนเร่งไม่ขึ้นแล้วเพียงแต่ว่าเอ็นกูโมอาประสบการณ์น่ะอาจจะต้องขัดเกลาอีกเยอะเลยแหละกับการที่ต้องไปเล่นกับทีมระดับแบบกลางๆมาบ้างไงใช่ไหมผมว่ามันน่าจะทำให้พอเขาไม่อยู่กับทีมใหญ่แล้วเขารับมือได้เพราะว่าตอนนี้มันเลยกลายเป็นว่าก็มีหลายๆจังหวะเหมือนกันที่เอ็นกูโมอาเองสภาพร่างกายเขาดีแต่ว่าอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกว่าบางจังหวะก็ฝืนจะเล่น
22: เนี่ยเด็กมันกำลังโซดมันกำลังอยากปล่อยของนะ
23: เออใช่คือบางจังหวะก็แบบรู้ว่าเจอกับแบ็คขวาตัวนี้แล้วตัวเองเนี่ยลำบากแน่ก็ยังฝืนจะเลี้ยงจี้ไปสู้กับเขาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบเป็นปัญหาอย่างนึงที่ผมว่าเขาก็ต้องไปปรับตัวแหละแต่ว่าอย่างว่าเนอะซีซั่นนี้มันก็เป็นซีซั่นแรกป้าที่เขาแบบได้ขึ้นมาเต็มตัว
22: ใช่เดบิวต์เต็มตัวซีซั่นแรก
23: มันก็ยังเป็นสิ่งที่เขาต้องเรียนรู้แต่ว่าความเข้มข้นในระดับพรีเมียร์ลีกมันเป็นยังไง
22: นะ
23: ครับ
22: ก็จากประมาณนี้ก่อนนะครับเซิร์ฟก่อนนะสำหรับเบรกแรกนะคร
23: ับ
22: เดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยมีชื่อมาสองรายชื่อนอกจากไอ้เจ้าไลโอล่านะที่เป็นแคนดิเดตของลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็มีข่าวว่าทางบอร์ดบริหารลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังตัดสินใจว่า3คนเนี่ยจะเอาใครดีนะครับอีก2รายชื่อนี่ก็จะเป็นผู้จัดการทีมสตุตการ์ดเซบาสเตียนฮูเนตกับทางเปียชาเก้ของลองที่เป็นแชมป์ลองแชมป์ลีกเอิงนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาคุยต่อครับว่าจะยังไงดีกับอนาคตของลิเวอร์พูลนะพักสักครู่ครับ
21: Follow the games
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรยืนยันไม่มีปฏิบัติการข่าวสารตามที่ถูกพาดพิงอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
8: ้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรยืนยันไม่มีปฏิบัติการข่าวสารตามที่ถูกพาดพิงพร้อมชี้แจงการสื่อสารเป็นไปตามกรอบกฎหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความมั่นคงที่ถูกต้องแก่ประชาชน
9: พลตรีธรรมนูญไม้สนโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์บางช่องทางโดยพาดพิงกอรมน.ส่วนกลางว่ามีการดำเนินการปฏิบัติการข่าวสารหรือ IOโดยยืนยันว่ากอรมน.ไม่เคยมีนโยบายหรือการดำเนินการดังกล่าวซึ่งการสื่อสารของกอรมน.เป็นการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจนโดยมุ่งเผยแพร่ข้อมูลข้อเท็จจริงความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงเพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้เท่าทันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศชุมชนและสังคมส่วนรวมยืนยันว่าการสื่อสารของกอรมน.ยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่มีวัตถุประสงค์ในการบิดเบือนข้อมูลสร้างความเสื่อมชังหรือมุ่งโจมตีบุคคลกลุ่มบุคคลหรือองค์กรใดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสวัสดิการภาครัฐอย่างทั่วถึง
10: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวม46หน่วยงานเพื่อบูรณาการการทำงานและเชื่อมโยงฐานข้อมูลสำหรับตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนให้การคัดกรองสิทธิ์เป็นไปอย่างถูกต้องครอบคลุมและช่วยให้ประชาชนที่ ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการจากภาครัฐเข้าถึงความช่วยเหลือได้มากขึ้นทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเชื่อมโยงฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการโดยเฉพาะการตรวจสอบข้อมูลผู้ที่อาจตกหล่นหรือยังไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์เป็นฐานข้อมูลสำคัญที่รวบรวมข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนทั่วประเทศโดยระบบดังกล่าวเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในมิติต่างๆถือเป็นนวัตกรรมด้านข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการแก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าและสะท้อนการขับเคลื่อนเชิงรุกของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลของภาครัฐนิตยาคุณสิมรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการซ่อมสะพานส่งน้ำคลองตรอนที่จังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมเร่งผลักดันงบประมาณนำไปซ่อมแซมระบบชลประทานให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
9: พลตรีธรรมนูญไม้สนโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์บางช่องทางโดยพาดพิงกอรมน.ส่วนกลางว่ามีการดำเนินการปฏิบัติการข่าวสารหรือ IOโดยยืนยันว่ากอรมน.ไม่เคยมีนโยบายหรือการดำเนินการดังกล่าวซึ่งการสื่อสารของกอรมน.เป็นการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจนภายใต้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพุทธศักราช2551มาตรา7วงเล็บ4โดยมุ่งเผยแพร่ข้อมูลข้อเท็จจริงความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงเพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้เท่าทันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศชุมชนและสังคมส่วนรวมตลอดจนเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกันยืนยันว่าการสื่อสารของกอรมน.ยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่มีวัตถุประสงค์ในการบิดเบือนข้อมูลสร้างความเสียชังหรือมุ่งโจมตีบุคคลกลุ่มบุคคลหรือองค์กรใดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยทูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
3: รายการร้อนวิชาสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
4: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97
5: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับ
6: และนี่คือรายการ
7: กีฬาพารวย
8: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนักติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
9: Follow the games
10: เอาละครับกลับมาอยู่กันต่อครับผมในเบรกที่2นะครับของรายการ Follow the Game ครับก็ยังอยู่กับผมมิสเตอร์หันนัทสำลีนะครับแล้วก็ทางพี่มุกสวัสดิ์จันทรคุปนะครับ
11: ครับฤดูกาลหน้าหมายเลข9ของแมนยูจะสวมใส่โดยเบนจามินเซสโกก็ เอาจริงเนี่ยหลายๆทีมกับหมายเลข9นี่มีอาถรรพ์นะอย่างที่ชัดๆเลยเนี่ยล่าสุดก็หลายๆซีซั่นละของอินเตอร์มิลานเนี่ยใครมาสวมเลข9เดือดร้อนทุกที
10: ครับของแมนยูนี่เป็น7ป่ะ
11: หมายเลขใช่แมนยูก็เลข7เซสโกสวมเบอร์9นี่ก็ถ้าไม่คิดอะไรเยอะนะก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่าสำหรับหลายคนอาจจะมีแบบว่าเฮ้ยได้ข้ามอาถรรพ์นะเว้ยกับทีมใหญ่เงี้ยนะแรงกดดันมันสูงด้วยถ้าใส่เบอร์9ใช่ไหมความคาดหมายความคาดหวังจากแฟนบอลมันก็เยอะตามไปด้วย
10: ผมว่ามันแล้วแต่ทีมมากกว่าคืออย่างแมนยูอ่ะมันต้องไปแบบเบอร์7ไงเพราะว่าเดี๋ยวผมดูนะก่อนหน้านี้ใครใส่มาบ้างเพราะว่าส่วนใหญ่อะเบอร์9ผมว่าเหมือนไม่ค่อยมีปัญหานะกับแมนยูอะอันเนี้ยที่ใส่โอ้แต่จริงๆก็มีซาลาตันมีลูกากูมีเบอร์บาตอฟมีเตเบสลาดาเมลฟาวเกาฮอยลุนมาร์คซิยาวรอยคีนเอริกันโตน่า
11: อันนี้หมายถึงอะไรเบอร์7หรือว่าเบอร์9
10: เบอร์9คันโตน่าเคยใส่เบอร์9ในช่วงปี93-94นะก่อนจะสลับไปเบอร์7หลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นนิกกี้บัตพอร์ตโคแอนดี้โคลุยซาฮาคาร์ลอสเตเบสเบอร์บาตอฟฟันเกามาร์คซิยาวสลาตันลูกากูมาร์คแล้วก็กลับมาเป็นมาร์คซิยาวอีกรอบแล้วก็เป็นฮอยลุน
11: อ เดี๋ยวดูฤดูกาลหน้านะครับการได้สวมใส่เบอร์9นั่นหมายความว่าบทบาทหน้าที่ศูนย์หน้าตัวหลักเป็นของเขาแล้วในอีกในนึงนะในอีกความหมายนึงของการได้สวมใส่เบอร์9นั่นเอง
10: ครับแต่สำหรับแมนยูอ่ะไม่หนักนะเพราะว่าคนดังอ่ะใส่ไม่หนักเท่าคืน10อ่ะมาเตอุสคุณย่าเนี่ยน่าจะหลังแอ่นกว่าเพราะว่าลูฟานิสรอยแค่ชื่อเดียวก็พอฮะหลังแอ่นเวนลูนี่อย่างเงี้ยหลังต้องแอ่นนะซาลาตันก็เคยใส่นะ
11: ไอ้ดูไวยอร์เบอร์10หรือเบอร์19ดูไวยอร
10: ์ดูไวยอร์นี่เดี๋ยวผมดูให้
11: ตอนเป็นคู่ดูโอ3
10: ดูไวยอร์กับเบอร์19ครับ
11: 19ใช่ไหม
10: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความหลังแอ่นเนี่ยจะไม่ค่อยเบอร์9เท่าไหร่อาจจะเป็นตำนานเก่าๆหน่อยอย่างมาร์คฮิวส์อย่างเงี้ย
11: ลูนี่ก็เบอร์10
10: ลูนี่ก็เบอร์10ใช่คือแมนยูอ่ะเบอร์9หลังไม่ค่อยแอ่นฮะ จะไปหนักที่10กับ7 7เนี่ยคือแบบโอ้โหไล่มาตั้งแต่กันตัวหน้าไบอันล็อบสันเดวิดเบ็คแฮมคริสเตียโนโรนัลโดอาจจะมีโอเว่นมาแทรกหน่อยอันโตนิโอบาเลนเซียอังเคลดิมาเรียเมมฟิสเดปายอเล็กซิสซันเชสเอเดสันกาบานีคริสเตียโนโรนัลโดแม้กระทั่งแบบลีชาร์ปพอลอินเองก็เคยใส่แรนกิกอย่างเงี้ยมันเลยแบบคือถ้าคุณใส่เบอร์7เนี่ยคุณจะแบบบุ๋มลงไปหน่อยนะฮะกับเบอร์10อย่างที่ผมบอกแต่ว่า9อ่ะแบบตัวดังอ่ะกลับไม่ค่อยเยอะคือตัวดังอ่ะกลับแค่แวะเวียนมาใส่แล้วเปลี่ยนมากกว่าคือหนักก็คือคาร์ลอสเตเบสกับดิมิทาบูบาตอฟซึ่ง2คนนี้เอาจริงๆอ่ะเขาก็ดังมาจากทีมอื่นก่อนแล้วค่อยมาสวม อย่างเตเบสเนี่ยอาจจะแบบมาสวมอยู่แค่ฤดูกาลเดียวมั้งแล้วก็มีปัญหาแล้วก็แบบย้ายไปแมนซิตี้หรือว่ายังไงเนี่ยแหละหรือผมไม่แน่ใจว่าพอแต่คิดว่าน่าจะใช่นะหลังจากแบบนั้นก็ไปอยู่กับแมนซิตี
11: ้ก็ยังไงดี
10: แต่อย่างเอซีมิลานหรืออะไรพวกนี้มันอาจจะแบบผมมาตื่นบอกว่ามันแล้วแต่ทีมเพราะว่าอย่างพวกเอซีมิลานเนี่ยมันอาจจะแบบมีอาถรรพ์เพราะว่าแต่ละทีมมันจะมีอาถรรพ์ของหมายเลขแบบเสื้อของทีมอยู่อย่างเอซีมิลานเนี่ยผมดูให้นะ
11: มิลานนี่ล่าสุดเราที่ศูนย์หน้าที่มันฟอร์มดีๆชื่ออะไรว่าย้ายมาปีแรกไม่ได้ใส่เบอร์9แล้วก็ฟอร์มเพิ่งฤดูกาลย้ายมาตอนมกราไม่ได้ใส่เบอร์9แล้วก็ยิงช่วยมิลานได้พอสมควรแต่พอฤดูกาลใหม่มาท้าทายไปใส่เบอร์9แล้วกลายว่าดับเลยเราจำชื่อไม่ได้ไว้คนนี
10: ้ลูก้าโยวิชเหรอหรือว่านิคาเฟลคุก
11: ไม่ใช่เอ้ยใครว่าเมื่อประมาณ2-3 ปีที่แล้วย้ายมาจากทีมในเกาโชด้วยกันเนี่ยแหละเป็น
10: คริสตอฟยอนเทคเปล่า
11: เพียเทคใช่ไหมที่มาตอนแรกไม่ได้ใส่มาขึ้นฤดูกาลหลังไม่ได้ใส่เบอร์9แต่ว่ายิงได้แต่พอฤดูกาลใหม่มาเลือกใส่เบอร์9ปุ๊บจบเลย
10: ใช่
11: โอ้โหเรียบร้อยเลยอาถรรพ์เบอร์9ของมิลานนะครับเอซีมิลานนี่ก็ยังไม่มีข่าวว่าจะแต่งตั้งใครขึ้นมาหนิใช่ไหม
10: เอซีมิลานเนี่ยมีข่าวครับว่าเขาจะโอลิเวอร์กาสเนอร์เพราะว่าตอนเนี้ยตอนแรกจะเอาอิราล่าแล้วอิราล่าดูทรงแล้วเนี่ยคือด้วยความที่อย่างว่าแหละเนื้อหอมจัดนะฮะมันก็เลยเหมือนแบบตอนนี้น่าจะมีลิเวอร์พูลมาร่วมวงไพบุญด้วยอีกหนึ่งทีมเพราะฉะนั้นก็เลยแบบดูทรงแล้วน่าจะไปออกที่โอลิเวอร์กาสเนอร
11: ์กาสเนอร์นี่เอาจริงเนี่ยทำเป็นเล่นไป2ฤดูกาล2ถ้วยกับคริสตัลพาเลซนะครับ
10: ครับ
11: ฤดูกาลที่แล้วก็เอฟเอคัพใช่ไหม
10: ครับ
11: เอาชนะลิเวอร์พูลไปได้ในนัดชิงพอมาฤดูกาลนี้นี่ก็ได้เป็นคอนเฟอเรนซ์ลีกไม่ธรรมดานี่กาสเนอร์เนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับ คือแม้ว่าฟอร์มในลีกของคริสตัลพาเลซอาจจะปีการนี้ไม่ค่อยเวิร์กเลยนะจบอยู่ท้ายๆกลางๆค่อนท้ายตลาดด้วยซ้ำนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าหูไประเบิดฟอร์มในยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกแล้วพาไปจนได้แชมป์นะในนัดชิงก็เอาชนะลาโยบายิกาโน่ได้1ประตูต่อ0นะครับก็ได้แชมป์ไปแล้วก็เป็นแชมป์ยุโรปแชมป์แรกของสโมสรด้วยแม้ว่าจะเป็นถ้วยเล็กสุดก็ตามนะเครดิตก็ต้องยอมจริงๆอ่ะต้องยอมยกให้โอลิเวอร์กลาสเนอร์เนี่ย2ปี2แชมป์กับทีมเล็กๆต้องใช้คำนี้จริงๆอย่างคริสตัลพาเลซนะครับก็แต่มิลานนี่ก็ปัญหาภายในเยอะอยู่เหมือนกันนะเร
10: ื่อง
11: บอร์ดบริหารเรื่องอะไรก็โอ้โหจัสเนอร์ไปก็แม้ว่าจะได้ไปคุมทีมใหญ่อย่างมิลานก็จริงอ่ะแต่ว่าก็ต้องไปรับมือกับโอ้โหพวกบอร์ดของมิลานอีกเหมือนกันนะ
10: ครับ
11: ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับส่วนกลับมาที่ไลโอล่าถ้าได้ไปคุมลิเวอร์พูลได้หมายความว่าฤดูกาลหน้าจะพาลิเวอร์พูลลงเล่นในแชมเปี้ยนลีกด้วยนะก็เป็นการวัดฝีมือเลยได้อีกเยอะนะการมาอยู่ในช่วงเวลาที่ผู้สับตูอย่างอลิสซอนก็เริ่มสภาพร่างกายอิดโรยเซ็นเตอร์แบ็กตัวหลักอย่างเวอร์จิลฟันไดก็โรยลานะครับแล้วก็อนาคตของโมซาร่าณเวลานี้เนี่ยเจ้าตัวยืนยันว่าจะเก็บสโมสรแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลก็เริ่มมีความหวังว่าอาจจะอยู่ต่ออีกปีหรือเปล่าอันนี้ต้องไปรอดูคำตอบจากซาร่าแต่ที่แน่ๆคือก็ต้องเข้ามารีบิวทีมใหม่แหละในการหาตัวที่มันลงกับระบบของเขาในกรณีถ้ารับงานที่ลิเวอร์พูลจริงๆนะครับสำหรับทางอันโดนี่ลาล่านะ
10: ครับ
11: ตัวอย่างน้อยๆก็อย่างที่บอกไปว่าต้องมีสักประมาณ 4-5 ตัวเข้ามาแหละนะครับเพื่อให้มันลงล็อกกับตำแหน่งที่มันว่างๆอยู่นะในตำแหน่งอย่างนี้น้อยก็เป็นตัวแบ็กอัพตัวโรเตชันแหละพอลิเวอร์พูลเบื้องต้นฤดูกาลหน้าก็ต้องลงเตะทั้งหมด4รายการแข่งขัน3รายการในประเทศลีกคัพแล้วก็ FA คัพแล้วก็ในระดับยุโรปก็คือแชมเปี้ยนลีกนั่นเอง
10: ครับ
11: ฤดูกาลนี้เราก็จะเห็นว่าขุมกำลังของลิเวอร์พูลมันยังดูไม่ค่อยพอนะพอเจอปัญหาการนักเตะบาดเจ็บขึ้นมาแล้วก็โอ้โหเดือดร้อนอยู่เหมือนกันนะแล้วยิ่งเจอกับระบบการเล่นของทางอันเดอร์ชล็อตเข้าไปอีกมันก็เลยยิ่งเป็นโอ้โหทุกคนแฮปปี้ยิ้มเลยเจอลิเวอร์พูลแต่ละนัดเข้าไปนะก็ต้องรอดูว่าจะเป็นไลโอล่าตามข่าวจริงไหมนะครับแต่ส่วนตัวถ้าได้ไลโอล่ามาจริงก็แอบลุ้นนะว่าบอลสไตล์ไลโอล่าเนี่ยเขาเล่นเกมรุกสนุกอยู่เหมือนกันและยิ่งถ้ามาได้กองหน้าอย่างอเล็กซานเดอร์อิซักฮูโกเอคิติเก้ตัวเพย์เมคเกอร์อย่างโซบอสไลดาวรุ่งติ๊กติ๊กอย่างเอ็นกูโมฮาเงี้ยนะแล้วก็มิลอสเคอร์เคสเขามีคู่มือการใช้อยู่แล้วด้วยอาจจะกลับมาท็อปฟอร์มได้อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าสำหรับมิลอสเคอร์

0: อยานซาบันยี่เคไอเจ้าวิลล็อกเคเคสเราเห็นมาแล้วว่าสามคนนี้โหฟอร์มท็อปมากๆในฤดูกาลที่เล่นร่วมกันถ้ามาอยู่กับลิเวอร์พูลก็น่าสนใจนะว่าจะปั้นไอเจ้าเจเรมีชาร์เก้ไอเจ้าเลโอนี่ขึ้นมาแข็งแกร่งได้หรือเปล่าคอนดอร์แบดลี่เงี้ยในตำแหน่งแบ็คขวาดาวรุ่งเงี้ยจะสามารถปั้นขึ้นมาเป็นหูแบ็คจอมลุยได้อย่างที่เขาเคยปั้นบิลล็อตเคอร์เคสได้ไหมนะก็ถือว่าเป็นตัวเลขได้ตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับสำหรับถ้าจะดึงไลโอล่ามานะ
1: ครับ
0: ส่วนอีกสองคนเนี่ยอียาชาเก้กับการคุมทีมล้องในฤดูกาลที่ผ่านมาล้องนี่จบอันดับสองของตารางนะครับ34นัดชนะ22เสมอ4แพ้8ก็โอเคนะเป็นรองแชมป์ที่มีแต้มตามหลังพีเอสปารีสแซงต์แชร์แมงเพียงแค่6แต้มนะครับสำหรับรองนะส่วนอีกคนหนึ่งก็คือผู้จัดการทีมของสตุตการ์ดนะครับเป็นทางเซบาสเตียนฮูเนสนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาผลงานของเขากับสตุตการ์ดจบอันดับ4ของตาราง34นัดชนะ18เสมอ8แพ้8ก็ถ้าเทียบกับชาเก้แล้วชาเก้เหมือนจะดูดีกว่านะในตัวเลือก3ตัวนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วยังไงผมก็เชียร์ไลโอล่านะไม่ต้องปรั
1: ค
0: บ
1: รับ
0: ตัวเข้ากับฟุตบอลอังกฤษด้วย
1: ค
0: หลักๆเลยพร้อมใช้งานแหละเอาว่ากันตามตรงอ่ะถ้าเป็นไลโอล่านะส่วนอีกสองคนนี่อาจจะต้องมาดูว่ามันจะต้องใช้เวลาปรับตัวกับฟุตบอลอังกฤษนานแค่ไหนนะครับส่วนตัวหารว่าไงล่ะกับอีกส
1: ก
0: อง
1: ็
0: ต
1: ค
0: ั
1: ิ
0: ว
1: ด
0: เ
1: ว
0: ล
1: ่
0: ื
1: า
0: อ
1: ม
0: ก
1: ันก็ต้องเป็นถ้ามีแค่นี้นะมันก็ต้องเป็นไลโอล่าแหละเพราะว่าด้วยสไตล์บอลด้วยอะไรอ่ะด้วยจังหวะเองผมว่ามันก็ไม่พ้นเขาหรอก
0: ก็จะพูดจริงถ้าหากว่าไม่ใช่สามตัวเลือกนี้มีใครไหมที่น่าสนใจณเวลานี้โอลิเวอร์กลาสเนอร์
1: มี
0: ห
1: ว
0: รื
1: ่
0: อ
1: า
0: เป
1: ง
0: ล่า
1: อยู่คอนเต้ไง
0: คอนเต้ไปอิตาลีนะ
1: แต่คิดว่าน่าจะอย่างนั้น
0: เออพูดถึงเกาโชจนแล้วจนรอดสุดท้ายนาโปลีก็อาจจะได้สมดังใจหวังกับอาเลกีนะใช่ไห
1: ค
0: ม
1: รับใช่
0: เพราะถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะตั้งคอนเต้ก็มีการดีลกับอาเลกีป่ะนาโปลี
1: ใช่ครับ
0: แล้ว
1: ก
0: ก
1: ็เ
0: ็
1: หมือนจังหวะอเลกรีโดนปลดอ่ะแล้วก็เลยนั่นแหละ
0: ถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยฤดูกาลที่ผ่านมากับมิลานเนี่ยในฐานะที่หานก็เชียร์มิลานรับได้ไหมกับฟอร์มแบบนี้ก
1: ก
0: ั
1: ็
0: บผ
1: หล
0: ล
1: ุด
0: งาน
1: อ่ะ
0: ของอาเลกี
1: ก็ใช้คำว่าก็รับไม่ได้แหละเพราะมันหลุดไปในช่วงท้ายแล้วก็ผลงานไม่ดีเลย
0: อ่าฮะ
1: เพราะว่าเอาจริงๆอ่ะคือมันก็มีแต่ถ้าถามผมเฉยๆนะคือมันก็ไม่ได้มีคือในเมื่อมันยังไม่ได้เบอร์ดีแต่ว่าในเมื่อถ้าเขาไปเอามีการ์สเนอร์มาผมว่ามันก็เอาการ์สเนอร์ดีกว่าฮะเพราะว่าแบบด้วยวิธีการด้วยอะไรเองอ่ะโอเคกาสเนอร์ดูน่าสนใจกว่าอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เพียงแต่ว่าถ้าถามอย่างคำถามพี่มุ่งเนี่ยว่าโอเคแหละอาริกรีเองเนี่ยคือช่วงท้ายอ่ะผมว่าเขาดูจะแบบหลุดไปหน่อยแล้วก็ดูเหมือนเริ่มกลับมาคิดเยอะเหมือนเดิมว่าแบบด้วยสไตล์บอลอิตาลีด้วยอะไรอย่างเงี้ย
0: ถ้าพูดแนวนี้เนี่ยจะบอกว่าอาริกีเป็นบอลตกยุคแล้วได้หรือยังหรือว่าไม่ใช่
1: ผมไม่ได้มองแบบนั้นนะครับผมไม่ได้มองว่าอาเลกรีเป็นบอลตกยุคแต่ผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวที่ตัวเนื้อแท็กติกขนาดนั้นผมว่าเขาอาจจะแบบไม่เหมาะกับทีมที่มันกำลังคืออย่างหนึ่งอ่ะผมมองว่าไอ้ทีมไม่ตามปัญหาภายในด้วยไม่เหมือนช่วงที่เขามาคุมรอบแรกผมว่าอาเลกรีเองตอนนี้เขาก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วแต่ว่าเพียงแต่ว่าด้วยนโยบายด้วยอะไรเองอ่ะเขาอาจจะไม่เหมาะกับนักเตะโนเนมมาก ดีกว่า

0: คือบอลอะเลกีไม่เหมาะกับนักเตะโนเนมที่จะมาปั้นแบบขนาดนั้นอืมคือถึงแม้ว่าจะมีลูก้าโมดริชเข้ามาแต่ว่าโดยรวมอ่ะสิ่งของที่มันมีอยู่ในทีมอ่ะมันก็มีหลายๆอย่างที่ผมว่าจริงๆถามว่ามันก็เอื้อกับคาแรคเตอร์ของอเลกรีแหละเออแต่ว่ามันก็จะพูดไงดีอ่ะผมว่าซีซั่นนี้เกาโชเองก็มีความเข้มข้นในแบบของเขาอ่ะอืมหลายๆทีมก็มีนักเตะที่ดีขึ้นมาอืมก็เลยแล้วเอซิมิลานเองเนี่ยเขาก็เลยกลายเป็นแบบอืมหลุดคือหลุดไปแบบคือด้วยตัวคือจริงๆด้วยตัวประมาณเนี้ยมันควรจะทําได้ดีกว่าเนี้ยแต่ถามว่าบอลตกยุคไหมผมว่ามันไม่ได้น่าเบื่อเหมือนอย่างที่เราได้ยินมาขนาดนั้นนะเออเพราะว่าบอลอิตาลีเองขนาดคอนเต้ทําผมว่ามันก็ยังหลับอ่ะมันไม่ได้บุกกันแบบขนาดนั้นอยู่แล้วเออคือเขาเล่นเขาวัดกันด้วยเนื้องานตัวแท็กติกจริงๆแก้กันไปแก้กันมาอืมแต่ว่านั่นแหละมันผมว่าอิตาลีอย่างหนึ่งคือเขาก็อยากคือตอนนี้หลายทีมอ่ะเขาก็มีกุนซือที่เขามีศาสตร์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอืมอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็แบบเป็นลีกของการลองของมีเต็มไปด้วยแบบโค้ชรุกกี้มือใหม่ขึ้นมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีอะไรแปลกๆเข้ามาเยอะเพียงแต่ว่าลิกลีเองเนี่ยผมมองว่าบางทีด้วยเอซิมิลานเองเขามีปัญหาภายในคือลงทุนก็ลงทุนไม่สุดอะอะไรอย่างเงี้ยจะปั้นก็เหมือนอารมณ์ประมาณว่าก็รู้สึกว่าทีมมันใหญ่เกินกว่าจะมาปั้นด้วยความเป็นมีประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะอารมณ์เหมือนแมนยูอ่ะจะซื้อตัวมาปั้นก็ไม่รู้จะยังไงหรือว่าจะเอาตัวที่มีเด็กมาปั้นก็มันก็จะลองทําตามนโยบายเซอร์แต่พอทําแล้วมันก็ไม่เวิร์กจริงอ่ะมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะปั้นแล้วก็ได้กันทุกคนไงทุกคนไม่ได้เป็นแบบพจน์อานนท์กันขนาดนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดมาเป็นพจน์อานนท์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันโอ้โหฟุตบอลมันไม่ได้แบบอย่างนั้นไงอืมบางคนก็โอ้โหแบบทําไม่ได้อ่ะอืม
1: อันนี้ก่อนที่จะไปถึงลิเวอร์กลาสเนอร์นะเพิ่งเลื่อนมาเห็นข่าวนี้ว่า
0: เอซิมิลานจะเอาสล็อตใช่ไหม
1: โปเชติโน่
0: อ๋อเหรอ
1: แล้วก็ในนี้เนี่ยในเพจสายยาวเนี่ยนะเขาก็เป็นสายอิตาลีแหละเขาบอกว่าโอกาสในการคุมนี่เกิน50%แล้วนะโปเชติโน่
0: ก็ได้นะเขาก็ดูปั้นตัวอยู่
1: น่าสนใจเหมือนกันนะโปเชติ
0: ใช
1: โน
0: ่
1: ่ถ้าจะ
0: แ
1: ม
0: ต่
1: า
0: ผม
1: อิ
0: ว่า
1: ต
0: ตอน
1: านล
0: ี้
1: ี
0: ซีมิลานเนี่ยมันมีข่าวทุกคนแหละครับที่ว่างงานรอดูมันไปดีกว่า
1: โอ้โหแล้วก็
0: รายชื่อมาแล้วนะปารีสกับอาร์เซนอลเนี่ย
1: เนี่ยมีข่าวว่านาโปลีจะเอาอาเดียนลาบิโอแท้อู้ตามลูกพี่อเลกีไปอยู่กับนาโปลีเนี่ยลาบิโอ
0: ครับ
1: โอ้มั่นสุดๆยูเวนตุสมิลานแล้วก็จะไปนาโปลีตามนายไปเออดีเหมือนกันเว้ยโอ้โหเราไปถึงว่าโฮวิดดีเอ้ยทำไมป๋าทุ่มจังวะจริงนะเนี่ยก็บทแกจะทุ่มแกทุ่มเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะสำหรับป๋าช่วงไหนครับดีเลยพี่แก
0: ครับ
1: บทแกเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเนี่ยนะครับส่วนรายชื่อผู้ชิงแชมเปี้ยนลีกที่แข่งกันในชั่วโมงหน้านะ5 ทุ่มนะครับจะไปแข่งกันที่บูสกัตอารีนาที่ฮังการีบูดาเปสต์นะที่เมืองบูดาเปสต์ประเทศฮังการีนะครับเป็นรายชื่อผู้เล่นตัวจริงก็คอนเฟิร์มแล้วสำหรับ ปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์เก่านี่ก็แทบจะยกเซตเกือบจะยกเซตเลยนะ
0: ครั
1: ช
0: บ
1: ุดแชมป์มาเลยนะครับมีเพียงแค่ผู้สามตูแหละนะครับที่ใช้เป็นทางซาฟอนนอฟผู้สามตูชาวรัสเซียนะครับเป็นหมื่นสี่แผงหลังนี่ก็ได้แหละครับชุดแชมป์เลยฮาคิมีทางขวาเป็นเดฟทางซ้ายเซนเตอร์เป็นมาร์ควินยอสกับทางปาโชสามมิดฟิลด์แดนกลางแน่นปึกโอ้ฟาเบงลุยวิตินยาเจ้าเนเบสสามตัวรุกนี่ก็ชุดแชมป์เลยนะครับซ้ายขวาลาชเคเลียขวาดูเอแล้วก็ตรงกลางเป็นเดมเบเล่
0: ครับ
1: ส่วนเอซีมิลานผู้ท้าชิงแชมป์ก็มาชุดที่
0: ไม่ใช่เอซีมิลานที่อาร์เซนอล
1: อาร์เซนอลนะครับผู้ท้าชิงแชมป์โอ้ดูรายชื่อแล้วก็ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงนะ
0: ค
1: ผ
0: ร
1: ู้
0: ับ
1: สามประตูเป็นลาย่านะครับก็เป็นถุงมือทองคำของพรีเมียร์ลีกสามฤดูกาลติดต่อกันบ้ามากๆนะไม่น่าเชื่อเลยเหมือนกันนะดาวิดลาย่านะครับผู้สามประตูยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลสามฤดูกาลติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกสี่แผงหลังครับมอสเกล่าเล่นเป็นแบ็คขวาแบ็คซ้ายเป็นฮินชาปีนะครับเซ็นเตอร์แบ็คเป็นซาลิบากับกาเบรียลมาร์กาเยสกาเบรียลมาร์กาเยสทำไปแล้ว20 ประตูตลอดระยะเวลา6 ฤดูกาลที่อยู่กับอาร์เซนอลทั้ง20 ประตูที่ทำได้มาจากจังหวะเซตพีซเลยก็เป็นการบ่งบอกเหมือนกันนะว่าเซตพีซของอาร์เซนอลนี่น่ากลัวนะครับสามแผงกลางครับโอเดกากัปตันทีมดีแคนไรส์แล้วก็เลวิสเคลลี่สามแนวรุกบุกโยสักทางขวาทางซ้ายสารหน้าเป้านี่เลือกใช้ไคฮาวเวิร์ตผู้ทำประตูชัยให้เชลซีเอาชนะแมนซิตี้ได้ในนัดชิงแชมเปี้ยนลีกเมื่อกี่ปีล่ะ3 ปี 4 ปีที่แล้วป่ะ
0: ใช่
1: อืมนะครับไม่รู้ว่าจะยังขลังอยู่ไหมนะฮาวเวิร์ตกับการลงเล่นนัดชิงแชมเปี้ยนลีกนะครับสำรองของปารีสแซงต์แชร์แมงมีบาลีบาโคล่ามีทางเบลาโดนะครับเชเวลียผู้สับตัวสำรองมีเฟร์นันเดสมีลูก้าแอนนองเดสมีลีคังอินนะครับมีมาลินผู้สับตัวชาวเชนคือสามมีเจ้าหนุ่มดาวรุ่งมายูรูมีดาวรุ่งอย่างเอ็มบายนะครับสตอกเกอร์อย่างกอนซาโลลามอสสำรองอย่างอีซานซาบันยีนะครับเซ็นเตอร์แบ็กชาวยูเครนที่ไลวาล่าเป็นคนปั้นขึ้นมาเนี่ยแหละและอีกคนหนึ่งก็คือวอร์เรนไซเลเมลลี่นะครับส่วนของอาร์เซนอลก็มีเกป้าเป็นผู้รักษาประตูสำรอง
0: ครับ
1: มีคาราฟิโอลี่นะครับเป็นสำรองเจ้าหนุ่มแม็กซ์โดแมนมีเอเบริชีเอสเซ่กาเบรียลไฮกาเบรียลเคซุสวิกตอร์ยูเคเลสโดนี่มาดูเอเก้กาเบรียลมาร์ตินเนลลี่นะครับมิเกลเมริโนคริสเตียนนอร์กาจูรินทิมเบอร์แล้วก็มาร์ตินซูบิเมนดี้ก็น่าแปลกเงินนะมีแบ็กซ้ายอย่างเฟียรี่ลาเฟียรี่ไม่ใช้นะครับใช้เป็นชาปีแล้วก็ในตำแหน่งแบ็กขวานี่จูรินทิมเบอร์อาจจะยังไม่ฟิตนะครับก็เลยเลือกใช้เป็นมอสเกลล่าแล้วก็ที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งคือการเลือกใช้เลวิสเคลลี่ในตำแหน่งมิดฟิลด์แต่ซูบิเมนดี้กับเมลิโนอยู่ในมานั่งสำรองมันก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะกับการจัดตัวของมิเกลอาร์เตต้าในนัดชิงลูกเดียวมีผลเลยไม่ต้องไปยิงกันหลายลูกหรอกสำหรับนัดชิงอยู่ที่ว่าใครจะยิงได้คิดว่าจะซ้ำรอยหรือกันที่แล้วไหม50
0: โอ้น่าจะไม่มั้ง
1: นี่ครับอ่ะว่ามาเลยรูปเกมหน้าจอออกมาประมาณไหน
0: ผมว่าน่าจะถามว่าสูสีไหมผมว่าถ้าดูจากรายชื่อเปเชดูไม่ต่างจากปีที่แล้วนะที่ต่างคือประตูแต่ผมว่านั่นแหละคือจุดที่มันต่างผมว่าซาโฟนอฟแบบผมไม่ค่อยชอบนะ
1: แต่ก็เบียดเชเวลียลงไปเป็นน้ำมันสุดนะทำเป็นเล่นไปนะซาฟอน
0: ผม
1: น
0: ว
1: อ
0: ่
1: ฟ
0: าก็พอกันนะ
1: พอปล่อยดานารูม่าไปแล้วกลายเป็นว่า ปารีสแซงต์แชร์แมงไม่สามารถการันตีมือหนึ่งได้นะครับ
0: คือผมว่าอ่ะซาฟนอฟอ่ะดูแบบดูมีมหัศจรรย์บ้างดูแบบว่ามีลูกเซฟมหัศจรรย์บ้างอะไรอย่างเงี้ยดูแบบว่าดูไม่น่าจะอย่างงี้แต่ผมว่าเขาก็รั่วๆพอกันทั้งคู่อ่ะเพราะนั้นน่ะอยู่ที่อาร์เซนอลแล้วแหละแต่อาร์เซนอลเนี่ยจุดหนึ่งที่ผมว่าเขาแข็งกว่าเปเชคือสำรองนะสำรองแบบพวกมิเกลมาริโน่เองซูบิเมนดี้พวกเนี้ยโยเกเรสคือเขามีตัวเปลี่ยนค่อนข้างเยอะเอเซ่เนี่ยแต่ทีเนี้ยก็ยังค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าอาร์เตต้าเองเลือกใช้ตัวผู้เล่นชุดนี้ก่อนโดยเฉพาะสเกลลี่ที่โดนจับขึ้นมาเล่นกลางแทนที่จะเป็นสองมิดฟิลด์สเปนนะที่อุตส่าห์ไปฉกแบบแย่งกับเขามาในช่วงซัมเมอร์เนี่ย
1: ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าช่วงสองสามแมตช์ไทยเนี่ยอาร์เตต้าก็ใช้สเคลลี่ในตำแหน่งมิดฟิลด์อยู่หลา
0: ใช
1: ยน
0: ่
1: ัดอยู่เหมือนกันอาจจะเป็นถ้ามองในมุมนั้นก็อาจจะเป็นการลองตัวมาก่อนแล้วหรือเปล่าวันนี้ก็เลยตัดสินใจให้สเคลลี่สตาร์ทนะครับ
0: กลัวอย่างเดียวเลยฮะกลัวว่าจะเล่นเหมือนวันคาราบาวครับอ่ะถ้าเล่นวันคาราบาวครับก็จบเลยฮะ
1: ในวันที่เจอแมนซิตี้นะ
0: ใช่คืออย่าไปประคองยื้อสกอร์ถ้าเขากล้าเล่นกล้าแลกให้มันสมเป็นบอลอังกฤษหน่อยผมว่าเปเชก็ยวบได้ฮะเพราะว่าฮาคิมมี่เนี่ยก็เพิ่งจะหายเจ็บแล้วกลับมาถึงแม้ว่าดูในแบ็คขวาคอสอนี้เนี่ยก็ต้องเป็นเขาแหละขึ้นมามาตรฐานดีมากแต่ผมยังเชื่อว่าอาร์เซนอลไหวนะแต่ทีนี้ก็ยังแอบตกใจกับการจัดตัวอยู่ว่าจะเจาะแบบแนวรับของเปเชได้ไหมแต่ว่าถ้า
1: อ่าน
0: ดูจากวันเจอแมนซิตี้แล้วก็ขออย่าไปเล่นแบบนั้นแล้วกันนะเพราะว่าเล่นจะรอสวนเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นมันก็มีช่วงแรกที่เขากดเต็มแม็กก่อนแหละตอนต้นเกมอ่ะแต่มันทําไม่ได้อ่ะแต่ต้องมาดูกันว่าวันนี้ถ้ากดเต็มแม็กแล้วต้นเกมมาทําได้เหมือนวันคือถ้าบุกแบบเกมวันเจอแมนซิตี้แล้วทําได้เนี่ยผมว่าก็น่าสนใจ
1: อย่าลืมนะครับจุดแข็งอาร์เซนอลคือลูกเซตพีซป
0: ม
1: ารีสแ
0: ใ
1: ซ
0: ช
1: งต์แ
0: ่
1: ชร์แมงต้องระวัง
0: แล
1: ตร
0: ้
1: ง
0: ว
1: นี้ไว้ให้มากนะ
0: ซีซั่นนี้ในแชมเปี้ยนลีกอ่ะอาร์เซนอลเนี่ยเก็บคลีนชีตไปถึง9 เกมนะในเส้นทางแชมเปี้ยนลีกถามว่าถ้าดูจากเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเส้นทางที่ผ่านมาเนี่ยทางฝั่งของเปเชนี่ผ่านเชลซีลิเวอร์พูลบาเยิร์นขณะที่อาร์เซนอลเนี่ยผ่านเลเวอร์สปอร์ติ้งแล้วก็แอตมาดริดอาร์เซนอลเนี่ยดูจะเจอของแข็งไม่จริงมากกว่าถ้าเทียบกับเปเชนะเพราะว่าแต่จริงๆอ่ะอาตพูดกันตรงๆอ่ะเปเชเองก็ของแข็งจริงเนี่ยมันก็คู่สุดท้ายพอๆกันกับทางมัดกับทางอาร์เซนอลแหละมันก็มีบาเยิร์นอ่ะอาร์เซนอลเขาก็ผ่านแอตมาดริดมาเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าถ้าเลือกชอบก็ยังชอบเปเชกว่านะในเกมรุกแต่ว่าผมกลัวว่าอย่างหนึ่งคือถ้าอาร์เซนอลเขาเล่นในแบบทรงแบบที่เขาไม่ได้พะวงเหมือนวันคาราบาวครับว่าเขาจะกลัวว่าตัวเองจะไม่ได้แชมป์จนเกินไปเนี่ยผมว่าเกมนัดเดียวแบบนี้อาร์เซนอลด้วยตัวเลือกที่หลากหลายอ่ะจริงๆผมว่ามีแววแบบมีโอกาสเลยนะที่จะเป็นที่จะเอาชนะได้แต่ผมยังมองว่าคู่นี้น่าจะเสมอในเวลาเลย
1: สำหรับคู่นี้นะครับมันไม่มีอะไรให้คิดหลังจากนี้แล้วเพราะว่าหลังจากจบแบบนี้แล้วก็จะเหลือแค่พวกบรรดาที่ไปเล่นบอลโลกเท่านั้นเอง
0: ใช
1: น
0: ่
1: ะเพราะว่าถ้ามองกันตามตรงอะถ้าไม่มีทัวร์นาเมนต์บอลโลกวันนี้น่าจะใส่กันเต็มแม็กเต็มข้อสุดๆไปเลยแหละแต่ว่าพอมันมีบอลโลกหลายคนต้องแอบกังวลเล็กๆนะตัวที่ได้ไปบอลโลกหลายแต่เชื่อว่าวันนี้อาร์เซนอลอย่างที่ห่านบอก ถ้าเก็บเอาบทเรียนจากวันที่แพ้แมนซิตี้ในนัดชิงมาได้นะวันนี้อาร์เซนอลได้ต้องเน้นเงินพิเศษมากกว่าวันนั้นครับส่วนกรณีของอัฟลาฮ์ฮาคิมีที่ท่านพูดไว้ก่อนหน้านี้ว่าเขามีปัญหาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้แล้วก็ฟิตกลับมาลงเล่นได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจของปารีสแซงต์แชร์แมงนะในช่
0: คว ร
1: ง
0: ับ
1: เวลาที่ฮาคิมีลงเล่นไม่ได้เนี่ยกลายเป็นว่าตำแหน่งแบ็คขวาของปารีสเนี่ยสลับกันเล่นยับเลยเหมือนกันนะเจ้าเนเวสก็โดนจับมาเล่นเป็นแบ็คขวาไอ้หนุ่มไอ้หนูมายูรูก็เคยโดนจับไปเล่นแบ็คขวาไซเลเมลี่ก็เคยโดนจับเล่นแบ็คขวานะครับหลายๆคนเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าฮาคิมีไม่เกิดเจ็บกลางแมชขึ้นมาเนี่ยก็ไม่น่าจะเดือดร้อนเลยมากแต่ว่าถ้าเจ็บขึ้นมาเนี่ยโอ้อาจจะกลายเป็นบ่อให้เจาะหนักๆของปารีสแซงต์แชร์แมงได้เลยเนี่ยนะ
0: อืม
1: เพราะว่าปารีสไม่มีแบ็คขวาสำรองฮาคิมีที่เป็นตัวจริงเลย
0: อ๋อไม่เขามีนี่ไงอ่ะผมดูให้วอร์เรนไซเลเอมิรี่อ่ะคือจริงๆอ่ะวอร์เรนไซเลเอมิรี่อ่ะเขาโดนขยับมาเล่นแทนฮาคิมี่นะในช่วงหลังอ่ะ
1: อืมก็เ
0: เ
1: น
0: อ
1: ี่ย
0: อ
1: ลองตัวเจ้าเนเบสก็เคยโดนมายูรูก็เคยโดนไซเล
0: ใช่
1: เม
0: แต่ว
1: ล
0: ่า
1: ี่
0: หล
1: ก
0: ั
1: ็
0: กๆอ
1: โ
0: ่
1: ด
0: ะเป
1: น
0: ็นซาเรเอมิลี่นี่แหละในวันที่เจอกับเปเช่คือวันที่เขาเจอของหนักจริงๆอ่ะเขามักจะจับซาเรนเอมิลี่มาเล่น
1: อืม
0: อืมแต่ว่าถ้าเป็นแบบทั่วๆไปอ่ะเขาก็เอามาลองเพราะว่าหนึ่งคือเขาต้องการโรเตชันด้วยอืมตามสไตล์ของเอริเก้อ่ะอืมคือเขาก็อยากจะลองแผนสองแผนสามคือเอริเก้เองเขาเป็นกุนซือที่เขาเตรียมพร้อมมาล่วงหน้าอันนั้นนะเข้าใจได้แต่ว่าถ้าถามว่าวันนี้ฮาคิมิเจ็บอะผมว่าการที่เป็นเอมิรี่เอาจริงๆอะผมว่าช่วงหลังอะถ้าเป็นไซเลเอมิรี่มาออกสตาร์ทก่อนฮาคิมิอะผมว่าน่าจะเป็นคุณกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าเขาชินแล้วไงระบบของเปเช่เขาชินกับการที่ไม่มีฮาคิมิมาพักหนึ่งแล้วทีนี้ต้องมาดูว่าพอมีฮาคิมิมาโอเคแหละเขาคือตัวหลักจริงก่อนหน้านี้แต่ช่วงหลังๆเนี่ยพอเขาเจ็บแล้วหายไปเยอะเนี่ยมันก็เหมือนจะต้องมาจูนใหม่นิดนึงแต่ผมว่านะก็ฮาคิมี่ก็คือฮาคิมี่แหละอืม
1: ตอนนี้เนี่ยเรามีความรู้สึกว่า PSG เนี่ยคือบาร์ซ่า2.0
0: อืมครับ
1: เพราะว่าถ้ามองย้อนกลับไปนะครับในยุคที่บาร์ซ่ารุ่งเรืองมากๆช่วงนั้นน่ะผู้เล่นของบาร์ซ่า11ผู้เล่นตัวจริงเนี่ยแทบจะเล่นทุกนัดเลยเหมือนกันกับ PSG ตอนนี้เลยเมื่อเขาเจอชุด11ผู้เล่นตัวจริงของเขาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเนี่ยหน้าตาชุดนี้เลยเนี่ยที่มีควาลัชเคเลียเดเบเล่ดูเอเนี่ยเป็นสามภาษาแนวรุกก็คือป้าเมสซี่โซเลสเลยแดนกลางเดเบสวิตินญาลุยก็จะเป็นนั่นน่ะไอ้เจ้าอะไรนะอินเดียสตาชาบี้เกสคือความรู้สึกมันเหมือนกับเราเห็นเป็นบาร์ซ่าเลยอ่ะพอมาเห็นเอลิเก้ใช้ชุดแบบนี้หลายๆครั้งแล้วมันเป็น11ผู้เล่นตัวจริงที่แบบไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยนะอืม
0: อื
1: ก็
0: ม
1: เหมือนกับจะพูดได้ว่าพอทีมฟุตบอลสักทีมหนึ่งเขาเจอสเปคผู้เล่นที่เขามันลงล็อกลงตัวกับระบบของผู้จัดการทีมก็มันก็จะเป็นหน้าอย่างเงี้ยไปตลอดอยู่เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: น่าสนใจเหมือนกันก็ว่าเอลิเก้นี่จะอยู่ยาวยันครบสัญญาหรือเปล่านะทางปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับก็เหลือสัญญาปีเดียวสำหรับเอลิเก้นะณเวลานี้นะครับถึง2027ไม่รู้จะมีการต่อสัญญาเพิ่มหรือเปล่านะแต่ถ้าคืนนี้ปารีสป้องกันแชมป์ได้ก็น่าจะมีการยื่นสัญญาเพิ่มให้กับเอลิเก้นะส่วนทางมิเกลเดตต้าสัญญาเขาโอ้เหมือนกันครับ2027เนี่ยนะก็เลยสัญญากับอาร์เซนอลอีก1 ปีนะครับคุณซือวัย44 ปีชาวสเปนต้องดวลกับรุ่นพี่ชาวสเปนเหมือนกันในวัย56 ปีแก่กว่ากัน1 รอบ12 ปีนะสำหรับนี้
0: ครับ
1: นะครับสเปนโดนกับสเปนยุคนี้นี่โค้ชสเปนมาจริงๆนะ
0: ใช่
1: พูดถึงเรื่องโค้ชแล้วเนี่ยก็มีเรื่องหนึ่งที่มันก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันก็มันก็เป็นอะไรที่เอใจไหมตอนที่เห็นข่าวกวาร์ดิโอล่า จะลงจากตำแหน่งหลังจากจบฤดูกาลนี้แล้วนะครับก็คือการที่ฤดูกาลหน้าเนี่ยเอาพูดกันตามตรงเลยอ่ะพรีเมียร์ลีกนี่จะไม่เหลือโค้ชบิ๊กเนมระดับแชมป์แล้วนะห้าทีมใหญ่เนี่ยอ่ะอาร์เตต้านี่พาเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ในฤดูกาลนี้แต่นอกนั้นเนี่ยลิเวอร์พูลกำลังจะได้ใครมายังไม่แน่ชัดนะครับแมนยูก็จะเป็นทางไมเคิลคารลิกนะเชลซีนี่ถามว่าก็ได้แชมป์แหละแต่ก็เป็นแชมป์นอกประเทศแล้วก็เป็นแชมป์บุนเดสกับโคปาเอ้ยกับเอฟเอโพคาวสองแชมป์เท่านั้นเองนะส่วนแมนซิตี้ก็เอนโซมาเลสกาได้คอนเฟอเรนซ์ลีกกับฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพมาสองถ้วยแต่ถ้าพูดกันโดยรวมแล้วเนี่ยเมื่อไปเทียบกับเจอร์เก้นคล็อปเมื่อไปเทียบกับกวาร์ดิโอล่าแล้วเนี่ยมันก็อย่างห่างไกลกันเยอะฤดูกาลหน้าก็น่าสนใจเหมือนกันนะถือว่าเป็นโค้ชยุคใหม่ของบิ๊กไฟท์เลยก็ว่าได้นะครับคิดว่าใครจะประสบความสำเร็จมั่งสำหร
0: โ
1: ับ
0: อ้
1: โค้ชยุคใหม่
0: โอ
1: ดู
0: ้
1: แวว
0: ถา
1: แล
0: ม
1: ้ว
0: ผม
1: ด
0: ง
1: ู
0: ี้เ
1: แ
0: ล
1: ว
0: ยเห
1: ว
0: รอ
1: แล้ว
0: ผมก็ไม่รู้ฮะ
1: อาร์เตต้ายังคงมีแววว่าจะรักษาผลงานได้ไหม
0: ก็เขาดูถ้าดูจากสภาพทีมก็ดูดีที่สุดนะครับ
1: ส่วนไมเคิลคาลิกนี่แฟนแมนยูหลายคนแฮปปี้นะสำหรับไมเคิลคาลิกในการได้รับการแต่งตั้งแต่ว่าก็มีตั้งคำถามขึ้นมาเหมือนกันว่าเมื่อเป็นตัวจริงขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะซ้ำรอยกับไอ้เจ้าโซเชียลหล่า
0: ครับ
1: ส่วนที่เหลือก็ชาบี้ลองโซกับเชลซีเอนโซมาเลสกากับแมนซิตี้อันนี้นี่ก็ต้องรอดูนะเพราะว่ามาเลสกาจะมีประสบการณ์ในการคุมทีมในอังกฤษส่วนชาบี้ลองโซนี่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะว่าแผลที่ยังไม่ได้สมานดีจากตอนมาดริดเนี่ยมันจะมาฉีกซ้ำกับเชลซีหรือเปล่านะครับชาบี้อลองโซนะส่วนลิเวอร์พูลก็ขอให้ได้ไลโอล่าแล้วกันนะจะได้ไม่ต้อง
0: คร
1: ป
0: ับ
1: รับอะไรกันมากครับส่วนฟุตบอลโลกนับถอยหลัง12วันแล้วก็จะถึงมหากาพย์ฟุตบอลโลกผู้เปิดสนามก็จะเป็นเม็กซิโกเจอกับเซาท์แอฟริกานะครับ
0: คร
1: แอ
0: ับ
1: ฟริกาใต้นั่นเองนะ12วันนักเตะอาเซียนที่จะได้โอ้ได้พักบ้างแบบก็ไม่รู้นะกับบรรดาพวกที่ได้ติดทีมชาตินะรวมไปถึงนักเตะของปารีสแซงต์แชร์กแมงด้วยนะครับเพราะว่าหลังจากจบนัดนี้ก็น่าต้องบินเข้าแคมป์ทีมชาติกันเลยแหละบรรดานักเตะที่ได้ไปฟุตบอลโลกนะเพราะก่อนหน้านี้ก็เห็นได้เจ้าจูนสกุนเด้ของบาร์ซ่าก็เดินทางไปเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกับทีมชาติฝรั่งเศสแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็หลายๆคนก็เดินทางไปเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกับทีมชาติแล้วนะโอ้เมื่อพูดถึงตรงนี้แล้วก็ต้องไปพูดถึงบราซิลเหมือนกันนะกับอนาคตของเนย์มาร์กับการได้เล่นฟุตบอลโลกรอบนี้เนื่องจากว่าพอประกาศได้ติดทีมชาติปุ๊บที่แกเจ็บน่องปั๊บเบื้องต้นแพทย์ตรวจสอบแล้วอาจจะพลาด2เกมแรกในรอบแบ่งกลุ่มสำหรับเนย์มาร์ก็เลยมีคำถามขึ้นมาว่าหรือว่าคาร์ลโอเชลติจะถอดชื่อเนย์มาร์แล้วไปดึงเอาไอ้เจ้าเปโดชีเข้ามาแทนก็เนย์มาร์ในวัย33ปีกับอาการปัญหาการบาดเจ็บที่มันรบกวนมาโดยช่วงหลังนะครับตั้งแต่ย้ายมาปารีสแซงต์แชร์กแมงก็เจอปัญหาการบาดเจ็บมาตลอดไปอยู่กับอัลฮิลาลในซาอุดีอาระเบียลงเล่นไปไม่ถึง10นัดนอกนั้นพบแพทย์อย่างเดียวเลยไปอยู่กับซานโตสก็เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวแถมทะเลาะกับเพื่อนร่วมทีมทะเลาะกับแฟนบอลอีกต่างหากนะครับในบ้านนี่โหมรสุมชีวิตสุดๆช่วงแบบว่าท้ายอาชีพการแข่งการเป็นนักเตะอาชีพ ถ้าตัดชื่อเนย์มาร์แล้วจะเปโดรไปแทนเราว่ามันก็เหมาะสมนะเพราะว่าถ้าฮิ้วเนย์มาร์ไปแล้วสองนัดแรกไม่ได้เล่นแล้วก็บวกกับยังไม่สามารถฟันธงได้ด้วยว่าจะฟิตพร้อมเล่นเกมที่เหลือหรือเปล่านะฮะสำหรับเนย์มาร์เนี่ยมันก็เท่ากับเสียโควต้าไปโควต้าหนึ่งฟรีๆเลยเหมือนกันนะสำหรับทีมชาติบราซิลนี่ครับส่วนตัวก็คิดว่าถ้าจะตัดฟินิต้าออกแล้วใส่เจ้าเปโดเข้าไปแทนก็ได้จะเป็นคำตอบที่ดีเหมือนกันนะสำหรับทีมชาติบราซิลแม้ว่าทีมชาติบราซิลชุดนี้ดูแล้วจะไปถึงแชมป์โลกได้ไหมวะแนวรุกกาเบียมาร์ติเนลลี่ลาฟินญาวินิซุสจูเนียหลุยส์เอริเก้เอนดริกมาเตอุสคุนย่าแล้วก็เนย์มาร์นะครับในแผงแนวรุกแดนกลางก็โอ้โหปาเกต้าคาซิมิโร่กิลมาไรส์เงี้ยนะครับแนวรับจะเรียกมาคาเยสดานิโลอเล็กซานโดในวัย35 ปีได้ไปเล่นฟุตบอลโลกด้วยนะมาเป็นยอดที่ต้องลงเตะคืนนี้เกิดเจ็บขึ้นมาก็อันไลเกินอีกนะผู้สาประตูก็สองคนเดิมนะครับอลิสันกับแอนเดอร์สันที่ได้ติดไปบอลโลกด้วยนะสำหรับทีมชาติบราซิลที่จะได้เล่นฟุตบอลโลกในอีก12 วันข้างหน้านี้ครับคิดว่าบราซิลจะไปถึงแชมป์โลกได้ไหมกับทีมนักเตะชุดนี้เนี่ย
0: ผมว่าอาจถ้าจะว่าจะเป็นแชมป์ได้ไหมผมว่าเป็นได้นะเป็นได้หมดอ่ะเออผมว่าด้วยตัวมันอาจจะดูไม่เซ็กซี่ไงแต่ผมว่าอย่างในมุมมองผมเนี้ยผมมองว่าแต่ละคนเขามีประสบการณ์ที่เอาตรงๆอ่ะถ้าดูในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้อ่ะหลายทีมเองก็มีปัญหาตัวผู้เล่นแล้วก็ฟอร์มคือไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนแบบย้อนไป10 ปีก่อนนั้นเนี้ยถ้าย้อนไป10 ปีก่อนนั้นเนี้ยบราซิลตัวประมาณเนี้ยตายหาใช้คํานี้เลยแต่ว่าพอแบบเป็นบอลโลกครั้งเนี้ยเอาจริงๆอ่ะไม่ได้มีทีมไหนแข็งแบบโดดเลยใช้คํานั้นเลยแม้กระทั่งบาอ่าไม่บาซ่าแม้กระทั่งสเปนน่ะที่มีเองก็ยังมีปัญหาเรื่องแบบลามินยาเมาเองจะฟิตพอที่จะเล่นได้หรือเปล่าเพราะเจ็บหนักอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าบราซิลเป็นแชมป์ไม่ได้นะครับ หลายๆชาติเอ็มบัปเป้เองยังมีปัญหาเลยว่ากับความพร้อมตอนนี้กับเรอัลมาดริดเองก็ดูไม่ได้ดีขนาดนั้นนะไม่ใช่ว่าแบบเอ็มบัปเป้แบบในรอบชิงที่ผ่านมาแบบเข้าฝักเข้าขวานี่ใส่ปัญหาตอนนี้ปัญหาคือเอ็มบัปเป้เองก็สภาพจิตใจไม่ดีคือแล้วร่างกายก็ไม่ดีด้วยยังไม่ชัวร์ว่าแบบพอถึงบอลโลกแล้วเนี่ยจะเต็มขั้นในขนาดนั้นหรือเปล่าคือถ้าถามบราซิลตอนเนี้ยผมว่าโอเคพอได้อยู่คือพอไหวอาจอย่างเนเธอร์แลนด์น่ะถามว่าถ้าย้อนไป4 ปีที่แล้วแข็งแกร่งนะครับแต่พอมาชุดนี้ฟันอะไรก็ฟอร์มตกนะคือทุกทีมมีปัญหาของเขาหมดผมเลยมองว่ามันไม่ได้มีทีมไหนที่ กล้าพูดมาแล้วว่าทีมเนี้ยเต็งแน่เพราะว่าพร้อม23 ขุนพลไม่มีทีมไหนเลยลองยกตัวอย่างมาผมว่าไม่มีเลยแม้กระทั่งแชมป์เก่าอย่างอาร์เจนตินาก็ไม่ได้เหมือนกับยุคที่พวกเขาเป็นเพิ่งเป็นแชมป์โลกมาด้วยซ้ำ
1: อาร์เจนตินานี่ก็มีปัญหาเมสซี่เจ็บยังไม่แน่ว่าจะได้ลงเล่นด้วยซ้ำในนัดแรกๆกันนะครับ
0: คือผมว่าปีเนี้ยค่อนข้างที่จะไม่มีทีมไหนโดดของแท้ครับปีที่แล้วอ่ะยังมีแบบว่าฝรั่งเศสดูเต็งมากเลยเพราะว่าแบบทีมมันหูแน่นอ่ะแต่พวกเขาไม่ได้หรือแม้กระทั่งโครเอเชียจอมเก๋ามีลูก้าโมดิชมาอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบโอ้มีอะไรหลายๆอย่างครับที่ดูแบบว่ามีทีมที่แข็งแล้วก็มีทีมที่เคี่ยวแต่พอมาปีนี้ทุกทีมอ่ะไม่ได้มีทีมไหนที่แบบเป็นเต็งจ๋าๆขนาดนั้นแม้ว่าจะเป็นสเปนเองแต่สเปนปัญหาคือสภาพทีมเองผู้เล่นหลายๆคนของเขา4 ปีนี้กับ4 ปีที่แล้วก็ต่างกันเยอะหรือแม้แต่แค่เอายูโรมาก็พอโรดี้เอ็นเดนเดสเองก็ ฟอร์มกับแมนซิตี้ยังไม่ได้ถือว่ากลับมาโดดเด่นนะบางเกมเป๊ปไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำผมก็เลยมองว่ายังพูดปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปีที่พูดยากมากครับว่าในส่วนของชาติที่จะเป็นแชมป์อ่ะจะตัดใครออกไปเพราะว่าอัดไออย่างเอเชียพอตัดได้อยู่พวกกาตงกาตาแต่ว่าอย่างชาติระดับแบบท็อปท็อปอ่ะผมว่าเขาสูสีกันเพราะว่าต่างทีมก็ต่างมีปัญหาของตัวเองแต่อยู่ที่ว่าพอไปอยู่ในฟุตบอลโลกแล้วปัญหาพวกนั้นเนี่ยเขาจะจับมือกันแล้วแก้ไขได้ยังไงเพราะมันเป็นบอลทัวร์นาเมนต์ไงท้ายที่สุดแล้วบางคนเองอาจจะฟอร์มตกในระดับสโมสรแต่ว่าพอไปอยู่ในทัวร์นาเมนต์เนี่ยฟอร์มอาจจะดีขึ้นมาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยผมยังมองแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมอ่ะผมก็ยังมองว่าบราซิลอ่ะเขายังมีความแบบถ้าดูจากรายชื่อแล้วจริงๆบราซิลนี่ผมเห็นเขาทํากราฟิกเปิดตัวมีพงมีเพลงเขาด้วยปีนี้ดูสนุกสนานน่าดู
1: เรามีเพล
0: ที
1: ง
0: ่เขา
1: ส่วนตัวด้วยเหรอ
0: ใช่ที่เป็นแบบเหมือนนักเตะที่เขาพูดชื่อนักเตะมาผมก็เลยดูว่าเอาจริงๆอ่ะบราซิลอ่ะมีประสบการณ์หลายคนเลยนะครับมาควินยอสเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วอะไรอย่างเงี้ยกาเบียลมาร์กาเยสเองที่อยู่กับอาร์เซนอลก็ผลงานดีมากก็เหมาะกับการจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเบอร์รองในตำแหน่งแนวรับของทั้งฝั่งบราซิลได้บรูโน่กิมาไรก็โดดเด่นนะจริงๆกับทางนิวคาสเซิลอ่ะแม้ว่านิวคาสเซิลปีนี้จะฟอร์มไม่ดีก็ตามกาเซมิโร่เองก็กำลังอยู่ในชั่วโมงที่กำลังแบบยอดเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยสำหรับส่วนตัวผมราฟินญาเองก็ยอดเยี่ยมนะครับกับทางบาร์เซโลนาหรือแม้แต่กระทั่งวินิซิอุสทีเนี้ยอย่างที่ผมว่าแหละคือการมีเนย์มาร์หลายคนเองอาจจะมีคำถามเรื่องสภาพร่างกายแต่ในความเป็นลูกพี่ใหญ่ผมว่าพวกเนี้ยมีเนย์มาร์เนี่ยสามารถที่จะแบบเขกกะโหลกวินิซิอุสไม่ให้ห้าวไปมากกว่านี้ได้เพราะฉะนั้นต้องมีตัวแบบนี้ไปครับถึงแม้ว่าคุณจะเป็นซูเปอร์สตาร์แค่ไหนแต่วินิซิอุสกับผมว่าเขาก้มหัวให้เนย์มาร์นะครับเขามองเนย์มาร์เป็นลูกพี่เหมือนอย่างที่หลายๆคนอย่างที่เราเห็นน่ะในทีมชาติอ่ะพอมันมีตัวแบบเนี้ยเอ้ยมันเปลี่ยนว่ะเพราะมันมีลูกพี่ตัวจริงไงในมุมนี้ผมมองว่าการมีเนย์มาร์เนี่ยไปก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าอย่างน้อยๆเขามีลูกพี่ตัวจริงอ่ะก็อาจจะเป็นผลดีกับทางฝั่งของบราซิลก็ได้ครับต้องรอติดตามครับ
1: ครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องเบรกกันสักครู่หนึ่งฟังข่าวต้นชั่วโมงเตรียมความพร้อมสำหรับนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกประจำฤดูกาล2025-2026นะครับคู่ระหว่างปารีสแซงต์แชร์แมงพบกับอาร์เซนอลที่จะแข่งกันในเวลา17:00เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาตามเกมกันในชั่วโมงหน้าครับ
2: Follow the game สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23:00 นกับอานนท์นันตะสุคนครับกองทัพเรือเผยแพร่ภาพสดจุดผ่านแดนถาวร3แห่งที่จังหวัดจันทบุรีและตราดให้ประชาชนพิสูจน์ข้อเท็จจริงยังไม่มีการเปิดด่านชายแดนอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
9: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กองทัพเรือเผยแพร่ภาพสดจุดผ่านแดนถาวร3แห่งที่จังหวัดจันทบุรีและตราดให้ประชาชนพิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยยืนยันยังไม่มีการเปิดด่านชายแดน
10: พลเรือตรีปารารัตนชัยพันธุ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีสื่อสังคมออนไลน์บางเพจเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงว่ากองทัพเรือเปิดให้มีการเดินทางและขนส่งสินค้าข้ามชายแดนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดกองทัพเรือขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลจากข้อเท็จจริงโดยตรงและสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองกองทัพเรือได้เผยแพร่ภาพสดหรือไลฟ์จากประตูจุดผ่านแดนถาวรทั้งหมด3แห่งได้แก่จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีและจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดผ่านทาง Facebook Fanpage โฆษกกองทัพเรือเพื่อประชาชนได้เห็นภาพว่าด่านชายแดนยังคงอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดย้ำว่าปัจจุบันกองทัพเรือยังคงดำเนินมาตรการควบคุมชายแดนตามนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดทุกกรณีอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดไม่ได้เป็นการเปิดด่านให้บุคคลทั่วไปสามารถเดินทางผ่านได้อย่างเสรีตามที่บางเพจมีการกล่าวอ้างปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
3: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวบิดเบือนเกี่ยวกับโควิดสายพันธุ์ NB.1.8.1 ระบาดในไทยผู้ติดเชื้อกว่าร้อยละ70มีอาการเจ็บคอรุนแรง
11: นายเวทางพ่วงทรัพย์ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ฝ่ายข้าราชการประจำกล่าวถึงผลการมอนิเตอร์และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ AFNC เมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเรื่องที่ได้รับความสนใจอันดับหนึ่งคือโควิดสายพันธุ์ ND181 ระบาดในไทยผู้ติดเชื้อกว่าร้อยละ70มีอาการเจ็บคอรุนแรงซึ่งกระทรวง DE ตรวจสอบร่วมกับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขยืนยันเป็นข่าวบิดเบือนจากข้อมูลระหว่างวันที่1มกราคม2568ถึง23เมษายน2569พบสายพันธุ์ NB181 เป็นสายพันธุ์หลักที่มีการระบาดในประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 50.95 รวมทั้งสายพันธุ์ดังกล่าวเป็นการกลายพันธุ์ในตำแหน่งโปรตีนหนามหลายจุดที่เพิ่มเติมจากสายพันธุ์ JN.1 มีความสามารถในการแพร่กระจายได้ง่ายและหลบภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นแต่ยังไม่มีหลักฐานว่าทำให้เกิดโรครุนแรงมากขึ้นชวิษาประทุมมารายงาน
3: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยผลการอบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์เบื้องต้นผ่านระบบออนไลน์มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดกรองกว่าร้อยละ78สะท้อนความตื่นตัวของบุคลากรในการพัฒนาความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์
12: นายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าโดยการอนุญาตให้ศึกษาวิจัยส่งออกจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าพุทธศักราช2569อย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับการกำกับดูแลกัญชาทางการแพทย์ให้มีความรัดกุมปลอดภัยและได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นกฎกระทรวงฉบับใหม่กำหนดให้สถานประกอบการต้องมีบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรความรู้กัญชาทางการแพทย์เบื้องต้นตามที่กรมการแพทย์แผนไทยกำหนดประจำอยู่ตลอดเวลาทำการเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนด้านนายแพทย์พีรชาคูเกษมกิจผู้อำนวยการกองกัญชาทางการแพทย์เปิดเผยว่าหลักสูตรออนไลน์กัญชาทางการแพทย์เบื้องต้นสำหรับผู้ให้คำแนะนำการใช้กัญชาผ่านระบบออนไลน์มีผู้เข้าเรียนสะสม 5,278 คนและผ่านเกณฑ์การประเมิน 4,168 คนคิดเป็นร้อยละ 78.96 สะท้อนถึงความตื่นตัวของบุคลากรในการพัฒนาความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์กรมการแพทย์แผนไทยคาดหวังว่าผู้ผ่านการอบรมจะเป็นกำลังสำคัญในการให้คำแนะนำการใช้กัญชาอย่างถูกต้องช่วยคุ้มครองผู้บริโภคลดปัญหาการใช้ผิดวิธีและยกระดับมาตรฐานสมุนไพรไทยสู่ระดับสากลพร้อมเดินหน้าขยายการอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างระบบกัญชาทางการแพทย์ที่ปลอดภัยและยั่งยืนนฤมลอุดมพรรายงาน
3: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาน
2: ราพงศ์วัยวัฒน
3: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
2: ชัดทุกประเด็น
3: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
2: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
4: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชาร
5: ายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
6: ทราบแล้วเปลี่ยน
7: เสี่ยงเศรษฐกิจ
6: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
8: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทาง Sport Station FM 97แล้วเจอกัน
9: Follow the games
10: เอาครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายของ Follow the Game ครับพร้อมจับประตูขึ้นนำของอาร์เซนอลครับทำได้จากไคฮาวาร์ดครับโอ้โหคนนี้ต้องบอกว่าถูกโชว์กับนัดชิงแชมเปี้ยนลีกจริงครับเพียงแค่5นาทีเท่านั้นครับจากความผิดพลาดของเกมรับของทางปาริสแซงต์แชร์แมงครับเตะสกัดพลาดไปเตะอัดทางเลนโดทอสซาครับบอลกับดอนแล้วไคฮาวาร์ดครับวิ่งตามบอลไปแล้วก็เข้าไปยิงสวนโซฟานอฟเข้าไปครับไออาร์เซนอลขึ้นนำบางที่เซนเชมังไปแล้วครับ1ประตูต่อ0ตั้งแต่5นาทีที่เกมตามนี้นะครับอาร์เซนอลจะรักษาสกอร์ไว้หรือจะพยายามทำเพิ่มเพื่อทำให้ได้ครับยังมาฟาวของอาร์เซนอลครับดูโยสก้าครับใส่เดเบเล่โอเคมันต่อครับมาที่มิโลเมนเดสไอ้นะฟาเบงลุยสายเข้าการฟอรัสเคเลียหมุนมาลูกนี้บอลเข้าไปอยู่กับทางอาร์เซนอลครับแล้วก็โดนเพรสซิ่งเร็วแล้วโอ้แหมอาร์เซนอลวันนี้เกมรับยังคงเหนียวแน่นเหมือนเดิมครับโดนจับล้ำหน้าไปอีกครับจังหวะนี้ของอาร์เซนอลถ้าได้แชมป์วันนี้นี่ก็ดับเบิลแชมป์เลยครับและที่มันมากกว่านั้นคือจะเป็นประวัติศาสตร์ของเดอะกันเนอร์ครับแชมป์ยุโรปสมัยแรกในยุคเตต้าและเป็นแชมป์สมัยแรกของทีมอาร์เซนอลด้วยครับเซเวนเกอร์เคยทำได้เพียงแค่เข้าชิงนะครับแต่ว่าไม่สามารถทำเป็นแชมป์เปี้ยนลีกได้ที่ทำได้ดีที่สุดของอาร์เซนอลก็คือการเป็นแชมป์ไร้พ่ายในพรีเมียร์ลีกนั่นแหละครับแต่ว่าในเกมระดับยุโรปเนี่ยเซเวนเกอร์ยังไม่เคยพาเป็นแชมป์ได้เลยนะครับจังหวะลุยขึ้นมาเจ้าเนเบสให้ไปคืนกลับหลังมาเปลี่ยนแกนมาทางซ้ายครับดูโนเมนเดสวาลาชิเลียคืนกลับมาครับ ขึ้นเกมทางซ้ายเดเซดูเอมาเป็นอาราพาคิมี่ครับจ่ายทะลุมาลูกนี้บอลไปแฉลบนิดเดียวแล้วกลับเกือบพลาดครับโอ้โหเกือบจะจมลงครับทางพาราสเคเลียยังเป็นมาคาเดสครับที่ตามไปจี้หมอกได้โอ้ต้องไล่บี้กัน2คนเลยครับคุณชาปีกับมาคาเยสครับเล่นกันสั้นๆครับลูกเตะมุมจ่ายคืนกลับมาเปิดลอสมงจับเข้ามาก็ต้องไปชนเสาออกหลังว่าสอดามงของความเป็นดีหลังจบเกมนี้ก็เล่นของทั้ง2ทีมนะครับที่ต้องเดินทางไปเข้าแคมป์ทีมชาตินี่ทางฝั่งปารีสแซงต์แชงแมงนี่ก็มีนูโน่เบนเดสครับกับวิตินยาที่ต้องเดินทางไปร่วมทีมท่าโปรตุเกสนะครับวิลเลียมบาโชก็ไปร่วมกับทีมชาติเอกวาดอร์มาพินยอสก็ไปบราซิลนี่ครับอาคิมิกับโมร็อกโกเจ้าเนเบสเจ้าเนเบสวิจินยาก็เมนเดสเนี่ยต้องไปโปรตุเกสนะครับเป็นเบลเล่กับเดเซดูเอ้นนี่ก็ต้องไปร่วมทีมชาติฝรั่งเศสก็แทบไม่ได้พักเลยครับนักเตะพวกนี้ส่วนของอาเซนอลก็มีวิลเลียมซาลิบาครับที่ต้องไปทีมชาติฝรั่งเศสพวกครับตัวอย่างดาวิดลาย่าก็ไปสเปนนะครับกาเบียลมาร์กาเยสนี่ก็ไปทีมชาติบราซิลมีแคลไลส์บุโกโยซาก้าต้องไปร่วมทีมชาติอังกฤษไทฮาวเวอร์ไปร่วมทีมชาติเยอรมันนะครับพินชาปีนี่ก็ไปร่วมทีมชาติเอกวาดอร์ก็ถือว่ามีตัวทีมชาติเทียบทั้ง2ทีมเลยครับสำหรับฟาเบงลุยนี่ผมขอดูหน่อยว่าเขาติดทีมชาติชุดนี้ไปฟุตบอลโลกหรือเปล่าฟาเบียนลุยนะครับพาติดทีมชาติสเปนไปเล่นฟุตบอลโลกด้วยก็เรียกว่าถ้าจะยกชุดนักเตะของทั้งสองทีมแล้วครับที่ต้องไปร่วมทีมชาติจบเกมที่แทบไม่ได้ฉลองแชมป์อะไรกันเลยแหละนะพักผ่อนกันเล็กน้อยแล้วก็เดินทางเข้าแคมป์ทีมชาติเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นไปจุดสำคัญครับก็จะเริ่มมหกรรมกีฬาระดับโลกอย่างฟุตบอลโลกแล้วเกมผ่านมาเข้าสู่นาทีที่14ครับอาร์เซนอลนำปารีสแซงต์แชร์แมงอยู่1ประตูต่อ0จากแอลแบตนาทีที่ยิงได้เนี่ยคือต้นนาทีที่5นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยขึ้นมาว่าเป็นนาทีที่นี่นี่ดีครับอาร์เซนอลอยู่ที่ว่าอีกประมาณครึ่งชั่วโมงของครึ่งแรกเนี่ยเซนต์จะต้านไว้ได้หรือเปล่าครับหรือจะทำประตูเพิ่มได้ไหมถ้าทำประตูเพิ่มได้นี่สบายครับกับเกมที่เหลือในวันนี้เอาไปกันตรงนี้เกือบพลาดครับดีแคนไลซ์กับทางกัมเบลมาเคเยสไม่ส่งเสียงกันครับเจ้าเนเบสครับเจ้าหนุ่มโปรตุเกสคนนี้นี่ก็โอ้โหเป็น3ประสานที่แข็งแกร่งมากๆครับในแผนกลางของปารีสแซงต์แชร์แมงเจ้าเนเบสฟาเบงลุยวิจินยาที่คุยกันไว้ก่อนหน้านี้ก็ปัญหาเดียวของปารีสแซงต์แชร์แมงเวลานี้คือตำแหน่งผู้สตูนะครับทั้งเชเวลียแล้วก็ทางซาฟอนนอฟเนี่ยดูแล้วค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับกับการเป็นผู้สาประตูมือหนึ่งส่วนที่เหลือเนี่ย11ผู้สิบกับจริงเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นชุดที่มาจากชุดแชมป์ในฤดูกาลที่แล้วเลยครับมีเพียงแค่ผู้สาประตูว่าเพียงแค่ผู้สาประตูนะครับที่เปลี่ยนจากตอนนั้นว่ามาเป็นวันนี้เป็นใช้ทางซาฟอนนอฟนะครับผู้สาประตูชาวรัสเซียว่าการออกหลังไปครับของชาปีปารีสแซงต์แชร์แมงได้ลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งเปิดเข้ามาลูกนี้เอาใจสกัดพลาดแล้วโอ้ยอย่างดีครับที่ขี่ออกมาไ ต้องลงมาช่วยเกมรับกันหมดเลยครับอาร์เซนอลล้ำอยู่เพียงแค่ลูกเดียวครับตอนที่เซนเชิงแบงค์นี่เราจะเห็นได้ว่า2นัดที่ดวลบาเยิร์นมิวนิกนี่ก็โดนมาโดนก็สวนกลับแล้วครับยิงคืนได้เป็นกอบเป็นกำเหมือนกันนะสำหรับแนวของปารีสแซงต์แชงแมงจังหวะก่อนหน้านี้ครับโอ้โหเตะสกัดพลาดของบูรุษศักดิ์ครับบอลเนี่ยไปกระดอนโดนแขนตัวเองครับแต่ว่าผู้ตัดสินไม่ได้เป่าให้เป็นจุดโทษเพราะการเป็นการเตะบอลผิดเหลี่ยมนะครับแล้วบอลก็ไม่ได้เจตนาจะใช้มือนะโอเซนอนนี่ก็เพรสซิ่งกันสูงเหมือนกันครับสกัดขึ้นมาได้ของมาร์เกล่าแล้วก็ท้ายครับบอลออกข้างไปเป็นลูกทุ่มของปารีสแซงต์แชร์กแมงหัวเทต้าครับทำทีมนี้ปลุกปั้นมา6ปีครับนาทีนี้ครับเก็บผลได้แล้ว1ลูกนะครับก็คือพรีเมียร์ลีกแล้วก็อีก1ลูกที่ทำท่าว่าใกล้จะเก็บได้แล้วครับสุกงอมดีแล้วก็คือเนี่ยแหละครับแชมเปี้ยนลีกนี่เซงเชียงแบงกลายว่าตอนนี้นี่ต้องพยายามหาจังหวะต่อเกมรับอาร์เซนอลให้ได้ครับดาวิดลาญ่านี่ก็ฤดูกาลนี้เนี่ยเขาเก็บคลีนชีทกับอาร์เซนอลไม่ธรรมดานะครับเก็บคลีนชีทไปได้17นัดด้วยกันนะในฤดูกาลนี้ในฟุตบอลอังกฤษพรีเมียร์ลีกครับสุดๆไปเลยครับใครจะไปเชื่อครับว่าผู้สามตัวคนนี้จะได้รางวัลผู้สามตัวยอดเยี่ยม3ฤดูกาลติดต่อกันสุดๆไปเลยครับสำหรับดาวิดลาญ่าผู้สามตัวชาวสเปนแต่ก็เหมือนว่าก็ยังไม่ได้ขึ้นเป็นมือหนึ่งทีมชาติสเปนนะครับในยุคของเดลาเฟนเต้แต่ต้องดูครับว่าผลการฟอร์มดีขนาดนี้แล้วเนี่ยในฟุตบอลโลกครั้งนี้จะมีโอกาสได้ขึ้นเป็นมือหนึ่งทีมชาติสเปนได้หรือยังนะครับสำหรับดาวิดลาญ่าโอ้ดูการนี้นี่เก็บคลีนชีทในพรีเมียร์ลีกไปได้9นัดในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนี่เก็บไปได้10นัดเรียนนะครับแล้วก็เสียประตูในแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลนี้เนี่ยไปเพียงแค่4ประตูเท่านั้นครับเกมรับอาร์เซนอลฤดูกาลนี้นี่แข็งปึกมากๆครับในฟุตบอลยุโรปดูว่าแนวรุกของปารีสแซงต์แชร์กแมงในวันนี้เนี่ยจะเจาะได้หรือเปล่าครับเดซเอดูเย่ฟาลาสเกเลียแล้วลงอุสมันเดเบเล่ครับบาลังดอคนล่าสุดนะครับเดเบเล่เล่นชิงกันฮาคิมี่ลูกนี้จะเปิดต่อก็อ้าวผู้ตัดสินเป่าให้เป็นล้ำหน้าไปก่อนแล้วครับให้เป็นลูกทุ่มของอาร์เซนอลครับทุ่มไกลขึ้นหน้ามาลูกนี้บ่งเช็ดต่อมาครับบอลตกมาเอ้าแล้วผู้เล่นปารีสไปแย่งกันเองอากาเย

โอ้โหเข้าบ้านก็ว่าได้ขึ้นนำแล้ว 1-0 ตั้งแต่นาทีที่6เกมไม่ได้จากเซตพีซนะครับแล้วก็ยังไม่มีจังหวะได้เล่นลูกเซตพีซที่พอจะลุ้นได้นะครับได้ไปตั้งแต่นาทีแรกครับจังหวะเตะฟรีคิกของอาร์เซนอลแล้วหลังจากนั้นก็ยังไม่มีโอกาสได้อีกเลยครับลูกเตะมุมนี้ก็อาร์เซนอลยังไม่ได้เลยครับวันนี้เห็นมีข่าวว่าในช่วงซัมเมอร์ที่อาร์เซนอลจะมีการปรับทีมอีกนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีการย้ายเข้าปล่อยออกไปอีกสักกี่คนนี้ครับสำหรับการหน้านะของอาร์เซนอลแต่ก็เป็นเงินในการลงทุนก็น่าจะยังคงมหาศาลอยู่ครับอาร์เซนอลในการลุ้นป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกกลายเป็นว่าย้ายมาอยู่อาร์เซนอลแล้วฟอร์มดีมากๆครับมีแชปีแนวรับชาวเอลกวาดอร์จากเลเวอเรซเซนก็เห็นมีข่าวว่าจะซื้อขาดแล้วด้วยนะครับสำหรับอาร์เซนอลก็สามารถที่จะเขี่ยทางคาราฟิโอลี่ลงไปเป็นสำรองได้ด้วยนะเดโดทัสซาลูกนี้โดนปั๊มบอลแย่งกลับคืนมาบอลมาถึงโอ้กระโดดขึ้นมาลูกนี้บอลมาที่เดเบเล่มงเสยกลับมาคว้าลาสเกเลียอยู่กับบอสเกล่าครับคว้าลาสเกเลียคว้าลาสเกเลียจะโอ้ลูกนี้แม่จะเล่นเหนือชั้นมากหน่อยบอสเกล่าไม่หลงแล้วก็สุดท้ายก็บอสเกล่าเตะเคลียร์ทิ้งออกข้างฉลับทางฟาเบงลุยออกข้างด้วยครับได้เป็นลูกทุ่มของอาร์เซนอลและผู้ตัดสินก็เป่าเป็นคูลิ่งเบรกเลยครับนาทีที่23ในสนามปุสกาดารีนาที่เมืองบูดาเปสต์ประเทศฮังการีครับผู้แฟนบอลนี่น่าจะเต็มความจุเหมือนกันครับวันนี้ความจุของสนามนี่ก็ 67,000 ที่นั่งเลยนะครับถือว่าเป็นสนามใหญ่ใช้ได้เลยเหมือนกันนะบูสกัตอารีน่านะครับความจุนี่ 67,215 ที่นั่งหนึ่งศูนย์ครับจากคายฮาแบงค์แต่นาทีที่ห้าโอ้ยิงดีมากครับยิงเสือเสียบใต้คานสฟอนนอฟนี่ได้แต่ชะเง้อมองบอลเลยหัวเข้าไปครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นประตูเดียวของเกมนี้หรือเปล่านะครับในวันที่พวกเขาเอาชนะแมนซิตี้ได้ในวันนั้นที่เชลซีได้เป็นแชมป์ก็เนี่ยแหละครับประตูเดียวจากคายฮาแบงค์วันที่ได้เข้าชิงแชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วก็คาร์ฮาวแบตยิงประตูชัยให้เชลซีเอาชนะทางแมนซิตี้มาได้นะครับวันนั้นก็เป็นการคุมทีมของโทมัสทูเคิลนะครับในปีนั้นเนี่ยที่ได้เข้าชิงแชมเปี้ยนลีกบุ้มไกลขึ้นหน้ามาของอาร์เซนอลครับหม่งเช็คต่อมาบูกโยซาก้าพอบอลตกมานี่ก็โหโดนลุม2เลยครับบอลออกข้างได้เป็นลูกทุ่มอีกครั้งครับของอาร์เซนอลสำหรับโอ้โหนักเตะที่ได้แชมป์เปี้ยนลีกมากที่สุดนะครับคือ6สมัยเนี่ยมีทางปาโก้เคนโซนะครับคนนี้นี่ก็

0: ้งแต่ยุคต้นๆของแชมเปี้ยนลีกเลยครับปาโกเกนโตนี่เป็นนักเตะชาวสเปนนะครับแล้วก็ได้แชมป์กับเรอัลมาดริดถึง6สมัยปี56ปี57ปี58ปี59ปี60 5สมัยติดต่อกันแล้วก็อีกสมัยหนึ่งนะครับในปี66เป็นสมัยที่6ของเขากับเรอัลมาดริดแล้วก็บีโทนี่โคลสครับได้กับมาดริดเนี่ย5สมัยบาเยิร์นมิวนิก1สมัยนะครับแล้วก็อีก3คนครับนาโชลูก้าโมดริกแล้วก็ดานี่คาบาคาวครับได้เป็นแชมป์แชมเปี้ยนลีก6สมัยกับเรอัลมาดริดปี2014 2016 2017 2018 3สมัยติดต่อกันแล้วก็ปี2022แล้วก็2024โอ้แล้วยังไงครับเนี่ยให้เชเวลียออกมาวอร์มครับโอ้โหกดดันซาฟอนนอฟอะครับโอ้แต่ซาฟอนนอฟมีอาการบาดเจ็บบริเวณศีรษะครับสามตัวชาวรัสเซียครับมีอย่างที่บอกครับว่าตอนนี้เนี่ยตำแหน่งผู้สามประตูเบอร์หนึ่งของปารีสแซงต์แชงแมงนี่ยังไม่ลงตัวนะครับระหว่างเชเวลียกับทางซาฟอนนอฟเนี่ยแล้วก็จังหวะนี้ครับจังหวะคอสเข้ามาด้านข้างของบุกโยซาก้าครับแล้วเป็นแลนโดท็อปซาครับท็อปซาเนี่ยไม่ได้ปะทะกับซาฟอนนอฟนะครับแต่ว่าเป็นทางมาควินยอร์ครับที่ไปจังหวะเข้าหาบอลด้วยกันนะครับวิ่งเบียดมากับแลนโดท็อปซาท็อปซาเนี่ยกระโดดข้ามไปแล้วครับแต่ว่ามาควินยอร์ที่ตามมาก็เหมือนแบบว่าไปกระแทกใส่ศีรษะของซาฟอนนอฟครับโอ้แซงแวนเกอร์หลุยฟิกโก้เข้ามาดูเกมนี้ด้วยครับโอ้ขออภัยไม่แน่ใจว่าใช่หลุยฟิกโก้ไหมแต่หน้าคล้ายๆแล้วก็มีทางผู้จัดการทีมชาติโปรตุเกสนะครับที่เข้ามาดูด้วยนะสำหรับโรเบโต้มาร์ติเนสนะครับผู้จัดการทีมชาติโปรตุเกสนะก่อนหน้านั้นนี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นทางเอซัตล็อกกี้เลยนะครับแรปเปอร์ชาวสหรัฐอเมริกานะเห็นหน้าแล้วผมคิดว่าน่าจะใช่นะเอซัตล็อกกี้นะครับจะเข้ามาดูเกมในวันนี้ด้วยน่าจะใช่ครับเท่าที่ดูแล้วน่าจะใช่ครับเอซาบอกกี้รัปเปอร์ชาวสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้ามาดูเกมในวันนี้ด้วยนะครับแต่น่าแปลว่าไม่ได้นั่งคู่กับดีฮันน่านะที่เป็นภรรยานะครับไม่ได้นั่งคู่กับดีฮันน่ากลับมาเริ่มเกมกันต่อครับซาฟอนนอฟก็ยังอยู่ในสนามนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องคอยติดตามอาการนะครับเพราะว่ามันมีจังหวะปะทะบริเวณศีรษะนะครับโอ้โหจังหวะการคองบอลนี่ชัดเจนครับนี่สิงห์เชียงรายคองเยอะกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับ 73% อาร์เซนอลนี่ลงไปตั้งรับแล้วครับคองบอลไปแค่ 27% เท่านั้นเองมาดริดนี่ก็ยังคงเป็นมาดริดนะครับถ้าพูดตามตรงนะก็ยังคงเป็นทีมที่เป็นเจ้ายุโรปของแท้เลยครับสำหรับเรอัลมาดริด15สมัยครับอันดับ2ที่ตามมาคือเอซีมิลานนะครับเพียงแค่7สมัยก็ครึ่งเดียวของมาดริดเท่านั้นเองส่วนหนึ่งก็อย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้นะครับในยุคแรกเริ่มยุคต้นๆของแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมาดริดก็ครองไปเนี่ย5สมัยติดต่อกัน56 57 58 59 60นะครับ5สมัยติดต่อกันครับไปแล้วในยุคแรกเริ่มของการแข่งขันแชมเปี้ยนลีก วันนี้ครับจะเป็นสมัยแรกของอาร์เซนอลได้แล้วครับโอ้โหนูโน่เมนเดสมีการเจ็บบริเวณข้อเท้าขวาครับยังลุกไม่ขึ้นเลยครับดาวิดลาย่านี่ก็ต้องเดินมาดูอาการแทนเลยครับแทนอาการเพื่อนร่วมทีมจังหวะลงทับกันนะครับของนี่ครับซาลีบากับทางมาร์ควินยอร์ก่อนหน้านี้ครับปะทะกันลุกขึ้นมาวิ่งต่อได้แล้วครับนูโน่เบนเดสถ้านูโน่เบนเดสต้องเปลี่ยนตัวออกนี่ก็หมายความว่าทางปารีสแซงต์แชร์แมงก็ต้องเปลี่ยนเอาทางลูก้าแอนองเดสนะครับแบ็กซ้ายชาวฝรั่งเศสมาเล่นแทนซึ่งต้องบอกว่าช่วงหลังเนี่ยฟอร์มไม่ดีเลยครับลูก้าแอนองเดสหน้าเป็นห่วงเลยครับถ้าต้องเสียทางนูโน่เมนเดสไปนะครับดาวิดลาย่าครับวันนี้จะเก็บคลีนชีทได้ไหมครับเดี๋ยวต้องมาดูกันส่วนตัวผมต้องยอมรับเลยว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าดาวิดลาย่าจะฟอร์มดีได้ขนาดก็สำหรับดาวิดลาย่านี่ก็ย้ายมาร่วมทีมอาร์เซนอลนี่จากทางถ้าผมจำไม่ผิดเป็นเบนฟอร์ดนะใช่ครับอยู่กับเบนฟอร์ดมา5ปีครับดาวิดลาย่าคือต้องบอกว่าดาวิดลาย่าเนี่ยเป็นผู้สามผู้ดูชาวสเปนดาวรุ่งที่น่าจับตามองมาตั้งแต่สมัยอยู่กับแบ็กเบิร์นแล้วนะครับเป็นดาวรุ่งที่ในตำแหน่งผู้สับตูที่ถือว่าฟอร์มดีใช้ได้เลยครับแล้วก็เป็นเบนฟอร์ดนะครับที่ดึงตัวไปแล้วก็มาทำผลงานได้ดีในทีมเดลีสองฤดูกาลติดต่อกันในตอนที่เบนฟอร์ดได้ย้ายเลื่อนชั้นขึ้นมาพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็เลยกลายเป็นเนี่ยแหละครับอาร์เซนอลของอาร์เตต้าครับที่ดึงตัวไปร่วมทีมนะก็ค่อนข้างแปลกใจอยู่เหมือนกันครับที่ตอนนั้นพวกเขามีแลมสเดลอยู่แล้วนะครับแต่อาร์เตต้าเลือกที่จะยืมดาวิดลาย่ามาจากเบนฟอร์ดแล้วก็ให้เป็นมือหนึ่งแล้วก็เขี่ยเจ้าแลมสเดลเนี่ยปอกกระป๋องไปเลยฤดูกาลแรกเก็บไป16คลีนชีทครับกับการลงเล่นให้กับอาร์เซนอลได้ผู้สามประตูยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลนะครับฤดูกาลที่2เนี่ยเก็บไป13คลีนชีทก็ยังคงได้ผู้สามประตูยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลแล้วก็มาฤดูกาลนี้ครับฟอร์มเปรี้ยงสุดๆไปเลย19คลีนชีทในพรีเมียร์ลีกแล้วก็สำหรับในแชมเปี้ยนลีกยิงเก็บไป9คลีนชีทแล้วนะครับณเวลานี้ถือว่าเป็นคลีนชีทที่10ถ้าปารีสแซงต์แชร์แมงยิงอาร์เซนอลไม่ได้นะครับแล้วก็น่าจะได้ตำแหน่งผู้สามประตูยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์แชมเปี้ยนลีกแน่นอนครับสำหรับดาวิดลาย่าถ้าวันนี้เขาไม่เสียประตูให้กับปารีสแซงต์แชร์แมงครับพยายามจะรีบทุ่มเลยโอ้โหมาแสบจริงๆครับสตาร์โฟร์ของอาร์เซนอลยูโน่เบนเดสครับรีบวิ่งไปเก็บบอลเพื่อจะที่จะรีบทุ่มเร็วครับสตาร์โฟร์อาร์เซนอลก็โยนบอลอีกลูกหนึ่งลงสนามไปขวางกันซะเลยแต่ก็โดนผู้ตัดสินเตือนไปครับถือว่าเป็นการรบกวนสมาธิผู้เล่นครับคอสเข้ากลางมาก็ยังเก็บกินอยู่ครับทางซาลิบาเป็นผู้เซ็นเตอร์แบ็คที่ไม่น่าเชื่อว่าจะแข็งแกร่งได้ขนาดนี้ครับวิลเลียมซาลิบากับทางกาเบียลมาคาเยสคนหนึ่งจะนิ่งๆอีกคนหนึ่งจะค่อนข้างโอ้โหใช้คำว่าอะไรดีล่ะโผงผางขาลุยขาบู๊ครับกาเบียลบาคาเยสส่วนซาลิบานี่ก็จะเป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับนิ่งๆเปิดบอลยาวดีๆเอาแล้วตัวโอ้ยโดนเดียดแล้วมันไปได้ฟาวครับบูโยซาก้านูโน่เมนเดสครับไปกระแทกด้านหลัง10นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับเกมกำลังจะเข้าสู่นาทีที่36ก็โอ้โหก็กระแทกจากด้าน หลังเนี่ยแบบชัดเจนแล้วครับบุกโยสก้าก็ไปติดสปีดไปก็โอ้โหนี่ปะทะตัดเกมไปก่อนเลยครับบรูโน่เมนเดสในวันนั้นที่เชลซีได้เป็นแชมป์นี่ก็จากนี่แหละครับคายฮาวเวิร์ดครับที่ยิงประตูเดียวใส่ทางแมนซิตี้นะครับสำหรับโค้ชก็เป็นโทมัสทูเคิลครับที่ดวลกับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าแล้วจังหวะนี้โอ้การเบียดมากับเยสครับหาลุยจริงๆครับเข้าบอลแต่ละทีนี่ก็ต้องมีแถมมีปะทะมีบวกตลอดครับแล้วโอ้โหคราวนี้เป็นซัมบิงลุยครับซัมบิงลุยเนี่ยเบียดกับคนอื่นล้มลงไปก่อนนะครับแต่จังหวะโถมตัวเข้าโมงเนี่ยมากาเยสก็โอ้โหจังหวะหล่นก็มีไปแถมใส่ฟาเบนลุยเล็กน้อยครับเอาแล้วได้จังหวะสวนแล้วปารีสแซงต์แชร์กแมงพาบอลขึ้นมาครับต้องวิ่งหน้าตั้งลงมาช่วยเกมรับกันหมดเลยเทนดอนได้เข้าซ้ายยิงไปของทางเทเบเล่ยังไปติดบล็อกอยู่แต่เคลียร์ทิ้งอย่างเดียวแล้วครับเทนดอนเดนโดทอสซายังได้ก็ทอสซาทอสซาใช้ตัวบางเหลี่ยมไม่อยู่ทอสซาจะไปเองโดนลุมสองอ้าวแล้วเสียบอลให้กับปารีสโชคดีแล้วคุณสว่างลดขวาหน่อยจากผู้สินให้เล่นต่อครับกว่าได้เปรียบของปารีสแซงต์แชร์กแมงตัดตกอู่ท้ายก็ไปได้ทอดขึ้นเติมมาช้าไปหน่อยครับปารีสขอสัมภาษณ์บอสเตล่าทางขวาบ้างอาร์เซนอลเปลี่ยนกับบาซาลิบาซาลิบาพามาเองครับซาลิบาลุยผ่านมา2ซาลิบาตัดเข้ากลางแล้วจ่ายให้กับฮาวเวิร์ดฮาวเวิร์ดคิกคืนกลับหลังมาบอลออกข้ามาที่ทอสซาครับทอสซาผู้ขุมพลิกกลับขึ้นหน้าไม่ได้ครับต้องคืนหลังมาเลวิสเคลลี่จ่ายออกข้างมาก็เน้นครองบอลแล้วครับอาร์เซนอลเวลาจังหวะได้บอลดาวิดลาย่าเปิดบอลขึ้นหน้ามาลูกนี้ก็หูโด่งไปหน่อยครับเลื่อนเก็บบอลได้ไม่อยู่ผมจะไปอยู่กับทางบาลีอีกครั้งครับจังหวะที่ยิงด้วยซ้ายของเดมเบเล่นี่ก็มีผู้เล่นอาร์เซนอลมาซ้อนเนี่ยถึง2คนบล็อกไม่ได้วิลเลียมปาโชให้มาฟาลัชเคเลียเดินกลับมาที่เมนเดสไปพาบอลขึ้นมาครับเจ้าเนเบสในเกมรับของอาร์เซนอลนี่บอกว่าในแดนพวกเขานี่แดนเถื่อนไปหมดเลยครับเซดูเอให้มาเดินกลับมาที่ดูเอจะเจาะยังไงครับเนี่ยปาริสอาร์เซนอลนี่ยืนคุมพื้นที่เต็มเลยครับก็11คนในแดนตัวเองหมดเลยครับนวดไปเรื่อยๆครับปาริสฮาคิมีรับฮาคิมี่ติดสปีดสุดเส้นหลังฮาคิมี่เปิดขึ้นมาเลยมาถึงพอลัสเคเลียพอลัสเคเลียคือกลับมาครับคุณต้องเป็นเดทตั้งป้อมเปิดออฟเข้ามาแล้วโอ้โหแหมมันย้อนหลังไปหน่อยปล่อยออกข้างเอาเป็นลูกโทษเซนต์เอ้าแล้วฮาคิมี่ไปคว้าคอใส่ทางไทฮาวเวิร์ดเสียฟาวดีครับแบบนี้โอ้ไม่น่าเล่นเลยฮาคิมี่พยายามจะขวางไม่ให้อาร์เซนอลเล่นเร็วครับต้องบอกว่าเหลี่ยมบอลถึงกันอยู่แล้วครับฮาคิมี่กับไคฮาวเวิร์ดเนี่ยพยายามจะรีบเอาเร็วครับแล้วก็ฮาคิมี่ก็โอ้โหเอาแขนไปล็อกคอไปเลยครับเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายก่อนทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรกครับปารีสแซงต์แชร์กแมงตามหลังอาร์เซนอลอยู่0ประตูต่อ1จากไคฮาวเวิร์ดครับยิงได้ในนาทีที่6ครับเป็นยอร์ทให้มาอ ผู้จะตอบอย่างไรก็ไม่ดูแล้วก็ช่องต่อใส่เซนนอนเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกครับทั้งซาลีบากับมาปินยอกับทางจะเบี้ยวมาคาเยนนี่แข็งแกร่งจริงๆครับผู้เซนเตอร์แบ็คนี้ก็เป็นเซนเตอร์แบ็คที่ทำผลงานที่ดีมาตลอดในช่วง 2-3 ปีหลังนี้ด้วยนะครับสำหรับอาร์เซนอลขึ้นหน้าไม่ได้เลยครับเกมลุกของเซนดอนเนี่ยจังหวะนี้บรรยากาศก็โดนเอาบอลจับคืนไม่ได้อีกบอลมาเริ่มใหม่ครับที่ฮาคิมี่คืนจากหลังมาเจ้าเนเบสมาฮาคิมี่ครับฟาลัสเคเลียนี่วิ่งข้ามซ้ายขวาไปหมดเลยครับมาฟาลัสฮาคิมี่ไหลมาจะให้เดซิเน่ก็ยังติดผู้เล่นอาร์เซนอลแต่เคซิงขึ้นหน้ามาบอลจะดอนออกข้างเป็นลูกฟุ้งครับปาลีก็ทุ่มเร็วเข้ามาเลยเจ้าในเบสเล่นเงินใกล้ๆครับพาราสเคเลียนนี่ต้องลงต่ำมาบอกพาขึ้นเองเลยครับเล่นกับอาคิมี่บอลมาที่วินติญาวินยาบาโชมาถึงฟาเบงดุยฟาเบงดุยให้ออกมานูโน่เมนเดสพื้นที่มีเวลามีแต่ให้เลือกเปิดจะให้มาฟาเบงลุยเปลี่ยนแกนมาทางขวาครับมาฟินยอสไปที่ฮาคิมี่ฮาคิมี่จิ้มขึ้นหน้าบาสต้องคืนหลังอีกครับปารีสเจ้าเนเบสปาลาสเคเลียปาลาสเคเลียเข้าขวาทำท่าจะยิงยางครับมาที่ฟาเบงลุยไปมาเมนเดสทางซ้ายเมนเดสพาลุยเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วเปิดยัดเข้ามาแล้วได้โมงลูกดีก็โอ้โหออกหลังไว้ครับโอ้โหไม่ฉลับใครครับได้เป็นลูกตั้งเจ็ดจากประตูของทางอาร์เซนอลนี่ครับจังหวะเลี้ยงเข้าไปของนูโน่เมนเดสนี่ถือว่าอันตรายเลยครับและจังหวะสุดท้ายครับคนที่มงก็เป็นฟาเบงลุยครับจะดอนมาจากทางจังหวะสกัดของฮันคินชาเปียครับผู้สอดตัวมาหม่งของฟาเบงลุยก็ไม่ตรงกรอบออกหลังอีกพิธีการที่เจ้าตัวก็เจ็บไปนานด้วยครับอาจจะมีสนิมเกาะหน่อยๆครับฝีเท้าแต่ช่วงหลังก็ได้ลงเล่นให้กับปารีสอย่างต่อเนื่องอยู่กับฟาเบงลุย1ใน3แดนกลางที่แข็งแกร่งมากๆครับของปารีสแซงต์แชร์แมนสกัดออกมาลูกนี้ก็ฉลับออกข้างได้เป็นลูกคู่อีกครั้งครับทางปารีสแซงต์แชร์แมงสำหรับเลวิสเคอรี่วันนี้ก็ยังถือว่าไม่มีข้อผิดพลาดให้เห็นนะครับได้โอกาสการเป็นตัวจริงในตำแหน่ง3มิดฟิลด์แดนกลางให้กับบาเซนนอตเอาแล้วอุ้ยลูกนี้ไปกักเองหน่อยนึงครับเกือบพลาดให้กับบาเซนทางปารีสแซงต์แชร์แมงเซดูเอเพื่อนวิ่งไปแล้วดูเอดูเอไปเองครับดูเอเลี้ยงจี้ขึ้นมาจ่ายมาที่คอลัสเคเลียคอลัสเคเลียเลาะเข้ากลางเหลี่ยมขวาอย่างยิงไม่ได้ครับยืนจับหลังมามาฟินยอสอุสมานเดมเบเล่เข้าซ้ายลองปั่นลูกนี้ก็ออกหลังไปอีกครับนักเตะที่เล่นได้ทั้งสองเท้าแบบเป็นธรรมชาติครับโอ้แล้วก็เจลี่องลีครับวันนี้มาเป็นคอมเมนเตอร์ด้วยครับทีมหนึ่งก็เป็นทีมจากบ้านเกิดนะครับปารีสแซงต์แชร์แมงจากฝรั่งเศสอีกทีมหนึ่งเป็นทีมที่ทุกตัวเคยสร้างตำนานไว้ด้วยนะครับก็คือทางอาร์เซนอลจะเชียร์ใครครับเนี่ยเจลี่องลีลาสเกเลียให้มาฟาเบงลุยไหลต่อมาเอ้าแล้วเสียบสกัดแย่งบอลกับคืนไม่ได้ครับอาร์เซนอลเปโดซอสซาเปิดข้ามาก็ไม่ถึงบูโยซาก้าแดนกลางยังเก็บไว้ได้ครับเพราะเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรก6นาทีมาติโดเดกาดครับมอสเกล่าให้มาบูโยซาก้าจะไปก็ยังผ่านเมนเดสไม่ได้ครับวันนี้บูมิเกโยซาก้าที่ไม่ได้แผงรีบเลยครับโอ้ต้องชมวันนี้ครับโนโนเมนเดสที่ต ามประกบจนซาก้าเล่นลำบากครับลากาเยสคืนกับหลังมาดาวิดลาย่าเปิดขึ้นหน้ามาครับซาฟอนน็อกออกมาหม่งจากนอกกรอบเป็นโทษเลยครับแต่จังหวะได้ลุยของปารีสแซงต์อีกครั้งหนึ่งวิทินยาไปมาที่ฟาเบงลุยมาลาเชเลียครับเลี้ยงจี้ถือว่าวันนี้ก็คุมได้อยู่นะครับมอสเกล่าเนี่ยดาวรุ่งชาวสเปนครับวิทินยาให้มาเดมเบเล่เดมเบเล่ตันเลยหมดครับเดมเบเล่เปิดเข้ากลางมาลูกนี้ดูให้มาเดมเบเล่จะเล่นชิงกันแล้วยังปั๊มกันอยู่ในกรอบเขตโทษพยายามฟ้องยอมฟาวครับผู้ตัดสินยังไม่ได้ว่าอะไรภาพกลับมาที่ดาวิลมาร์กาเยสอีกครั้งครับคือเล่นเกมรับได้แข็งกร้าวนะครับแต่ว่าหลายๆจังหวะเขาก็ฉุนฉากมากไปจนก็สุ่มเสี่ยงกับการเสียฟาวเสียจุดโทษอยู่หลายครั้งครับจังหวะการเล่นของดาวิลมาร์กาเยสบอลมาที่ฮาคิมีอาคิมี่ยังไม่ได้ลองเปิดครับคืนยามามาคืนยอดวิจินยาเล่นกันสั้นๆแล้วลองยิงไกลซะเลยครับทางเดเซดูเอตอนนี้ต้องบอกว่าแนวรับอาร์เซนอลนี่ต้องชมจริงๆครับหยุดเกมรุกของทางนี้เชิงกังแมงได้อยู่หมัดเลยครับรู้เวลาบาดเจ็บสองนาทีผ่านมาเข้าสู่นาทีที่3อย่างน้อยเบื้องต้นก็พยายามอย่าให้เสียประตูตีเสมอให้ได้ครับอาร์เซนอลในครึ่งแรกแล้วก็ไปว่ากันอีกทีในครึ่งเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่ารูปเกมเนี่ยปารีสแซงต์แชร์กแมงเน็ตของบันไดเหนือเยอะมากครับไคฮาวเวิร์ดให้มามอสเกล่าคืนจากบูเลสก้าหลอกครับแล้วทนลุกสบายครับเล่นไคฮาวเวิร์ดยิงด้วยซ้ายแล้วโอ้โหยังไปติดบอลลอยเอื่อยๆเข้ามือของซาฟอนนอฟนี่ก็วันนี้จะเป็นพระเอก2ประตูซะแล้วครับไคฮาวเวิร์ดจังหวะจะสวนคืนก็ไม่ได้ครับปารีสบอลมาที่ฟังลุยเจ้าเนเบสมาบิงลุยไปมาที่ฟาลาเคเลียออสเกล่านี่ตาปกติตลอดครับฟาลาเคเลียโนเบนเดสให้มาเดนเบนเล่นนี่ต้องลงต่ำเอาบอลเองเลยครับแล้วแทงทะลุช่องให้กับไคฮาวเวิร์ดลูกนี้ยังไม่ได้ครับปารีสเวลาบาดเจ็บก็ลดลงไปเรื่อยๆครับสำหรับฟุตบอลที่ทำการแข่งขันแล้วเวลานี้นี่ต้องบอกว่ามีแค่คู่นี้แหละครับที่เป็นคู่เอกคู่เด่นคู่เดียวครับปารีสแซงต์แชงแบงพบกับอาร์เซนอลนี้ครับในนัดชิงแชมเปี้ยนลีกส่วนรอบดึกเดี๋ยวขอดูหน่อยมีอะไรน่าสนใจบ้างไหมไม่มีเลยครับก็จะเป็นบอลชิเบล่าของอาร์เจนตินาเลยครับเล่นแข่งกันตอน 1:00 ครับก็จะมีในรอบเช้าเลยครับเป็นพวกบอลออสเตรเลียนะครับรวมไปถึงบรรดาซีเรียของบราซิลครับที่เตะกันช่วงเช้านะครับเริ่มกันตั้งแต่2:00ไปถึง6:00เช้านู่นเลยเวลา6:00เช้านี่ก็มีซันโตสของเนม่านะครับที่จะลงทำการแข่งขันด้วยแล้วก็รวมไปถึงเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นี่มีไหมครับเช้านี้เดี๋ยวขอดูหน่อย อ่ะก็ยังมีอยู่นะครับในช่วงเช้านะสำหรับอาจจะเป็นไอลีกล่างนะครับจะเป็นแชมเปี้ยนชิพนะไม่ใช่เมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นะครับจะเป็นแชมเปี้ยนชิพแล้วก็จะเป็นทีมในดิวิชั่นล่างของฟุตบอลของอเมริกานะครับแล้วก็สำหรับในวันพรุ่งนี้ในเวลา 1:00 นี่จะเป็นนัดชิงไทยครับนะครับบุรีรัมย์พบกับประจวบนะเป็นนัดชิงเวลาบาดเจ็บ6นาทีครบแล้วครับในครึ่งแรกของคู่ระหว่างปารีสแซงต์แชร์กับอาร์เซนอลแล้วได้เป็นจังหวะเตะมุมของอาร์เซนอลครับเอาครับต่อจบครึ่งแรกนี่มาลุ้นกันครับว่าอาร์เซนอลจะได้ประตูหนีห่าง2ประตูหรือเปล่าครับอย่างที่บอกครับทีเด็ดของอาร์เซนอลเนี่ยมันต้องมาจากลูกนี้แหละครับไม่ฟรีคิกก็เตะมุมครับนี่แฟนอาร์เซนอลนี่ชื่นมื่นเลยครับขึ้นนำอยู่ 1-0 อ้าวแล้วโอ้โหเล่นเตะมุมช้าไปหน่อยครับผู้เล่นศิลป์เป่าจบครึ่งแรกเลยครับจบครึ่งแรกครับปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์เก่าตามหลังอาร์เซนอล0-1ครับประตูขึ้นนำนี่ก็ได้จากคายฮาวเวิร์ตในนาทีที่6ครับจากจังหวะเตะสกัดพลาดของผู้เล่นปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับเตะไปโดนตัวของทางเรนโดทอสซาครับบอลกระดอนมาแล้วเป็นคายฮาวเวิร์ตครับที่วิ่งควบตามบอลไปยิงตัวของซาฟอนนอฟเข้าไปได้ครับเป็นประตูขึ้นนำของอาร์เซนอลในครึ่งแรกครับเดี๋ยวต้องดูว่าประตูนี้จะเป็นประตูเดียวของเกมเลยหรือเปล่านะครับนำไปสู่ชัยชนะของอาร์เซนอลแชมป์ประวัติศาสตร์ของอาร์เซนอลจะเกิดขึ้นในค่ำคืนนี้ไหมครับต้องรอดูกันในครึ่งหนึ่งนะเพราะว่านี่ถือว่าเป็นแชมป์สมัยแรกของอาร์เซนอลนะครับในการได้เป็นแชมป์ยุโรปด้วยนะแล้วก็ได้ขึ้นมาจริงๆนะครับต้องบอกว่าเป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์ของมิเกลอาร์เตต้านะครับในการคุมสโมสรอาร์เซนอลปีแรกก็ทำท่าว่าจะประเดิมได้เป็นดับเบิลแชมป์แล้วนะครับก็คือ1ถ้วยอยู่ในมือแล้วนั่นก็คือพรีเมียร์ลีกส่วนถ้วยที่2เนี่ยตอนนี้เนี่ยจับหูไว้ข้างนึงแล้วครับอยู่ที่ว่าครึ่งหลังไม่โดนตีเสมอไม่โดนยิงแซงขึ้นนำอะไรขึ้นมาเนี่ยรักษาสกอร์1-0ไว้ได้จนครบ90นาทีเนี่ยรับรองว่าได้ชูด้วยสมใจอยากแน่นอนครับสำหรับอาร์เซนอลรวมไปถึงแฟนๆอาร์เซนอลที่รอคอยมาอย่างยาวนานนะครับกับการเป็นแชมป์ยุโรปจะได้สมดั่งใจหมายไหมต้องมารอดูกันครับในครึ่งหลังอีก45นาทีที่เหลือนะครับก็เนื่องจากว่าครึ่งแรกแล้วนะแล้วก็บวกกับเวลาที่มันใกล้จะหมดแล้วของเรานะครับก็ขออนุญาตจบเร็วหน่อยแล้วกันนะสำหรับค่ำคืนนี้นะครับเพื่อให้หลายๆท่านไปเตรียมความพร้อมตามเกมต่อกันในครึ่งหลังนะครับก็สำหรับค่ำคืนนี้ครับ Follow the Game ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับในค่ำคืนวันอาทิตย์ก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับ 3:30 ถึงเที่ยงคืน Follow the Game ทาง FM 97 Sport Station ค่ำคืนนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: Follow the Gameสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 20:30 ถึง 20:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
1: กีฬาพารวย
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ทราบแล้วเปลี่ยน
4: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
5: นราพงศ์วัยวัฒน
6: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
5: ชัดทุกประเด็น
6: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
5: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสันชัยขนานและสุวิชาพารักษา

มาแล้วครับหากบ้านคุณมีปัญหาอยากจะหาทางแก้ไข

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่องรู้ทุกวันนะครับระฆังมาระดึงต่อนะครับก็คนทํารายการสดคนทําสื่อออนไลน์นะครับไม่เกี่ยวกับวิทยุนะครับวิทยุไม่มีใครชอบกันนะครับแต่ว่าเนื่องจากเราออกอากาศพร้อมกันนะครับทั้งทางวิทยุทางฟีดทาง YouTube ทาง Facebook นะครับผมก็เลยเคาะให้มันมีความแตกและแตกต่างกันในครั้งต่างบางครั้งนะครับถ้ามีอยู่กับตัวก็เคาะถ้าไม่มีอยู่กับตัวก็ไม่ได้เคาะนะครับสวัสดีครับทักทายทุกท่านที่ติดตามฟังรายการนะครับวันนี้วันเสาร์ที่11นะครับ11เมษายนแล้วนะครับวันช่วงเข้าสงกรานต์และวันนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะอยู่ระหว่างการเดินทางแล้วก็อีกหลายคนก็น่าจะเดินทางไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับกรุงเทพนะครับก็น่าจะโล่งขึ้นพอสมควรนะครับเมื่อเช้าผมขับรถมาจัดรายการมาอยู่ที่ห้องส่งที่จัดรายการนะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับรถโล่งนะครับรถค่อนข้างโล่งนะครับรถโล่งโปร่งถนนโปร่งโล่งขับรถสบายนะครับวันนี้นะครับจะเป็นแบบเนี้ยนะครับสักกี่วันก็ค่อยว่ากันไปนะครับวันนี้ครับติดตามฟังรายการนะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุแล้วก็เรื่องราวของการก่อสร้างนะครับกับผมสัญชัยขนานนะครับ1ชั่วโมง10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับก็จะมีผมสัญชัยขนานแล้วก็จะมีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่จะสลับสับเปลี่ยนส่งเสียงเข้ามาพูดคุยกันนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับอย่างถ้าเป็นช่วงรายการสดแบบนี้นะครับก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผมแหละนะครับเพราะว่ามันจะเป็นภาพพร้อมเสียงนะครับแต่ถ้าเป็นสดเฉพาะเสียงนะครับก็จะสลับกันนะครับก็จะมีคุณสุวิชาบ้างผมบ้างนะครับก็สลับสับเปลี่ยนกันในช่วงของจัดเขาเรียกว่าส่งเสียงตามสายกันเข้ามานะครับพรุ่งนี้แน่นอนครับพรุ่งนี้เนี่ยส่งเสียงตามสายแน่นอนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมอยู่นู่นเลยนะครับอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับไม่สะดวกนะครับขออนุญาตบอกก่อนนะครับตอนนี้ไม่สะดวกรับสายนะครับจัดรายการสดอยู่ถ้าเกิดจะถามก็โทรไปได้ที่025264073นะครับ025264073นะครับขอไปตอนนี้กำลังจัดรายการสดทั้งวิทยุทั้งเพจนะครับไม่สามารถรับสายท่านได้นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับอ่ะนะครับติดตามกันนะครับที่เราจะพูดคุยหรือว่าเราแชร์กันนะครับก็1ชั่วโมงนะครับก็จะมีผมสัญชัยขนานแล้วก็มีคุณชูวิชาภารักษานะครับที่จะส่งเสียงเข้ามาพูดคุยกันในรายการนะครับ1ชั่วโมงนะครับที่เราจะแชร์ที่เราจะคุยกันนะครับวันนี้นะครับประสบการณ์จากหน้างานนะครับสู่การแชร์กันในรายการนะครับก็เป็นเช่นเคยนะครับผมก็จะมีเรื่องราวที่จะเอามาแชร์ให้กับทุกท่านได้ชมหรือว่าได้ฟังกันนะครับก็เป็นเรื่องที่จริงๆก็บอกว่าจะว่าใหม่ก็ใหม่ที่ผมเอามาพูดถึงเรื่องนี้แต่ว่าจะว่าไม่ใหม่ก็ไม่ใหม่นะครับมันมีเคยการใช้แต่ว่าบางครั้งเราอาจจะพูดถึงบ้างไม่ได้พูดถึงบ้างนะครับก็ว่ากันไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็จะนำมาแชร์นะครับให้ท่านได้ติดตามกันนะครับส่วนก่อนที่จะแชร์นะครับเมื่อกี้คุยเรื่องสงกรานต์โทรศัพท์เข้ามานะครับก็ลืมเรื่องที่จะพูดต่อเลยนะครับก็ฝากทุกท่านที่เดินทางแล้วก็ขับรถนะครับเพราะว่าผมก็เชื่อว่าหลายท่านนะครับทำหน้าที่เป็นขับรถนะครับเพื่อที่จะพาเพื่อนเรียกว่าญาติพี่น้องนะครับคนในครอบครัวไปกลับบ้านหรือไปไหนกันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ขับรถนะครับก็ขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับและที่สำคัญคือถ้าดื่มเข้าไปนะครับก็อย่าขับนะครับดื่มไม่ขับครับถ้าง่วงก็จอดพักก่อนนะครับหรือเปลี่ยนคนขับแต่คนที่เปลี่ยนมาขับมือที่2ก็ต้องเป็นคนที่ไม่ดื่มนะครับอย่าชะล่าใจว่าเอ้ยนิดเดียวไม่เป็นไรนะครับไอ้คำว่าไม่เป็นไรนั่นแหละครับมักจะเกิดข้อพลาดพลั้งแล้วอันตรายที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าการเดินทางเราในช่วงของเทศกาลสงกรานต์แบบนี้นะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เดินทางคนเดียวนะครับก็จะไปกับที่บ้านไปกับครอบครัวไปกับพ่อแม่พี่น้องลูกเนี่ยนะครับเพราะเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ระมัดระวังในการเดินทางแล้วก็ในการขับรถนะครับด้วยความห่วงใยจากช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับก็แวะนะครับ
ก็เรียกว่าง่วงๆหรือร้อนร้อนก็แวะนะครับหาน้ำแข็งอย่างผมเวลาไปไหนถ้าไปไกลๆเนี่ยผมก็จะมีกระติกน้ำแข็งที่ผมใบใหญ่เลยนะครับตั้งแล้วกินนะพอกินน้ำเยอะๆเนี่ยนะครับบางทีมันจะปวดท้องฉี่บ่อยเราก็จะมีโอกาสได้แวะเข้าปั๊มหน่อยนึงนะครับมันก็จะพักนะครับพักทั้งสายตาพักทั้งความเมื่อยล้านะครับมันก็จะมีโอกาสได้พักนะครับตัวเองนะครับพอเราพักตัวเองได้นะครับมันก็จะทำให้เราก็จะมีเขาเรียกว่ามีสตินะครับหรือว่ามีความระมัดระวังมากขึ้นนะครับจะมีสติมีความระมัดระวังมากขึ้นนะครับเผื่อใครที่ระมังเดินทางนะครับก็ฝากนะครับฝากไว้ว่าวันนี้นะครับจะเดินทางไปไหนมาไหนอย่างไรนะครับก็ขอให้ด้วยความปลอดภัยนะครับด้วยความปลอดภัยคำนึงถึงความปลอดภัยกันไว้นะครับและที่สำคัญก็อย่าเรียกว่าอย่าดื่มสำคัญสุดเลยนะครับอย่าดื่มนะครับดื่มเมื่อไหร่นะครับอันตรายจะตามมานะครับถามหาแน่นอนนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อยากจะฝากทุกท่านนะครับไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยกันแล้วกันนะครับอ่ะเรามาคุยกันเรื่องที่เราพูดถึงกันนะครับก็คือในส่วนของการแก้ปัญหาบ้านนะครับถึงแม้วันนี้จะเป็นเทศกาลนะครับเทศกาลนะครับก็ผมก็ยังคงคุยในรายการอยู่นะครับส่วนพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เนี่ยเสียงตามสายแน่นอนเพราะว่าพรุ่งนี้เมื่อกี้ที่คุยพรุ่งนี้อยู่ที่อำเภอชะอวดนะครับอยู่ที่อำเภอชะอวดจริงๆในช่วงของบ่ายนี้นะครับก็จะอยู่ในก็เรียกว่าผมมีโอกาสวันพรุ่งนี้นะครับก็ถ้าเกิดท่านที่ติดตามเนี่ยครับพรุ่งนี้วันที่12นะครับก็จะมีพิธีพุทธภิเษกนะครับแม่นางกวักทองมาที่อำเภอชะอวดนะครับที่สำนักสงฆ์ควรไม้บ้องนะครับที่อำเภอชะอวดนะครับผมก็ซื้อตัวแพงครับตัวแพงจริงๆนะครับลงไปนะครับขอไปอยู่ในพิธีนะครับด้วยนะครับเผื่อว่าเรียกว่าเป็นพิธีที่พระอาจารย์นะครับแกตั้งใจนะครับทำพิธีแล้วก็มีทั้งพระอาจารย์สมนึกพระอาจารย์ประสูตรนะครับพระอาจารย์กึ้งแล้วก็เกจิอีกหลายอาจารย์นะครับที่มาทำพิธีนะครับพุทธภิเษกแม่นางกวักทองมาค้าขายนะครับค้าขายนะครับค้าขายโชคลาภนะครับอันนั้นคือเรื่องของพุทธคุณนะครับที่เป็นความเชื่อและก็เป็นความชอบนะครับต้องบอกว่าเป็นความเชื่อและเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับที่แน่ๆครับเป็นปัญหาของส่วนบุคคลเช่นเดียวกันนะครับกับปัญหาแบบนี้นะครับกับใครที่กำลังติดตามนะครับนี่ครับปัญหาแบบนี้ครับผมหาภาพมุมกว้างไม่เจอนะครับจริงๆมีถ่ายไว้นะครับแต่ว่าหาไม่เจออ่ะผมเล่าให้ฟังกันแล้วกันนะครับปัญหาเนี้ยนะครับเป็นปัญหาที่พื้นระเบียง นะครับพื้นระเบียงหลังบ้านนะครับพื้นระเบียงหลังบ้านเนี่ยพื้นมันมีรอยแตกนะครับรอยแตกเป็นเส้นเล็กๆนะครับเส้นเล็กมากนะครับแต่เมื่อไหร่ที่มีน้ำลงไปนะครับมันจะซึมลงไปแน่นอนเพราะจุดปัญหาเนี้ยที่ท่านเห็นในภาพเนี่ยนะครับคือระเบียงหลังบ้านนะครับหน้ากว้างประมาณสัก4เมตรนะครับหน้ากว้างประมาณสัก4เมตรนะครับความลึกของมันก็ประมาณเมตรกว่าๆประมาณเมตร50ประมาณเนี้ยนะครับไม่ได้ใหญ่มากข้างบนก็จะมีหลังคาคลุมแต่ด้านหลังเนี่ยนะครับมันเป็นผนังโล่งเพราะฉะนั้นฝนตกนะครับน้ำลงจากหลังคาลงนอกบ้านก็จริงแต่ถ้าฝนสาดเมื่อไหร่นะครับมันก็จะเข้ามาในบ้านหรือเราเปิดใช้น้ำนะครับน้ำมันก็จะไหลเข้าบ้านนะครับอันนั้นคือสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับพอมันเป็นแบบนี้ปั๊บนะครับผมก็มีโอกาสได้ดูนะครับก็เลยบอกว่าเราจะปูกระเบื้องหรือทำระบบกันซึมขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้วิธีไหนถ้าทำระบบกันซึมและเป็นระเบียงที่มีการใช้งานนี่นะครับความคงทนเนี่ยสู้การปูกระเบื้องไม่ได้นะครับสู้การปูกระเบื้องไม่ได้นะครับการปูกระเบื้องเนี่ยยังไงก็มีความคงทนมากกว่า การทำระบบกันซึมเพราะถ้าเป็นระเบียงที่เราใช้งานนะครับเราจะมีการเดินเหยียบย่ำวางของวางนู่นลากนี่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่วางของลากนู่นลากนี่นะครับมันก็อาจจะมีผลนะครับมีผลต่อการที่เราลากแล้วมันไปขูดขีดหรือมันไป
ทำลายของมีคมนะครับมันก็จะทำให้ในส่วนของความเสียหายเกิดขึ้นกับพื้นผิวได้เพราะฉะนั้นครับความเสียหายเหล่านั้นนะครับเราก็จะต้องเลือกนะครับเลือกใช้วัสดุเราจะเลือกใช้วัสดุแบบไหนนะครับเพื่อความคงทนหรือเราจะเลือกใช้วัสดุแบบไหนเพื่อที่จะใช้งานแล้วอยู่ได้ยาวนานนะครับแล้วก็การดูแลก็จะไม่ยากจนเกินไปนะครับนั่นก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้นะครับผมก็เลยมีวิธีแล้วก็รายละเอียดนะครับผมทำวิธีแล้วก็รายละเอียดนะครับมาให้ท่านได้ติดตามกันนะครับเพราะว่าเวลาที่เราจะทำรายละเอียดต่างๆนะครับก็มันอาจจะต้องก็เรียกว่าศึกษาหรือเลือกนะครับเลือกวัสดุนะครับที่เราจะใช้งานนั้นนะครับให้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นปัญหานี้นะครับเอาเป็นระเบียงรอยร้าวเส้นเล็กๆเนี่ยนะครับรอยร้าวที่มันเป็นเส้นเล็กๆเนี่ยนะครับผมก็จะใช้วิธีการครูดเพื่อให้กว้างขึ้นนะครับผมก็หาปลายเกรียงนะครับไปครูดแต่ปรากฏว่ามันครูดยากครับเพราะว่าพื้น มันแข็งนะครับพื้นมันค่อนข้างแข็งนะครับค่อนข้างแข็งมากนะครับ S อ๋อผิดเดี๋ยวนะครับ S U N C I ลาย S สันชัยพิมพ์ลายตัวเองผิดนะครับพิมพ์รีบไปหน่อยนะครับพิมพ์ลายตัวเองผิดนะครับขออภัยด้วยเผื่อใครที่กำลังดูอยู่นะครับอาจจะต้องดูนะครับจริงๆลาย ID ผมนะครับมันจะเป็น S S สายนะครับแล้วก็ S U N C H A I นะครับแต่ผมดันไปใส่น่าจะตอนพิมพ์นะครับ O กับ I มันอยู่ติอ๋อมันอยู่ติดกันO กับ I มันอยู่ติดกันเลยกลายเป็น S I N C H A I นะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยเข้าไปแก้ไขกันนะครับเพราะปัญหานี้พอเราใช้เกรียงพูดแล้วมันออกเป็นร่องยากเนี่ยนะครับผมก็เลยเปลี่ยนวิธีเลยครับนี่ครับใช้ลูกหมูให้ช่างใช้ลูกหมูกรีดเลยนะครับตอนกรีดเนี่ยไม่ได้ถ่ายเพราะฝุ่นมันเยอะนะครับฝุ่นมันเยอะก็เลยเอาภาพที่ว่ากรีดใช้ลูกหมูกรีดเพื่อให้รอยร้าวที่เป็นเส้นเล็กๆนะครับมันเป็นร่องที่มีความกว้างนะครับให้มันเป็นร่องที่มีความกว้างและมีความลึกมากขึ้นนะครับพอมันร่องมีความกว้างและมีความลึกมากขึ้นนะครับมาเวลาที่เราจะซ่อมรอยร้าวหรืออินเจคชันไอพ็อกซี่อินเจคชันลงไปในรอยร้าวเนี่ยครับมันก็จะทำให้มันมีเนื้อที่จะลงไปได้มากขึ้นนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะตอนนี้ผมก็ให้ทีมช่างนะครับซึ่งเป็นทีมงานของช่างพลนะครับเป็นทีมงานของช่างพลเนี่ยนะครับใช้นะครับลูกหมูกรีดครับใช้ลูกหมูกรีดรอยร้าวให้มันเป็นร่องนะครับให้เป็นร่องแยกออกจากกันเลยนะครับมันก็จะเป็นประมาณร่องวีบ้างร่องเล็กบ้างไม่ต้องการร่องขนาดใหญ่นะครับเป็นแค่ร่องเล็กๆเพื่อเวลาที่เราใช้อีพ็อกซี่อินเจคชันเนี่ยครับมันจะได้ลงไปอยู่ในร่องรอยร้าวนะครับได้เต็มนะครับได้เต็มหรือได้สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับอันนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ผมถึงให้เขาขูดเพราะฉะนั้นเขาก็จะกรีดร่องรอยร้าวด้วยลูกหมูนะครับกรีดร่องรอยร้าวด้วยลูกหมูนะครับทั้งนะครับทั้งในส่วนของรอยร้าวที่เป็นเส้นเล็กแล้วก็ในส่วนของรอยร้าวหรือรอยต่อของพื้นนะครับที่ไปชนกับผนังบ้านนะครับทั้งรอยร้าวที่ไปชนกับผนังบ้านด้วยนะครับก็เพื่อเป็นการอะไรครับเพื่อเป็นการที่เราจะให้อีพ็อกซี่นะครับมันสามารถที่จะลงไปอยู่ในรอยร้าวได้ดีนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ใช้นะครับแล้วก็นะครับอ่ะนี่กรีดเสร็จเรียบร้อยครับพอหลังจากกรีดเสร็จเรียบร้อยนะครับสำคัญครับเป่าฝุ่นออกครับเราต้องทำความสะอาดฝุ่นออกเพื่อให้ฝุ่นนั้นนะครับไม่อยู่ตามร่องที่เราจะใช้อีพ็อกซี่อินเจคชันนะครับเพราะถ้ามีฝุ่นนะครับฝุ่นมันก็อาจจะเป็นอุปสรรคนะครับฝุ่นก็อาจจะเป็นอุปสรรคนะครับที่ทำให้เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้วิธีนะครับในการเป่านะครับก็จะมีตัวเป่านะครับเป่าหรือดูดบางทีบางครั้งเราบอกใช้เครื่องดูดฝุ่นทำให้ดูดได้ครับดูดมันก็จะไม่ใส่เข้ามาแต่ว่าไอ้นี่ผมเลือกที่จะเป่าเพื่อถ้าเป่าเนี่ยครับมันจะออกสะอาดกว่าดูดเนี่ยบางครั้งบางทีมันอาจจะขึ้นไม่หมดแต่เป่านะครับด้วยแรงลมนะครับ
มันจะปุ๊บนะครับไปหมดเลยแต่ปัญหาคือมันจะฟุ้งกระจายขึ้นอยู่กับสภาพหน้างานครับจะดูดหรือเป่านะครับขึ้นอยู่กับสภาพหน้างานนะครับสภาพหน้างานจะเป็นตัวแปรหรือจะเป็นตัวบอกว่าเราควรจะดูดหรือเราควรจะเป่านะครับก็ประมาณนี้นะครับเผื่อใครที่กำลังดูนะครับพอเราดูดฝุ่นออกปั๊บนะครับทีเนี้ยเราก็ต้องเตรียมแหละนะครับว่าเราจะทำกันอย่างไรนะครับวันนี้นะครับท่านที่ฟังรายการฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับติดตามฟังรายการทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับท่านสามารถฟังสดๆทางวิทยุนะครับ FM 97หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ที่ www.97qfm.com นะครับอันนี้ฟังเสียงได้อย่างเดียวแต่ถ้าอยากเห็นภาพพร้อมเสียงท่านสามารถเข้าไปที่เพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพหรือเพจช่างรู้คู่บ้านแล้วก็ YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านอันนี้ท่านจะเห็นภาพพร้อมเสียงนะครับในเวลาเดียวกันนะครับเห็นภาพพร้อมเสียงในเวลาเดียวกันนะครับสะดวกช่องทางไหนนะครับก็เข้าไปติดตามหรือเข้าไปชมกันในช่องทางนั้นนะครับท่านก็จะได้เห็นภาพพร้อมเสียงแบบนี้นะครับพอเราเป่าเสร็จครับขั้นตอนในการใช้ epoxy injection ครับอันนี้นะครับเป็น epoxy injection epoxy injection นะครับมันจะเป็นชุด AB ครับ A กับ B ต้องผสมกันตามสัดส่วนโดยการชั่งย้ำนะครับว่าการที่เราใช้ epoxy injection นั้นถ้าเราจะแบ่งผสมและแบ่งใช้งานนั้นครับเราจะทำการชั่งครับเราจะต้องชั่งไม่กะไม่อะไรนะครับไม่กะเด็ดขาดนะครับใช้วิธีการชั่งเพราะการชั่ง epoxy injection นั้นทำให้สัดส่วนนั้นถูกต้องแล้วเมื่อผสมปั่นเข้าด้วยกันแล้วนะครับมันจะทำให้อายุการใช้งานคุณภาพของ epoxy นะครับมันจะสมบูรณ์แบบมากขึ้นผมใช้การชั่งซึ่งเวลาชั่งนะครับมันก็จะมีตาชั่งเล็กๆแบบนี้นะครับหาซื้อไม่ยากถ้าหาซื้อนะครับหาซื้อไม่ยากครับถ้าหาซื้อไม่ได้ถามมาที่ช่างรู้คู่บ้านได้นะครับถามมาที่ผมได้นะครับใช้ตาชั่งอุปกรณ์จริงๆนะครับผมลงรายละเอียดให้อย่างนี้นะครับเวลาที่เราใช้ epoxy injection นะครับอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยนะครับมันก็จะมีอันที่หนึ่งคือตัว epoxy เองซึ่งจะเป็นชุด AB นะครับอันที่สอง ช้อนนะครับบางทีผมก็จะมีช้อน2คันทำไมต้องมีช้อน2อันอันหนึ่งไว้สำหรับกวน B อีกอันหนึ่งไว้สำหรับกวน A นะครับสัดส่วนนะครับเราจะไม่เอาช้อนกวน A เสร็จไปกวน B แบบนี้นะครับสุดท้ายไอ้ที่มันไปกวนทีหลังเนี่ยมันก็จะทำให้เริ่มแห้งแข็งเพราะเมื่อไหร่ A กับ B มันไปอยู่รวมกันมันจะทำปฏิกิริยากันนะครับมีพ็อกซี่มีช้อนนะครับแล้วก็จะมีตัวไซลิงครับนี่ครับไซลิงแบบนี้นะครับท่านเห็นนี่ครับอันนี้คือไซลิงนะครับไซลิงเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเป็นไซลิงที่คุณสุวิชานะครับเขาเป็นคนดูแลผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ใช้ในการทำแบบระบบ low pressure นะครับ low pressure injection นะครับกับ epoxy ซ่อมรอยร้าวอันนั้นคือในงานซ่อมใหญ่ๆนะครับมันต้องใช้ทั้งชุดเลยนะครับทั้งชุดเนี่ยจะประกอบด้วยหนึ่งนะครับตัวฐานมันก่อนอันนี้คือฐานไซลิงนะครับที่ท่านเห็นนะครับอันนี้คือฐานไซลิงนะครับซึ่งฐานไซลิงเนี่ยครับต้องไปติดกับพื้นที่มีรอยร้าวนะครับตัวที่2ก็คือตัวไซลิงนะครับตัวไซลิงซึ่งตัวไซลิงนะครับมันจะมีบอกปริมาณอยู่นะครับว่าปริมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีอันนี้มียางสำหรับดึงเวลาที่เราใส่น้ำยาลงไปนะครับแรกๆถ้าเกิดว่าในช่วงแรกๆนะครับถ้าเกิดว่าข้างล่างข้างในรอยร้าวมันมีช่องว่างเยอะนะครับเราใส่ลงไปปุ๊บกดปั๊บนะครับมันจะไปตามมือแต่เมื่อไรที่มันมีแรงต้านเนื่องจากอีพ็อกซี่มันเริ่มเต็มนะครับมันจะกดไม่ลงแล้วถ้ากดไม่ลงปุ๊บนะครับเราต้องใช้หนังกระติกเนี่ยครับหนังยางเนี่ยนะครับรัดแล้วก็ดึงมานะครับรัดแล้วก็ดึงมาแบบนี้นะครับมันเกี่ยวไว้พอมันเกี่ยวไว้เสร็จปุ๊บนะครับตัวไอ้ยางนะครับมันก็จะค่อยๆดึงดันอีพ็อกซี่ซึ่งมันเป็นโลว์เพรสเชอร์เพราะว่ามันจะดันไปช้าๆจนมันหมดเราก็สามารถเติมนะครับอีพ็อกซี่เข้าไปนะครับแล้วก็อัดเข้าไปใหม่ได้นะครับอันนี้คือวิธีการที่เราใช้ไซลิงแต่เนื่องจากที่นี่นะครับมันเป็นงานพื้นแล้วผมก็ไม่ได้ติดฐานนะครับแล้วก็มันไม่เยอะผมก็เลยใช้วิธีประยุกต์การใช้ไซลิงแบบระบบโลเพรสเชอร์นะครับมาเป็นใช้ดันเพรสเชอร์ใช้มือดันครับบ้านๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราประยุกต์กับการใช้งานนะครับเพราะ
อีพ็อกซี่นะครับผมก็จะมีตาชั่งภาชนะบรรจุนะครับแบ่งแล้วก็ชั่งแล้วก็ปั่นครับจะไม่ใช้วิธีกวนนะครับจะไม่กวนเพราะการกวนนั้นมันอาจจะไม่เข้ากันดีเพราะเราจะปั่นครับเราจะปั่นจนอีพ็อกซี่นะครับมันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับพอเราปั่นจนอีพ็อกซี่มันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับเราถึงจะใช้ในส่วนของไซลิงนะครับเราใช้ในส่วนของไซลิงเนี่ยนะครับดูดนะครับใช้ไซลิงดูดครับดูดอีพ็อกซี่ขึ้นมานะครับเราใช้ไซลิงดูดอีพ็อกซี่ขึ้นมาพอเราดูดอีพ็อกซี่ขึ้นมานะครับเราก็จะดูดมาจนเต็มไซลิงแล้วก็นำไปหยอดที่ร่องที่เรามีการกรีดไว้นะครับร่องที่เรามีการกรีดไว้นะครับร่องที่เรามีการกรีดไว้นั้นเราก็จะใช้ตัวนี้แหละครับตัวไซลิงเนี่ยนะครับเป็นตัวดันน้ำยานะครับดันน้ำยาเพื่อให้น้ำยานั้นนะครับมันลงไปอยู่ในตามร่องรอยร้าวแล้วก็วิ่งลงไปนะครับหยอดนี่กับหยอดธรรมดาเนี่ยครับแต่พอใช้ตัวไซลิงที่ดันแบบนี้นะครับด้วยแรงของมันนะครับมันจะน้ำยาลงไปอยู่ในร่องนะครับหรือบางจุดถ้าเราดูว่าข้างล่างมันเป็นโพรงเยอะนะครับเราก็ไซลิงกดไว้แล้วก็ดันนะครับน้ำยาให้มันวิ่งไปตามร่องของรอยร้าวนะครับมันก็จะช่วยนะครับช่วยแก้ปัญหานะครับหรือว่าช่วยดันให้ในส่วนของอีพ็อกซี่นั้นนะครับวิ่งไปตามรอยร้าวนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับนั่นก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับสำหรับการใช้งานนะครับเผื่อใครที่ติดตามอยู่นะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับกับเรื่องของการใช้นะครับวัสดุที่เราเรียกว่าไซลิงนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเราก็ใช้ไซลิงนะครับดูดขึ้นมาครับดูดจนมาจนเต็มนะครับแล้วก็อัดลงไปนะครับอันนี้ก็พอตอนทำนะครับผมก็เขาเรียกว่าตอนทำเนี่ยเราก็พยายามที่จะใช้นะครับน้ำยานะครับให้มันลงอยู่ในร่องแต่สุดท้ายนะครับน้ำยามันก็จะล้นร่องแล้วออกด้าน

0: หยอด4รอบนะครับหยอด4รอบเลยนะครับเพราะข้างใต้มันเป็นโพรงเยอะน้ำยามันก็เลยวิ่งไปตามโพรงไปบล็อกรอยร้าวนะครับพอหยอดไป4รอบเสร็จนะครับด้านข้างของมันก็จะเต็มไปด้วยอีพ็อกซี่อินเจคชั่นซึ่งกลายเป็นว่าข้างๆนะครับมันจะถูกเคลือบบล็อกโดยอีพ็อกซี่อินเจคชั่นถ้าทำงานต่อทีนี้แหละครับอันนี้แหละครับมันจะเป็นตัวเพิ่มนะครับปัญหาก็คือเนื่องจากว่าด้วยเนื้อมันเยอะนะครับมันก็จะบล็อกผิวมันก็จะเรียบเวลาที่เราจะทำระบบกันซึมนะครับมันก็จะไม่ยึดเกาะซึ่งผมก็เลยได้คุยกับคุณสุวิชานะครับคุณสุวิชาก็มีคำแนะนำเพิ่มว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอีกส่วนนึงพอเราทำอย่างนี้เสร็จนะครับก็จะเอาดินน้ำมันนะครับเหมือนกับเป็นคันกั้นไว้รอบหน้างองูต้องมาก่อนชอชิงครับงองูมาก่อนชอชิงอันเนี้ยนะครับถ้าเกิดท่านติดตามผมนะครับท่านจะไม่เคยเห็นการใช้อีพ็อกซี่อินเจคชั่นแบบนี้นะครับซ่อมรอยร้าวที่พื้นนะครับที่ผมไปทำคลิปแบบเองนะครับอาจจะมีนะครับมันจะมีจริงๆมันจะมีอีพ็อกซี่อีกประเภทนึงนะครับที่เป็นแบบ DIY อันนั้นมันจะใส่ขวดนะครับเขาเรียกว่า20แคลซิลอันนั้นจะใส่ขวดสำเร็จรูปมานะครับใส่ขวดสำเร็จรูปมานั้นนะครับในขวดมันจะเป็น A B เท่าๆกัน1ต่อ1เลยนะครับเทใส่ขวดที่เขาให้มาแล้วก็เขย่าแล้วก็นำไปหยอดตามรอยร้าวนะครับซึ่งอันนั้นปริมาณมันมาประมาณ160มิลลิกรัมแต่เนี้ยนะครับมันจะเป็นชุดน้ำมันจะเยอะกว่าแล้วอันเนี้ยเขย่าไม่ได้ครับต้องปั่นแล้วก็ต้องมีตัวไซริงที่มีแรงดันที่เหมาะสมเพื่ออัดน้ำยาลงไปนะครับหรือบางจุดนะครับถ้าเกิดเราจะให้มันลงไปนะครับเราสามารถเจาะรูแล้วก็ใส่ลิงก์หรือถ้าเกิดต้องการที่ให้มันดันเข้าไปจนเต็มนะครับเราก็สามารถใช้ฐานเป็นชุดอย่างเงี้ยครับเราก็จะเอาฐานมันไปยึดก่อนได้นะครับเอาฐานไปยึดไว้พอเรายึดฐานไว้เสร็จปั๊บนะครับเราก็จะเอาน้ำยาเนี่ยไปอัดแต่ฐานเนี่ยเมื่อท่านสกัดออกเมื่อไหร่นะครับมันจะแข็งมันจะเสียนะครับมาจะไม่สามารถเอามาใช้ซ้ำได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้ซ้ำเราต้องประยุกต์งานที่ใช้เหมาะสมนะครับสามารถแบบนี้นะครับใช้เฉพาะตัวไซลิงกับน้ำยาที่ผมทำนี่นะครับอันนี้ผมเน้นงานพื้นเป็นหลักนะครับเน้นงานพื้นเป็นหลักครับพื้นระเบียงพื้นดาดฟ้าพื้นที่มีรอยร้าวและต้องการเอาอีพ็อกซี่อินเจคชั่นเข้าไปนะครับอันนี้เป็นเทคนิคของช่างรู้คู่บ้านสัญชัยกนันท์ใครที่มีคำถามหรือท่านใดที่มีข้อสงสัยอยากจะสอบถามเพิ่มใช้อย่างไรนะครับมันจะดีอย่างไรนะครับก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามที่ผมได้นะครับโทรเข้ามาพูดคุยกันในรายการได้นะครับที่02-276-3632ครับ02-276-3632นะครับเผื่อใครที่กำลังมองอยู่ว่าอ้าวและไอ้แบบนี้นะครับมันจะใช้แบบไหนใช้อย่างไรนะครับไปหาซื้อที่ไหนนะครับแล้วมีใครจะบอกไม่เตรียมพื้นผิวแบบไหนเดี๋ยวผมจะทำคู่มือไว้ว่าถ้ามีรอยร้าวแบบนี้ท่านจะต้องกรีดรอยร้าวแล้วก็จะทำแบบไหนนะครับเพิ่มเติมซึ่งเดี๋ยวจะเพิ่มเทคนิคการใช้นะครับคันเทคนิคการทำคันป้องกันนะครับไม่ให้น้ำยามันวิ่งออกไปข้างนอกนะครับอันนี้ได้เทคนิคเสริมมาจากคุณสุวิชานะครับก็นะครับเขาเรียกว่านี่แหละครับคือเป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่เรามีโอกาสนะครับที่จะนำมา SUNCS เอาเป็นช่วงนะครับมาใช้กันนะครับเพราะวันนี้ครับใครที่อยากสอบถามเพิ่มเติมกันในรายการสดๆนะครับสามารถโทรมาได้ที่02-276-3632นะครับ02-276-3632นะครับโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับว่าเอ๊ะที่บ้านฉันก็เป็นจะใช้ได้ไหมอย่าเพิ่งบอกว่าเห็นแล้วเหมือนกันเลยหลายท่านจะบอกที่บ้านฉันก็เป็นเหมือนกันในคลิปเลยนะครับจริงๆไอในคลิปเนี่ยผมมีเยอะเพราะฉะนั้นบางทีผมไม่รู้ว่าไอคลิปที่มีเยอะเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนของท่านเนี่ยมันคือคลิปไหนเพราะบางทีเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าไอ้ที่เหมือนกันนะครับมันคือคลิปไหนนะครับอ่ะเดี๋ยววิธีการยังมีต่อครับแต่ตอนนี้ไปพักขอบคุณผู้สนับสนุนรายการกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวช่วงที่2ครับกลับมาคุยกันต่อกับการใช้อีพ็อกซี่อินเจคชั่นซ่อมรอยร้าวที่ระเบียงก่อนทำระบบกันซึมสไตล์ช่างรู้คู่บ้านเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD โฟมบ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา

0: ุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
1: ครบรถจบทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
2: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายโปนโปน
3: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศิริปัญญาลชุนค่ะ
5: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศิริปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
6: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
7: ตรงที่2ผมก็เพิ่งรู้ว่าจริงผมสามารถเคาะต่อเนื่องได้เมื่อก่อนผมเคาะครั้งเดียวนะครับผมก็เลยจะมีทั้งกระดิ่งแล้วก็มีระฆังแล้วมีทั้งกระดิ่งนะครับเพราะคิดว่ามันเคาะหลายๆครั้งเดี๋ยวมันจะไม่นะครับอย่างนี้แล้วเราจะพกไว้ทำไมหลายๆอันนะครับนะครับรู้แล้ววันนี้นะครับว่าสามารถเคาะได้หลายๆครั้งนะครับนี่แหละครับเห็นไหมครับว่าทุกอย่างนะครับงองูมันจะต้องมาก่อนฉอฉิงมันถึงจะทำให้เราได้เรียนรู้กันนะครับวันนี้ครับเรามาพูดคุยกันนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังรายการนะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุแล้วก็เรื่องราวต่างๆนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังกันได้นะครับวันนี้นะครับผมสัญชัยขนานนะครับอยู่พูดคุยกับทุกท่านในรายการนะครับ1ชั่วโมงเอ้ย1ชั่วโมง1ชั่วโมงไม่ใช่1ชั่วโมงครับ1ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับที่เราคุยกันตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง11นาฬิกานะครับก็เหลือเวลาอีกประมาณสักกี่นาที34ประมาณ20นาทีประมาณอีก20นาทีนะครับที่เราจะมาแชร์กันต่อนะครับกับเรื่องที่เราคุยกันนะครับกับการใช้ epoxy injection นะครับ1ชั่วโมงเนี่ยนะครับผมจะไม่เอาหลายๆเรื่องมาเล่ากันเหมือนสมัยก่อนนะครับเมื่อก่อนนี่โอ้โหเรื่องมันเล่านะครับใน1ชั่วโมงนี้ท่านจำไม่ได้เลยว่าตกลงเรื่องอะไรบ้างนะครับตอนนี้นะครับผมก็จะเจาะลึกอย่างที่บอกนะครับว่าประสบการณ์จากหน้างานนะครับมันจะนำมาซึ่งการแนะนำนะครับวิธีและก็การใช้วัสดุต่างๆนะครับเพื่อการแก้ไขหรือเพื่อการปรับปรุงนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับที่เราพูดกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการใช้นะครับ epoxy injection ส้มรอยร้าวนะครับซึ่งเป็นวัสดุที่ผมประยุกต์ขึ้นมานะครับผมประยุกต์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวท่านถามว่าไปหาซื้อที่ไหนไม่ต้องถามหาที่ไหนเลยครับต้องถามหาที่ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนาดนี้แหละครับเพราะอันนี้นะครับเป็นการประยุกต์ตามสไตล์ช่างรู้คู่บ้านที่ผมก็จะพยายามหาวิธีว่าไอ้แบบนี้เราจะทำอย่างไรนะครับรอยร้าวเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันเกิดขึ้นจากบนระเบียงแล้วมันอาจจะมีด้านใต้บางทีเราไปซ่อมด้านใต้มันก็จะยากมามันจะหยดเลอะๆนะครับเราก็เลยซ่อมจากด้านบนนะครับอันนี้นะครับเราใช้ epoxy นะครับเข้าไปซึ่งสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือนะครับจากที่คุณสุวิชาให้คำแนะนำเพิ่มว่าแบบนี้นะครับเอานะครับเราทำข้างๆนะครับเป็นคันก็คือใช้ดินน้ำมันมากั้นด้านข้างไว้เวลาเราหยอดนะครับ อีพ็อกซี่หรือเราอัดอีพ็อกซี่อินเจคชั่นลงไปนะครับมันจะประหยัดและมันจะไม่ไหลออกข้างซ้ายขวาอ่านะครับเห็นไหมครับว่ามันก็จะมีรายละเอียดเทคนิคเพิ่มที่ค่อยๆเพิ่มเข้ามานะครับไม่เป็นไรครับงานแรกแบบนี้งานต่อไปใช้ไรกว่าเดิมแน่นอนนะครับนี่ครับเราก็หยอดนะครับหยอดรอยร้าวนะครับหยอดทั้งในส่วนของที่รอยร้าวที่พื้นและจุดสำคัญครับอันนี้คือรอยร้าวที่เกิดระหว่างระเบียงนะครับพื้นระเบียงกับตัวอาคารซึ่งมันจะมีรอยแตกเป็นเส้นเล็กๆนะครับผมก็ให้ช่างของทีมช่างคนเนี่ยนะครับกรีดครับใช้ลูกหมูกรีดเป็นร่องมันก็จะเป็นร่องวีพอเป็นร่องวีเสร็จปุ๊บเราเป่าฝุ่นออกเสร็จนะครับอันนี้ถ้าทำอย่างที่คุณสุวิชาบอกคือเอาดินน้ำมันมาทำเป็นคันไว้นี่นะครับเวลาหยอดเนี่ยนะครับอีพ็อกซี่มันก็จะวิ่งลงไปตามรอยร้าวจะลงมาจนเต็มนะครับแต่ลงไปถึงไหนอันนี้ต่อไม่ได้แต่มันก็จะลงไปในปริมาณที่มากพอที่จะเพิ่มนะครับจะเพิ่มเรื่องของการป้องกันได้นะครับก็ไปนะครับซึ่งการหยอดนั้นนะครับเราอาจจะหยอดรอบเดียวเต็มก็จบแต่ถ้าไม่เต็มนะครับเราสามารถยิงรอบที่1รอบที่2รอบที่3รอบที่4กี่รอบก็ได้จนกว่าน้ำยามันจะล้นอยู่ที่ขอบร่องนะครับการที่กี่รอบก็ได้นะครับถ้ามันไปเยอะนั่นหมายถึงว่าข้างใต้มันมีโพรงนะครับมีรูโพรงมีรอยร้าวมีโพรงอยู่เยอะนะครับเราก็หยอดเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นการหยอดนะครับพอหยอดเสร็จนะครับเราจะเห็นไหมครับว่าข้างๆเนี่ยครับมันก็จะเลอะด้วยน้ำยานะครับเมื่อน้ำยามันเต็มมันก็จะลงไม่ได้นะครับหรือมันอาจจะแห้งลงไปนะครับมันอาจจะค่อยๆซึมค่อยๆแห้งลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการใช้อีพ็อกซี่อินเช็คกันซ่อมรอยร้าวด้วยไซลิงนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปนี้นะครับโค้ดไปเผื่อใครที่จะใช้นะครับหรือหาคนทำไม่ได้เดี๋ยวผมหาช่างแนะนำให้นะครับรับซ่อมรับทำอีพ็อกซี่อินเจคชั่นซ่อมรอยร้าวพื้นระเบียงดาดฟ้าก่อนปูกระเบื้องนะครับเห็นไหมก็หาช่องทางนะครับช่องทางที่เราสามารถนำมาซึ่งการแก้ปัญหาเห็นไหมครับประสบการณ์จากหน้างานนะครับที่เราไปทำแล้วไปดูว่าเอ๊ะถ้าแบบนี้นะครับเราจะทำอย่างไรเราจะซ่อมแบบไหนนะครับเพื่อที่จะให้มันได้มีความคงทนอายุการใช้งานยาวนานนะครับอันนี้แหละครับคือสิ่งสำคัญที่เราต้องประยุกต์นะครับขึ้นมานะครับเพื่อความเขาเรียกว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้น้ำมันซึมลงไปที่พื้นดาดฟ้านะครับหรือระเบียงนะครับนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็ใช้งานนะครับพอเราซ่อมเสร็จนะครับนี่ครับทุกรอยร้าวเราก็กลับมาซ้ำได้นะครับพอเราลงตรงนี้นะครับมันยังไม่แห้งเราก็ไปอีกด้านหนึ่งพออีกด้านหนึ่งเสร็จเราก็มาอีกด้านหนึ่งนะครับเราสามารถทำซ้ำได้นะครับว่าการใช้นะครับเราจะต้องผสมอีพ็อกซี่แบ่งครับอย่าผสมทีเดียวทั้งชุดยกเว้นว่าคิดว่ามันเยอะจริงๆนะครับชุดหนึ่งไม่พอแน่เนี่ยอันนั้นแหละท่านผสมทีเดียวหนึ่งชุดได้แต่ส่วนใหญ่ผมจะแบ่งครับเพราะว่าบางครั้งช่างอาจจะไม่ใช่คนที่ทำอยู่ประจำนะครับพอไม่ได้ทำประจำนะครับถ้าทำแล้วมันติดขัดแล้วมันหยุดนะครับเท่ากับอีพ็อกซี่เสียทันทีเลยเพราะเราจะแบ่งเราจะแบ่งผสมแล้วก็แบ่งใช้นะครับแล้วก็ใส่ภาชนะแล้วก็เอาไซลิงแล้วก็ดูดอัดลงไปนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมีอีกวิธีนะครับเดี๋ยวจะหาสถานที่ทำก่อนนะครับใช้วิธีอัดด้วยแรงดันของมันนะครับเพื่อให้อีพ็อกซี่มันวิ่งลงไปตามรอยร้าวได้มากขึ้นนะครับก็เป็นอีกวิธีนึงนะครับเดี๋ยวจะไว้เดี๋ยวไว้จะทำให้ดูนะครับกับรอยร้าวที่ไม่ใหญ่มากนักแต่ถ้ารอยร้าวใหญ่มากนักก็ต้องใช้วิธีแบบไฮเปเชอร์เพราะมันจะวิ่งไปตามรอยร้าวได้ดีกว่าแล้วเข้าไปลึกมากกว่านะครับนี่ครับหยอดเข้าไปนะครับหลังจากนั้นครับผมก็ใช้ผ้ามือดำๆนี่ใช้มือใครเอามือผมเองครับถ่ายเองระหว่างทั้งที่หยอดอยู่ผมก็เอาผ้าไปเช็ดนะครับเอาผ้าไปเช็ดนะครับเช็ดเพื่อให้น้ำยานะครับมันเขาเรียกว่าไม่จะมันจะได้เคลือบอยู่ที่ผิวไม่มากนักเพราะถ้ามันเคลือบผิวและแห้งแข็งนะครับเวลาท่านจะไปทำอะไรต่อเนี่ยมันจะทำงานยากเพราะเนื่องจากว่าผิวมันลื่นและมันแข็งนะครับในส่วนของอีพ็อกซี่อินเจคชั่นนะครับอันนี้คือการที่เราหยอดลงไปนะครับพอเราหยอดลงไปเสร็จเรียบร้อยครับนี่นะครับทำงานหน้าที่ผมก็ถ่ายภาพมาให้ท่านดูแล้วก็มาอธิบายนะครับการใช้อีพ็อกซี่อินเจคชั่นนะครับไปดูกันนะครับนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว1วัน วันแรกทำได้แค่นี้ครับวันแรกทำได้แค่นี้เพราะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องรอให้ epoxy injection แห้งเพราะในชุดนะครับมันก็จะมีในส่วนของ epoxy injection นะครับแล้วก็ตัวไซลิงนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการทำงานเช่นตาชั่งนะครับภาชนะผสมนะครับหรือว่าช้อนนะครับที่ใช้สำหรับงานกวนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับท่านโทรมานะครับขออนุญาตว่าตอนนี้รับสายไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าผมจัดรายการสดอยู่ทางวิทยุนะครับเดี๋ยวเสร็จ11โมงนะครับถ้าใครจะโทรเข้ามือถือผมนะครับขอหลัง11โมงนะครับเพราะตอนนี้จัดรายการสดอาจจะรับสายไม่ได้ต้องขอประทานอภัยอย่างสูงนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับขออภัยอย่างสูงอ่ะสองสายซ้อนกันนะครับอ่ะตอนนี้รับสายไม่ได้นะครับสองสายซ้อนกันเลยนะครับตอนนี้รับสายไม่ได้นะครับกำลังจัดรายการสดนะครับต้องหลัง11โมงนะครับถึงจะสามารถพูดคุยกันได้นะครับอ่ะนะครับทีนี้นะครับก็ในส่วนของการซ่อมนะครับเราซ่อมรอยร้าวเสร็จรอยแห้งนะครับขั้นตอนต่อไปครับก่อนที่จะทำระบบกันซึมนะครับเราก็จะมาโป้รอยร้าวด้วยอีพ็อกซี่หรือที่เราใช้ว่า 31CF normal นะครับการใช้อีพ็อกซี่ตัวนี้มันก็เป็น AB เหมือนกันนะครับต้องใช้อีพ็อกซี่ไปซ่อมเพราะอะไรครับเพราะถ้าเราไม่ใช้อีพ็อกซี่ซ่อมนะครับช่องว่างที่มันเป็นร่องวีถึงแม้มันมีตัวอีพ็อกซี่ที่แท้อยู่ก็จริงนะครับแต่ถ้าเราจะไปทาซีเมนต์ทากันซึมนะครับด้วยความที่อีพ็อกซี่อินเจคชั่นนะครับมันมีความควบแน่นนะครับผิวมันจะแน่นแล้วมันลื่นเพราะการยึดเกาะมันก็จะไม่ดีเพราะฉะนั้นครับเราก็จะใช้วิธีการใช้อีพ็อกซี่ซึ่งมันจะเป็นอีพ็อกซี่สำหรับงานเสียบเหล็กงานซ่อมโป้รอยร้าวเล็กๆนะครับโป้ไปตามร่องวีนะครับเพราะอีพ็อกซี่ตัวนี้นะครับพอเราผสมแล้วมันจะมีเหมือนเม็ดทรายและที่สำคัญคือแบ่งอันเนี้ยถ้าตามทฤษฎีก็ต้องชั่งและผสมแต่ตามปฏิบัตินะครับผมกลับนะครับบางวัสดุผมเน้นย้ำเช่นการใช้อีพ็อกซี่อินเจคชันการใช้อีพ็อกซี่ทาประสานคอนกรีตการใช้อีพ็อกซี่ยึด CFRP อันนั้นน่ะไม่กะครับช่างอย่างเดียวเลยครับผมก็เลยต้องมีตาช่างส่วนตัวที่มีขนาดใหญ่แล้วมันสามารถช่างน้ำหนักได้ 10-20 กิโลทำไมต้องช่างได้หนัก 10-20 กิโลเพราะว่าอีพ็อกซี่มันไม่เยอะแต่พอเวลาที่เราจะผสมปูนซ่อมโครงสร้างเนี่ยนะครับมันจะมีน้ำหนักเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ตาชั่งที่รับน้ำหนักได้เยอะขึ้นนะครับในการในการใช้งานนะครับเพราะอันเนี้ยนะครับอีพ็อกซี่อินเจคชันเนี่ยต้องชั่งแล้วก็ปั่นแต่อีพ็อกซี่เสียบเหล็กไม่เป็นไรครับใช้วิธีชั่งกะปูนแล้วก็โป้นะครับกะปูนโป้นะครับกะเอาก็คือ2ต่อ1กวนเอาก็คือใช้เกลียงนะครับกวนซึ่งช่างถนัดเพราะเขาจะกวนซ้ายกวนขวากวนบนกวนล่างปับเหมือนกับที่เขากำลังโป้ซึ่งบางคนโอ้มาทำเหมือนสีโป้รถยนต์ใช่ครับสีโป้รถยนต์ก็ต้องผสมแล้วก็ไปโป้ปาดฝานร่องนะครับเพราะฉะนั้นในการซ่อมรอยร้าวเนี่ยนะครับเราก็เลยใช้อีพ็อกซี่นะครับ 31CF normal นะครับเป็นอีพ็อกซี่สำหรับในการเสียบเหล็กแล้วก็ซ่อมรอยร้าวปาดวิธีการปาดนะครับก็จะปาดขวางร่องนะครับปาดขวางร่องเห็นไหมครับว่าต้องปาดขวางร่องก่อนนะครับการปาดขวางร่องนั้นคือสิ่งที่จะทำให้อีพ็อกซี่นั้นลงไปอยู่ในร่องเล็กๆให้เต็มปาดขวางนะครับก็จะปาดซ้ำๆเป็นการปาดซ้ำๆเพื่ออัดและดันให้อีพ็อกซี่ที่อยู่ข้างบนนะครับมันลงไปอยู่ในร่องวีได้ดีขึ้นพอหลังจากที่ปาดขวางร่องเสร็จก็จะทำการปาดตามแนวยาวครับปาดขวางแล้วก็ปาดยาวครับปาดขวางเพื่ออัดให้เนื้อของอีพ็อกซี่ลงไปอยู่ในร่องรอยร้าวปาดตามแนวยาวเพื่อให้เนื้อมันเต็มและเรียบซึ่งสามารถทำซ้ำๆได้เพื่ออัดนะครับอัดให้เนื้อของมันยิ่งอัดซ้ำๆนะครับให้เนื้อมันลงมาอยู่ในร่องได้จนเต็มนั้นยิ่งดีนะครับมันก็จะลดการเกิดโพรงแล้วก็มีความแข็งแรงนะครับอันนี้ก็คือการใช้ในส่วนของอีพ็อกซี่นะครับอัดลงไปนะครับเห็นไหมครับว่าเราใช้อีพ็อกซี่อัดลงไปซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทีมงานของช่างพลนะครับที่ทำนะครับช่างผมแนวจริงที่ผมถามชื่อไปแล้วนะครับผมถามชื่อช่างคนนี้ไปแล้วแล้วผมก็ลืมนะครับที่จำได้ตอนนี้ที่ทีมงานช่างพลก็จะมีช่าง ช่างเจเนี่ยเขาทำต้องไปอันนั้นน่ะเขาเรียกว่ามัลติเลยครับมัลติสกิลไฟฟ้าท่อนะครับงานปูนงานปูกระเบื้องงานทาสีช่างเจกินรวบนะครับได้หมดทุกอย่างแล้วก็อีกคนนึงช่างนนช่างนนนี่ก็ช่างนนนี่เรื่องงานปูนงานปูกระเบื้องงานทำประตูเหล็กเนี่ยงานเชื่อมเขาก็ได้หมดเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่า1คนเนี่ยทำได้หลายบทบาทเพียงแต่ถ้าเป็นงานไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็จะมีช่างรงที่เป็นคนเขาเรียกว่าทำด้านนี้โดยเฉพาะเป็นคนกำกับและดูแลลูกมือก็จะเป็นช่างเจในการช่วยทำนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมช่างเดี๋ยวผมกลับไปถามชื่อใหม่ดูที่ลืมชื่อแกกันได้นะครับทำนะครับก็อันนี้แกก็ทำได้หลายอย่างนะครับกันซึมแกก็ทำได้ผมก็กำกับการทำระบบกันซึมและทำละเอียดด้วยประณีตด้วยนะครับแล้วก็งานซ่อมเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดนะครับก็ทำได้นะครับอันนี้คืองานซ่อมรอยร้าวด้วย epoxy injection นะครับก็ปาดไปจนเต็มนะครับปาดไปจนเต็มนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของการซ่อมรอยร้าวด้วย epoxy injection นะครับวันนี้ครับในการทำงานท่านดูนะครับอันนี้เราใช้เวลาไปอย่างน้อย2วันแล้วนะครับทำไม2วันครับวันแรกก็คือการที่เราใช้ epoxy injection ซ่อมรอยร้าวนะครับวันที่2ก็คือการใช้ epoxy ปกรอยร้าวนะครับ2อย่างนี้สามารถทำในวันเดียวกันได้ไหมนะครับต้องบอกจริงๆว่าความยากตรงที่ว่าเวลาที่เราใช้ epoxy injection เนี่ยครับเราจะต้องรอให้ epoxy มันแห้งแล้วก็เซตตัวนะครับเพราะถ้าเกิดเรารีบนะครับถ้าเรารีบนะครับถ้ารีบจริงๆนะครับนั่นหมายถึงว่าเช้าเราต้องทำการ epoxy injection ให้เสร็จเรียบร้อยเย็นใช้คำว่าเย็นนะครับถึงจะซ่อมรอยร้าวแต่โอกาสที่จะทำอย่างนั้นเนี่ยมันยากตรงที่ว่านะครับยากตรงที่ว่าเวลาเราจะเช้าจริงๆนะครับกว่าจะได้ทำเนี่ยมันไม่เช้าพอมันจะเริ่มสายไปเกือบเที่ยงอย่างเงี้ยครับผมมา injection นะครับจริงๆก็นัดกันเช้าแต่พอผมติดนู่นติดนี่กว่าจะได้ไปก็เกือบเที่ยงพอยิงเสร็จปุ๊บมันยังไม่แห้งก็ต้องรอวันรุ่งขึ้นพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการโป้ด้วย epoxy และทำกันซึมอันเนี้ยถ้าท่านวางแผนดีๆบวกกับเลือกใช้ตัวโป้ที่ดีท่านอาจจะทำวันเดียวจบเช่นถ้าเราใช้ตัว31ซีฟ normal เนี่ยนะครับมันจะต้องใช้เวลาในการเซตตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเดียวอาจจะไม่จบแต่ถ้าเป็นแบบประเภทฟิกวันฟิกทูอันนั้นเนี่ยมันประมาณ1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงแห้งเซตตัวท่านอาจจะจบในวันเดียวระหว่างการโป้ซ่อมรอยร้าวและทำระบบกันซึมนะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับก็ตอนเช้าโป้ตอนบ่ายทำกันซึมเพราะว่ามันจะเซตตัวเรามีเวลานะครับพอโป้เสร็จแล้วก็รอมันเซตตัวมีเวลาจนแห้งแล้วเราไปทำระบบกันซึมนะครับก็เป็นขั้นตอนในการขั้นตอนในการทำงานนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ครับท่านติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับสำหรับการทำงานนะครับแล้วก็การซ่อมรอยร้าวนะครับเราซ่อมรอยร้าวที่พื้นแล้วยังไม่พอนะครับรอยต่อของพื้นกับผนังอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญครับรอยต่อระหว่างพื้นกับผนังเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นจุดที่ทำให้น้ำลงไปได้แล้วก็เราก็ใช้ในส่วนของepoxy injectionอัดลงไปเรียบร้อยแล้วเราถึงจะมาใช้ในส่วนของ epoxy นะครับทับอีกชั้นหนึ่ง epoxy injection สไตล์ช่างรู้คู่บ้านเนี่ยเราจะหยอดอัดตามรอยร้าวทั้งหมดที่เราเห็นอยู่ที่พื้นแล้วก็เราใช้ epoxy 31 CF นะครับในการโป้ซ่อมรอยร้าวทุกจุดที่เรามีการกรีดนะครับแล้วก็ต้องรอแห้งถึงจะทำระบบกันซึมได้นะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานหรือเป็นส่วนหนึ่งของการใช้วัสดุนะครับเผื่อใครที่ติดตามนะครับวันนี้ท่านติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับสำหรับการพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็พูดถึงเรื่องของการทำนะครับระบบกันซึมแต่ก่อนที่จะทำระบบกันซึมนั้นเราก็จะมีการซ่อมรอยร้าวนะครับด้วย epoxy injection นะครับแล้วก็โป้รอยร้าวด้วย epoxy เสียบเหล็กหรือ epoxyนะครับชนิดหนึ่งนะครับเพราะการทำงานนะครับมันต้องคำนวณเวลาดีๆเพราะระยะเวลาจะเป็นองค์ประกอบครับระยะเวลาในการทำงานนั้นเป็นองค์ประกอบว่าบางครั้งเนี่ยเราคำนวณเวลาแบบเช้าทำนี้บ่ายทำนั้นบางครั้งอาจจะไม่ได้เพราะ
8: นะครับถ้าท่านจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยท่านต้องเลือกวัสดุที่เซ็ตตัวเร็วอันที่หนึ่งอันที่สองถ้าผสมเองต้องใช้การชั่งแบบเป๊ะๆมันถึงจะทำให้คุณสมบัติของวัสดุนั้นนะครับเป็นไปตามมาตรฐานแต่อย่าลืมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างให้คำนึงถึงวิธีชั่งด้วยครับการที่เหมือนผมไปทำอย่างนี้นะครับผมคำนึงถึงวิธีชั่งนะครับบางอย่างผมก็จะบอกช่างหรือบอกพี่บอกช่างคนเลยว่าบางอย่างนี้นะครับผมขอใช้วิธีการชั่งเพื่อให้ได้สัดส่วนแบบเป๊ะๆแต่บางอย่างผมสามารถยืดหยุ่นใช้วิธีกะได้นะครับบางวัสดุเราต้องชั่งอย่างอีพ็อกซี่ทาเนี้ยกะเอาก็ได้ครับแต่ระยะเวลาในการเซตตัวและการแห้งมันก็จะต่างกันทันทีแต่ถ้าเราชั่งตวงเราจะรู้แล้วว่าหลังจากทำเสร็จนะครับเวลาในการทำงานต่อเราประมาณกี่นาทีหรือประมาณกี่ชั่วโมงแล้วเราสามารถทำงานต่อได้หรือต้องงานทำงานต่อเนื่องก่อนที่มันจะเซตตัวอย่างไรแต่ถ้าเมื่อใดเรากะนะครับเราจะไม่รู้เลยว่าไอ้ที่เรากะนะครับมันจะแม่นขนาดไหนหรือมันจะลงตัวขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับท่านติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังรายการได้ทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับทุกวันเสาร์ครับวันเสาร์นั้นเราพบกันเวลา 10:00 นถึง 11:00 น1ชั่วโมงเต็มวันอาทิตย์นั้นเราพบกัน 13:00 นถึง 14:00 น2วันหยุดวันละ1ชั่วโมงกับผมสัญชัยขนานและคุณสุวิชาภารักษานะครับเผื่อใครที่กำลังติดตามว่าเอ้ยแล้วจะฟังได้วันไหนบ้างฟังได้นะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับวันเสาร์นั้นคือเราพบกันเวลา 10:00 ถึง 11:00 ส่วนวันอาทิตย์นั้นเราพบกันเวลา 13:00 ถึง 14:00 และท่านสามารถฟังวิทยุสดๆได้ทาง FM 97นะครับหรือฟังได้ที่ www.97qfm.com ครับ fm97qfm.com นะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ท่านสามารถเข้าไปติดตามรายการดูรายการได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะสอบถามกันได้นะครับอ่ะวันนี้ทิ้งท้ายนะครับท่านที่ติดตามฟังรายการแล้วเจอปัญหาแบบนี้อยากจะสอบถามเพิ่มเติมหรือสนใจใช้ผลิตภัณฑ์นะครับก็สามารถที่จะทักทายมาที่ LINE ผมได้นะครับ ID LINE นะครับ @สัญชัยครับ @sunchai @สัญชัยนะครับ @sunchai @สัญชัยหรือเบอร์โทรนะครับ0917893563ครับ0917893563นะครับมีคำถามก็สามารถสอบถามปรึกษากันได้ครับวันนี้เวลาหมดเวลาครับพบกันใหม่พรุ่งนี้13:00 ถึง14:00วันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
9: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
10: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
1: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
2: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
1: ไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ
2: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น
1: นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
2: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น. คลื่นข่าว 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนต่างชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไม
4: ติดเลยสิพ
3: ่
4: อ
3: ใช้เลยสิแม่Do it now
4: เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้
3: เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar
4: ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Volta สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
5: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: จังหวัดกระบี่เตรียมพร้อมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างพุทธศาสนสถานที่วัดถ้ำเสือในวันนี้
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เพื่อเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างพุทธศาสนสถานวัดถ้ำเสือตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา15ค่ำเดือน7จังหวัดกระบี่โดยหน่วยงานต่างๆได้เตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีรวมถึงพุทธศาสนิกชนและประชาชนที่คาดว่าจะหลั่งไหลมาร่วมพิธีกว่า 3,000 คนโดยมีอาสาสมัครประชาชนจิตอาสานักเรียนเยาวชนอำนวยความสะดวกสำหรับวัดถ้ำเสือก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2518เป็นวัดที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติถือเป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญมีพระธาตุเจดีย์ยอดเขาแก้วรวมถึงพระมหาธาตุเจดีย์วัดถ้ำเสือรุจิลาบุรณทรัพย์สวทกระบี่รายงาน
11: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงาน Bangkok Pride Festival 2026ตอกย้ำความสำเร็จกฎหมายสมรสเท่าเทียมและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Pride 2030
13: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน Bangkok Pride Festival 2026ซึ่งจะจัดขึ้นในวันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของการแสดงความพร้อมของประเทศไทยเพื่อเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก World Pride 2030ที่ผ่านมากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาชนอย่างใกล้ชิดในการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศผ่านกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศรวมทั้งร่วมมือกับBangkok Pride ลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ขับเคลื่อนจังหวัดนำร่องเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศจำนวน58จังหวัดเพื่อกระจายความพร้อมไปยังระดับท้องถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยวและกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศจากทั่วโลกจะช่วยส่งเสริมทั้งด้านสิทธิมนุษยชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีรุ้งในระยะยาว สำหรับไฮไลท์ของงานในปีนี้จะมีขบวนพาเหรดที่ยิ่งใหญ่ยาวเกือบ5กิโลเมตรเริ่มต้นจากสวนสาธารณะคลองช่องนนทรีมุ่งหน้าสู่ถนนสีลมและพระราม1พร้อมกันนี้ยังมีการผสมผสานวัฒนธรรมพื้นบ้านโดยจะนำวงหมอลำระดับตำนานอย่างระเบียบวาทศิลป์มาร่วมจัดแสดงบนเวทีไพร์สเตทณสนามเทพหัสดินเพื่อสร้างสีสันและแสดงศักยภาพของซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาชาวโลกด้วยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
11: วันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้สสส.ร่วมกับเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติผนึกพลังภาคีสุขภาพทั่วโลกออกแถลงการเตือนภัยอุตสาหกรรมยาสูบพร้อมเรียกร้องภาครัฐเร่งใช้นโยบายคุมเข้มสกัดวงจรการเสพติดนิโคติน
12: นายแพทย์พงเทพวงศ์วัชระไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เปิดเผยว่าเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติหรือ INHPFได้ออกแถลงการเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกปี2026ภายใต้แนวคิดเปิดโปงกลยุทธ์สร้างแรงดึงดูดรวมต้านการเสพติดนิโคตินและยาสูบพร้อมเรียกร้องให้ทั่วโลกเร่งปกป้องเด็กและเยาวชนจากอิทธิพลของอุตสาหกรรมยาสูบทั้งนี้ปัจจุบันอุตสาหกรรมยาสูบใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านกลิ่นรสรูปลักษณ์สินค้าสื่อออนไลน์และอินฟลูเอนเซอร์เพื่อดึงดูดผู้สูบหน้าใหม่โดยเฉพาะเยาวชนทำให้เข้าถึงนิโคตินได้ง่ายขึ้นอย่างน่ากังวล INHPF จึงเสนอ8มาตรการสำคัญอาทิควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์นิโคตินรูปแบบใหม่ห้ามโฆษณาและการตลาดเพิ่มภาษีปราบปรามการค้าสินค้าผิดกฎหมายป้องกันการแทรกแซงนโยบายสาธารณสุขสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้เด็กและเยาวชนนฤมลอุดมพรรายงาน
11: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

ปูนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมปางแงบและทีมงานที่ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าๆอย่างนี้นะครับพบกับผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97 เมกะเฮิรตซ์กับผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วก็ผมก็ทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับรายการโลกสารคันวันนี้นะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่31เดือนพฤษภาคม2569ตัวข่าวในประเทศตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาโฟกัสไปอยู่ที่ไหนเอ่ยถ้าเป็นชาวบ้านแล้วก็ต้องไปโฟกัสไปที่ไทยช่วยไทยพลัสนี่คือทั้งประเทศเราจะไปดูซิว่าเขาจ่ายเงินจ่ายทองกันยังไงเห็นพูดกันเยอะ60-40ครั้งไปเท่าไหร่ก็งงเหมือนตึ๊บทำไมเป็นพันเป็น600 กว่าบาทก็ไม่เข้าใจอ้าวไม่เข้าใจว่าเป็นยังไงแล้วมาชี้แจงให้ฟังอีกได้ไหมตัวเลขตัวหารเป็นยังไงเด็กขี่ม้าตามมันไปเรื่อยๆส่วนถ้าเป็นพอการบ้านการเมืองก็เห็นจะเป็นคดีอาญาทุจริตทางการเมืองของนักการเมืองที่นายวีระสมความคิดและศาลได้ยกคำร้องของนายวีระสมความคิดเกี่ยวกับการสวมนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะทำไมอยู่ๆเสร็จแล้วก็ไม่ดำเนินการต่อมาถอนฟ้องได้ยังไงถอนฟ้องได้ยังไงไปดูซิว่ากลับไปย้อนอดีตไปหลายปีดูซิว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนั้นสวมนาฬิกาอะไรบ้างนาฬิกาที่ว่านี่มีกี่ประเภทที่พ้นมาดูเมื่อก่อนผมก็เคยเขียนบทความเรื่องนี้นะครับเสียดายตอนนั้นมันการเมืองร้อนแรงเหลือเกินแต่นะปปชยังไม่กล้าแตะแล้วตั้งเนี่ยมันจะไปกล้าแตะได้ไงแต่วันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่านาฬิกาที่ท่านมีอยู่นี้มีกี่เรือนนะครับส่วนเขาบ้านบ้านที่ใหญ่ที่สุดเห็นทีจะต้องเป็นข่าวของต่อเนื่องจากปปชนั่นแหละก็คือไปขับรถชนเขานายจรงค์เกราะเหมาะผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษของสำนักงานปปชจะขับรถชนนายศรนรินทร์นาคงศรีอายุ43ปีอาชีพไรเดอร์เสียชีวิตในที่เกิดเหตุแล้วก็ลากศพไปล่าสุดนี้ออกมาปฏิเสธแล้วนะว่าไม่ได้เป็นรองโฆษกไม่ได้เป็นรองโฆษกอ่ะเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์นี้สักหน่อยหนึ่งส่วนสะเทือนอยู่ในรัฐสภาเห็นที่จะเป็นเรื่องของนายจุลพัฒน์นาคชั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าทำนะพอกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์ต่างๆปรากฏว่าไม่ต้องไปให้ปากคำดีเอสไอในสมัยของการประชุมและโอกาสอีกจุดหนึ่งก็เห็นจะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็เลือกตั้งสก.รวมไปถึงทม.ไปทางช่องตะวันออกก็เลือกตั้งเมืองพัทยาเลือกตั้งพร้อมกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นเมืองพิเศษมีสองเมืองเราจะมีการเลือกตั้งส.ส.ใช่ไหมสว.ใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็นี่แหละการปกครองพิเศษนี่แหละมีอยู่สองที่ก็คือพัทเมืองพัทยาและกทม.นะกทม.วันที่หนึ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายในการรับสมัครนะครับพรุ่งนี้นะครับใครอยากจะเป็นผู้ว่าใครอยากเป็นนายกเมืองพัทยาก็ไปสมัครได้ส่วนเบสุดท้ายจะโฟกัสไปที่ไหนประธานาธิบดีเวียดนามตัวเริ่มได้เดินทางมาประเทศไทย
เนื่องในโอกาสที่สถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครบรอบ50 ปีเบรกสุดท้ายไปรู้จักเพื่อนบ้านชาวยวนหน่อยได้ไหมเต็มเต็มหน่อยได้ไหมผู้คนก็ไม่เข้าใจว่ามายังไงไปยังไงเราจึงมียวนประเทศเรามีเพื่อนบ้านข้ามฟากไปเลยเหรอปกติเราจะมีเพื่อนบ้านทางตะวันตกก็พม่าหรือเมียนมาไปทางจากตะวันออกเฉียงเหนือก็คือสปป.ลาวหรือเพื่อนลาวชาวลาวและที่ไปทางตะวันออกก็คือกัมพูชาหรือเขมรส่วนทางใต้ก็มาเลเซียเห็นไหมเราจะติดพรมแดนอย่างนี้ส่วนเวียดนามเราไม่ติดพรมแดนเลยอะทำไมไปอยู่ไกลจังเลยแล้วมีความสัมพันธ์ยังไงคนยวนเดินทางมาอยู่ประเทศไทยเยอะอพยพย้ายถิ่นมาอยู่ประเทศไทยเยอะฉะนั้นมาทําความรู้จักกับชุมชนชาวเวียดนามในประเทศไทยสักหน่อยเป็นไรนะใช่ไหมแล้วมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาตลอดไม่เหมือนเพื่อนบ้านที่เราเคยให้เป็นที่พักพิงอพยพก็คือเขมรนั่นแหละที่บอกว่าเนรคุณเนรคุณเนี่ยเนรคุณยังไงอ่ะเนรคุณไทยยังไงดูเพื่อนบ้านอื่นก็ยังมาตั้งพิพิธภัณฑ์มีเงินมีทองมาอยู่เจริญก้าวหน้ามีเขมรนี่แหละเพื่อนบ้านที่เป็นชาวลาวก็เจริญก้าวหน้าไทยก็ไปช่วยเหลืออย่างนั้นอย่างนี้เพื่อนบ้านที่เป็นชาวกัมพูชาน่าจะแบบอย่างเขาบ้างไม่ว่าจะเป็นแบบอย่างพม่าแบบอย่างลาวแบบอย่างเวียดนามพม่าก็เยอะนะเพราะว่าชาวจะเก็บชายแดนก็อพยพเขาทำงานเมืองไทยเยอะแยะเห็นไหมการค้าการค้าเจริญรุ่งเรืองนะเวียดนามก็เราก็เป็นที่หนึ่งหรือที่สองแข่งกันอยู่นี้มีแต่เขมรนี่แหละจะทำแต่สงครามโอ้แต่พูดถึงสงครามเนี่ยคนเวียดนามชาวเวียดนามนะเขาเบื่อสงครามแล้วเขาเบื่อสงครามแล้วเคยคุยเขาอยู่อ้าวหรือจะไปรู้จักอ้าวก่อนอื่นไปไหนอ่ะไปดูราคาทองคําก่อนราคาทองคําแท่งปรับขึ้นเพิ่มอีก200 บาทรับซื้อบาทละ69,800 บาทขายออกบาทละ70,000 บาทถ้วนเป็นครั้งแรกพักพวกผมก็โทรมาบอกพังแงมต่ำกว่า70,000แล้วนะเห็นไหมส่วนราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ68,401 บาท92 สตางค์ขายออก78,000 บาทนะก็รออีกหน่อยได้ไหมรออีกหน่อยได้ไหมรอให้ข่าวคนเขาไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาเยอะๆคือขายออกนะเยอะๆนั่นแหละค่อยไปซื้อทองไปเก็งกับอะไรดูเมื่อก่อนจะเก็งอะไรทองต้องดูน้ำมันและดอลลาร์เดี๋ยวนี้เพิ่มพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มมาอีก1 อย่างฉะนั้นผู้ที่สนใจเรื่องข่าวเศรษฐกิจธุรกิจการเงินการทองจับหูเงี่ยงหูฟังดีๆเพื่อนหูฟังดีๆเงี่ยงหูฟังดีๆยังไงเปิดวิทยุตอนเช้านกหากินแต่เช้าได้เหยื่อก่อนเพื่อนคลื่น FM 97หรือถ้าฟังทางสถานีวิทยุไม่ชัดเจนแล้วก็เอา www ปางแหงม .com ก็ได้หรือ www คลิกไปเลย QFM สถานีข่าวคุณภาพสุดท้าย Google ดีที่สุดถามหาเลย QFM สถานีข่าวคุณภาพคลิกเข้าไปก็จะเห็นเพื่อนๆผมอีกเยอะหลายคนไม่ใช่มีปังแหงมคนเดียวที่จะมาเล่าเรื่องราวให้เพื่อนฟังผมไปเจอเพื่อนบางคนนะครับเขาบอกว่าเปิดสถานีวิทยุ97 FM 97ครับตั้งแต่เช้าจรดเย็นแต่เช้าจรดเย็นฟังเปิดฟังไปเรื่อยเพราะจะมีสาระทุกเบรกทุกเบรกทุกเบรกทุกชั่วโมงให้ฟังแล้วแต่เรียกว่าจังหวะดีเจก็ได้นักจัดรายการก็ได้มาเล่าให้ฟังตลอดนะบางคนเขาฉลาดขนาดนั้นฉะนั้นทุกเบรกมีคุณค่าแล้วทุกวันก็เปลี่ยนสลับเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยสลับปังแงมมาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์แล้ว
ข่าวออกไปรีรันอีกครั้งหนึ่งในเวลา6 โมงเย็นถึง1 ทุ่มถ้าอยากฟังสดๆก็6 โมงเช้าถึง1 โมงนกถึงเช้าอากาไก่กาหาเหยื่อก่อนเพื่อนก็ตื่นเช้ามาฟังหน่อยนั่นแหละเห็นไหมดูสิว่ามีเงินโดยซื้อทองอย่างเหลือ70,000แล้วนะตอนนี้เมื่อก่อนต้องเติมเงินเข้าไปอีกทองคําแท่งนะแต่ตุ้งทองรูปพรรณก็เติมไปอีกสักหน่อยเอาเงินเติมไปอีกสัก1,070,000 กว่าบาทอ้าวเป็นโอกาสแล้วแต่ค่าตัวน้องรับรองเหมือนเดิมเหมือนเดิมคือราคาทองเหมือนเดิมแต่ราคาเงินบาทไม่เหมือนเดิมเด้อค่าเงินบาทเราแข็งขึ้นนะค่าเงินบาทเราแข็งขึ้นนะหรือไปอาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้ไม่แน่อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศอาจจะในอนาคตมัน new normal การจัดระเบียบโลกใหม่อาจจะมีเงินบาทเราไปอยู่ในระเบียบโลกนั้นก็ได้เพราะเงินบาทเราแข็งแข็งคืออะไรแข็งก็คือว่าไปอยู่ในประเทศมาเห็นไหมเราก็แข็งประเทศสปป.ลาวเราก็แข็งเห็นไหมไม่เคยมีเงินบาทนี่สบายใจได้มีประเทศเขมรเราก็แข็งญี่ปุ่นเราก็แข็งเกาหลีเราก็แข็งจีนเราก็แข็งสามารถเอาเงินพวกเราไปใช้ในประเทศเพื่อนบ้านได้มีอยู่10 กว่าประเทศนะอเมริกาก็เอาไปใช้ได้เหมือนกันนะไม่แน่นะ New Normal จัดระเบียบใหม่ขึ้นมาไทยเงินบาทที่แข็งขึ้นมาคุณทำไงใช้ได้ทั่วโลกเหมือนกับเงินดอลลาร์ขึ้นมาคุณทำไงนะก็ดีสินะอ้าวส่วนพยากรณ์อากาศเอาสั้นจู่ๆหน่อยก็เนื่องจากว่ามีฝนตกทั่วประเทศ60-70%จบข่าวเพราะขอบคุณไม่ใช่กระทรวงเฟกนิวแล้วตอนนี้เป็นแฟกนิวแล้วเป็นข่าวจริงแล้วตอนนี้ฝนตกทั่วประเทศพีเอ็มไม่ได้อ่านแล้วแต่ยังไงทุกวันพี่นภาของผมก็ยังส่งมาทุกวันนะครับพี่นภาขอบคุณพี่นภามากพี่นภารุ่นพี่ผมเองก็ส่งมาพยากรณ์อากาศประมาณฝุ่นพีเอ็มกระแสลมขอขอบคุณเช้าทุกเช้าส่งมาให้แต่ตอนนี้สรุปสั้นๆว่าทุกทั้งประเทศฝนตกชุ่มฉ่ำฝนตกชุ่มฉ่ำแต่ก็แปลกกันนะภาคอีสานบางพื้นที่ก็ยังไม่ตกยังไม่ตกเอามาดูไทยช่วยไทยพลัดหน่อยผมเคยเล่าให้ฟังเลยว่าพลัดคือบวกต้องบวกอีกหน่อยบอกว่ายังไงบอกว่ากระทรวงการคลังบอกว่าร้านค้าเดิมอ่ะ3.4 แสนราย340,000 รายให้เร่งกดเตือนหน่อยนี่มาสมัครหน่อยจนถึงวันที่1 เมษายนแล้วร้านค้าที่เข้าร่วม3 อันดับแรกได้แก่ร้านอาหารและเครื่องดื่มสมัครจำนวน595,139 รายส่วนร้านค้าทั่วไปนะครับ274,334 รายร้านธงฟ้านะครับ162,702 รายนะฮะก็ยังคึกคักอยู่แต่ก็ยังเปิดอยู่นะฉะนั้น11นี่ไปจะเห็นว่าพักหลังนี้จะมีรองเท้าไว้จอดอยู่หน้าธนาคารกรุงไทยเยอะรีบไปรีบไปดูสกู๊ปข่าวก็จะเห็นภาพข่าวออกมาเยอะฉันสมัครไม่ได้ฉันสมัครครั้งแรกฉันเป็นผู้พิการฉันไม่มีมือถือฉันก็เปลี่ยนมือถือรีบไปทำซะให้เรียบร้อยรีบไปทำซะให้เรียบร้อยอยากได้เงินทางนี้ก็รีบไปเอาไปทำของผมก็มีอาม่าอยู่ท่านหนึ่งนะครับปรากฏว่าใช้มือถือไม่เป็นก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นหนี้รัฐบาลแล้วกันไม่ต้องเป็นหนี้รัฐบาลก็ตัดสินใจไม่ทําก็มีบางคนได้เงินคนจนแล้วผมก็ถามว่าไม่รู้เนาะก็ถามว่าไปทําไทยช่วยไทยพลาดยังผมไม่ทําครับป๋าแง้มเนื่องจากว่าผมได้บัตรคนจนอยู่เห็นไหมแสดงว่าข่าวคราวก็ถึงนะแต่ที่งงงงงงงงก็คือ60 40นี่แหละรัฐบาลเขาชี้แจงอย่างนี้บอกว่ารัฐบาลจำกัดสิทธิการใช้จ่ายไม่เกิน200 บาทต่อคนต่อวันหรือสูงสุดตามวงเงินสุทธิก็คือคนละ 1,000 บาทเดือนสูงสุด 4,000 บาทตลอดระยะเวลาของโครงการก็บอกว่าคิดอย่างนี้
ยอดซื้อ100 บาทรัฐบาลช่วยจ่าย60%เป็นเงิน60 บาทประชาชนจ่ายเอง40%เป็นเงิน40 บาทนะแต่พอคิดเป็นพันทำให้ชาวบ้านงงทำให้ชาวบ้านงงนะถ้าเดือนนั้นรัฐช่วยจ่ายให้คุณ1,000 บาทรัฐคือถ้ารัฐบาลช่วยจ่าย1,000 บาทประชาชนจะต้องควักเงินจ่ายเองเพิ่มอีก666.67 บาทหรือ667 บาทโดยประมาณเท่ากับว่าตลอดทั้งเดือนเราจะใช้จ่ายได้ประมาณ1,667 บาทไอ้ตรงนี้แหละไอ้ตรงนี้แหละชาวบ้านเริ่มงงคำนวณกันยังไงเนี่ยรวมยอดทั้งโครงการรัฐช่วย4,000 บาทตลอดโครงการแปลว่าสามารถมีเงินซื้อสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการได้ถึง6,606ดีกว่าตองหกเลย6,666.67 บาทหรือประมาณ6,667 บาทแต่ประชาชนจ่ายเงินจริงๆแค่2,666.67 บาทหรือ2,667 บาทเท่านั้นตรงนี้แหละชาวบ้านงงทำไมไม่พันกับหกร้อยคูณยังไงไปอะไรไงมันคิดเฉลี่ยกันยังไงเนี่ยอ้าวตัวชี้แจงขึ้นมาอีกหน่อยเขาเคยมีแต่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยประกันชีวิตใช่ไหมอันนี้นักคณิตศาสตร์ไทยแลนด์พลัสช่วยมาคิดให้ชาวบ้านอีกทีหน่อยได้ไหมชาวบ้านเขางงๆต้องจ่ายเงินเท่าไหร่จบข่าวส่วนไทยช่วยไทยพลัสนะก็จะช่วยค่าโดยสารอีกการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT 4สายสายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูก็จะเข้าร่วมโครงการอ้าวเอหรือคนอื่นสาย

รีบบินไปหาก็รีบแก้ไขปัญหาซะโดยเฉพาะร้านค้านะครับโดยเฉพาะร้านค้านะจะได้กระจายไปให้ทั่วถึงไปให้ทั่วถึงตามด้วยข่าวข่าวของอะไรตามตุ๊กข่าวข่าวของนายวีระสมความคิดนายวีระสมความคิดที่ไปยื่นฟ้องอดีตกรรมการปปช.โดยศาลได้อ่านคำพิพากษาและสั่งจำคุกจำเลยทั้งสองคนคือพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจและนางสาวสุภาปิยะจิตติเป็นคนละ3 ปีไม่รอลงอาญาคือพอไปถึงเป็นยังไงอ่ะนายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันยื่นขอถอนฟ้องในคดีปกปิดข้อมูลตรวจสอบนาฬิการูของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณวันที่ศาลอ่านก็ไปขอถอนฟ้องศาลไม่ยอมเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองในวันอ่านคำพิพากษานายวีระนะครับได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลย2 คนสุดท้ายซึ่งเป็นอดีตกรรมการปปช.ได้แก่พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจและนางสาวสุภาปิยะจิตติศาลไม่อนุญาตศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติชอบภาคหนึ่งได้มีคำสั่งยกคำร้องไม่ยินยอมไม่ถอนไม่ได้นะศาลก็เดินหน้าอ่านคำพิพากษาและตัดสินจำคุกนะซึ่งนายวีระได้เหตุผลให้เหตุผลที่ยื่นถอนฟ้องว่าการเจรจาในขั้นศาลกับอดีตกรรมการปปช.ทั้งสองคนได้เข้ามาเจรจาขอร้องและยอมรับข้อผิดพลาดต่อหน้าศาลนะไหมทำให้เกิดประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลนายวีระจึงอยากจะถอนฟ้องจะเป็นการเปิดโอกาสให้ปปช.ส่งมอบเอกสารผลสอบคดีนาฬิกาหรูทั้งหมดให้แก่ตนตามที่ร้องขอแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์หลักก็คืออยากได้ข้อมูลไม่ได้อยากให้ใครติดคุกอยากได้ข้อมูลเฉยๆนี่ก็ได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วไหมเอาเป็นงั้นไปนะส่วนศาลก็ให้ผลเหมือนกันที่ปฏิเสธไม่ให้ถอนฟ้องเพราะว่าเป็นคดีอาญาแผ่นดินแหมฟ้องแล้วไม่อยากติดคุกมันตามผิดตามมาตรา157นะไม่สามารถยอมความหรือถอนฟ้องเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ในเสื้อเกียรเสียได้นะในทำคำแถลงของศาลและจำเลยมีพฤติกรรมที่ดื้อแห้งจำเลยมีการเพิกถอนต่อคำสั่งศาลมาเป็นเวลานานจนถึงนาทีสุดท้ายการขอถอนฟ้องจึงไม่มีเหตุผลสมควรที่จะทำให้คดีระงับลงเรียบร้อยยังมีข่าวต้องเจาะต่อไปนะมีข่าวที่เจาะต่อไปได้ผลประโยชน์อะไรนอกจากได้ข้อมูลเปิดเผยแล้วมีผลประโยชน์อื่นอีกหรือไม่ไม่อยากกล่าวหาคิดเองได้ประชาชนฉลาดนะทีนี้เอาไปทำอะไรถึงไปขอถอนฟ้องเขาทั้งที่ตอนแรกก็จะเอาเป็นเอาตายพอเสร็จปั๊บฉันฟ้องเธอเพื่อขอข้อมูลนะขอข้อมูลนะเป็นสัญญาณไปมาดูซิว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่เคยสวมนาฬิกาหรูหลายเรือนน่ะแบรนด์ดังน่ะระดับโลกในการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินพบว่ามีอยู่มากกว่า18เรือนแบรนด์ดังที่ว่ามีริชาร์ดมิลเปียเต็กฟิลิปน่ะโรเล็กน่ะและอาดัวมาปิเต็กเห็นไหมทั้งหมดเลยมีเยอะแยะมีราคาตั้งแต่หลักแสนบาทจนถึงเป็นหลายสิบล้านบาทหลายสิบล้านบาทโอ้โหแต่ละรุ่นที่เอามือมาปิดอะไรอ่ะมาปิดแดดบอกว่าไปยืมเพื่อนมาเนี่ยริชาร์ดมินเนี่ยโอ้โหเรามาดูซิว่าราคาเท่าไหร่บ้างราคาเท่าไหร่บ้างริชาร์ดมินเป็นราคาที่แพงมากนะพอเห็นแล้วนี่ตั้งแต่ราคารุ่นต้องบอกเป็นรุ่นนะครับเพื่อนๆครับถ้าไม่บอกเป็นรุ่นเนี่ยเพื่อนอาจจะงง

0: เขาผลิตมานี่คุณภาพทั้งนั้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าแต่ละยี่ห้อนะราคาทำให้เพื่อนเสดือดแค่ไหนริชาร์ดมินนะรุ่น RM029 ราคาก็ประมาณ3,600,000 บาทรุ่น RM010ราคาประมาณ3,200,000 บาทถึง5,000,000 บาทรุ่น RM30ราคาประมาณ4,000,000ถึง7,000,000 บาทส่วนปาเต็กฟิลิปรุ่นที่ท่านมีอยู่เนี่ย Complication Annual Calendar ราคาประมาณ1,500,000ถึง2,500,000 บาทส่วนรุ่น3970ราคาประมาณ3,600,000ถึง8,000,000 บาทโรเล็กรุ่นคอสโมกราฟเดทฮันน่าไอซ์บลูดีลแพตินัมหน้าปัดสีฟ้าตัวเรียนแพตินัมราคาประมาณ1,900,000ถึง2,400,000 บาทโอเดอร์มาร์ปิเกรุ่นรอยัลโอ๊กส์คานูกราฟออโตเมติกบูดีลราคาประมาณ800,000ถึง3,000,000 บาททำไมราคาพวกนี้แพงเอาเฉพาะดิชาร์ดมินแล้วกันเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าวัสดุที่ทำเป็นเกรดของยานอวกาศนำวัสดุของรถแข่งฟอร์มูล่าวันและอุตสาหกรรมการบินมาใช้ไหมใช้ในการผลิตดิชาร์ดมินคือชื่อเขาแหละคือชื่อคนผลิตนี่จริงผิดเริ่มตั้งมาแค่ปีค.ศ.2001เองนะเช่นอะไรคาร์บอนไฟเบอร์ชนิดพิเศษไทเทเนียมกราฟีนฟอสทีพีทีเนี่ยบนตัวเรือนจึงเบาหวิวทนทานสุดมีบางรุ่นบางมากส่วนตัวกลไกที่ทำเป็นตัวฟันเฟืองที่ให้เดินได้ต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กเนี่ยใช้เวลาการคิดค้นนานช่างประกอบผิดพลาดเพียงเล็กน้อยต้องรื้อใหม่ทำหมดนะและมีข้อจำกัดผลิตไม่เกิน 6,000 เรือนต่อปีทั่วโลกทำให้นาฬิกาหายากเป็นที่ต้องการสูงนะและเป็นแบรนด์ที่ดึงดูดนักกีฬาราฟาเอลนาดาลรู้จักใช่ไหมนักเทนนิสเนี่ยนั่นแหละเขาต้องใช้แรงตีเยอะใช้ราฟาเอลนาดาลเนี่ยของท่านก็มีนะรุ่นนี้ตีราคา34,000,000 บาทอ่ะแพงไหมบางเฉียบตีปุงปังปุงปังได้ราคาของแพงที่สุดของเขาเนี่ยบางที่สุดในโลกมีแค่14เรือนเนี่ยเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่64,000,000 บาทถึง80,000,000 บาทเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีที่ไปขึ้นเครื่องบิน Air Force One ไปกับประธานาธิบดีนิกสันของ NVIDIA เนี่ย NVIDIA เนี่ยก็ใส่นาฬิการาคา64,000,000 บาทของริชาร์ดมิลล์นี่นะเห็นไหมของเราเก่งไหมล่ะนะเห็นไหมนะมีแค่RM001 เขามีผลิตแค่ไหนแค่17เรือนเองนะนี่เป็นที่ต้องการแพงสุดและสามารถทำเบาสุดของเขาเนี่ยเบาสุดบางสุดทนทานที่สุดนี่คือราคาจึงทำให้ปปช.บอกว่าไม่ได้อยากจะดูข้อมูลอ้าวถ้าได้ข้อมูลไปจริงๆแล้วคอยมาดูซิว่านายวีระสมความคิดจะมาเปิดเผยเมื่อไรอย่างไรเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปแต่ตอนนี้ปังแหมขอพักสักครู่ก่อนครับแป๊บเดียวกลับมาครับ
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

ปูนปูนกลับมาทางนี้นะครับเทพรักษ์ที่ว่านี่ก็คงจะเป็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับยกตัวอย่างง่ายๆใกล้ๆตัวนี่แหละนะครับแหมไปคบกับคนตัดฟืนหรือเปล่าจึงมีนาฬิกาตั้งกว่า18เรือนนะนาฬิการิชาร์ดมิลเลอร์ถ้าถามว่าบางอย่างเคยเห็นไหมเคยเห็นเคยเห็นสดๆร้อนๆไหมเคยเห็นเคยจับไหมเคยจับเคยจับใครอ่ะมาโชว์ให้ปังแหงดูพี่ฤทธิ์ลือชานะครับพี่ฤทธิ์ลือชานะครับวันนั้นแขวนอยู่แค่ในข้อมือผมเห็นไอ้นี่มันนาฬิกานี่นี่นี่ตอนนั้นหลายปีแล้วนะหลายปีแล้วยังไม่เกิดเหตุการณ์อันนี้เนี่ยน่าจะเกิดเหตุการณ์สดๆร้อนๆเนี่ยแหละครับผมขอดูหน่อยนะสุดท้ายผมก็ได้ดูได้เห็นนะแกก็เริ่มโชว์ใหญ่ผมออกในเดี๋ยวเอามาออกติ๊กต็อกให้ดูอีกบ้างก็ได้เพราะถ่ายไปเยอะอยู่ตอนนั้นอาชียังไม่เสียชีวิตอาศียังไม่เสียชีวิตนะครับอ้าวมาดูคุณจรงเกราะเหมาะเลยนะครับผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษนะตอนนี้ปปชออกมาปฏิเสธแล้วเขาไม่ได้ทำหน้าที่รองโฆษกของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชแต่อย่างใดเมาแล้วขับชนไรเดอร์แขนขาดลากไปกับถนนจนตายคาที่ขณะเผชิญหน้าก็อ้างลูกน้องเป็นคนขับโชคดีก็มีพลเมืองมาถ่ายภาพเอาไว้ยังมาหยุดจับรถก็มาโวยวายด่าไม่กลัวใครเพราะรู้กฎหมายเป็นอย่างดีภาพข่าวก็ออกมาหลายวันแล้วไปขอขมาศพก็ถูกชกนะถูกชกนะตอนนี้ได้เอาตำแหน่งยื่นประกันตัวออกมานะอ่ะคอยดูต่อไปว่าจะรับผิดชอบยังไงบ้างมีการเอากรณีนี้ไปเปรียบเทียบกับอื่นอ่ะผมไม่ขอเอ่ยถึงนะครับเพราะเขาจบไปแล้วนะครับนั่นเป็นคนดีนะครับดีจะไปเบรมเขาอีกนะเพราะว่าดีไปเบรมไปบูลลี่เขาอีกก็ถือว่าอ่ะทําให้ดีเหมือนที่ผ่านมาแล้วกันนะผ่านมาแล้วกันมาข่าวกันบ้านกันเมืองนะครับมาดูซิว่าในระหว่างการประชุมรัฐสภาตามมาตรา125 125ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับการรับทราบข้อกล่าวหาและการสอบสวนปากคำนายชลภัทรนาคชั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมเพื่อเอามอบตัวให้ดีได้ไปสอบสวนปรากฏว่ามีมติไม่เห็นด้วย308เสียงเห็นด้วย126เสียงนะงดออกเสียง2เสียงไม่ลงคะแนน3นะทั้งหมดมาประชุม439เสียงนะอ้าวที่ไม่เห็นด้วยคืออย่าส่งตัวไปอย่าส่งตัวไปเลยมีใครบ้างอ่ะก็มีส.ส.พรรครัฐบาลคดีที่ผมจำได้นะครับตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งนะครับที่ไปจับได้ว่ามีนั่นมีนี่นะครับพอเลือกตั้งเสร็จปั๊บมีทั้งคดีออนไลน์เงินออนไลน์ซึ่งอยู่ในพรรคของคุณธรรมนัสนี่แหละนะคุณธรรมนัสนี่แหละนะก็เลยพอมาเป็นส.ส.เสร็จก็ต้องมาให้ปากคำแต่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับบอกว่าส.ส.เป็นบุคคลพิเศษจะถูกคดีความไม่ได้จะถูกคดีความไม่ได้จะต้องขออนุญาตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซะก่อนนะมันก็เลยมาโหวตเนี่ยที่ว่านี่แหละโหวตว่าจะให้ส่งตัวไปให้ตำรวจไหมก็ไม่ให้มันเป็นธรรมเนียมของเขาเลยครับจะพูดจาเพื่อนๆอย่าคิดเลยเถิดไปว่าทำไมอันนี้ผิดแล้วทำไมไม่ส่งไปเขามีไทม์ไลน์ของเขาอยู่นะครับเรื่องการประชุมเมื่อไหร่ผลการสมัยการประชุมเมื่อไหร่ก็ต้องไปให้ปากคำไปให้ปากคำตลอดให้ปากคำตลอดที่ไม่เห็นด้วยนะมีส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก็คือพรรคภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชาติพรรคพลังประชารัฐพรรคเศรษฐกิจพรรคไทยสร้างไทยพรรคเพื่อชาติไทยและก็อีก8พรรคเล็กๆนะส่วนพรรครวมไทยสร้างชาติมีส.ส.จำนวน2คนไม่ได้แสดงตนและไม่ได้ร่วมโหวตนะผู้งดออกเสียง2คนได้แก่นายจุติไกรฤกษ์ส.ส.พรรคภูมิใจไทยและก็นายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุล
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานสภาส่วนฝ่ายค้านที่โหวตเห็นด้วยจับไปเลยจับไปเลยให้ตำรวจไปเลยประกอบด้วยพรรคประชาชนมี3คนที่ไม่ลงคะแนนเสียงก็คือนายจรยุทธจตุพรประสิทธิ์นายณัฐพงษ์สุมโนธรรมนายสหัสวัฒน์คุ้มคงซึ่งโหวตสมมติของพรรคนะมติของพรรคเป็นงูเห่าตั้งแต่การเลือกตั้งอีก3คนก็คือนายสุริยาวงอารีนายอาวุธพงษ์วิทยานุพานุนายแพทย์วาโยอัศวะรุ่งเรืองนะไม่ได้ร่วมแสดงตนและแต่ร่วมโหวตส่วนพรรคประชาธิปัตย์ว่ายังไงพรรคก็เห็นด้วยส่งไปเลยส่งไปเลยนะกับการส่งตัวนายชนพัฒน์จำนวน10คนจากจำนวนส.ส. 21คนส่วนพรรคกล้าทำโอ้ยก็เป็นสมาชิกพรรคเดียวกันเนาะต้นสังกัดของนายชลพัฒน์โหวตไม่เห็นด้วยการส่งตัวในขณะที่คนที่ให้ส.ส.ซื้อข้าวกินนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพรรคดีและพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยก็โหวตเอาไปเลยเอาไปเลยทั้งนี้บอกว่ายังไงพรรคไทยรวมพลังส.ส.จำนวน6คนนำโดยนายสรวัตรพวงพรศรีไม่ได้แสดงตนและร่วมโหวตทั้งพรรคนี่คือบรรยากาศทั้งหมดที่เอามาเล่าให้ฟังเพื่อจะดูว่าใครเห็นด้วยใครไม่เห็นด้วยส่วนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่1มิถุนายนเลือกตั้งจริงวันที่28มิถุนายนอันนี้เดียวกันกับพัทยาด้วยนะครับวันเวลาเดียวกันนะครับก็มีสถิติออกมาเหมือนกันนะครับในปีนี้ปี69นี้นะครับประชากรเพิ่มขึ้น 4,507,523 คนเพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งของปี65 100,000 คนงบประมาณที่ใช้งบที่ใช้ในปี69นี้2,094,100,000 บาทมากขึ้นอีกถึง686,000,000 บาทไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงซะไม่ว่าทั้งที่กทม.และที่พัทยาไม่สามารถจะอ่านชื่อให้ฟังได้ครบนะครับเพราะว่าสสบางคนบอกว่าฉันเป็นอะไรอ่ะฉันไม่ทำป้ายหาเสียงไม่ทำป้ายหาเสียงผมก็ไม่หาเสียงให้ท่านแล้วเนาะลงทุนไหนวะไม่ลงทุนผมก็ไม่ลงทุนให้จอใช้ปากตั้งเงี้ยพูดให้ได้ไงเห็นแก่ตัวกันไปบอกเอ้าไม่รู้สสพักไหนแหละนึกตัวเองแล้วกันนะอ่ะมาดูเรื่องใหญ่ของเราดีกว่านะครับก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนามไทยและเวียดนามไทยและเวียดนามหรือชาวไทยเชื้อสายยวนแบ่งออกเป็น2กลุ่มที่อยู่ในประเทศไทยกลุ่มแรกคืออพยพมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์เข้าใจลำนี้นะเพราะพวกบางคนบอกว่าแค่เร็วๆนี้ไม่ใช่เหรอกลุ่มนี้2ลี้ภัยสงครามมาเร็วๆนี้เองนะการกระจายอยู่ตามกรุงเทพมหานครและภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศโดยเฉพาะ

384ก่อนที่จะยุติสงครามลงในปี2388ช่วงสงครามนี้เชลือชาวเวียดนามประมาณ 1,500 คนถูกกวาดต้อนจากสนามรบในกัมพูชามายังสยามนะเขาย้ายมันเยอะเนาะต้อง15,000คนก็แยกไปไหนอ่ะส่วนหนึ่งนะส่งไปอยู่ที่กาญจนบุรีเพื่อเป็นหน้าด่านรับศึกพม่าพอมาถึงในรัชกาลที่4ชาวเวียดนามบางส่วนหันมานับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมีหน้าที่กาญจนบุรีจะมี2ศาสนานะครับมีศาสนาพุทธคริสต์อิสลามที่ดังที่สุดที่เป็นที่ชุมชนมากที่สุดคือชุมชนผู้ที่ถือศาสนาคริสต์มีสุสานอยู่เราคงจะเห็นเนาะนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกก็ได้ทูลเกล้าทูลหม่อนขอพระบรมชาลูญาติย้ายมาตั้งถิ่นฐานในกรุงเทพมามันย้ายจากกรุงเทพมารัชกาลที่4ก็ทรงโปรดเกล้ากรมหม่อมให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ร่วมกับชุมชนคาทอลิกโปรตุเกสที่3เสนนะฮะ3เสนนะฮะพอมา3เสนก็ทำโบสถ์เซนฟรังซิลลาซาเวียโอ้โหโบสถ์เซนฟรังเซนฟรังนี่เป็นโบสถ์ของชาวเวียดนามนะเนี่ยนะและชาวเวียดนามที่มาอยู่ที่โบสถ์เซนฟรังเซนฟรังซิสซาเวียนี่ค่อนข้างเคร่งอย่างไรจะไม่อนุญาตให้ลูกหลานแต่งงานกับคนที่ไม่ใช่เชื้อสายเวียดนามยังพูดจาสื่อสารภาษาเวียดนามเหมือนเดิมไหมนี่หน้าผมไปกินข้าวกินปลาแถวนั้นผมมีก็จะมีก๋วยเตี๋ยวอะไรสักอย่างหนึ่งแหละเอาเดี๋ยวขอไปทางนี้ก่อนสุดท้ายบ้านยวนที่สะพานขาวพ.ศ. 2397ในสมัยรุ่นเก้ารัชกาลรัชกาลที่4ก็มีพระบรมราชานุญาตให้ชาวเวียดนามที่กาญจนบุรีที่นับถือศาสนาพุทธและตั้งชุมชนอยู่บริเวณริมฝั่งด้านนอกของคูเมืองชั้นในที่ขุดใหม่ก็คือคลองประดุงกรุงเกษมถิ่นอยู่ผ่านข้างทำเนียบเรานั่นแหละทำเนียบรัฐบาลนั่นแหละส่วนปลายสมัยรัชกาลที่5ชุมชนเวียดนามก็ถูกล่วงล้ำเพราะว่าอะไรมีการตัดถนนใหม่ไงเพื่อนๆตัดถนนลูกหลวงและถนนและสะพานขาวนี่ทำไมก็เลยย้ายมาอยู่ตรงนี้อีกฉะนั้นในปี2443วังเจ้านายและทำเนียบที่พักของเหล่าขุนนางตามถนนหลานหลวงเกิดขึ้นมาที่ดินของเขาเวียดนามที่ถูกพระราชทานให้เมื่อตอนปีรัชกาลที่สี่ก็ถูกเวนคืนชาวเวียดนามก็ต้องปรับตัวมาสร้างบ้านสร้างช่องใหม่มาสร้างช่องใหม่บ้านพักบางอันก็ให้คนงานเช่าบ้านพักบางอันก็เป็นทำเป็นตำหนักฉะนั้นคนเวียดนามนี่แหละชุมชนในกรุงเทพก็เลยมีคนเวียดนามเกิดขึ้นที่สะพานขาวครบ5ชุมชนครบ5ชุมชนฉะนั้นออกไปเดินทางไปไหนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสให้เพื่อนเวียดนามได้เด้อเขาขยันขันแข็งท่านนึกเพลงอะไรเพลงของคาราบาวเนาะเพื่อนฉันเป็นยวนชอบชวนฉันเล่นเปไกวนั่นแหละคนยวนโอเคครับขอให้มีความสุขทุกคนครับและพุทธศาสนาบูชานะครับไปทำบุญเวียนเทียนร่วมกันนะครับบ๊ายบายปูน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระสังฆราชประทานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาให้พุทธศาสนิกชนสักการะบูชาพระรัตนตรัยศึกษาพระธรรมน้อมนำมาเตือนใจตนเองและตระหนักถึงคุณค่าของโอกาสในชีวิตนายกรัฐมนตรียกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน
1: สหรัฐยิงขีปนาวุธสกัดกั้นเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติแกมเบียที่มุ่งหน้าไปยังอิหร่านลิเวอร์พูลประกาศปลดอาร์เนอร์สล็อตออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระ